0: ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงภาวนาไงว่าสังฆทานก็ต้องไปดูเองนะต้องไป
1: ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจอยากจะไปหาวัดว่ามีใจสงบใจปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปที่วัดสังฆทานเนี่ยไปทำอะไรกันอะไรอย่างนี้วัดอะไรทั้งวันเลยไปทำอะไรที่นั่น
0: วัดสังฆทานเนี่ยมีการปฏิบัติแบบระบบแบบแบบสองระบบระบบแบบธรรมดาทำยังไงก็ได้เป็นแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเอาให้รู้ไม่รู้ไม่เลิกถ้าเราเข้าแบบประเภทนั้นก็เหมือนทหารที่กล้าตายลบทันทีไม่กลัวตายระบบนั้นแบบจริงจังเมื่อเราศรัทธาได้จึงทำแต่ระบบเริ่มต้นนี้เข้าไปแบบคารวะก็ไปถึงก็สมมติเราจะไปค้างคืนเอายังไม่ค้างคืนก่อนเช่นเราไปตอนเช้าก็จะมีการถวายอาหารแล้วเราก็ทานอาหารทานจากที่พระทานตักไว้เราก็ตักต่อพระที่วัดจะฉันมื้อเดียวฉันในบาตรพระในวัดไม่สูบบุหรี่ไม่กินหมากไม่มีเงินทองเป็นของตัวเป็นของส่วนรวมหมดไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะทำมาก่อนคอมมิวนิสต์ทีนี้แต่เราก็จะเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วทุกวันเช่นวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็จะมีการแสดงธรรมะแสดงธรรมะประมาณ5 โมงถึงเที่ยงเสร็จแล้วก็จะปฏิบัติสมาธิตอนบ่ายโมงเท่าที่เวลาต้องควรจะนั่งต่อจากนั้นแล้ว3 โมงครึ่งทุกคนก็ปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดอะไรกันทุกคนแต่แล้วก็คราวนี้เราก็จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็มีลานธรรมมีลานธรรมซึ่งมีต้นไม้ร่มรื่นมากแล้วเราจะนั่งจะนอนจะเดินก็เป็นเรื่องของเราเมื่อตกเย็นประมาณ1 ทุ่มก็มีการสวดมนต์และนั่งสมาธิถ้าวันพระกับวันเสาร์ก็จะมีพระแสดงธรรมตลอดคืนถ้ากลางเดือนก็จะมีการเวียนเทียนทุกกลางเดือนและจะมีพระมาบรรยายธรรมตลอดอย่างเช่นอาตมามีเวลาอาตมาก็บรรยายตั้งแต่จริงก็ตั้งแต่11 ทุ่มประมาณแต่ทุ่มบางทีก็ถึง3 ก็เป็นว่าเวียนเทียนก็เลิกกันก็สลับกันไปปฏิบัติก็จะมีกรดเนี่ยแจกให้คนละคันกลางนอนคนไหนจะนอนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้แต่ที่นั่นไม่ค่อยมีการพูดคุยอะไรมากถ้าคุยก็ไม่มีการส่งเสียงดังส่วนมากคนที่ไปนั่นคือไปหาความสงบเป็นหลักแล้วเมื่อ3:30เคาะระฆังก็สวดมนต์นั่งสมาธิสว่างก็กลับบ้านกันถ้าใครไม่กลับก็ทำต่อไปที่สำหรับคารวะทั่วไปแต่ถ้าใครจะไปอยู่ผู้หญิงผู้ชายจะไปอยู่หลายวันเช่น3 วันขึ้นไปก็จะต้องนุ่งขาวห่มขาวอะไรเงี้ยก็ได้ที่วัดจะไม่รับคารวะอยู่นานเพราะว่ากลัวมีปัญหาก็จะรับได้ชั่วคราวแต่ถ้าไปบวชถือศีล8ไม่โกนผมเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนแต่ถ้าไปอยู่เป็นคารวะเนี่ยไปอยู่ประจำทางวัดเราจะไม่หลับแต่แค่3 วัน 7 วันนี่ไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่ถือศีล8จะอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็พวกที่ปฏิบัติเนี่ยเช่นอย่างคราวที่แล้ววันที่5เนี่ยเราก็จะมีการปฏิบัติไม่พูด7 วันใครสมาทานไม่พูดก็ไม่พูด7 วันไม่กิน7 วันไม่นอน7 วันใครจะเอาสมาทานไหนก็ได้หรือใครจะเอาทั้งหมดก็ได้หรือใครจะทำแค่ไม่พูด7 วันก็ได้คนไหนปากเก่งชอบพูดก็เอาไม่พูดทั้ง7 วันอะไรเงี้ยคนไหนกินเก่งก็อดทั้ง7 วันอะไรหรือวันเดียวก็ได้เงี้ยคนไหนนอนเก่งก็สมาทานไม่นอนสัก7 วันอะไรเงี้ยกันเนสันชิกตลอดสว่างเลยคือเป็นการฝึกละนิวรณ์ที่คนกินเก่งก็อดไม่กินคนนอนเก่งก็ไม่นอนคนพูดเก่งก็หยุดพูด ก็ไปรวมกันคือการทำใจนี่หลักสติปัฏฐานสี่แล้วถ้าเราจะทำแบบอุกฤษก็หมายถึงว่าเขาจะมีห้องให้โยมอยู่เลยทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งเนรจะไปใหม่ไปเก่าขอให้ตั้งใจปฏิบัติก็จะขอสมัครก็มีห้องให้อยู่เฉพาะคนเดียวแล้วก็จะกินเขาจะมีอาหารส่งให้ทุกวันโยมไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวกินฟรีนอนฟรีอยู่ฟรีค่าน้ำเข้าไปไม่เดียวแต่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวอยู่7วันก็ได้15วันก็ได้เดือนนึงก็ได้ปีนึงก็ได้กี่ปีก็อยู่ได้อยู่บางคนอยู่ถึง4ปีก็มีโยม3ปีก็มีโดยมากจะพระกับชีแต่ไม่ต้องพูดกับใครไม่พูดไม่หลับกลางวันไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่สวดมนต์ทำแต่สติปัฏฐานอย่างเดียวไม่สวดมนต์ไม่อ่านหนังสือไม่พูดคุยไม่รับแขกไม่ไปไหนทั้งหมดอยู่แต่พระกุฏิแล้วเขาจะส่งอาหารให้ทุกเช้าเลยจะกินเจก็ได้กินธรรมดาก็ได้เขาจะทำให้วันละมื้อนี่เป็นอันว่าแบบอุกฤษนะที่พระเนนเพื่อต้องการจะรู้เห็นเร็วๆบางคนก็ไปขอทำ7วันก็ได้ผลมากเลยโยมมหาสติปัฏฐาน4ที่เข้ายืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องเนี่ยได้ผลเร็วมากเลยบางคนฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยจับหลักอะไรไม่ได้พอไปอยู่ก็สงบใจสว่างกลับมาได้บางคนร้องไห้คิดจะฆ่าตัวตายจะอยู่วัด3วันไม่ตายดีกว่าที่นี่มันน่าอยู่กว่าที่บ้านเราก็เลยคิดเลิกฆ่าตัวตายคือที่นี่มันดีกว่าที่ทำงานเลยเพราะคนที่ไปนั่นแล้วไม่มีใครที่จะเอาเรื่องทางโลกมาวุ่นวายกันนี่เป็นการเป็นอยู่ของวัดสังฆทานจะอยู่แบบง่ายๆแบบกันเองไม่มีเงินก็อยู่ได้แต่เราจะให้อยู่แบบมีลานธรรมถ้าฝนตกเราก็มีที่อยู่ให้ถ้าไม่ฝนตกก็อยู่กันตามต้นไม้ปักกดแขวนกดอยู่อย่างนั้นถ้าคนที่เคยไปก็เข้าใจไปไหมโยมแต่ทำไมไม่กล้าชวนใครนะเดี๋ยวไปลำบากแล้วหาว่าเราชวน
1: ครับก็อยากจะฝากบุคลากรไว้นะครับเราลาพักร้อนไปเที่ยวในปีนี้ถ้าเราจะลาพักร้อนไปเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อว่านี้ก็น่าจะได้สิ่งที่ตัวไปตลอดชีวิตมากกว่าเราไปเที่ยวทานข้าวแล้วก็ยืมไฟสีเงินด้วยนะผมก็บอกไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับใครไปอยู่วัดก็ทานได้ผมก็เชื่อว่ามีความตั้งใจนะเพราะว่าก็ไกลเป็นคน
0: น้องบอกบอกท่าเรือด้วยนะนี่ลงตรงเนี้ยท่าอะไรนะท่าเรือเนี่ยท่าประจันท่าพานนกท่าช้างเนี่ยลงแล้วไปขึ้นวัดเขียนวัดที่วัดสังฆทานนี่ติดกับหลังวัดเขียนเลยวัดเขียนติดแม่น้ำเจ้าพยาพอไปขึ้นท่าวัดเขียนเดินก็ถึงวัดสังฆทานลงเรือท่าไหนก็ได้ท่าเรือด่วนเนี่ยไปขึ้นท่าวัดเขียนไปทางเมืองนนท์เกือบถึงเมืองนนท์พอขึ้นท่าเรือนั้นก็เดินเข้าไปตามปูนก็ถึงวัดสังฆทาน
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดัง

0: สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่ง

0: เสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
1: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
0: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับถึงเวลาที่จะฝึกภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้านกันแล้วนะครับคำแรกที่เราต้องทำความคุ้นเคยก่อนคือคำว่า clean c l e a n ออกเสียงว่าclean ครับใช่แล้วมี l ที่อยู่ตรงกลางคำนี้ด้วยครับ clean ออกเสียงให้ชัดด้วยคำนี้มี2ความหมายครับความหมายแรกคือสะอาด this table is clean โต๊ะนี้สะอาด this table is cleanหรือ these dishes are not clean จานเหล่านี้ไม่สะอาด these dishes are not clean หรือ the sheets are clean ผ้าปูที่นอนสะอาด the sheets are clean อะไรก็ตามที่สะอาดก็เรียกว่า clean ได้ทั้งนั้นครับเช่น is this glass clean แก้วนี้สะอาดไหมIs this glass clean? หรือ Are you sure the house is clean? คุณแน่ใจว่าบ้านสะอาดไหม Are you sure the house is clean? นี่แหละครับความหมายแรกสำหรับคำว่า clean. แล้วความหมายที่สองล่ะครับเอาเป็นว่าคราวหน้าเราจะคุยกันต่อนะครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: หนังหน้าไฟต้อนรับหน้าแทนคนอื่นสุดขืนขัดแสนอึดอัดแค้นเคืองเรื่องของเขาไม่ได้ทำราวกับต้องรับเอาถูกไฟเผาตกที่นั่งหนังหน้าไฟเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหนังหน้าไฟหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารับหน้าความเดือดร้อนแทนคนอื่นเหมือนหนังขึงบังความร้อนอยู่หน้ากองไฟก็ต้องรับความร้อนถูกไฟเผาก่อนคนอื่นค่ะ

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: ศีลานิสังสชาดกชาดกว่าด้วยอานิสงส์ของศีลเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารได้มีบรรดาผู้ศรัทธาและเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์เดินทางมาจากพื้นที่ใกล้ไกลเพื่อเข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนากันเป็นอันมากด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นเหตุให้บรรดาอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายไม่อยากพลาดแม้แต่การเริ่มต้นหยิบยกเรื่องราวขึ้นมาสาธกทำให้ทุกคนต่างรีบเร่งเดินทางไปเข้าเฝ้ากันแต่เช้าตรู
2: ่นี่เธอเร่งเดินกันเร็วๆเถอะดูสิเรามาสายรั้งท้ายใครเพื่อนเลยนะเนี่ย
3: เราก็เร่งเดินจนผ้าถุงจะฉีกแล้วเนี่ยเธอเอ้ยนี่ถ้าไม่เป็นเพราะต้องรอคิวเรือข้ามฟากเราทั้งคู่ก็คงจะไม่สายอย่างนี้หรอก
2: นะอย่าไปโทษใครอื่นเลยเราทั้งคู่ก็ออกจากเรือนสายกันด้วยล่ะป่ะเร่งเดินเถอะดูสิคนพายเรือข้ามฟากยังเดินนำเราไปไกลโขเลยนู่น
1: แต่กระนั้นก็ยังมีอุบาสกผู้หนึ่งที่เร่งรุดเดินทางมาไกลจากต่างเมืองแต่ก็ยังพลาดเรือท่าข้ามฟากด้วยฝีพายต่างพากันไปเข้าเฝ้าองค์พระศาสดากันหมดแล้ว
4: โอ้นี่เรามาช้าไม่ทันเรือเสียแล้วกมังเรือข้ามท่าถึงร้างคนพายเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยไม่รีบก็คงไม่ทันซะด้วยสิ
1: ด้วยความตั้งมั่นในจิตและไม่เคยต้องพลาดการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์อุบาสกท่านนี้จึงตัดสินใจที่จะพิชิตแม่น้ำอจิรวดีนี้ด้วยการก้าวผ่านไปเหมือนเดินอยู่บนผืนดินโดยมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง
4: ในเมื่อเรามาเพราะความศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นปิติดังนั้นเราก็จะเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งแห่งจิตและคิดก้าวข้ามฐานอันกว้างใหญ่นี้ไปให้ได้
1: เพียงก้าวแรกแห่งศรัทธาที่ชายหนุ่มผู้นี้มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลันความอัศจรรย์ก็บังเกิดเมื่อเท้าทั้งสองของเขาหาได้จมลงสู่ห้วงนาทีไม่สร้างความประหลาดใจแก้มปิติใจให้แก่เขายิ่งนัก
4: ฮะนี่เราเดินบนผิวน้ำได้หรือนี่ช่างเป็นปาฏิหาริย์ที่ยากจะเกิดแก่ปุถุชนเช่นเราซะจริงๆช่างโชคดีโดยแท้ได้มีโอกาสเดินบนผิวน้ำเหมือนเหยียบลงบนแผ่นดินเยี่ยงนี้ฟองคลื่นเหล่านั้นก็ช่างสวยงามซะจริง
1: ๆขณะที่กำลังเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปได้ครึ่งของความกว้างใหญ่เสมือนเดินอยู่บนพื้นดินอยู่นั้นชั่วแวบหนึ่งชายหนุ่มก็เสฟุกเสียหลักเท้าจมลงไปสู่ห้วงนาทีด้วยจิตที่ยึดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเริ่มอ่อนแรงลงจากการเผลอใจไปลุ่มหลงในปฏิหาริย์ที่บังเกิด
4: ฮะแย่แล้วเรากำลังจะจมน้ำตายแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพระพุทธองค์ขอให้ปฏิหาริย์จงบังเกิดขึ้นกับกระผมอีกครั้งด้วยเถิด
1: จังหวะที่กำลังตกใจกลัวภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลางเลือนก็เริ่มกลับมาแจ่มชัดขึ้นอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มตระหนักได้ว่าเป็นพระจิตที่ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นอ่อนกำลังลงจากความเผลอไผลชั่ววูบเท้าทั้งสองข้างก็ลอยสูงขึ้นมาเหนือน้ำได้อีกครั้งหนึ่ง
4: พุทโธธัมโมสังโฆนึกว่าจะต้องมาจมน้ำตายอยู่ตรงนี้เสียแล้วสิเรารีบเดินข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการ
1: เมื่อข้ามแม่น้ำสำเร็จชายหนุ่มก็ปลื้มใจยิ่งนักที่พลาอนุภาพแห่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจึงไม่รอช้าเร่งมุ่งหน้าสู่พระวิหารเชตวันในทันทีเพื่อจะทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเทศนาให้บรรดาผู้ที่มาเข้าเฝ้ากันอย่างล้นหลามอยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาถึงห้องแสดงธรรมด้วยสภาพเปียกปอนจึงหยุดการแสดงธรรมลงชั่วครู่ดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมัง
4: พระเจ้าค่ะ
1: ขออุบาสกจงเข้ามานั่งใกล้ๆเราเถิดจะได้เล่าความปิติที่เจ้าพบมาให้แก่เรา และท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ได้ฟังกัน
4: พระเจ้าค่ะ
1: ครั้นชายหนุ่มได้รับคำเชื้อเชิญจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ดีใจยิ่งนักที่จะได้ทูลเรื่องราวที่ผ่านพบมาเมื่อครู่ให้พระองค์ได้ทรงทราบ
4: ข้าแต่พระพุทธองค์หม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะที่ได้กราบทูลเรื่องราวที่ปิติยิ่งให้พระองค์ได้ทรงทราบพระเจ้าค่ะ
1: ขออุบาสกจงเล่ามาเถิด
4: พระเจ้าค่ะ
1: ชายหนุ่มเล่าปาฏิหาริย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่ให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าตัวเองสามารถเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีอันกว้างใหญ่มาได้ด้วยวิธีใด
4: ด้วยหม่อมฉันมีความปิติยึดเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตจึงทำให้หม่อมฉันก้าวข้ามแม่น้ำอจิรวดีมาได้เสมือนการเดินอยู่บนพื้นดินพระเจ้าค่ะ
1: ดูก่อนเถอะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมิใช่เพียงอุบาสกท่านนี้เท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ทีพึงหากแต่การก่อนมาก็เคยเกิดปาฏิหาริย์เช่นนี้ขึ้นแล้วในอดีตการอันไกลโพ้นเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาตินามว่ากัสสปะได้มีพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบันโดยสารเรือไปทำธุระยังต่างแดนกับช่างตัดผมผู้หนึ่ง
5: ท่านเจ้าคะดิฉันต้องขอรบกวนท่านให้ช่วยดูแลสุขทุกข์ของสามีดิฉันระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะ
6: เจ้าอย่าได้ห่วงอันใดเลยตลอดการเดินทางนี้เราจะช่วยดูแลสามีเจ้าให้เอง
5: ท่านรับปากอย่างนี้ดิฉันก็สบายใจขึ้นมาหน่อยว่าท่านและสามีของดิฉันเนี่ยจะกลับมาตามกำหนดเวลาได้อย่างปลอดภัย
7: ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะที่รักเสร็จธุระแล้วตัวพี่จะรีบกลับมากอดเจ้าให้ชื่นใจพี่ไปละ
1: การเดินทางในครั้งนี้ใช้ระยะเวลานานนับ10วันกว่าจะถึงเมืองท่าที่ทั้งสองมีธุระที่ต้องไปจัดการค้าขาย
7: เฮ้ยนี่ก็เพิ่งจะผ่านไปได้5วันเองเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ำข้าเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมาแล้วสิ
6: เอาน่ะจะทำการใหญ่ต้องใจเย็นๆนะน้องชายนี่อีกไม่ถึง10วันเดี๋ยวเราก็ถึงที่หมายกันแล้วล่ะ
7: ข้าจะอดทนต่อไปละกันไปทำงานต่างเมืองคราวนี้ข้าต้องเก็บเงินกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้คอยดูเถอะ
1: ล่วงเข้าสู่วันที่7เรือสำเภาที่ทั้งสองอาศัยเดินทางข้ามทะเลก็ประสบเข้ากับพายุหมุนลูกใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางมหาสมุทร
7: ท่านดูพายุหมุนนั่นสิเห็นที่เรือของเราคงจะแย่แน่งานนี้
6: อาจจะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดก็ได้ว่าแต่เราเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือกันดีกว่าอีกไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วล่ะ
1: ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มทั้งสองจะเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือได้ตามที่คาดการไว้พายุหมุนก็โหมพัดเข้ามาปะทะเข้ากับเรืออย่างจังด้วยความแรงและเร็วของพายุส่งผลให้เรือสำเภาที่ทั้งสองโดยสารมาอับปางลงสู่ก้นมหาสมุทรในทันที
7: พ่อจ๋าพ่อแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเถิดลูกจะจมน้ำตายอยู่แล้วโอ้โหลูกยังไม่อยากตายเลย
6: เว้อนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยลูกยังสั่งสมบูรณ์ได้ไม่เต็มที่โอมนโมพุทธายะอะระหังสัมมา
1: หรือสำเภาที่ทั้งคู่โดยสารมาพ่ายยับให้กับพายุหมุนที่ก่อตัวและเข้าโจมตีเรือที่ลอยล่องมาอย่างรวดเร็วจนเรือแตกและจมลงสู่ก้นทะเลผู้คนที่โดยสารมากับลำเรือตายหมดยกเว้นก็แต่พระอริยสาวกกับช่างตัดผมเท่านั้นที่รอดมาได้ราวปาฏิหาริ
7: ย์น้ำทะเลนี่เค็มชะมัดโอ้โหแฮะสงสัยว่าเราจะเป็นพันตายยาก
6: สาธุขอให้เราทั้งสองมีชีวิตอยู่รอดต่อไปจนถึงบ้านด้วยเถิด
1: หลังดีอกดีใจที่รอดตายจากเหตุการณ์เรือแตกมาได้ทั้งคู่ก็ลอยคอพยุงตัวเกาะไม้กระดานเรือเรื่อยไปสุดแต่กระแสน้ำจะพัดพาเลยพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนจวบจนตะวันแดงสาดแสงกล้าในแดดบ่ายของวันใหม่ทั้งคู่จึงได้สติฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยถูกความร้อนของดวงตะวันแผดเผา
7: โอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยหิวชะมัดเลยเอ๊ะนั่นเกาะนี่นะไม่ได้การละต้องรีบปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาช่วยกันพายกระดานเข้าเกาะก่อนที่น้ำทะเลจะพัดให้เราห่างออกไป
1: ความดีใจที่ได้พบผืนดินอีกครั้งบวกกับความหิวโหยจึงทำให้ชายหนุ่มร้องเรียกพระอริยสาวกที่ยังนอนสลบสไลไม่ได้สติให้ตื่นขึ้นมาอย่างรีบร้อน
7: นายท่านนายท่านนายท่านตื่นเถอะเร็วเข้าเรารอดตายแล้ว
6: โอ้ยปวดเมื่อยร่างกายไปหมดเลยเนี่ยมีอะไรหรือทำไมเจ้าถึงได้ตื่นตกใจขนาดนั้น
7: ก็นายท่านก
6: ็ไหนเรายังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย
7: ไม่ใช่ทางนั้นนายท่านทางนี้มาเถอะเรามาช่วยกันเอามือพายกระดานนี้เขาเกาะคันดีกว่าข้าหิวจนตาลายแล้วเนี่ยเผื่อที่นั่นจะมีอาหารอะไรให้เรากินให้รอดตายได
1: ้ความอ้างว้างในทะเลและประสบการณ์อันเลวร้ายที่เพิ่งผ่านกันมาเมื่อวานทำให้คนทั้งสองเร่งฝีพายแข่งกับกระแสน้ำกันอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อเห็นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของความหวังที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป
7: ช่วยเร่งฝีพายเข้าอีกนิดเถอะนายท่าน
6: เราก็เต็มที่แล้วเนี่ยอย่าเร่งนักเลยเราเหนื่อยเหลือเกิน
7: อดทนอีกนิดแล้วกันนะนายท่านข้าว่าอีกไม่กี่ใจก็จะถึงเกาะแล้ว
1: มิช้านานทั้งสองก็พายกระดานเรือแตกมาจนถึงเกาะที่เคยมองเห็นอยู่ไกลๆจากนั้นก็ล้มตัวนอนแผ่ราบนพื้นทรายทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นดินได้อีกครั้งด้วยความหิวโหยและเหน็ดเหนื่อยเป็นกำลังกับเรื่องราวที่ผ่านมา
6: ในที่สุดก็มาถึงจนได้เราเนี่ยเหนื่อยแทบขาดใจให้ได้เลยล่ะเฮ้ยข้ายังชั่ว
7: ข้านี่แทบขาดใจตายเพราะหิวจนไส้กิ่วแล้วนายท่านวันก่อนก็ไม่ได้กินอะไรก่อนเรือล่มเสียด้วยสิข้าว่าเดี๋ยวเราพักเหนื่อยสักครู่แล้วค่อยสำรวจเกาะหาผลหมากรากไม้กินกันให้รอดตายดีกว่านะ
6: ได้สิเราก็หิวเหมือนกัน
1: หลังพักฟื้นจนพอมีกำลังกลับมาชายหนุ่มที่ต่างกันทั้งวัยวุฒิและศีลสัตว์ที่ถือครองก็พากันตะลอนสำรวจเกาะเล็กๆนั้นไปจนทั่วเพื่อเสาะหาลูกไม้หรือผักหญ้ามาประทังชีวิต
7: จะมีอะไรที่พอจะกินประทังชีวิตได้บ้างนะหิวเหลือเกินแต่ยิ่งเดินยิ่งนานยิ่งไม่เห็นมีอะไรแฮะ
6: ต้นไม้แต่ละต้นก็ดูหน้าตาคุ้นๆเหมือนต้นมะม่วงต้นขนุนแถวบ้านแต่ทำไมถึงไม่เห็นลูกเห็นดอกเลยล่ะเนี่ยเห็นทีคงจะต้องทนหิวไปอีกนานแล้วเรา
1: ค้นหากันอยู่นานจนเกือบทั่วเกาะทั้งคู่ก็ยังคงไม่พบเจอผลไม้หรือหัวเปลือกหัวมันที่จะพอนำมากินประทังหิวได้เลยได้แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนจะจำนนต่อชะตากรรมที่พบเจออย่างนั้น
7: เอสงสัยว่าจะพากันมาอดตายที่เกาะนี้กันแล้วล่ะมั้งดูเกาะก็อุดมสมบูรณ์ดีแต่ทำไมไม่มีแม้แต่หัวเปลือกหัวมันให้เราขุดกินเลยนะขนาดนกหนูก็ยังไม่เห็นมีสักตัวเลยเนี่ย
1: ขณะที่ชายหนุ่มที่เป็นช่างตัดผมกำลังหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องปากเรื่องท้องอยู่นั้นท่านสายตาก็เหลือไปเห็นกระต่ายตัวอ้วนปรีโผล่ออกมาจากรูหนึ่งใกล้ๆกับพงหญ้าเขียวขจีกอใหญ
7: ่ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งอาหารมาให้ข้าน้อยผู้ยากไร้รอข้าเดี๋ยวนะเจ้าอาหารจานเด็ดข้าจะจัดการกับเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ชายหนุ่มหันไปเห็นก้อนหินขนาดกำลังเหมาะมืออยู่บนพื้นใกล้ตัวก็ค่อยๆก้มตัวลงไปคว้าก้อนหินนั้นขึ้นมาก่อนจะออกแรงคว้าก้อนหินไปโดนหัวกระต่ายเคราะห์ร้ายเข้าอย่างจัง
7: เสร็จข้าแล้วฮ่าๆรอดตายแล้วล่ะงานนี
1: ้ด้วยความดีใจที่จะไม่ต้องอดตายบนเกาะอันเปรียวร้างเช่นนี้ช่างตัดผมจึงรีบจัดการถอนขนควักเครื่องในติดไฟปิ้งย่างซากกระต่ายในทันทีโดยไม่รอช้าก
7: ลิ่นมันช่างหอมหวนชวนทานเสียจริงๆนี่ก็ย่างจนได้ที่แล้วไปตามนายท่านมากินเนื้อกระต่ายย่างดีกว่า
1: เนื้อกระต่ายสดๆย่างจนเหลืองหอมช่วยกระตุ้นให้ท้องของช่างตัดผมหนุ่มร้องโครกครากจนไม่อาจรอได้ต่อไปอีกช้านานดังนั้นเขาจำต้องผละจากตำแหน่งที่นั่งย่างกระต่ายไปชั่วครู่เพื่อออกไปตามพระอริยสาวกให้มาทานเนื้อกระต่ายด้วยกัน
7: นี่นะนายท่านข้าว่าอาหารมื้อนี้จะทำให้เราลอดตายไปได้อีก 2-3 วันเลยล่ะฮ่าแหมข้านี่มันเก่งจริงๆเลย
6: เจ้าไปขุดหัวเผือกหัวมันในอีกด้านหนึ่งของเกาะมาได้เยอะเลยหรือเนี่ย
1: ช่างตัดผมไม่เสียเวลาตอบคำถามด้วยความหิวผนวกกับความภูมิใจในฝีมือหาอาหารของตนจึงได้แต่เดินอมยิ้มมุ่งตรงไปที่กองไฟย่างกระต่ายอย่างรีบเร่ง
7: นี่ไงนายท่านอาหารมื้อสำคัญที่จะทำให้เราทั้งคู่ไม่อดตายเรารีบมากินกันเถอะข้าหิวจนจะเย็นต่อไปไม่ไหวแล้ว
1: ครั้นเห็นอาหารที่ชายผู้เป็นช่างผมเตรียมไว้ให้พระอริยสาวกก็ได้แต่อ้ำอึ้งยืนการปฏิเสธสิ่งที่จะมาช่วยดับอาหารหิวโหยนั้นอย่างเป็นแม่นมัน
7: นี่คือเนื้อกระต่ายส่วนของนายท่านอ่ะรับไปสิ
6: เราต้องขอบคุณเจ้ามากที่เตรียมอาหารนี้ไว้ให้แก่เรา แต่เราคงต้องขอปฏิเสธความหวังดีของเจ้าในครั้งนี้เสีย
7: อ้าวทำไมล่ะนายท่านหรือว่าเนื้อกระต่ายไม่น่ากิน
6: เบื้องหลังเนื้อกระต่ายนี้ก็คือ1ชีวิตที่ท่านพลากมาหากข้ากินเนื้อกระต่ายร่วมกับเจ้าก็คงไม่ต่างไปจากการทำปานาติบาตจึงถือว่าผิดศีลในข้อ1

0: ดังนั้นเราจะขอตั้งจิตมั่นในศีลจะยึดเอาศีลเป็นที่พึ่งให้พ้นเพศภัย
1: งั้นก็ตามใจละกันข้ากินคนเดียวทั้งตัวก็ได้ไหวอยู่แล้ว
2: เมื่อพระอริยสาวกยืนกรานปฏิเสธเนื้อกระต่ายอย่างแข็งขันช่างตัดผมหนุ่มจึงจัดการเนื้อกระต่ายที่ฆ่าและปรุงเองกับมือหมดไปเพียงชั่วเวลาไม่นาน
1: กินจังนอนเอาแรงสักงีบดีกว่า
0: ณที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งอื่นใดฉะนั้นแล้วเราจะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี้แหละเป็นที่พึ่งยามขับขัน
2: ขณะที่พระอริยสาวกเจ้าระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่นั้นท่านพญานาคราชที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนั้นก็ปรากฏกายขึ้นมาหลังพญานาคปรากฏกายขึ้นมาเหนือผืนน้ำได้ไม่นานก็เนรมิตร่างกายตัวเองให้เป็นเรือสำเภาลำใหญ่ที่เต็มไปด้วยรัตนะ7ประการเสากระโดงทั้ง3ทำจากแก้วมณีสีอินทนิลใบเรือและคันใบทำจากทองเชือกทุกเส้นบนเรือทำจากแร่เงินเรือสำเภางามลอยอ้อยอิงมาบริเวณชายเกาะที่คนทั้งสองพักผ่อนอยู่อย่างเงียบเชียบเหมือนจงใจจะไม่ให้คนทั้งคู่รู้สึกตัวกระนั้น
3: บนเกาะนี้มีใครจะไปชมพูทวีปกับเราไหม
1: เออมีเรือจะไปชมพูทวีปผ่านมาทางนี้พอดีเลยช้าก่อนท่านเราขออาศัยเรือไปชมพูทวีปด้วยคน
3: เราไม่ได้หมายถึงเจ้าแต่เราหมายถึงท่านผู้นั้นต่างหาก
0: ด้วยเหตุผลอันใดหรือที่ทำให้ท่านเจาะจงเลือกเพียงเราขึ้นไปโดยสารบนเรือของท่านเพียงลำพังทำไมท่านไม่รับชายผู้นี้ขึ้นไปด้วยล่ะ
3: เพราะชายผู้นั้นเป็นผู้ทุศีลผิดศีลในข้อปานาติบาตด้วยเหตุนี้เราจึงนำเรือมารับแต่เพียงท่าน
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นเห็นจะไม่เข้าทีเพราะตัวเรานี้ได้รับปากกับภรรยาของเขาไว้ว่าเราจะดูแลเขาระหว่างการเดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้หากเป็นเช่นนี้เราใคร่ขออนุโมทนาบุญในส่วนที่เราได้ทำทานและด้วยศีลภาวนาที่รักษามาตลอดชีวิตให้กับเขาด้วยเถิด
1: ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุ
3: ถ้าเช่นนั้นเราขอเชิญท่านทั้งสองขึ้นมาบนเรือเถิด
2: เทวดาประจำสมุทรบนเรือพญานาคจำแลงได้หอบลงมาพาชายหนุ่มทั้งสองขึ้นเรือแล้วพาลอยล่องมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปเรือสำเภางามล่องลอยมาเพียงชั่วไม่นานก็ถึงฝั่งชมพูทวีปอันเป็นบ้านเกิดของคนทั้งสองพร้อมทั้งมอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งคู่ไว้อีกด้วย
3: ดูเถิดท่านทั้งสองนี่แหละผลของศรัทธาศีลและจาคะจึงทำให้มีพญานาคแปลงตนเป็นเรือนำอุบาสกผู้มีศรัทธาไปถึงจุดหมายด้วยประการฉะนี้บุคคลเราจึงควรพึงคบหาแต่สัตตบุรุษและพึงทำความสนิทสนมกับสัตตบุรุษเพราะการอยู่ร่วมกับสัตตบุรุษเช่นนี้นายช่างตัดผมจึงถึงแก่ความสวัสดี
4: ขอรับกระผม
2: เมื่อกล่าวจบพญานาคก็กลับวิมานของตนไป

จ้าต้นข้าวเอ๋ยเคยเป็นข้าเผือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หักจากบ้านมาไว้กลางนาขอน้ำจากฟ้า

องกันหนาวขอลุงเจ็ดสีมาอยู่อาศัยปลูกบ้านใกล้ๆดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นดอกนะแม่นะพ่อจะราหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวของแผ่นดินเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงชรัญญาสันติพงศกุลสวัสดีค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็แต่ฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ได้เห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านของการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งเพิ่งใช้การมาไม่นานนี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็เพิ่งได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของของการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าต้นน้ำมันขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพมันลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดขึ้นอันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ

เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงส

0: สอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วยต่อมาข้าพเจ้าก็นำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่สาวๆจน75เนี่ยท่านและอีกอย่างขอวอนทางรัฐบาลและขอวอนทางทุกท่านหมดเลยว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้คนทางกรุงเทพช่วยกันรักษาเพราะว่าแต่ก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเรียกว่าแหล่งอาหารที่ยอดของคนทั้งหลายและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำจืดอย่างรู้คุณค่าตอนข้าพเจ้าเด็กๆนี่ยังเห็นชาวบ้านเขาที่เขาอยู่ในเรือขายข้าวเนี่ยเขาตักน้ำเจ้าพระยามาแล้วเขาก็รับประทานก็รับประทานไปอย่างนั้นเลยเพราะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนั้นสะอาดมากเดี๋ยวนี้คงแย่แล้วที่แย่ที่สุดคือพันปลาตายไปแย่แล้วสูญสิ้นซึ่งพันปลาขอวอนให้ท่านช่วยกันหันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นป่าเช่นแม่น้ำลำธารต่างๆข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาให้พรและให้กำลังใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะเล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยขอให้พรทุกประการที่ท่านทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้จงตอบสนองทุกท่านขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ให้สมกับคำโบราณที่ว่าในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวถ้าเรากินใช้แต่พอสมควรไม่มากเกินไปทรัพยากรไทยก็จะมีเหลือไว้เจือจุนถึงลูกถึงหลานไม่สร้างพิษภัยให้แก่ชาวโลกด้วยข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับฟังข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
1: พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11สิงหาคม2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสับ

0: นักถอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้มาบำเพ็ญกุศลที่วัดป่อแดงได้จัดการอบรมธรรมปฏิบัติธรรมมีทั้งพระมีทั้งโยมมามากก็เป็นประเพณี

การที่ควรจะรักษาไว้ให้คงทนสืบต่อไปเพราะเป็นงานสงบเพราะสมัยพุทธเจ้าถ้าขึ้นมางานที่เกี่ยวกับด้านการกุศลก็เป็นงานสงบทั้งหมดทุกวันนี้เราจะเห็นงานวัดที่ไม่สงบก็มีเพราะว่าสมภารและทายกไม่เข้าใจหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงว่าวัดต้องเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สร้างกองบุญกองกุศลชักจูงคนให้เกิดปัญญารู้ธรรมดับทุกข์รู้ธรรมดับทุกข์หรือว่ารู้วิธีทำใจให้รู้จักคำสอนพุทธเจ้าแต่เมื่อทายกและสมภารไม่เข้าใจก็ไปจัดการละเล่นกันไปจัดหมอลำจัดดนตรีจัดกินเหล้าเมายาบางครั้งถึงกับมีการเล่นการพนันในวัดอันนั้นถือว่าไม่ใช่พุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมก็น่าเสียดายที่วัดหลายหมื่นวัดที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางใจไม่ได้ที่ไปทำให้มันเกิดความวุ่นวายในวัดคนก็เลยมองพุทธศาสนาว่ามีแค่นี้เองฉะนั้นที่วัดปอแดงได้ทำอย่างนี้ถือว่าดำรงไว้ซึ่งหลักความสงบสมัยพระพุทธเจ้าคนจะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกวันพระกลางเดือนแปดค่ำธรรมะพระพุทธเจ้านี่ฟังแล้วฟังได้ทั้งคืนฟังได้ทั้งวันแต่พุทธเจ้าก็จะแสดงเป็นยามเช่นปฐมยามก็จะแสดงธรรมะมัชฌิมยามปัจฉิมยามคือแสดงวันกลางเดือนเนี่ยพระองค์ก็จะใช้ธรรมะดับนิวรณ์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาด้วยการแสดงธรรมให้รื่นเริงบันเทิงธรรมให้ทุกคนไม่ง่วงพระองค์ทรงแสดงให้เห็นชัดหมดพูดเรื่องนรกก็เหมือนไปเที่ยวนรกจริงๆพระเจ้าแสดงใครจะหลับได้ใครจะง่วงได้ใครจะเมื่อยได้บางคนนั่งไม่ง่วงไม่เมื่อยพูดถึงเรื่องนรกก็แสดงให้เห็นชัดเลยว่านรกเป็นอยู่อย่างไรทุกข์ร้อนอย่างไรเจ็บปวดอย่างไรแต่ละขุมเนี่ยขุมต้นบาปอะไรที่ทำแล้วได้เสวยกรรมอย่างไรที่ทำไปตอนเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างไร เมื่อตายไปแล้วได้รับผลกรรมจากนรกขุมที่หนึ่งอย่างไรพระองค์ทรงแสดงให้เห็นเรื่องกรรมที่ทำตอนเป็นมนุษย์ไปอยู่ในนรกแค่เท่านี้คนก็ขนหัวลุกกลัวพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนรกในคนก็กลัวจริงๆพระพุทธเจ้าไปเห็นมาจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ทรงขายญาณของพระองค์ไปนรกต้องการไปโปรดสัตว์นรกไฟนรกนี่ร้อนจนหินเนี่ยลงไปก็ละลายหินลงไปนรกเนี่ยละลายเลยไม่มีอะไรจะทานได้ไม่ว่าเหล็กว่าทองเหลืองทองแดงภูเขาลงไปในนรกเนี่ยร้อนจนไม่มีอะไรจะทานได้สัตว์นรกร้อนแต่ไม่ละลายเพราะกรรมนั้นรักษาไว้ให้เจ็บปวดทุกข์ทรมานเป็นพันเป็นหมื่นปีเป็นนานดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า

นรกนี่มันร้อนแค่ไหนลำบากแค่ไหนเมื่อชี้แจงนี้แล้วผู้ฟังก็ซึ้งในคำสอนพระเจ้าพระเจ้าไปรู้มาจริงแล้วพระองค์ทรงขายานลงไปนรกนรกก็จะดับทันทีไฟนั้นจะดับหมดทุกขุมแล้วนรกสัตว์นรกก็จะมีความรู้สึกว่าพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้เห็นแสงทองส่องจับที่พลกายพระพุทธเจ้าเหมือนเสด็จไปก็จะเงียบสงบหมดทุกคนก็จะมีความสุขขึ้นมาขณะหนึ่งเมื่อไฟนรกตัดแต่เมื่อพุทธเจ้าขึ้นมาจากนรกแล้วนรกก็ร้อนเหมือนเดิมถ้าอุปมาประมาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันคนเรานะพอคิดเรื่องบาปที่ทำไว้หรือก็คิดจะทำบาปหรือทำต่อไปทำอยู่มันก็เหมือนคนตกนรกก็จะร้อนไม่มีอะไรจะเย็นร้อนยิ่งกว่าไฟนรกย้อนยิ่งกว่าไฟบนบกมันเผาผลาญจิตใจตัวเองจนหาที่อยู่ไม่ได้หาที่กินที่นอนสบายไม่ได้ที่กินก็ไม่สบายถ้านรกมันเผาหัวใจที่นอนก็ไม่สบายที่นั่งก็ไม่สบายบ้านก็ไม่สบายเมืองก็ไม่สบายบางคนมันร้อนถึงอยากตายถึงเผาตัวเองถึงฆ่าตัวเองถึงโดดน้ำโดดตึกโดดผูกคอตายกินยาตายทิ่มแทงทำร้ายตัวเองนี่คือนรกมันเกิดในใจฉะนั้นพุทธเจ้าจึงพูดเรื่องนรกให้ฟังนรกทุกขุม18ขุม8ขุมใหญ่นรกด่าพ่อด่าแม่นรกกินเหล้าเมาสุรานรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนรกผิดภูเขาเมียเขานรกลักเล็กขโมยน้อยนรกพูดจาปิ้นปร่อนนรกไปจนถึงนรกของความโลภนรกของความโกรธตอนตายแล้วทิ้งโกรธไม่ได้ตอนตายทิ้งโลภไม่ได้ตอนตายแล้วทิ้งหลงไม่ได้ยังคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่างกายอยู่เงี้ยเพราะไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นนรกที่พระเจ้าแสดงให้อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีฟังเนี่ยมันเหมือนกับท่องเที่ยวไปในนรกบางคนก็ได้ไปเห็นตามที่พระเจ้าสอนกลัวกลับมาแล้วแม้แต่คิดว่าจะไปนรกก็ไม่ไปทุกคนก็จะหยุดเรียกว่าละบาปละบาปด้วยความกลัวบาปกลัวบาปเพราะกลัวจึงได้ละมันคนกลัวโรคเอดส์อย่างเงี้ยก็จะกลัวมากกลัวจริงๆอย่างพวกหมอนี่กลัวโรคเอดส์มากพอรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างบางคนกลัวโรคทุกอย่างในร่างกายที่จะเกิดขึ้นก็รักษาตัวเองบางคนก็กลัวภัยไข้เจ็บจะมาถึงตัวเองความกลัวเนี่ยทำให้หลีกหนีหลีกหนีเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีตะขาบมังป่องมาหรือมีงูมามีเสือมีช้างมาเราก็หนีการละบาปก็คล้ายๆกับกลัวเห็นว่ามันเป็นโทษก็จะหนีจะละตรงจิตตอนนี้ละบาปมันไม่ละหนีวิ่งอย่างนั้นคือละที่ความรู้สึกว่าทำแล้วจะไม่ทำอีกคิดแล้วจะไม่คิดอีกว่ามันเป็นบาปก็ต้องหาตัวแทนเหมือนคนรักครั้งแรกผิดหวังกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยพายผอมคิดถึงกับคนรักคนเดิม
แต่หารู้ไม่ว่าความรักมันยังมีอีกคนมันโง่มันก็เลยยึดคนเดียวคิดฆ่าตัวตายคิดฆ่าเขาตายก็ไปคิดว่าความรักครั้งแรกมันเป็นของวิเศษแต่ถ้าคนมีปัญญาก็ปล่อยมันไปหาแทนใหม่หาสิ่งที่ดีกว่านั้นบางคนก็ไปหาผู้หญิงใหม่หาผู้ชายใหม่ที่ใกล้เคียงกันรู้ว่าดีกว่านั้นบางคนก็ไม่เอาไปเข้าสมาธิไปเรียนธรรมะเพราะรู้สึกว่าธรรมะนี่จะเป็นการเปลี่ยนใจอย่างแท้จริงเพราะไปรักใหม่เดี๋ยวก็เจอทุกข์ใหม่นี่คือการรู้จักการแก้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้มันมีทุกข์หรืออุบายก็สามารถทำได้ฉะนั้นถึงว่าการที่คนเราจะละอะไรเนี่ยก็ต้องละให้มันพ้นไปถ้าละไม่พ้นมันก็วนเวียนกลับมาใหม่เหมือนคนเสพติดเงี้ยเสพติดเนี่ยถ้าเลิกมันก็ต้องไม่กลับไปมองมันไม่กลับไปคุยกับมันไปสนใจมันการเสพติดทั้งหลายก็จะพ้นไปทุกวันนี้คนที่เสพติดก็ดีคนที่อยากได้เงินในการขายยาเสพติดก็ดีเนี่ยไปอยู่ในคุกบางลาดยาวเนี่ยจะมาไปเทศคุกลาดยาวเนี่ยกว่าจะเข้าไปใน3ชั้นกว่าจะไปเทศได้3ชั้นรอการประหารก็มีรอลงอาญารอบางคนรอออกนะแต่ที่จริงแล้วบางคนไม่ได้ออกติดคุกตลอดชีวิตประมาณ 7,000 คนคุกยาเสพติดทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ทำไมคนมีความรู้ด้วยพระยังไปติดเลยพระครูพระอะไรไปติดผู้ใหญ่บ้านกำนันอปต.อะไรเงี้ยพวกตำรวจทหารข้าราชการชั้นสี่นั้นสี่นี้ก็ไปติดไปลงนรกกันโอ้โหแค่ความโลภตัวเดียวละไม่ได้มันหลงไปก็ไปติดอยู่ในคุกเราก็จะไปช่วยอะไรได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเขาเองก็มีอย่างเดียวก็คือไปอยู่ในนรกก็ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพวกที่นรกเนี่ยพอเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เย็นสบายก็ต้องคิดถึงพระมีทางเดียวไปไหนก็ต้องคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จากโลกนี้ได้ที่เปิดทางให้เราไปนิพพานได้ฉะนั้นอุบายที่เราจะละบาปเนี่ยมันก็อยู่ที่การกลัวบาปแล้วก็เห็นบุญพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังสวรรค์ทุกชั้นพุทธเจ้ามียานบางชั้นพระองค์ก็ไปมาอย่างชั้นดุสิตเนี่ยพระองค์ไปเกิดมาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ชั้นดุสิตมาตอนสร้างบารมีเป็นพระเวสสันดรพอให้ทานเสร็จแล้วก็สวรรคตตายดับก็ไปเกิดปริยุณวงศ์สากยวงศ์ญาติที่ถือศีล5ศีล8ก็ไปเกิดชั้นดุสิตด้วยกันรอการมาเกิดในชาติที่เป็นพุทธเจ้าก็ไปอยู่สวรรค์ต้องนานสวรรค์ดุสิตนี่ถือเป็นชั้นที่สบายมากเป็นชั้นที่มีธรรมะครองใจเป็นเทวดาที่รู้เรื่องบุญกุศลอย่างดีฉลาด มีการแสดงธรรมกันมีการพูดธรรมะกันมีธรรมสภากันตอนนี้พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องเทวดาให้ฟังให้ญาติโยมที่มาฟังตั้งแต่หัวค่ำเที่ยงคืนสว่างตอนสว่างในพระองค์จะแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสลับไปแสดงเรื่องวิปัสสนาญาณให้ละความยึดมั่นถือมั่นตัวเองเพราะไม่ให้หลงตัวเองเกินไปพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องความสุขของสวรรค์
ชี้เห็นแล้วว่าสวรรค์เนี่ยเปลี่ยนจากพื้นดินไม่ใช่เหมือนพื้นดินสวรรค์สุขเนี่ยสวรรค์สุขที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วมีจริงเรื่องนรกพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้เห็นแล้วว่ามีจริงตนยิ้วมีจริงกระทะทองแดงมีจริงยมพบาลมีจริงมันเรื่องจริงทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วบางคนก็ปฏิบัติตามก็เห็นบางทงนี่กลัวก็ขอพึ่งพุทธเจ้าอย่างองคุลิมาเนี่ยเห็นนรกเลยก็พึ่งพุทธเจ้าผลที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังชั้นจาตุมจากพวกที่ตายจากทานจากศีลจากภาวนาก็ไปเกิดอยู่ชั้นจาตุมจาตุมนี่พวกเทวดาที่มีรูปทิพย์หน้าตาสะสวยมากกว่าคนเป็นเนื้อละเอียดละเอียดอ่อนมากทุกอย่างเป็นทิพย์ทิพย์นั้นไปจากบุญพระองค์ทรงแสดงว่าที่อยู่ของเทวสถานนั้นมีความสุขอายุยืนเป็น500ปีทิพย์พันปีทิพย์ไม่มีคำว่าแก่แต่มีคำว่าตายเรียกว่าสวรรค์นั้นมีความสุขยาวนานพระองค์ทรงแสดงรสชาติของสวรรค์กลิ่นเนี่ยดอกไม้ทั้งในโลกเนี่ยเอามารวมเป็นดอกเดียวกลิ่นทั้งหมดจะเป็นกระเจาะจันทมันหอมเป็นดอกไม้ชนิดใดที่พระราชาและเศรษฐีทั้งหลายหลงไหลว่าเป็นหอมที่สุดเนี่ยเอามารวมเป็นทั้งโลกมาก็ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความหอมของดอกไม้บนสวรรค์ดอกไม้บนสวรรค์เนี่ยหอมทุกราตรีหอมทุกเวลาที่เทวดาทั้งหลายอยากจะสูดดมอยากจะต้องการชมหอมคือมันคิดเอาได้แต่หอมดอกไม้ในโลกนี้หอมเป็นเวลาหอมเป็นเวลาบางครั้งหอมเช้าบางครั้งหอมกลางคืนบางครั้งหอมเย็นแต่ดอกไม้ทิพย์เนี่ยหอมทุกเวลาที่เทพทั้งหลายต้องการสูดดมต้องการรับความหอมแล้วหอมเนี่ยมันมีความอบอวลถึงหาความสุขใดก็ไม่ได้เท่ากับกลิ่นหอมของดอกไม้สวรรค์ท่านก็เปรียบเหมือนดอกไม้สวรรค์ก็เหมือนศีลของพระภิกษุศีลของอุบาสกศีลของบาสิกาที่บำเพ็ญได้สมบูรณ์ได้เป็นอริยศีลหรือได้เป็นศีลสังวรหรือเป็นศีลอินทรีย์สังวรจนได้เป็นศีลเข้าไปสู่สมาธิและปัญญาเมื่อศีลเกิดเป็นสมาธิศีลเกิดเป็นปัญญาแล้วเนี่ยท่านถือว่าศีลวิมุตติศีลอริยะเนี่ยถือว่าหอมทวนลมหอมตลอดคืนตลอดวันหอมไม่หายเหมือนอย่างหลวงพ่อคูณนี่ฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยใครก็รู้จักหมดเลยฝรั่งก็จะรู้จักเลยทำไมหลวงพ่อคูณรู้จักหลวงพ่อคูณก็เพราะหลวงพ่อคูณมีศีลศีลของพุทธเจ้าศีลของหลวงพ่อคูณเนี่ยสมมติให้ฟังว่าพระที่เรารู้จักใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยยังกับวัดปอแดงอย่างเงี้ยคนไกลๆก็รู้จักนี่เพราะอะไรถ้าทำที่ตรงนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงโคฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศหรือทำเป็นบ่อนอะไรคนก็คงจะไม่มากราบไหว้ไม่มารู้จักเพราะตรงนี้เป็นบริษัทเป็นบริษัทบุญคนก็รู้จักมาด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรมท่านพุทธเจ้าจะบอกกลิ่นของศีลธรรมจึงเป็นกลิ่นที่หอมทุกเวลาเปรียบเหมือนกลิ่นทิพย์ที่หอมตลอดเวลาที่
เทวดาคนนั้นยังมีบุญอยู่ที่ยังเสวย

ทิพย์อยู่ถ้ารสเปรียบรสชาติของทิพย์ของเทวดาที่เสวยรสชาติอาหาร15วันเขาก็จะเสวยครั้งหนึ่งก็ผลบุญที่ทำไว้รสชาตินั้นก็จะทำให้ซาบซึ้งเหมือนกับคนเราที่พยายามไปหาภัตตาคารอร่อยร้านก็พยายามโฆษณาโอชารสโฆษณาว่ารสเลิศรสเลิศทั่วโลกเนี่ยร้านอาหารจะต้องโฆษณาว่ารสดีคนที่จะไปทานอาหารราคาแพงก็จะหาร้านอาหารที่มีรสดีเดี๋ยวก็ชมเชยกันยกจ้องกันหากินให้อยู่กันทุกวันเนี่ยร้านอาหารก็ทุกคนก็คิดว่าสุดยอดคือรสดีแต่เมื่อทิพย์สมบัติรสของอาหารของทิพย์นั้นเพียงสัมผัสว่าได้กินเท่านั้นก็อิ่มอยู่ได้ต้องนานฉะนั้นพระธุดงค์บางองค์ที่ไปกรรมฐานในป่าไม่มีบ้านคนแล้วได้สัมผัสรสทิพย์ท่านก็อยู่ได้ไม่ต้องกินอาหารชาวบ้านนอกจากว่ามีญาติเทวดาเอามาให้รสทิพย์นั้นเป็นรสละเอียดพระองค์ทรงพรรณนาว่ารสทิพย์เนี่ยเป็นรสที่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่ต้องเคี้ยวไม่มีกากไม่มีเดนไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะขออภัยไม่ถ่ายออกเข้าไปแล้วก็มีแต่ปีติมีแต่ความสุขชื่นบานอิ่มก็อิ่มไม่ใช่อิ่มวันเดียวอิ่มเวลาเดียวอิ่มไปนานยาวนานนึกเมื่อไรก็อิ่มนึกเมื่อไรก็อิ่มไม่ใช่อิ่มวันเดียวอย่างพวกเรากินอาหารเนี่ยว่าอร่อยไงกินมาแล้วเดี๋ยวก็อีหิวกินมามื้อนี้เดี๋ยวกลางวันก็หิวกลางวันกินเสร็จแล้วเย็นก็หิวเย็นกินแล้วตอนเช้าก็อยากกินอีกมันไม่อิ่มแต่รสอาหารของทิพย์นั้นอิ่มนึกเมื่อไรมันก็อิ่มเพราะจำรสนั้นได้เพราะรสนั้นมันซาบซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะรับรู้จะสัมผัสแล้วถ้าก็เปรียบเทียบเหมือนรสชาติของธรรมะรสชาติของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่เราได้รสความสงบเราได้รับรู้รสธรรมะของความสงบรู้ซึ้งถึงว่าจิตของเรารู้จิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยว่างเป็นสงบเป็นปล่อยวางเป็นดับความฟุ้งซ่านเป็นความเร่าร้อนเป็นความเร่าร้อนก็ดับได้ปล่อยวางได้เฉยได้รู้ความคิดตัวเองได้ดับความคิดตัวเองได้พอเข้าถึงรสธรรมะคือรู้จิตตัวเองสงบเข้าถึงความสงบสุขมีปีติเอิบอิ่มใจมีความสุขปราบปลื้มใจอิ่มใจสบายใจใครจะด่าจะว่าจะนินทาสรรเสริญก็รู้สึกว่าทุกนั้นไม่เข้ามาในใจรสธรรมะที่ได้รับความสงบสุขนั้นถือว่าอิ่มเป็นรสชาติที่ซาบซึ้งหรือว่าเอาอะไรมาแลกไม่ได้จะไปเปรียบเทียบราคาค่าของเงินทองไม่มีร้านไหนในโลกนี้ที่จะมาเทียบกับรสธรรมะที่ได้สัมผัสที่ได้รับรู้ฉะนั้นคนจึงฟังพระพุทธเจ้าได้ตลอดคืนฟังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เบื่อฟังแล้วได้สำเร็จมรรคผลกันทุกคนคนลองฟังพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็จะต้องเป็นได้รับรู้อย่างน้อยก็ปฐมฌานหรือสมาธิบางคนก็ได้อานิสงส์ติดตัวไปถึงเป็นคนมีราบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในชาตินั้นโดยก็มีเพราะผลธรรมะพุทธเจ้าส่งผลเร็วมากเหมือนอย่างที่นางคนหนึ่งที่เก็บดอกไม้ดอกมะลิถวายพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าเดินมาก็ศรัทธาเอาดอกไม้มะลิมาถวายพุทธเจ้าแปดธนานน่ะตั้งใจจะเอาไปขายเป็นสาวรุ่นพอเอาดอกไม้ลง

โดยถวายพุทธเจ้าแล้วโรยเท้าให้พุทธเจ้าเหยียบแล้วก็วนโรยวนดอกไม้กับบางดอกก็อยู่ที่พื้นเท้าพุทธเจ้าบางดอกก็ลอยวนพุทธเจ้าเดินไปไหนดอกไม้ก็ลอยวนตามไปนางดีใจอิ่มใจสุขใจว่าอะไรบุญของเรานี่ทำแล้วไม่ได้สูญไปไหนเลยดอกไม้ยังลอยบูชาพุทธเจ้าไปจนลับตานางดีใจพุทธเจ้าจึงบอกว่าดอกไม้ดอกนี้มีค่ามากนางคนที่เขามีปีติในวันนี้จะได้เป็นมเหสีพระราชาภายใน7วันนี้ที่สุดพอไปเจอพระราชาพระราชาทรงชอบใจไปร้องเพลงเก็บดอกไม้พระราชามาจากการศึกพอได้ยินเสียงหวานๆคลายเครียดได้ก็ไปถามว่าเป็นลูกของใครไม่มีเจ้าของก็เอาไปเป็นมเหสีอานิสงส์ของการถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าเพียง8ทนานถือว่ารสธรรมะที่สวรรค์เขาเสวยรสทิพย์เนี่ยเขาก็ซาบซึ้งไปตลอดชีวิตเขาธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราเสวยธรรมะก็จะมีรสประทับใจตัวเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเรามาได้อะไรไปบ้างเรามาได้อะไรมาได้ความรู้สึกที่ดีเช่นมาทำสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำใจให้สงบหรือรู้จักธรรมะที่ครูบาอาจารย์แนะชีวิตตัวเองที่ท่านพูดเป็นหัวข้อเป็นคติเตือนใจอย่างเงี้ยหาเห็นความไม่เที่ยงอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าคนที่ปีที่แล้วมาใส่บาตรท่านประทับใจปีที่แล้วมาโยมมาใส่บาตรอุ้มบาตรแต่ปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้ไม่มีแล้วโอ้ไปไหนก็แสดงว่าเขาไปแล้วแล้วคนที่อยู่ต่อไปปีหน้าจะได้กลับมาหรือเปล่าแต่ปีหน้าก็ต้องกลับมาบางคนก็ได้ยังได้กลับมาอย่างคนนี้ไม่ได้กลับมาแล้วไม่ได้มาอุ้มบาตรแล้วแต่เข้าไปเขาก็ได้มาวัดมาสร้างบุญกุศลเข้าไปความตายนี่เป็นความเที่ยงความตายนี่เป็นของเที่ยงตายแน่ตายทุกคนไม่ว่าสาวแก่แม่ทุกคนตายแต่เวลาไม่เที่ยงว่าจะตายเมื่อไหร่ตายวันไหนตายช้าตายเร็วตายด้วยโรคอะไรนั่นไม่เที่ยงกำหนดไม่ได้แต่ความตายนี่เที่ยงเหมือนนิพพานนิพพานนี่เป็นของเที่ยงนิพพานแล้วไม่มีการกลับมาเกิดไม่มีกิเลสกลับมาเกิดไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสกลับมาเกิดความตายก็เหมือนกันเที่ยงคือเกิดมาต้องตายแน่ฉะนั้นท่านก็เตือนให้เราเห็นว่าเราต้องขวนขวายมาวัดกันมากขึ้นมาภาวนากันมากขึ้นดังนั้นพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสวรรค์ให้อุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมทุกคนเข้าใจหมดทุกคนที่มาวัดนั้นไม่มีใครโง่เลยนะดังนั้นสมัยพุทธเจ้าที่มีงานวัดก็คือมีงานบุญก็คือวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็จะมาฟังธรรมครั้งเดียวฟังธรรมครั้งเดียวพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตนี้ไม่ได้ฟังก็ไม่ลืมธรรมะของพุทธเจ้าอย่างนั้นพบพุทธเจ้าครั้งเดียว

ก็ที่จะมาได้บรรยายเก็ดเล็กเก็ดน้อยเพราะว่าเวลาก็มีจำกัดธรรมาก็ได้อธิบายเรื่องของการที่เรามาสร้างบารมีทุกคนก็คงจะเข้าใจในหลักธรรมะพระพุทธเจ้าว่ารสทุกอย่างก็ไม่เลิศเท่ากับรสของศีลทานภาวนาที่เราจะจำติดใจของเราเอาไว้เป็นที่พึ่งเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องมีที่พึ่งต้องมีที่พึ่งทุกคนมีที่รักของตัวเองนะมีที่รักที่เอาไปได้ไม่ใช่รักแล้วเอาไปไม่ได้รักที่เอาไปไม่ได้นั่นก็เป็นที่พึ่งของทางโลกมันเป็นชั่วครู่ชั่วยามนะมันก็อาหารที่เรากินอิ่มแต่ก็ไม่อิ่มถาวรต้องกินใหม่แต่ความรักที่รักบูชาบูชาน้ำใจของเราที่เราจะต้องได้รักษาอะไรของเราไว้เช่นการประพฤติปฏิบัติที่เราได้มีอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเป็นความรักที่เจริญงอกงามรักษาศีลรักษาภาวนารักษาสติของเราให้เกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราสบายใจเหมือนกับเราไม่มีนรกในใจมีแต่ภาคสวรรค์ภาคสวรรค์ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนที่อาตมาได้มาบรรยายทุกปีก็ดีใจที่ได้มาร่วมได้มาเป็นกับพวกท่านทุกคนได้มาร่วมโมทนาได้มาเห็นการกระทำที่ดีเพราะที่วัดก็จัดที่วัดนั่นก็เมื่อวันซืนนี้ก็เป็นวันต้นเดือนก็จัดคอร์สสมาธิไม่ได้จัดนิมนต์พระเพียงแต่ว่าจัดประจำเดือนที่วัดธรรมกิจสนาธรรมรามที่เขาใหญ่มาจัด4ปีแล้วจัดคอร์สสมาธิก็พยายามปลูกป่าเพราะเมื่อก่อนมันเป็นป่าใหญ่ถูกทำลายไปเป็นสวนน้อยนาก็เราก็ปลูกต้นกิจสนามาแทนตอนนี้ก็เอาต้นกิจสนาไปปลูกต้นกล้วยไปปลูกเพื่อให้มันเป็นป่ากลับคืนมาแล้วก็จัดคอร์สสมาธิทุกเดือนมีโยมแต่พาคนมาปฏิบัติธรรมนี่มันน้อยนะโยมนะนี่ยังมากกว่านั่นเราปฏิบัติแบบใช้สติปัฏฐาน4โยมคงรู้จักเรื่องคุณแม่สิริใช่ไหมสิริที่โคราชเนี่ยเขาก็จัดคอร์สสมาธิเขามีคนยังมากก็แค่ร้อยครึ่งร้อยแต่เหมือนคนเราก็เหมือนข้าวที่คัดแล้วเนี่ยคนที่มาก็เหมือนข้าวที่เมล็ดที่คัดกินได้แล้วเนี่ยเมล็ดที่เพาะพันธุ์ได้ไอ้ที่แกรบที่รีบก็เอาไปทิ้งหมดเราก็จะไปคิดว่ามันน้อยไม่มีคุณภาพน้อยมีคุณภาพถ้าพูดกันแล้วก็คนที่มาก็เหมือนกับคนที่มาวัดมาปฏิบัติก็เหมือนกับของที่ขึ้นห้างแล้วของที่ขึ้นห้างขายได้แล้วมีราคาแล้วมีคุณภาพแล้วไม่ใช่ของที่ขึ้นห้างไม่ได้ก็นั่นถูกคัดทิ้งไปแล้วงั้นคนที่มาวัดก็เหมือนคนของที่ดีที่ขึ้นร้านแล้วขึ้นห้างแล้วถ้าเป็นเพชรก็หมายถึงว่าเอามาเจรไนขายได้แล้วก็เลยมีแค่ประมาณ 6-70 คนโยมคนไทยก็ทุกเดือน 6-70 คนมาตรฐานอย่างมากที่สุดแค่ร้อยหนึ่งอุตส่าห์เชิญทั้งประเทศนะโยมเชิญทั้งประเทศเชิญประเทศไม่มาจะมาเชิญไปทั่วโลกเลยเชิญไปทั่วโลกดูที่มันจะมาไม่ทั่วโลกเนี่ยมาโยมจะมาก็ใช้สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์ตัวเองขึ้นมาเป็นชื่อว่า vimok.com ก็เอาธรรมะได้คีย์เข้าไปธรรมะสติปัฏฐาน4ธรรมะวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์ก็ใส่เข้าไปให้ฝรั่งมันอ่านมีคนไทยอ่านอยู่ไม่กี่คนมีเด็กไทยอ่าน
่านปุ๊บมาวัดมานั่งมาขอทำสมาธิบอกมาไงบอกหนูอ่านอินเทอร์เน็ตอ๋อโหแสดงว่าเด็กไทยนี่มันอ่านแค่คนเดียวเท่านั้นเองหรือบางคนอ่านอาจจะไม่มาก็ได้มาบวชแล้วตอนนี้ฝรั่งก็มาทีแรกก็มา4คน5คน6คนตอนนี้เริ่มมาตรฐานขึ้นมาเดือนที่แล้ว13คนฝรั่งมา13คนมาหลายประเทศแอฟริกาก็มาตัวดำๆก็มาไอ้ตัวดำนี่มา3คนอาตมาบอกโหอาตมาคอยโยมมาตั้งนานแล้วเนี่ยคอยคุณมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาเนี่ยเหรอมันก็หัวเราะนะมันก็เคร่งพวกนี้เคร่งกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ที่วัดไม่มีอะไรมันก็กินแต่อะไรใบโหระพาใบกะเพราอะไรมันหอมดีก็มาปฏิบัติ13คน7วันสอนวิธีเดินจงกรมเดินจงกรมเดินยกขึ้นก้าวไปวางลงสอนให้เดินจีจังหวะยกส้นซ้ายขึ้นก้าวไปวางลงเขาก็เดินกันได้โยมเขาเดินสวยคนไทยโยมฝรั่งเดินตั้งใจเดินตั้งใจภาวนาเราก็บอกเขาก็มาทีละ13คนมาคนนี้อีกนึกว่าจะมาทีเดียวมาคนนี้มา11คนเพราะไอ้ตัวดำไม่มาก็เลยเหลือ11คนเราอยากได้คนดำเพราะคนดำเนี่ยเขามีญาติมากจะมาบอกเนี่ยคุณนะคุณมีญาติมากเขาก็บอกเขาจะทำยังไงดีจะเอาธรรมะไปบอกญาติเขาได้บอกอย่าไปบอกใครธรรมะบอกใครไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเองให้ตัวเองซึ้งเองรู้เองมันก็จะฉายใจออกมาเองสว่างที่ใจเองนี่กำลังเมื่อวานเพิ่งเปิดไปเมื่อวันศุกร์นี้ตอนนี้ยังเข้าคอร์สกันอยู่7วันอาตมาเห็นว่าวิธีให้คนเรียนรัดโดยไม่ต้องไปเรียนปริยัติต้อง10ปีอย่างที่เราเรียนกันมามันนานกว่าจะได้มาปฏิบัติเนี่ยเราเรียนกันนานก็เลยว่าพวกเขาไม่มีเวลาเรียนพวกนี้เขาทำมาหากินบางคนเป็นแพทย์เป็นอะไรบางคนเป็นกัปตันมาแล้วมาอีกก็มีก็ให้เขารู้เรื่องใจของพุทธเจ้าซะเลยใจของพระอรหันต์ใจของอุบาสกอุบาสิกาคนไทยพอเขาปฏิบัติแล้วเขาจะรู้จักคนไทยแล้วว่าคนไทยมีใจอย่างไรบอกงั้นถ้าคุณไปเที่ยวพัทพงพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่คุณไม่รู้จักคนไทยหรอกไม่รู้จักก็ให้คุณรู้จักใจของตัวเองสงบแล้วจะรู้ก็ใช้วิธีนี้7วันก็ส่งไปทั่วตอนนี้ก็มีมาเรื่อยเลยเขาบินมาตรงเลยโยมบินมาปฏิบัติกลับไปเลยไม่เที่ยวไหนบางคนมาแล้วมาอีกก็ใช้วิธีนี้ด้วยการบอกบุญไปเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ให้อะไรเขาไม่ได้กินฟรีเลยนะแต่คนไทยก็ยังดียังรักษาสถิติอยู่ได้หกเจ็ดสิบคนอยู่ทุกเดือนบางคนมาแล้วมาอีกบางคนอายุมากนั่งไม่ได้ก็มีคนไทยมานั่งเก้าอี้เอาก็มีบางคนเดินไม่ได้บางคนนี่กินนับคำข้าวไม่ได้โยมกินนับคำข้าวเลยหลงแล้วจะมาให้นับคำข้าวโยมให้พระชีญาติโยมรับคำข้าวกินพอเคี้ยวเข้าไปก็กำหนดช้าๆเท่าเร็วมันใจร้อนก็ช้าๆถูกปากอ้าอมก็อ้าปากแล้วเคี้ยวกำหนดด้วยกายเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองเคี้ยวหนอสามหรือว่าหนึ่งก็ได้สองก็ได้แต่ใช้หนอด้วยเคี้ยวหนอสี่แล้วเสร็จแล้วก็เวลานั้นพออาหารหมดปากก็สั่งที่มือให้ยกขึ้นเหยียดออกไปแล้วก็ตักเอาจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วก็คู่เข้ามาถูกปากแล้วก็เปิดปากอ้าอมแล้วก็เหยียดออกไปแล้วก็เก็บมือแล้วมันกำหนดที่ขาตะกายเริ่มต้นนะอยากหรือหิวถ้าอยากอมไปก่อนอมจนจืดถ้าหิวกินเคี้ยวหนอหนึ่งวันหนึ่งคำเคี้ยวเนี่ยคำหนึ่งกี่เคี้ยวนับให้ท่วนคำหนึ่งกี่เคี้ยวเคี้ยวละกี่คำแล้วอิ่มหนึ่งเนี่ยกี่คำบางคนจบเป็นด็อกเตอร์นับไม่ถ้วนนะโยม
โอ้โหมันสับสนบอกโอ้ทรมานจังบอกอะไรยากบอกว่าเดินก็ไม่ยากนั่งก็ไม่ยากนอนก็ไม่ยากแต่เคี้ยวข้าวเนี่ยยากจังเลยมันลืมเพราะมาวัดตอนแก่ยมมันลืมนี่เป็นวิธีทำให้จิตเรากลับคืนมาโดยความรู้ตัวเรากินมันต้องแต่ได้จนโตนับไม่ถ้วนนะโยมแต่ที่พอมาทำนี้ปุ๊บเขาก็ได้สติในการเคี้ยวกินแหละรู้ว่าคำละกี่เคี้ยวเคี้ยวละกี่คำแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่กินไปเนี่ยกี่คำคำละกี่เคี้ยวบางคนคิดเก่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเท่านั้นทัน

คำตอนนี้ร้อยคำรู้หมดเลยพอเขานับหมดเลยบางคนขีดบอกห้ามขีดต้องห้ามขีดห้ามเขียนต้องจำเอาในใจต้องใช้สัญญาจำก็ทำกันบางคนทำไม่ได้ไม่ได้ก็เอาอภัยให้คนที่ทำไม่ได้โดยมากคนอายุมากโยมจะทำไม่ได้แต่คนที่อายุมากบางคนทำจนได้ก็ใช้ได้เพราะสติตัวนี้จะต้องนำพาไปสู่ความรู้ตัวเองตลอดดังนั้นสำคัญมากสติตัวนี้ถ้าไม่มีแล้วหมดท่าเลยคุยกับใครไม่รู้เรื่องคนไม่มีสติมีบอกเกิดย่อยให้ฟังก็สอนอย่างนี้สอนวิธีเดินเดินก็เราก็สอนพวกฝรั่งให้ยกขึ้นกันหนึ่งเนี่ย one two three อย่างเงี้ย3 4เงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าโอ้ก็จะเดินได้สงบต้องสงบมาวัดนี่ต้องสงบถ้าไม่สงบก็ไม่ได้อะไรเลยทานก็ต้องสงบศีลก็ต้องสงบฉะนั้นการที่มาเปิดคอร์สที่เขาใหญ่เนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนได้ย้อนกลับไปสู่ความสงบกันบ้างในอย่างที่ท่านเจ้าวาดที่นี่ทำก็ทำให้มาปฏิบัติให้รู้จักความสงบถ้าคนไทยเราเข้าวัดอย่างนี้แล้วก็คงไม่มีใครจะหลงไปทางอื่นก็คงจะกลับย้อนมาสู่ยุคของอริยยุคมีความเจริญทุกคนฉะนั้นที่เรามาบำเพ็ญนี้ก็ถือว่าเป็นที่โมทนาของตัวเราให้มีความสำเร็จที่เราตั้งใจเวลาทั้งหลายก็หมดแล้วอาตมาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลขอให้ท่านจงสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกท่านทุกคน

0: บุญที่เราทำนี้ก็เป็นความโสมนัสคือความดีใจทำให้เราได้รับความดีใจสบายใจสุขใจในเมื่อเรานิมนต์พระมาที่บ้านเราก็ได้รวมญาติรวมมิตรของเราให้เป็นสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่ทำอะไรก็มีความเห็นตรงกันฉะนั้นถือว่าเป็นญาติ ญาติอย่างเดียวก็ไม่พอเป็นมิตรไม่คือผู้ร่วมทุกสุขด้วยกันคนเราเมื่อมีมิตรก็จะมีความมีผู้รู้ใจมีผู้ให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมจนบรรลุสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ถือว่าเป็นมิตรแท้ที่พุทธเจ้าท่านว่าปัญจิตานัญจะเสวนาจะภารานังบูชาจะปูชนียานังเอตมังกัลมุตตมังการบูชาคนดีนั่นน่ะก็ถือว่าเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้า พ่อแม่เป็นมิตรที่ดีของลูกครูบาอาจารย์เป็นมิตรที่ดีของลูกศิษย์เพื่อนที่มีศีลธรรม ก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนไม่คิดคดทรยศคนที่ดีก็คือคนให้เราจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นของดีเนี่ยก็คือการเป็นผู้ให้ฉะนั้นเราจะรู้ว่าพ่อดีแม่ดีก็คือให้ลูกจะรู้ว่าลูกดีก็คือลูกให้แม่พ่อจะรู้ว่าลูกไม่ดีคือลูกที่มาผ่านพ่อแม่คือลูกไม่ดีถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็ผ่านลูกถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็จะมาทำให้ลูกเดือดร้อนตลอดเวลานั่นคือพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ค่อยทำความเดือดร้อนให้ลูกเพราะเป็นมิตรที่ดีคือเป็นผู้ให้ครูบาอาจารย์ก็จะไม่ทำความเดือดร้อนให้ลูกศิษย์ก็เป็นผู้ให้โดยมากลูกศิษย์จะทำความเดือดร้อนให้ครูบาอาจารย์มากกว่าฉะนั้นถึงว่าถ้ามิตรที่ดีเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในสังคมนี้บ้านเหล่านี้เราก็ต้องการคนรู้ใจคนรู้ใจก็คือคนเราเห็นใจตัวเองรู้จักความโกรธตัวเองเป็นโทษเราไม่ชอบคนอื่นขัดคอเราชอบคนพูดจาไพเราะสรรเสริญไม่อยากให้คนดูถูกเราไม่อยากให้คนมองข้ามเราอยากให้คนให้เกียรติเราไม่อยากให้คนมาทำลายจิตใจเราจะรู้สึกเราจะสบายใจเมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รู้ว่าจิตเราคิดลำเอียงตัวเราชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้เมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราชอบอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราก็จงรู้เลยว่าคนอื่นก็คงชอบเหมือนเราเราไม่ชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าคนอื่นก็คงไม่ชอบเหมือนเราถ้าจะทำอะไรก็คือทำให้ตัวเราก็คือการที่เราจะทำให้คนอื่นเนี่ยสบายใจคือทำสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นทำให้เรานั่นเองเราอยากให้คนอื่นทำให้เราคือทำให้ถูกใจพูดถูกหูทำอะไรถูกใจทำใจอย่างที่เราต้องการรู้ใจเราสิ่งเหล่านี้คือว่าเราชอบอย่างนี้เราก็เอาสิ่งที่ชอบเราเนี่ยทำให้คนอื่นบางครั้งก็ตรงกันดังนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็พยายามไม่ทำเรารู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยคนนั้นทำอย่างนี้ไม่ชอบตรงนี้ทำไม่ชอบพูดอย่างนั้นไม่ชอบเราก็จงสิ่งที่ไม่ชอบนี้ก็เกิดแล้วก็ดับในใจเราเราก็ไม่เก็บเอาไประบายให้คนอื่นไม่เอาไปให้คนอื่นรู้ว่าเขาไม่ชอบ รู้ว่าไม่ชอบเหมือนเรากินอาหารเนี่ยเรารู้เลยว่าอย่างไรเราชอบคนอื่นก็คงจะชอบไม่ต่างเราดังนั้นจึงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็จงดูใจเราคนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมาขัดคอกันทุกวันมันก็หาความสงบสุขทางใจไม่ได้จะขัดคอกันไปทำไมที่โบราณเขาก็สอนแล้วว่าขัดคอคนไม่ขาวขัดหม้อขัดไถขาวขัดคอคนสนตมูกมาเขาก็ห้ามเพราะว่าไม่ดีทำยังไงจึงจะทำให้มันดีเมื่อคนเรามันพูดไม่ถูกใจอยู่ด้วยก็คือจึงที่จะดีได้ก็คือเฉยลูกเดียวฟังเฉยฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังแล้วเฉยไม่คิดจะปรุงแต่งโต้ตอบว่ามันดีหรือไม่ดีทั้งที่รู้ก็รู้แต่ทำเฉยเห็นก็เห็นแต่ทำเฉยบอกว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนที่อยากจะเอาชนะใจคนอื่นก็คือเป็นคนใจร้อนคนใจร้ายอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวตลอดวันเพราะก็เป็นมารในหัวใจตัวเองก็เรียกว่าถ้านิ่งแล้วเราไม่โกรธตอบไม่โต้ตอบมันก็เป็นพระแล้วก็เฉยมันก็เฉยมันก็เย็นสบายก็พระก็คือทำใจเฉยก็คือนิ่งพระชนะเป็นมารคนที่จะเอาชนะก็ดูมันก็คิดปรุงแต่งจนนอนไม่หลับจนเครียดแค่คำพูดคำเดียวดูถูกกันหรือว่าเอาชนะกันเมื่อวานนี้วันนี้ก็คิดแก้แค้นอีกเอามาโต้ตอบกันได้บางคนโต้ตอบกันเป็นปีไม่จบคำพูดที่เหยียดย่ำน้ำใจดูถูกกันเนี่ยไม่ควรฉะนั้นจึงว่าปิยวาจาวาจาเป็นสุภาษิตพูดแล้วผู้ฟังก็สบายใจคนพูดก็สบายใจฉะนั้นสังคมเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันมิตรแท้ย่อมมีความสุขบุญเนี่ยนำพานำความสุขมาให้นำพาความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นบุญจะทำให้คนเนี่ยสงบลงเย็นลงสบายใจทำอะไรก็จะไม่ค่อยติดขัดจนสำเร็จที่สุดสุดท้ายเนี่ยบุญจะทำให้เราสำเร็จทุกอย่างบาปไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำอะไรไม่สำเร็จมันเป็นบาปมันเป็นกรรมมันเป็นเวรมันเป็นบาปมันขัดขวางแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยบุญก็ส่งไปถึงพระนิพพานพอถึงพระนิพพานเนี่ยสำเร็จหมดทุกอย่างเลยคนที่มีบุญวาสนาจะไปถึงสวรรค์นิพพานเนี่ยถือว่าอะไรก็ขวางไม่ได้อะไรก็ขวางไม่อยู่เพราะว่าบุญเขาพอแล้วบุญเขาเต็มแล้วฉะนั้นขอให้คิดว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อุปการะธรรมเป็นมิตรในหัวใจเราถ้าใจเราเย็นก็จะเป็นบุญเป็นมิตรในหัวใจเราขอให้ดีใจปราบปลื้มใจในความดีที่ตัวเองทำใครแย่งยื้อไปไหนไม่ได้แต่ขอให้มีความสุขสบายใจก็เป็นมงคลต่อบ้านเราต่อตัวเราและครอบครัวเราชีวิตนี้เราจะอยู่กับใครเขาก็มีความสุขกับเราเราก็เป็นตัวมีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเพราะเราใจของเรามีความสุขแต่คนเราใจมีทุกข์เนี่ยจะไปอยู่ให้ใครมีสุขก็ไม่ได้ใจของเรามีทุกข์จะไปอยู่ให้คนอื่นมีสุขบอกเนี่ยฉันเนี่ยเป็นตัวสุขนะแต่หัวใจเราทุกข์เนี่ยก็ไปอยู่ให้ใครสุขไม่ได้แต่ถ้าใจของเรามีความสุขไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปทำให้คนมีสุขมันสุขอยู่ที่ใจกายก็เป็นเบาดังนั้นเมื่อเราจะหาความสุขที่แท้จริงก็ทำให้จิตใจเป็นบุญกุศลให้มีความสุขแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะเป็นบ้านใดเมืองใดเมื่อจิตใจเราเป็นสุขแล้วก็นำความสุขมาให้แก่ตัวเราและของคนอื่นถือว่าเป็นพลังใจต่อไปก็ให้ตั้งใจตัวน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรสัตว์โลกบาลทั้งสี่เทพารักษ์ผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปอย่าไปโกรธกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกเดี๋ยวก็ไปเจอกันบนสวรรค์อีกเป็นมนุษย์ก็มาเจอกันอีกยังมีก็ไม่พ้นไงไปโกรธกันทำใจสบายพระเวสสันดรทำแบบพระเวสสันดรยกมัตสีให้เขาก็ได้ยกลูกให้เขาก็ได้บารมีสูงยกให้เขาได้หมด
1: รายการธรรมะก่อนนิทราสำหรับคืนนี้ได้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ

การฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพระที่เป็นผู้นำคอยชักจูงแนะแนวให้รู้วิธีการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรธรรมเราอยู่ที่ใดสถานที่ใดก็ดีถ้าไม่มีมิตรดีแล้วก็ลำบากมิตรดีเนี่ยไม่มีใครเป็นมิตรดีมิตรแท้เท่ากับพ่อแม่และก็ครูบาอาจารย์ของเราจะเป็นมหามิตร ใครว่าเป็นมหามิตรเนี่ยไม่มีใครมีมิตรดีเท่ากับแม่เราแม่เราเนี่ยรู้ทุกอย่างในตัวเรารู้ทุกอย่างในตัวเราว่าเราจะขาดอะไรจะเกินอะไรทุกอย่างไรก็รู้คนที่เคียงข้างอยู่กับเรามาตลอดถึงวันนี้ก็คือแม่เราคือพ่อเราผัวเมียถึงจะเป็นมิตรก็เป็นมิตรเพียงมาเจอกันโตแล้วผัวเมียบางทีก็เป็นมิตรแท้บางทีก็เป็นมิตรเทียมผัวบางคนก็ไม่จริงใจกับภรรยาภรรยาบางคนก็ไม่จริงใจกับสามีก็ถือว่าเป็นมิตรเทียมเพื่อนบางคนก็จริงใจกับเราบางคนก็ไม่จริงใจกับเราก็ถือว่าจริงก็เป็นมิตรแท้ไม่จริงก็เป็นมิตรเทียมครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นมิตรแท้เพราะครูบาอาจารย์สั่งสอนเราไม่หวังอะไรตอบแทนหวังจะให้เรารอบรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งหลายที่ท่านสอนก็ให้เราเข้าถึงความรู้ให้เราเป็นผู้ฉลาดหรือนำเอาวิชานั้นไปใช้กับชีวิตตัวเองถือว่าครูบาอาจารย์เป็นมิตรแท้เป็นมหามิตร ในโลกนี้เราจะเดินไปทางไหนก็สุดแล้วแต่เราก็ต้องเดินไปโดยถูกทางเดินไปโดยไม่มีภัยไม่มีอันตรายก็ต้องอาศัยมิตรแท้นี่คือปกป้องเราตอนหน้าถ้าเราทำอะไรไม่ดีก็ว่ากล่าวตักเตือนรับหลังไม่นินทารับหลังก็ปกป้องใครจะมาปองร้ายใครจะมานินทาว่าร้ายเขาจะปกป้องเราไม่ให้ใครว่าเราและพยายามป้องกันไม่ให้เราเสียหายทำให้ทำความชั่วแม่เราพ่อเราครูบาอาจารย์เราหรือเพื่อนเราที่แท้เนี่ยก็จะปกป้องเราไม่ให้ทำบาปไม่ให้ทำความชั่วชักจูงเราให้เป็นคนทำดีนี่ถือว่ามิตรแท้พอเรามีกินมีใช้มีข้าวมีของมีที่อยู่ที่อาศัยมีวัดวาอารามมีบ้านมีเมืองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหลือกินเหลือใช้หรือพอกินพอใช้อยู่ได้มาทุกวันนี้เพราะมิตรแท้ของเรามิตรแท้ของเราที่เป็นมิตรถาวรคือแม่พ่อครูบาอาจารย์แล้วก็พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าอยู่หัวและก็ราชินีถือว่าเป็นมิตรแท้เป็นแม่ที่แท้พ่อที่แท้ที่จะเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเรา
ทุกคนฉะนั้นวันนี้เราก็มาปฐมมาเลิกบวชกันอุทิศบุญกุศลส่วนพลังใจที่เรามีอยู่ธรรมดาอยู่ที่บ้านเราก็มีพลังแต่พลังมันไม่พอเพราะเราพลังมันสินขาดขาดเกินแต่เมื่อพลังเราไม่พอที่จะเอาพลังจิตที่เป็นกุศลนี้ให้แก่แม่เราคือให้แม่ของชาติเราก็ต้องมาชำระใจมาถือศีลอุโบสถศีล8เพื่อให้พลังใจของเรานี้เกิดจากความสงบที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระวิงวอนแต่เรื่องความดีอันนี้จึงจะมีพลังที่จะส่งพลังใจไปสู่แม่ของเราได้ถ้าไม่มีแม่ของชาติไม่มีแม่มีพ่อของชาติวันนี้ชาติไทยเราก็คงไม่เรียกว่าชาติไทยคงจะเรียกว่าอย่างอื่นถ้าไม่มีแม่พ่อเราให้ชีวิตเราเราก็คงเป็นมาวันนี้ไม่ได้ที่เราเป็นมาดังนี้ได้มนุษย์สมบัติอันประเสริฐอันนี้พอได้มาจากแม่เราให้มาฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครคิดร้ายต่อลูกมีแต่ความเสียสละจะมามีแม่พอมาบวชแล้วคิดถึงแม่ตัวเองว่าทำไมแม่เราเนี่ยลำบากจริงๆแม่เราลำบากเพราะลูก8-9คนมีลูก8คนลำบากคิดดูสิอุ้มท้อง9คนผู้หญิงสมัยก่อนคลอด

ป็นสาวเขาบอกคุณแม่เป็นคนสวยเป็นคนสวยในหมู่บ้านแต่พอมีลูกแล้วต้องเสียเลือดคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่านะเข้าป่วยต้องไปหาหมอต้องสมัยก่อนเนี่ยเดินทางจากสุพรรณบุรีไม่มีรถทางเรืออาตมาก็ล่องเรือมากับแม่จากอำเภอสามชุกมาขึ้นวัดโพท่าเตียน1คืนก็2วันมาในเรือมาโรงพยาบาลศิริราชสมัยก่อนศิริราชก็มีไม่กี่หลัง

สมัยก่อนศรีราชก็มีไม่กี่หลังตอนนั้นอาตมาก็อายุประมาณสัก10ขวบมากับแม่เข้ากรุงเทพมารักษาตัวแม่ลำบากหมอก็ให้ยาไปกินเป็นปีโรคปอดโรคหัวใจตอนนั้นเราก็ยังไม่คิดนะว่าแม่เนี่ยเป็นโรคเพราะอะไรพอตอนหลังจึงรู้ว่าแม่เป็นโรคเพราะมีลูกมากเสียเลือดต้องดูแลลูกอุ้มท้องคนละ9เดือน8เดือนเลี้ยงลูกให้เหมือนกันให้หมดพยายามเลี้ยงลูกให้ดีให้เหมือนกันคนไม่ให้มีเจ็บไข้ได้ป่วยเลี้ยงดูถึงคนสมัยก่อนเลี้ยงลูกพ่อก็ไม่อดทนบ่นไม่มีไม่บ่นเลยพ่อคือไม่บ่นเราไม่กินเที่ยวไม่เที่ยวมืดแล้วกลับบ้านนอนเพราะเป็นพ่อที่ดีแม่ก็ไม่ไปบ้านใครไม่เอาเรื่องชาวบ้านมานินทาใครใครจะเป็นไงไม่เอาคือเลี้ยงลูกตัวเองพอแล้วต้อง 8-9 คนที่สุดแล้วก็มาบวชจะมาบวชพรรษาหนึ่งก็ไปทุดงแม่เป็นห่วงมากกลัวจะไปตายแม่เป็นคนกลัวกรรมฐานหลวงพ่อสังวานชวนกรรมฐานกลัวมากให้คนอื่นไปนั่งแทนให้ลูกๆไปนั่งแทนกลัวกรรมฐานนะกลัวโยมไม่กลัวลูก9คนไม่กลัวโยมท้องไม่กลัวโยมคลอดได้9คนแต่กลัวกรรมฐานกลัวเข้าวัดกลัวกรรมฐานที่สุดแล้วเนี่ยอาตมาเข้าไปทุดงจะอยู่จำพรรษาได้หนึ่งพรรษาพอออกพรรษาก็มีครูบาอาจารย์มาชวนไปฝึกกรรมฐานเข้าไปแม่เป็นห่วงลูกมากเลยนอนไม่หลับอยู่บ้านผลที่สุดไอ้การที่แกห่วงลูกมากมาหาหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันพ่อกับพ่อท้องเดียวกันรู้ว่าหลวงพ่อสังวานเนี่ยเป็นญาติสนิทจริงแต่หลวงพ่อสังวานเป็นพระกรรมฐานไปแล้วไปอยู่ประชาต้อง6ปีก็เลยกลัวกรรมฐานไม่ได้กลัวหลวงพ่อสังวานแล้วที่สุดความคิดถึงลูกเลยมาวัดหลวงมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านรู้ใจไงคิดถึงลูกไหมคิดถึงพระลูกชายไหมคิดถึงโอ้โหถูกใจคิดถึงมากคิดถึงก็ภาวนาสิเดี๋ยวลูกก็กลับมาเองแกห่วงลูกว่าเราจะไปตายในป่าในดงโดนช้างโดนเสือโดนงูสารพัดที่ความเป็นแม่ที่กลัวว่าลูกไปตายคิดไปในทางไม่ดีนะคิดว่าลูกจะต้องตายไม่ได้กลับผลที่สุดพอหลวงพ่อพูดงั้นสะดุดใจเลยมาอยู่วัดทุ่งเลยมาบวชเลยมาโกนหัวบวชชีเลยภาวนาใหญ่เลยขอให้ลูกกลับเป็นห่วงลูกผลที่สุดพอทุดงเข้าพรรษาสมาก็กลับพอเดินตามทางมาเจอกับพี่เขยบอกแม่บวชชีแล้วใจเราหายวับเลยนะมันดีใจวับเลยโอ้ยโมทนาแม่บวชได้บุญของแม่เรานะไม่คิดเลยแม่จะบวชชีได้เพราะแม่กลัวกรรมฐานแม่กลัวกรรมฐานศีลไม่กลัวแม่ไปถืออุโบสถแต่แม่กลัวกรรมฐานโยมคนถืออุโบสถนี่กลัวกรรมฐานนะโยมนะบางคนนะกลัวจะเห็นโน่นกลัวจะเห็นนี่กลัวจะเป็นบ้ากลัวจะเห็นผีมันเป็นบาปอะไรก็ไม่รู้ถึงกลัวกรรมฐานโยมแม่ก็กลัวคนที่สุดเหมือนคนมีบุญ

ก็เลยไปบวชกับหลวงพ่อสังวานแม่ก็นั่งใหญ่เลยเพราะสวดมนต์ไม่เป็นนี่พุทโธอย่างเดียวเพราะอ่านหนังสือไม่ออกคนรุ่นเก่าแม่ก็พุทโธจนจิตสว่างแม่ทำสมาธิเกิดได้สมาธิเร็วได้สมาธิเร็วเพราะว่าคนไม่รู้หนังสือเนี่ยจะทำสมาธิเร็วคนอ่านมากรู้มากจะสมาธิยากคนรุ่นเก่าๆเนี่ยสมัยพุทธเจ้าสมาธิเร็วมากอยู่แค่ฟังธรรมจบหรือยังไม่จบก็บรรลุฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยเป็นตั้งแต่โสบาดาบันตะกีตะขาพระหันเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจิตใจแน่วแน่มากเขาไม่ได้ไปฟังใครเลยฟังพระพุทธเจ้าองค์เดียวรู้หมดเลยนี่ก็เหมือนกันไม่รู้หนังสือพอไปฟังหลวงพ่อสังวานปุ๊บจิตเข้าสู่ความสงบได้เลยพอจะมากลับมาดีใจเห็นแม่บวชแม่เนี่ยเป็นตัวดึงรั้งลูกจริงๆนะโยมนะเป็นตัวดึงรั้งลูกลูกก็ดัวดึงรั้งแม่ดึงกันไปดึงกันมามันจะไปทางไหนความจริงมันมีเวรกรรมมันมีบุญวาสนาทำกันมาโยมไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาเคยเป็นลูกเป็นญาติกันมาอย่างระลึกพระพุทธเจ้าจึงระลึกชาติได้เพราะแม่ของท่านเนี่ยเป็นแม่ไม่ได้ชาติเดียวเลยเป็นพ่อไม่ได้เป็นพ่อชาติเดียวเลยเป็นผัวเป็นเมียไม่ได้เป็นชาติเดียวชาติสุดท้ายคือไปนิพพานจึงจะตัดพ่อแม่กันได้ตราบใดที่เรายังไม่ตัดไปถึงนิพพานโยมมันยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดมาเจอกันอีกไปเป็นเทวดามันยังไปเป็นผัวเมียกันเลยเรื่องพระเจ้าท้าวสกะเทวราชเห็นไหมโยมท้าวสกะเทวราชพระอินทร์น่ะนางสุทันนันทานางสุจิตตานางสุธรรมานางสุชาดาเมียสี่คนน่ะไอ้คนนั้นสุดท้ายเป็นนกกระยางพระอินทร์บอกไม่ได้ขาดคนสุดท้องแล้วคิดถึงดูสิไอ้ความเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยพยายามมาดึงนางสุชาดาซึ่งเป็นนางนกกระยางเนี่ยให้ถือศีล5ให้ได้เพื่อตัวเองจิตนั้นจะได้บริสุทธิ์จะได้ไปเกิดเป็นเทพไปจะได้ไปอยู่กันบนสวรรค์จิตมันรักกันนะกายมันไม่ได้รักกันแล้วมันทิ้งกันไปแล้วแต่จิตมันยังอยู่ยังต้องมาดึงรั้งนางสุชาดาให้ไปเป็นเทพอักษรจนได้แล้วก็ไปอยู่บนดาวดึงตราบใดที่ยังไม่ถึงพระนิพพานเนี่ยมันยังเวียนว่ายตายเกิดรองรับซึ่งกุศลกรรมอกุศลกรรมกันอย่างมากมายสามคนสร้างบุญไปเป็นเทพยดานางสุชาดาไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ทำบุญให้ทานก็ไปเป็นนางนกกระยางดีแต่ว่ามีบารมีเป็นเมียคนดีผัวดีนันทิยามานพเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ไปดึงพอตัวเองไปเป็นเทวดาก็ไปดึงเอานางสุชาดาให้เป็นเทวดาให้ได้ถ้าไม่ได้ไปอินนี่แย่เลยนั่นถ้าผัวขี้เมาทำไงโยมไปวัดกลับมามันก็ด่าอีกมึงจะไปรักพระหรือมึงจะไปศึกพระหรือเอาเขาอีกมึงไปหลงพระหรือมึงทิ้งกูหรือเป็นไงโยมลงนรกปุ๊บเลยพอกลับมาวัดพระก็เอาโยมต้องสร้างบุญกุศลนะเอาไปได้ตายแล้วเอาไปไม่ได้ต้องตัดลูกตัดหลานตัดก่อนตายอะไรต่ออะไรก็ให้ฝึกเราก็รู้สึกอยากจะไปสวรรค์แต่พอกลับไปบ้านโดนผัวด่าอีกถัวดึงเราลงนรกอีกมึงทิ้งกูเลยมึงจะไม่เห็นกูสำคัญเลยเห็นละสำคัญกว่าจิตใจเราก็อ่อนแอนะเข้าถ้าคนใจอ่อนแอก็ลงนรกด้วยกันแต่ถ้าเจอผัวดีนะไปนะแม่มึงไปวัดนะอย่าอยู่เลยมันโตๆก็แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไปเถอะข้าไปไม่ได้ใครก็ไปเถอะชาตินี้ชาติเดียวนะ
เดี๋ยวไม่ได้ทำความดีก่อนตายคุณลาวเขาเดียวก็ตายกันหมดนะแม่เองฟันก็หักแล้วผมก็งอกเลยจะมาหลงอะไรก็แล้วไปไปเจอสามีอย่างนี้มันก็ไปสวรรค์ได้ทันทีนี่คือสิ่งที่ว่าได้คนดีเป็นมหามิตรฉะนั้นจึงว่าแม่เป็นข้อผูกพันที่ทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างจากแม่เราจากแม่จากพ่อเราผลที่สุดตมาต้องนั่งกรรมฐาน3ปีอยู่ในป่าช้าพอเจอมหามิตรเจออาจารย์หลวงพ่อสวรรค์สอนแม่ก็ส่งข้าวตลอด3ปีไม่กินเนื้อสัตว์กินเจคืออยากตัดภาระไม่อยากให้ใครวุ่นวายกินผักกินหญ้าอะไรกินไปงั้นสบายใจพอกินงั้นแล้วคนก็หาว่าเราเลี้ยงยากเราก็นึกขำไม่ใช่เอ๊ะทำไมมันเลี้ยงยากอยู่วะกินอย่างควายแล้วเลี้ยงยากยังไงไม่ต้องมีอะไรผักต้มน้ำพริกก็กินง่ายๆที่จริงคนกินง่ายคนกินเจนี่กินง่ายแต่จะไปกินแบบประเภทปรุงแต่งกินเจยากก็มีต้องมีเครื่องครบมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ไงโอ้เจยุ่งยากเจเขี่ยเจเขี่ยง่ายกว่าแต่เราเจประเภทที่อะไรก็ได้ผักบุ้งน้ำพริกผักต้มยังไงก็ได้สามปีกินสบายแต่พอออกมาแล้วก็กินไม่ได้โยมเพราะเราต้องอาศัยชาวบ้านของก็ต้องกินกับชาวบ้านไปจะไปทำเป็นเจเขาคนจะวุ่นวายแม่เราอยู่ได้โยมใครจะอยู่กับลูกได้แม่เนี่ยเป็นห่วงมากเลยตมามาคิดว่าทำไมแม่เนี่ยจึงดีขนาดเลยว่าลำบากกับลูกต้องเยอะเลยยังมาลำบากกับเราอีกเป็นห่วงเป็นใยเราทุกวันเลยไปหาผักหาอะไรมาเลี้ยงเราตั้ง3ปีแถมพอเราออกจากป่าช้าไปอยู่ที่ไหนไปเหมือนเงาตามตัวอาตมาไปอยู่ที่ถ้ำกระเปาะ3ปีแม่ก็โผล่ไปตามหาอีกเราบอกอย่ามาทำไมแม่ที่นี่ป่าดงดิบเป็นไข้กันตายเยอะละก็ตายชีก็ตายตายเป็นตายขอให้ได้มาเยี่ยมลูกแม่ก็ไปพ่อก็ไปไปอยู่ที่ชุมพรนะ3ปีแม่พ่อตามไปดูสิใครตามเราไปโยมเพื่อนรักกันมากเลยพอบวชปุ๊บกรรมฐานปุ๊บเพื่อนหายหมดเลยโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายหายเกลี้ยงเลยไม่มีตามมาเลยโอ้มีอะไรแบ่งกันกินนะเพื่อนน่ะมีอะไรแบ่งกันกินเพื่อนไม่มีเงินดูหนังก็ไปเอาเงินไปให้เพื่อนดูหนังเพื่อนไม่มีอะไรกินเลี้ยงเพื่อนหมดโยมไม่เคยเลี้ยงแม่เลยพักกระเป๋าเกลี้ยงเลยเลี้ยงเพื่อนมีเท่าไรเลี้ยงแต่พอลาบวชปุ๊บปฏิบัติไปอยู่ป่าอยู่ดงไปที่ไหนมีแม่กับพ่อนะโผล่ตามไปดูไอ้เพื่อนไปไหนโยมไม่มีเลยสักคนเดียวจึงว่าเป็นมหามิตรเนี่ยจะมาเห็นใจแม่ว่าสงสารจังเลยทุกวันยังสงสารอยู่เลยโยมแต่อยากให้แม่ไปสวรรค์พอรู้แม่ไปสวรรค์ทำไมจะสบายใจคือกลัวอย่างเดียวว่าขอให้แม่พ่อไปสวรรค์อย่างเดียวไม่ถึงนิพพานแล้วขอให้ท่านไปสวรรค์พอใจจะสงสารน้อยลงแต่ที่สงสารมากเนี่ยกลัวไม่ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ข้อแม่ก็บวชตายพ่อก็บวชตายคิดว่าคนบวชตายก็สีเรนสุขติงยันติอยู่แล้วคือเราสงสารคนอื่นก็สงสารไม่ใช่ไม่สงสารแต่สงสารคนอื่นเนี่ยเราสงสารเขาข้างเดียวโยมเราสงสารคนทั้งโลกเราสงสารเขาข้างเดียวห่วงคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยจริงๆเราก็สงสารเขาข้างเดียวเหมือนตมาไปสงสารคนสังฆทานเนี่ยบางทีก็สงสารเขาข้างเดียวเหมือนกันบางคนก็ไม่สงสารเราเพราะเขาไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเราไปเป็นญาติเขาเองบางคนเขาก็สงสารเราเหมือนกันแต่คนที่สงสารเรามากที่สุดนะคือแม่เราพ่อเราถึงว่าเราสงสารเขาน้อยด้วยซ้ำประโยค
เรากลับไปสงสารเพื่อนเราสงสารคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ตัวด้วยซ้ำไปมีอะไรไปซื้อให้เพื่อนกินไปเลี้ยงเพื่อนทำเป็นคนมีเพื่อนทำเป็นคนหน้าใหญ่ว่าทิ้งเพื่อนไม่ได้แต่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลเลยแต่ก็ไม่เคยซื้ออะไรมาให้พ่อแม่ถ้ามามาคิดนะไปตลาดกลับมาซื้อขนมมาให้เรากินแต่เราไปซื้อขนมให้เพื่อนกินมันมาคิดได้ก็สายซะแล้วว่าเรานี่มันเป็นคนอกตัญญูเขารักเรามากแต่เราไม่เคยรักเขาเท่าไหร่เลยทำไมเราให้เขาไม่ได้แม่เนี่ยให้ลูกโอ้โหให้จน 1,000% มากทุกอย่างอาตมาว่าใครเป็นแม่ใครจะรู้ก็มานึกว่าเราสงสารความรักที่แกมีให้แกลูกตั้ง 8-9 คนมากมายเหลือเกินแต่ลูกตอบให้บางคนไม่ตอบเลยบางคนก็ตอบน้อยเดียวเพราะว่าไงคนไม่ถึงธรรมะโยมคนถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้บวชเรียนเป็นคนกตัญญูตั้งแต่โสดาบันหรือขึ้นไปเนี่ยเขาจะซึ้งใจในความเป็นแม่อย่างพุทธเจ้าเราเห็นไหมพุทธเจ้าเราในยอดกตัญญูพุทธมารดาสวรรคตตอนอายุ7วันไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตระลึกถึงคุณบิดพระมารดาพอพรรษาที่7ที่8เนี่ยเสด็จขึ้นไปบนดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาแสดงธรรมถึง3เดือนเพื่อชดใช้ที่ตัวเองได้เข้าไปอาศัยท้องมารดาอยู่7วันได้กินนม7วันจาก7วันไปแล้วก็ไปกินนมคนอื่นแต่ก็ไม่ลืมบุญคุณต้องแสดงไปโปรดถึง3เดือนรู้ว่าแม่เนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่ในโลกคือลูกและแม่ก็รู้นะว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกบริสุทธิ์ลูกประเสริฐเพราะฝันดีฝันว่าเป็นช้างเผือกลงมาจากบนสวรรค์ลงมาจากหิมพานต์ผุดผ่องเหลือเกินเดินวนรอบเตียงนอน3รอบถือดอกบัวโกมุตหอมหวนมาแล้วก็หายเข้าไปในท้องตัวเองก็รู้เลยว่าลูกจะมีบุญมาเกิดไม่มีบุญก็ไม่ได้มาเกิดเพราะแกเพราะแม่เป็นคนมีบุญวัน15ค่ำถืออุโบสถเลยสามีก็สมาทานอุโบสถโทโกทัญญสุโธธนะสิริมหามายาก็สมาทานอุโบสถเกิดวันอุโบสถทรงสุบินนิมิตฝันวันอุโบสถคนมีบารมีถืออุโบสถในพระราชวังเลยโยมกินสุขนอนสบายก็ถือได้เพียงแต่สมาทานในที่นอนตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ร่วงเกิน8อย่างจะไม่ร่วงเกินได้8อย่างสมาทานแล้วล้างมือล้างปากไปแล้วก็จำศีลภาวนาทำใจให้บริสุทธิ์กับศีลตัวเองพอเที่ยงคืนก็ทรงหลับไปเพราะคนมีศีลธรรมนอนฝันฝันไม่ได้กินมากนอนมากไม่ได้ฟุ้งซ่านมากฝันโดยเรียกว่าเทวดาสังขารเรียกเทวดาสังขารไม่ใช่จิตอาวรไม่ใช่ธาตุวิปริตไม่ใช่ลางร้ายอะไรเป็นเทวดาสังขารบอกว่าคนที่จะมาเกิดคือพระพุทธเจ้าของเราความเป็นแม่เกิดขึ้นเลยตื่นขึ้นมาโอ้ยเราได้ลูกแล้วเนี่ยพยากรณ์ตัวเองเลยนะต้องมีบุญแน่เราช้างเผือกนี่ต้องเป็นลูกชายคือมีบุญแต่ก็ด้วยความดีใจก็ต้องไปเล่าให้สามีฟังสามีก็เอาโหรมาทำนายเลย
โหสมัยก่อนนี่จับยามแม่นถ้าไม่แม่นละคอหลุดเลยโหสมัยก่อนไม่แม่นดูไม่ได้นะเขาไม่เอาเจ้าไปดินเขาไม่เอาก็บอกลูกพระองค์จะได้ราชโอรสเป็นบุตรผู้ชายมีบุญมาเกิดจะได้เป็นใหญ่ในทวีปนี้ในโลกนี้เป็นถึงจักรพรรดิเลยเป็นถึงบรมจักรพรรดิเลยยิ่งใหญ่เลยถ้าไม่ได้เป็นบรมจักรพรรดิก็ต้องได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางศาสนานางเป็นแม่แล้วอุโบสถเสร็จรุ่งขึ้นบอกสามีเลยนะต่อไปนี้ฉันจะสมาทานพรหมจรรย์ฉันจะไม่แตะต้องกับชายใดฉันจะนอนรักษาครรภ์ของฉันไว้จนกว่าจะครบทศมาส10เดือนฉันรู้ว่าเทวดามาเกิดแล้วฉันแตะต้องกับใครไม่ได้ลูกฉันมีบุญมีความสุขกับลูกมากเลยมีความสุขจนสามีเนี่ยทำยังไงเธอทำยังไงภรรยาเขาไม่ยอมนอนร่วมเตียงฉันจะทำไงฉันยังหนุ่มอยู่อายุแค่20กว่าเธอจะให้ฉันเป็นพ่อไม่พ่อล้างเหรอแต่หญิงอย่างเธอฉันก็หาไม่ได้มีฉันจะหาให้ก็ไปขอน้องสาวมาให้บอกน้องฉันเนี่ยเหมือนไม่มีผิดเลยก็ไปขอน้องสาวกับพ่อตัวเองมาให้เป็นมเหสีเพื่อจะได้เรียงรูปตัวเองต่อไปนางน้องสาวก็เป็นคนดียอมมาเป็นเมียน้อยยอมมาเป็นเมียก็พอมาได้พอนางตั้งครรภ์ปุ๊บขาดเลือดตั้งครรภ์กลางเดือนก็นับไปที่โยม10เดือนนะนับไป10เดือนตั้งเริ่มเข้าครรภ์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพอไปถึงกลางเดือน6น่ะพระพุทธเจ้าทรงประสูติถอยหลังไป10เดือนเดือนอะไรทรงสุบินนิมิตกลางเดือนน่ะถอยหลังไป10เดือนนั่นแหละเป็นวันที่พุทธเจ้าลงมาประมาจุติในครรภ์ของพุทธมารดาพอครบ10เดือนพอดีกลางเดือนมาลงก็กลางเดือนอะไรถอยไปที่ยมเดือน6ใช่ไหมเดือน6ถอยไป10เดือนเดือน6เดือน5นะเดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1ก็มาเดือน12ครบ10เดือนถืออุโบสถก็ทรงคลอดแต่นางมารดาน้าน่ะพอมาอยู่กับสุโธทนะก็ตั้งครรภ์เหมือนกันตั้งไล่เลี่ยกันเลยโยมเพราะนางสิริมหามายาไม่ยอมให้สุโธทนะร่วมหลับนอนแล้วเพราะถืออุโบสถพรหมจรรย์แล้วบอกไม่มีราคะเลยไม่มีความกำหนัดที่อยากจะถูกต้องตัวสามีชายใดเลยใจเนี่ยระลึกถึงแต่ลูกมีบุญมาเกิดจะได้เป็นพุทธเจ้าเพื่อรักษาครรภ์พอเวลานางต้องการเห็นลูกในครรภ์เนี่ยจะลึกเห็นทันทีว่าอยู่รูปร่างหน้าตาอย่างไรสมัยนี้เขาเรียกอะไรเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์เกิดขึ้นแล้วในโลกนิยม 2,000 กว่าปีเนี่ยสมัยนี้เพิ่งค้นหาได้ว่าเขาจะเจอรูปผู้หญิงผู้ชายก็ไปอัลตราซาวด์หรือไปเอ็กซเรย์ดูว่าหญิงหรือชายได้ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะจึงจะรู้แต่พุทธมารดารู้เองรู้ด้วยบุญบารมีด้วยญาณตัวเองที่เป็นแม่ย่อมรู้เรื่องลูกเลยเวลาต้องการจะเห็นลูกตัวเองเนี่ยก็จะระลึกเห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยอยู่ท่าใดพระพุทธเจ้าไม่ได้นอนขุดคูเหมือนคนธรรมดานะนั่งขัดสมาธิบัลลังก์หันหน้าออกธรรมดาพวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะเวลาเกิดมาเนี่ยจะนอนขดเคยเห็นในจอนั่นนะนอนขดแล้วดูดสายลม
อาหารที่แม่กินเข้าไปเราก็กินกินตามแม่กินเผ็ดเรากินเผ็ดแม่กินหวานเรากินหวาน

แม่ร้อนเราร้อนแม่หนาวเราหนาวแม่หิวเราหิวแม่เหนื่อยเราเหนื่อยมันสืบทอดสายเดียวกันสายสะดือแม่กับสายสะดือเรามันอันเดียวกันมันเป็นสายเลือดอันเดียวกันจึงว่าไม่มีอะไรตรงไหนแล้วที่ไม่เหมือนแม่ฉะนั้นว่าแต่พระมารดาจึงรู้มากกว่าแพทย์อีกพุทธเจ้าจึงว่าออกมาจึงฉลาดเพราะแม่ฉลาดแม่นั่งสมาธิเหมือนเป็นคนมีสมาธิสมบูรณ์แล้วเห็นลูกสวยงามผ่องใสเป็นชายรู้เลยดีใจตั้ง10เดือนโยมเห็นทุกวันเลยอยากจะรู้ว่าลูกนี่อยู่ในลักษณะอย่างไรลูกสบายไหมร้อนไหมหนาวมั้ยหิวไหมมารดานะมารดาของพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นดูแลลูกในครรภ์เหมือนกับเอาลูกมาเลี้ยงในห้องกระจกกันเนี่ยเสร็จแล้วนางก็ทรงปวดครรภ์ก็บอกครรภ์เตือนว่าตัวเองจะคลอดก็บอกสามีว่าจะต้องไปคลอดบ้านตัวเองสมัยนั้นก็ต้องไปคลอดบ้านตัวเองสะดวกก็สุโธทนะก็ให้จัดมารถออกแต่เช้ามืดเลยเพื่อไม่ให้แดดร้อนเดินทางพอเข้าเขตแดนลุมพินีกับเทวทหะติดต่อกันเป็นสวนลุมนางก็บอกว่าไปไม่ถึงบ้านแล้วขอคลอดตรงนี้เพราะคันผู้หญิงเนี่ยพอปวดมากมันก็ต้องคลอดเขาก็เกรียมหาที่ประสูติก็เอาม่านกั้นให้ดูตรงไหนก็ไม่เหมาะไปเจอต้นลังต้นหนึ่งต้นสาละกิ่งอ่อนลงมาเลยดอกตั้งแต่โคนยันยอดเลยลงมาร่วงสวยงามมากเลยดอกสาละเขาบอกต้นไม้ต้นนี้เหมาะนางบอกว่าเราจะไม่นอนนะแต่จะยืนธรรมดาผู้หญิงต้องนอนมันปวดท้องนอนดิ้นเลยอ่ะบอกเราจะยืนเขาก็เอาผ้ากันเทวดาพระอินทร์พระพรหมมารอรับเลยพวกเราก็ใช้หมอใช่ไหมหมอตำแยแต่พระพุทธเจ้าเทวดามารองรับเพราะรู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่ของที่สุดในโลกคนมีบุญจะมาเกิดพวกเราต้องตื่นตัวเทวดาที่รู้เรื่องเนี่ยเข้ามาคอยเฝ้าเลยรับเสด็จเพราะเวลาจะเกิดนี่เทพทั้งหลายไปเชิญพระพุทธเจ้าลงมาเกิดในดาวดึงดุสิตเทพพระอินทร์และพระพรหมเชิญให้ลงมาเกิดเพื่อมาเป็นพุทธเจ้าโปรดโลกโลกจะได้ไม่หลงจะได้มีรู้จักกตัญญูรู้คุณบาปบุญคุณโทษที่รู้เนี่ยรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้กรรมรู้เวรรู้ชาติหน้าชาตินี้รู้สวรรค์นรกนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้ามาเกิดวันประสูตินี้ก็เตรียมตัวให้เกิดปวดตอนเช้ามืดปวดเตือนๆพอได้แสงเงินแสงทองวันกลางเพ็ญเดือน6แสงเงินแสงทองขึ้นจากขอบฟ้าถ้ายืนตรงนั้นนะที่เราไปไหว้พระที่ประสูตินะโยมถ้าใครเคยไปลุมพินีก็จะจินตนาการได้ตรงลุมพินีเนี่ยมีทางซ้ายขวามือเป็นสระน้ำทางซ้ายมือมองไปเป็นภูเขาหิมาลัยถ้าหน้ากลางเดือน6เนี่ยสว่างแล้วจะเห็นหิมะขาวโพลมายาวสวยมากเลยแต่มาเคยไปลองดูสวยมากเป็นภูเขาหิมาลัยติดเอเวอเรสต์นั่นแหละสวยงามมากเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นอากาศดีมากเลยพอสว่างก็ได้เห็นแสงเงินแสงทองก็ประสูติออกมาคนมีบุญนะไม่เจ็บท้องเลยโยมลูกมีบุญก็ไม่ทำให้เจ็บท้องมีเดียวหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวน่ะผลสุดธรรมดาเด็กนี่ต้องเอาหัวลงใช่ไหมเอาหัวลงใช่ไหมดิ้นเอาหัวลงลมกำมัจจวาดลมในท้องแม่เนี่ยจะพัดลมแบ่งจะพัดให้ลูกเนี่ยหัวลงเคลื่อนหัวลงเรียกว่าหลวมแล้วจึงจะออกโยมแต่พุทธมารดาไม่เป็นอย่างนั้นเวลาท้องก็ไม่ยานออกมาใครมองไม่เห็นท้องธรรมดาซ่อนท้อง
ซ่อนลูกไว้ข้างในแต่10เดือนน่ะเป็นท้องผู้หญิงปกติไม่นูนพอลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกเอาเท้าลงมาคนยืนคลอดได้ง่ายโยมพวกชาวป่าเขาลองกันนะโยมนะพวกชาวป่าชาวเขาเนี่ยเขาไม่นอนคลอดเขายืนคลอดออกง่ายเลยโยมลงปุ๊บเลยนอนออกมันยากนะเหมือนเราเทน้ำเนี่ยเทจากข้างบนลงง่ายให้นอนเนี่ยเทยากเสร็จแล้วก็ในร่างกายของพุทธเจ้าเราเนี่ยกุศลกรรมที่ท่านสร้างมาถือศีลปฏิบัติธรรมมนทินทั้งหลายในตัวท่านไม่มีแล้วศีล5ศีล8ทำฌานทำสมาธิสร้างบารมีมามากมายจนบนนี่ล้นทุกอย่างเต็มหมดแล้วร่างกายท่านไม่มีความสกปรกเลยขี้เผือขี้ใครขี้ทูตธรรมดาเด็กๆออกมาขี้ทูตใช่ไหมขี้ละมมเลยอยู่ในท้องแม่เนี่ยมันจะเต็มไปหมดเลยแต่นั้นเกลี้ยงเลยออกมันเหมือนทองออกจากเบ้าเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยด้วยอนุภาพของเทวดาเนี่ยอุ้มพระเจ้าชายสิทธัตถะในชั่วแวบเดียวเนี่ยไปอาบน้ำที่สระอโนดาตอาบน้ำทิพย์เสร็จแล้วก็เอามาคืนเดิมคือคนที่เห็นในเวลาคลอดเนี่ยบางคนก็เห็นว่าเป็นเหมือนเป็นคนโตออกมาเลยบางคนก็เห็นเหมือนเด็กๆบางคนก็เห็นเป็นเหมือนไม่ใช่เด็กแล้วก็ทรงเดินได้7ก้าวแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่งว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาเกิดอีกเราจะไม่เป็นศาสดาเอกในโลกทำไมจึงเดินได้โยมคนที่มีพลังเนี่ยเหมือนม้าก็ดีเหมือนไก่ก็ดีเนี่ยยังไก่ฟ้านะโยมเขาออกจากไข่วิ่งได้เลยม้านี่ออกจากแม่วิ่งได้เลยเขามีพลังเกินตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพลังอย่าง7ช้างสารมีพลังกว่าช้าง7ตัวทำไมจะเดินไม่ได้เพราะคนมีพลังเกินมนุษย์ธรรมดาเรียกว่าข้างในเนี่ยเป็นเทพร่างกายก็เป็นมนุษย์การมาเกิดกับพระพุทธเจ้าจึงทำให้แม่เนี่ยสมบูรณ์เลยเป็นแม่สมบูรณ์มากนางพอเห็นลูกก็ดีใจแล้วว่าเราได้บุญได้ลูกมีบุญมาเกิดเสร็จแล้วไม่ต้องเล่านะประวัตินี่เพียงย่อให้ฟังว่าความเป็นแม่เป็นยังไงภายใน7วันนั้นแหละโขนก็ทำนายแล้วว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าทำพิธีเลี้ยงพราหมณ์108ทำพิธีเรียกเอาพราหมณ์108มาเลี้ยงทำชัยทานให้ลูกเนี่ยถวายทานเพื่อจะได้บุญกุศลแต่พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไหว้ใครไม่ได้นะโยมนะมีบุญเนี่ยไหว้ใครไม่ได้ถ้าไหว้คนนั้นศีรษะจะแตกเลยไหว้ใครไม่ได้เพราะเกิดมาเป็นพุทธเจ้าถือว่าบุญมากเกินที่จะไหว้ใครทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความเป็นแม่ของตัวเองเนี่ยจึงสมบูรณ์สิริมหามายาจึงว่าเมื่อเกิด7วันแล้วจิตของนางเป็นกุศลตั้ง10เดือนแล้วก็สวรรคตก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรรออยู่รอลูกอยู่บนชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วพุทธเจ้าไปโปรดสำเร็จเป็นโสดาบันไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มาเป็นแม่ใครแล้วเพราะบารมีมากแล้วไม่เป็นแม่ใครแล้วไปนิพพานอย่างเดียวฉะนั้นลูกที่ดีเนี่ยจะต้องพาพ่อแม่ไปสวรรค์ไปนิพพานนะแม่ที่ดีก็จะพาลูกไปสวรรค์นิพพานพ่อที่ดีก็พาลูกไปสวรรค์นิพพานเพื่อนที่ดีก็พาไปสวรรค์นิพพานฉะนั้นจึงเป็นมหามิตรถ้าเราไม่เอาหลักธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะถูกทอดทิ้งกันมากทุกวันนี้สังคมถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเพื่อนที่ดีไม่มีมิตรที่ดีสังคมจึงเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนเดี๋ยวนี้ออกมาหลังหลากหลายใช่ไหมโยมหลากหลายเขารู้ว่าจะเป็นสาวหน่อยก็เป็นทอมซะแล้วเขารู้ว่าจะเป็นหนุ่มหน่อยก็เป็นตุ๊ดซะแล้วอะไรเงี้ยรู้ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหน่อยก็ไปติดยาม้าอะไรต่ออะไรกัน
เสพติดกันทุก

คนไม่มีหลักธรรมของพ่อแม่คุ้มครองปัญหาจึงเกิดยุ่งยากมากทุกวันนี้จริงๆคนเรามาตกนรกเพราะมีลูกไม่ดีมาตกนรกเพราะมีสามีไม่ดีตกนรกเพราะมีภรรยาไม่ดีมาตกนรกเพราะมีพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมสมัยก่อนเขาไปสวรรค์เพราะพ่อแม่ดีลูกดีสามีดีภรรยาดีพากันไปสวรรค์ตรงนี้พากันไปนิพพานเหมือนอนาวิตกะเศรษฐีนางวิสาขาเนี่ยมีลูกต้อง20คนเนี่ยพากันไปสวรรค์นิพพานหมดเกลี้ยงเลยเพราะเขาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้านี่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยอ่านจิตตัวเองธรรมะนี่อ่านจิตตัวเองนะโยมนะถ้าอ่านจิตตัวเองออกแล้วนั่นคือที่เขาอ่านธรรมะเข้าใจจิตเนี่ยมันอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนโยมพระไตรปิฎกมาอยู่ในจิตนี่เองศีลก็อยู่ในจิตสมาธิก็อยู่ในจิตปัญญาก็อยู่ในจิตพระไตรปิฎกหมวดไหนก็อยู่ในจิตวินัยก็อยู่ในจิตพระสูตรก็อยู่ในจิตพระอภิธรรมก็อยู่ในจิตถ้าเราอ่านจิตออกได้ก็คือเข้าใจหลักธรรมของพุทธเจ้าแต่ถ้าอ่านจิตไม่ได้เราก็หลงเราหลงเพราะเราอ่านจิตตัวเองไม่ออกฉะนั้นจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าเรามีบุญมาเกิดเราตามหาบุญได้แล้วเราตามหาบุญเราพบแล้วพบที่ตัวเรานี่เองพบอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาถ้าเราตามหาตัวนี้ไม่เจอก็คือว่าชาตินี้เราก็ไม่ได้บุญบุญมันอยู่แค่ศาลาเดียวนี่เองนะโยมนะถ้าเราไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ว่าแหละกลัวกรรมฐานเนี่ยคนกลัวกรรมฐานนี่ถือว่าคนไม่รู้จิตตัวเองคือกลัวจิตตัวเองกลัวความคิดตัวเองความคิดมันหลอกตัวเองคิดว่าจะเป็นโน่นคิดว่าจะเป็นนี่นั่งแล้วกลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่สมัยก่อนเขาไม่ได้กลัวอย่างนั้นสมัยก่อนเขากลัวตกนรกกลัวเกิดอีกตายอีกกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายเขาไม่ได้กลัวความสงบไม่ได้กลัวการหลุดพ้นฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานเรียกกรรมฐานคนเราต้องมีฐานที่ตั้งของตัวเองนะถ้าไม่มีฐานแล้วก็เรียกว่าไม่รู้จะตั้งตรงไหนนะเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยอย่างส้มโอเนี่ยอย่างของเนี่ยมันมีฐานแล้วใช่ไหมโยมตั้งได้ใช่ไหมสามลูกตั้งได้สี่ลูกตั้งได้แต่ถ้าไม่มีพานเป็นฐานล่ะตั้งได้ไหมพระไกรเนี่ยตั้งได้ให้ดูดีได้นี่ก็เรียกว่าฐานพานนี่คือฐานส้มโอพระไกรของอะไรตั้งอยู่บนฐานแต่ถ้าไม่มีฐานแล้วไม่มีที่ตั้งคนเราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเพราะไม่มีที่ตั้งแต่ถ้าเรามีที่ตั้งแล้วจิตของเรานี่ก็จะสูงขึ้นท่านพุทธเจ้าจึงบอกให้ทำกรรมฐานคือทำกรรมใหม่กรรมดีกุศลกรรมก็คือการเอาจิตของเราเนี่ยมาตั้งไว้กับกายเวทนาแล้วก็จิตแล้วก็ธรรมให้มาตั้งว่าเราเดินให้มีสตินอนให้มีสติกินให้มีสติพูดคิดนึกให้มีสติทำอะไรให้เรารู้ตัวว่าเราทุกข์หรือสุขสบายใจหรือไม่สบายใจเมื่อเอาฐานมาตั้งเอาสติมาตั้งกับกายตัวเองครับก็ตั้งกรรมฐานแต่คนไม่รู้หนังสือเขาทำไงก็บอกว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาทำไปทำมาเมื่อครบ7วันบางคนก็สำเร็จกรรมฐานเลยเอามาตั้งอยู่ตรงนี้เองกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานบอกนี่แหละกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมนี่กรรมฐานตั้งแล้วตั้งสำเร็จเป็นไง

พอตั้งสำเร็จแล้วจิตก็ไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตก็จะตัดเรื่องอดีตอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องลูกหลานเรื่องบ้านเรื่องเดือนจิตก็เบาสบายเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เบาสบายจิตก็สงบเย็นนั่นคือเรียกว่าสำเร็จกรรมฐานเอาฐานมาตั้งไว้ในผมขนเล็บฟันหนังสำเร็จแล้วทำอย่างนี้ยันตายเลยโยมเรื่องฐานมาดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็ตั้งกรรมฐานดูลมหายใจเข้าออกหรือดูท้องของยุบหรือดูอาการ32พิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกนี่ก็เรียกทำกรรมฐานตั้งกรรมฐานเจริญกรรมฐานเจริญนี่หมายถึงว่าทำบ่อยๆทำจนรู้จนเข้าใจว่านี่เนี่ยจิตเราอยู่ตรงนี้เรียกสำเร็จกรรมฐานสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านใครไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวใครแต่นั้นจึงว่าการเรียนรู้กรรมฐานเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่ตัวเองต้องมีฐานก่อนโยมทุกคนก็มีฐานรองรับของตัวเองบาปมันเป็นฐานให้ไม่ได้บาปเป็นฐานรองรับเราก็ไปนรกเลยเป็นฐานให้เราไม่ได้เป็นที่ตั้งของใจไม่ได้คนเราลองไปตั้งกับความอคติไปตั้งกับความโกรธได้ไหมเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่ชอบคนนั้นคนชอบเอาจิตเราไปตั้งอย่างนั้นใจเราไม่สบายเลยเหมือนเราไปตั้งกับลูกกับไผ่คนลูกกับไผ่คนดีไม่ดีลูกเขยคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยหลานคนนี้ไม่ดีเราจิตไปตั้งไว้กับลูกกับไผ่ไม่ดีลูกเขยไม่ดีโอ้โหกลุ้มใจตายเลยแสดงเราตั้งกรรมฐานผิดตั้งไม่ได้ต้องตั้งอยู่ในความเมตตาอุเบกขาว่าเขามาเป็นญาติเรามาหลายชาติแล้วเขาเป็นญาติเรามันก็มีผิดมีถูกมีดีมีชั่วอย่าไปเอาอะไรนิ้วมือยังไม่เท่ากันทำใจให้เป็นกรรมฐานตั้งสติไว้อย่าไปวุ่นวายกับมันชีวิตของคนอื่นทำใจให้สงบเรามีเมตตาอุเบกขาปุ๊บเราตั้งกรรมฐานได้ไอ้ลูกเขยลูกกระพายลูกสาวต่างๆก็หายไปจากใจเราบาปก็ไม่มีนี่มีเรื่องกับมันอยู่เรื่อยทุกวันนี่ใช่ไหมไอ้ลูกเขยลูกกระพายลูกหลานทั้งหลายเนี่ยเรามีเรื่องกับมันอยู่เรื่อยไม่พอใจจะให้เขามาเอาใจเราไม่ได้เขาเอาใจเราไม่ถูกเราก็เอาใจเขาไม่ถูกจะไปตั้งอยู่ที่คนอื่นไม่ได้ต้องตั้งสติอยู่ที่ตัวเราดีอยู่ที่ตัวเราช่วยที่เราสุขทุกข์อยู่ที่ตัวเราเราต้องตั้งอยู่ในกรรมดีของเราง่ายถ้าอยู่กับตัวเองจะง่ายโยมอยู่คนอื่นจะยากทุรนทุรายกระสับกระส่ายเรื่องร้ายๆก็เข้ามาในใจเราฉะนั้นเราจะต้องสวดมนต์ภาวนาตั้งไว้กับกรรมฐานแต่ว่าไปสวรรค์ดีกว่าไปนิพพานดีกว่าจะอยู่กับพวกมึงกูไม่ได้ไปสวรรค์หรอกกูไปนรกแน่เลยใช่ไหมโยมไปตั้งเอากรรมฐานพวกมันเราตกนรกทั้งวันเลยตกมาแล้วตั้งนานแล้วด้วยออกไปนี่ก็จะไปตกต่ออีกด้วยถ้าไม่เลิกคิดอย่างนี้ก็ตกต่ออีกดังนั้นเราจะต้องไปสวรรค์อย่างเดียวไปนิพพานเดียวเลิกคิดเรื่องนี้เรื่องไร้สาระต้องทำใจต้องฝึกใจต้องเป็นคนมีบุญเหมือนนางสิริมหามายาเห็นไหมพอรู้ว่าลูกตัวเองเป็นคนมีบุญมาเกิดเท่านั้นน่ะพรหมจรรย์พร้อมเลยไม่สนใจใครเลยสนใจว่าจะเลี้ยงลูก10เดือนให้ครบแล้วคลอดออกมาได้เห็นหน้าว่าลูกเราเนี่ยสมบูรณ์อย่างไรนางสมบูรณ์ด้วยบุญที่เป็นแม่สมบูรณ์แล้วว่าตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้ดีแล้วก็รู้ว่าลูกมีบุญเนี่ยตายแล้วไปสวรรค์เลยแต่พรหมจรรย์ไม่ทิ้งนะทุกวันพระต้องถืออุโบสถบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่รองรับของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จริงเขาให้เรามาทำความดีอยู่ชั่วอายุหนึ่งเท่านั้นเองเขาไม่ต่ออายุให้เราหรอกโยมนะโลกนี้เขาไม่ต่ออายุให้เราหรอกโยมถ้าโยมจะต่ออายุต่อไงโยมบางคน80ปีมาต่ออายุบางคน90ปีมาต่ออายุต่อทำไมโยมนางสิริมหามายาอายุเพียง29ปีไม่ต้องต่ออายุเลยนางไม่ต่อ7วันพอลูกเกิดไปต่อบนสวรรค์เลยอยู่เป็นกับเป็นหมื่นๆโกฏๆปีระยม
อยู่จนเจอพระสียะเมตไตรหรืออยู่จนบารมีครบสมบูรณ์ก็ไปนิพพานต่ออายุเป็นมนุษย์มันไม่สนุกหรอกโยมมันต่อด้วยความเจ็บความแก่ความตายมันต่อแล้วทุกข์นะจะไปคิดต่ออายุนะโยมนะต่อบุญต่อกุศลต่อศีลธรรมอย่างนี้ไปเกิดเป็นเทพดาสบายกว่าแต่ที่จริงทุกวันเนี่ยคนเราที่กลัวตายเนี่ยไม่ใช่อะไรกลัวไปเกิดไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโยมแต่ถ้าทุกคนเห็นเหมือนนางสิริมหามายาว่าหลับตามองเห็นว่าฉันตายจากโรคนี้แล้วฉันจะไปเป็นเทพบุตรอยู่บนดีดูสิฉันตายปุ๊บเมื่อไรฉันเป็นเทวดาเมื่อนั้นใครกลัวตายโยมกลัวตายไหมเพราะเราไม่เข้าถึงพระธรรมคำสอนเราจึงกลัวตายกลัวเจ็บกลัวพัดภาคจากกันแต่ถ้ารู้ว่าพวกเราตายปุ๊บแล้วเราไปเป็นเทวดากันสนุกสนานเหมือนพระท้าวสกะเทวราชอย่างนั้นนะไม่มีใครกลัวตายโยมกลัวจะไม่ตายบางคนกลัวจะไม่ตายนะโยมนะโยมป้าจะมาบอกกลัวจะไม่ตายทำไมป้ากูกลัวทรมานทำไมกลัวไม่กลัวตายก็ตายแล้วมันไม่มีอิฐมีปูนนะตายแล้วมันมีวิมานอยู่อ่ะกูจะกลัวทำไมล่ะเออแกบอกว่าตายเมื่อไรยิ่งดีเพราะตอนนี้กลัวไม่ตายอย่างเดียวเพราะแกทำบุญไว้มากแกบอกว่ากลัวไม่ตายอย่างเดียวอ่ะกลัวมันเจ็บฟื้นขึ้นมามันเจ็บมากแกบอกว่าตายเมื่อไรแกสบายเมื่อนั้นเพราะไปเห็นที่อยู่มาแล้วว่ามันไม่มีอิฐมีปูนมีแต่ทองคำมีแต่เงินทั้งนั้นมีแต่เพชรนินจินดาแต่บอกว่าเฮ้ยมันสวยจริงๆเลยนะอิฐปูนก็ไม่มีตายเมื่อไรฉันไปตรงนั้นเลยอ่ะนั่นคนไม่กลัวตายโยมแต่ตอนนี้ตายไปหมดแล้วพวกนี้นี่คือความเป็นแม่นะโยมนะมีบุญเป็นแม่นี่มีบุญเป็นพ่อนี่มีบุญเพราะได้ลูกดีโยมเนี่ยได้ลูกมาบวชได้ลูกมาเรียนเนี่ยได้พ่อดีแม่ดีลูกดีทั้งนั้นพวกนี้ก็สบายโยมไม่ต้องห่วงอะไรพาเข้าถือศีลฟังธรรมได้สมัยก่อนเขาเอายังไงโยมคนที่เข้าถึงธรรมเขาก็เอาคนปฏิบัติเขาไม่ได้เอาคนไปอ่านหนังสือออกเขียนได้หรอกโยมคนที่มาฟังธรรมเนี่ยกับพุทธเจ้าเราเนี่ยพอรู้เรื่องเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเองเท่านั้นก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นก็รู้พระไตรปิฎกจบรู้เหมือนเป็นพระอรหันต์ก็คือฉลาดเลยโยมไม่โง่เลยธรรมะนี่หายโง่นะโยมนะไอ้ที่โง่มันยังไม่รู้ธรรมะโยมธรรมะจริงๆมันหายโง่โสดาบันหายโง่แล้วโสดาบันตะกี้ทาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยหายโง่แต่แค่ทำฌานนี่ก็ไม่โง่นะโยมปฐมฌานเนี่ยเริ่มฉลาดแล้วโยมคนที่คุยกับคนที่ได้ปฐมฌานเนี่ยคนที่ได้ปฐมฌานที่ได้สมาธิเนี่ยไม่เหมือนคนธรรมดาจะฉลาดในการคิดการทำฟังเข้าใจไหมเป็นอะไรดีเป็นแม่ก็ดีนะแต่ยังมีลูกไม่ดีก็แล้วกันนะแต่ก็ห้ามไม่ได้โยมห้ามไม่ได้ห้ามได้อย่างเดียวคือใจเราถ้าเรามีบุญบารมีเนี่ยตาก็จะเจอของดีหูก็จะได้ยินสิ่งดีๆสังเกตนะโยมมันเกิดจากตัวเราถ้าเราทำใจดีเนี่ยจะได้ยินสิ่งดีๆแล้วก็จะได้เห็นสิ่งดีๆแต่ถ้าวันไหนเราทำใจไม่ดีก็ได้ยินเสียงไม่ดีได้เห็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราทำใจสวดมนต์ภาวนาเจริญเมตตามากมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะกลายเป็นเรื่องดีหมดเลยดังนั้นจึงว่ามันอยู่ที่พวกเราทุกคนเคยนั่งนึกไหมโยมเคยย้อนไปไหมเคยทำสมาธิย้อนไปไหมเนี่ยนั่งสามวันเนี่ยเคยย้อนไหมเคยย้อนอดีตไหมย้อนไปถึงไหนโยมย้อนไปหาลูกไปย้อนไปหาภรรยาไปย้อนไปหาสามีไปนะย้อนไปหาใครย้อนไปหาบ้านไปถอยอดีตได้แค่นี้เหรอถอยอดีตกลับบ้านถ
ถอยอดีตไปหาลูกหาหลานหาสารมีภรรยานั่งกรรมฐานยมถอยอดีตได้ใช่ไหมระลึกชาติได้ระลึกได้แต่ชาตินี้เองโยมระลึกเลยว่าเรามีแค่นี้เองโยมต้องถอยลึกลงไปว่าเมื่อก่อนโยมเป็นสาวและถอยจากเป็นสาวไปเป็นเด็กสาวหน้าตายังไงโอ้โหกูนี่สวยกูนี่หล่อแข็งแรงถอยไปอีกหน่อยเป็นเด็กไร้เดียงสาเด็กลงไปถึงเหลือ5ขวบ3ขวบไปจนถึง1ขวบแล้วก็ไปถึงตั้งครรภ์เข้าไปอยู่ท้องแม่ตัวเองใครเคยถอยเข้าไปได้มั้ยโยมถอยไปมั้ยเดี๋ยววันนี้ลองถอยดูนะแล้วลองถอยดูก็ได้โยมกลับไปเลยกลับไปในยานตัวเองเลยขับขี่ยานตัวเองโดยสติสมาธิปัญญาถอยไปเลยลึกเข้าไปลึกเข้าไปว่าตอนนี้เราอยู่ในครรภ์มารดาตอนนี้เกิดใหม่ถอยกลับไปว่าตอนนี้เราอยู่ในท้องแม่กำลังดูดสายลกนอนขดอยู่ในท้องแม่8เดือนเราก็เห็นตัวเองอยู่ในสภาพนั้นแหละ8 9เดือนอยู่ในท้องแม่ตัวเองถอยเข้าไปอยู่ตรงนั้นให้ได้โยมตอนนี้พอเราถอยตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าความกตัญญูที่หายไปเนี่ยกลับคืนมาเลยความแข็งกระด้างกับพ่อแม่ความไม่คิดถึงพ่อแม่มองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษมองไม่เห็นกรรมเวรอะไรมองไม่เห็นบุญคุณพ่อแม่จะเห็นเลยโยมพอกลับเข้าไปในท้องใหม่เนี่ยแล้วบางครั้งเราก็ถอยไปสู่ชาติที่แล้วมาได้ด้วยพอเราออกจากครรภ์ตรงนั้นปุ๊บเราจะถอยกลับไปสู่ชาติที่แล้วเรามาจากไหนเราเป็นอะไรมาจึงได้มาเกิดในท้องนี้พระพุทธเจ้าท่านถอยนะพระอรหันต์ท่านถอยไปนับไปถ้วนเลยจากในครรภ์แล้วมาจากไหนมาจากไหนมาจากสัตว์อะไรไปถอยเรื่อยๆเขาจะเห็นกรรมเวรแล้วโอ้โหมนุษย์นี่ไม่จะเกิดชาติเดียวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารมากมายจริงๆมีทั้งดีทั้งชั่วพอเราถอยกลับไปงี้เราจะหายสงสัยเรื่องของกรรมเวรการเกิดการแก่การตายหายสงสัยในชาติภพหมดสงสัยเลยแต่เราต้องถอยกลับไปดูตัวเองในท้องแม่ให้ได้ทุกวันนี้ไม่มีใครคิดได้เลยโยมถอยกลับไปแล้วตอนนี้เมื่อถอยไปสู่อดีตแล้วเลยว่าทุกอย่างล้วนแล้วไม่เที่ยงทุกอย่างล้วนแล้วแต่ปรุงแต่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดแก่จะตายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องบางทีเราก็ไม่ได้มาจากมนุษย์บางทีเราก็ไม่ได้มาจากเทวดาเรามาจากสัตว์เดรัจฉานก็มีมาจากคนจนก็มีมาจากคนป่าคนดงก็มีมาจากคนเมืองก็มีโอ้โหแต่ละชาติไม่เหมือนกันแล้วเมื่อเป็นงี้แล้วเราเชื่อได้ว่าทุกอย่างมาไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยสลดสังเวชว่าคนเรานี่ไม่ใช่เป็นอย่างไรไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นครั้งแล้วเราก็ถอยกลับมาอยู่ในสภาพว่าตัวเราอยู่ขณะนี้ก็พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไปอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ดูว่าต่อไปเราเป็นอะไรอายุ60เป็นอะไร70เป็นอะไร80เป็นอะไร90 100ปีเราเป็นอะไร200ปีเราอยู่ตรงไหนอีก200ปีกูจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วลูกหลานมันอยู่ตรงไหนเราต้องคิดให้ได้นะโยมนะเพราะตอนนี้เราคิดได้แค่นี้เราไม่เคยคิดไปอนาคตว่าเราจะไปไหนโยมคิดแต่ว่าจะไปบ้านคิดจะไปอยู่กับลูกกับหลานคิดงงเราคิดแค่เป็นเท่านั้นแต่เราต้องคิดว่าตอนนี้เรา60ปี70ปีเราจะไปไหนร่างกายเราจะเป็นยังไง80ปีเราจะเป็นยังไงเดินกี่ขา90ปีเดินกี่ขา100ปีเหลืออะไรอยู่นี่กู100ปีกูเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นผีอยู่ประชาไหนวะเนี่ยกระดูกมันจะเหลือมั้ยอีก200 500ปีกูเป็นอะไรไม่มีเราเลยอีก500ปีไม่มีเราเลย200ปี100ปีแล้วเราไม่มีอยู่ในศาลานี้เลยโยมคนอื่นมานั่งแทนบ้านนี้ไม่ใช่ของเราซะแล้วคิดได้แต่คนเราไม่คิดเพราะเราไม่มีปัญญาอย่างถึง
ไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะต้องพยายามนึกถึงความจริงแล้วโรคนี้ก็จะเป็นสัจธรรมเราก็จะไม่หวั่นไหวอะไรเลยคราวนี้เราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นว่าอ๋อไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดแหละมีอย่างเดียวเราก็จะกอบโกยทำความดีอย่างเดียวต่อไปเนี้ยรู้แล้วว่ามันมีอะไรเป็นของเราความจริงคือตัวเราเท่านั้นเองที่จะทำอะไรให้ได้ต้องสร้างกุศลให้พออย่างน้อยก็ไปเป็นเทวดาก็ยังดีหมดเวลาเดี๋ยวต้องไปรดน้ำศพใช่ไหมโยมฮะไปเอาแรงเขาไปก่อนโยมนะแต่ที่จริงถ้าจะอาบน้ำพ่อแม่นะโยมนะไปอาบตอนตายเลยโง่ตายเลยอาบตามประเพณีไอ้คนตายก็ไม่รู้อะไรแล้วต้องอาบน้ำพ่อแม่ให้เกลี้ยงเกลาจัดถีจะฉีวันถูเนื้อถูตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าทำให้ดีแม่เวลาตายฉันไม่อาบให้แม่นะบอกเลยแม่เวลาแม่ตายฉันไม่อาบน้ำให้แม่นะบอกไหมฉันจะทำไม่เหมือนใครฉันจะทำไม่เหมือนใครไหมทำอย่างโง่ๆฉันไม่ทำหรอกฉันจะทำแบบคนฉลาดทำแบบพระพุทธเจ้าฉันจะข้าวป้อนแม่ให้อิ่มฉันจะเสื้อผ้านุ่งให้แม่สวยฉันจะให้แม่กินให้อิ่มฉันจะอาบน้ำแม่ให้สะอาดฉันจะทำตอนเนี้ยแม่ฉันจะไม่ทำตอนตายหรอกทำตอนตายเนี่ยมันไปอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้มันมาทำให้แม่เวลาตายแต่ตอนเป็นๆมันไม่เคยมาดูแลแม่เลยคนไหนละมันรักแม่จริงคนไหนมาช่วยแม่จริงฉันนี่จะทำทุกวันละฉันจะทำให้แม่ตอนเนี้ยทำจนกว่าจะสิ้นลมหายใจเวลาตายฉันไม่ทำหรอกแม่จะว่าฉันนะแม่จะโง่กันแล้วไปใช่ไหมทุกวันนี้ไม่ใช่ทำเป็นประเพณีโอ้ยมาแสดงความเสียใจร้องไห้กันมาลดน้ำหยอดกันทั้งที่ไม่เคยมีอะไรกันเลยไม่เคยมีบุญคุณเลยเพราะเราไม่เข้าถึงสัจธรรมไม่เข้าใจว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติตัวให้กตัญญูตอบแทนเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ให้เอาปัจจุบันธรรมจะมีใครทำบ้างเนี่ยโยมลูกหลานเราก็ไม่มีใครทำหรอกมันก็ทำอย่างที่พูดหนึ่งแหละก็ต้องคุยกันนะต่อไปนี้ก็ต้องคุยกันว่าเราต้องทำอย่างนี้จึงจะถึงพ่อแม่พ่อแม่จะไปสวรรค์ตรงที่ลูกทำเนี่ยโยมนะพอทำอย่างนี้พ่อแม่จะดีใจมากว่าได้ลูกดีแล้วอาบน้ำเราป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยเราจะมีความสุขมากถ้าเราเป็นแม่เราก็มีความสุขเราเป็นลูกเราก็มีความสุขเวลาแม่ตายเราก็ไม่ร้องไห้บอกฉันทำหมดแล้วฉันไม่ได้อกตัญญูฉันรู้ว่าบุญคุณท่านมากเพราะท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยใช่ไหมท่านเลี้ยงเรามาแค่ปีเดียวนะโอ้โหเหนื่อยหน้าดูนะเลี้ยงปีแรกไหมเหนื่อยไหมโยมพอคลอดออกมาปีแรกเหนื่อยไหมเฝ้าเลยนะโยมโบกเลยนะไม่ให้ยุงกัดไม่ให้ไล่โหปีแรกเนี่ยเหนื่อยมากเลยลูกอ่ะคนเนี่ยอยู่ที่เนี่ยมีลูกกันทั้งนั้นนะนอกจากพวกคานทองอ่ะไม่รู้เรื่องลำบากมีลูกปีแรกเนี่ยมีลูกคนแรกมีลูกปีแรกเนี่ยลำบากมากเลยโยมแล้วลูกเคยทำให้ลำบากเคยทำกับพ่อแม่กันไหมโยมทำทั้งปีเลยโยมกว่าจะลูกกว่าจะถ่ายเองได้เช็ดก้นเองได้ในกี่ปีโยมกว่าลูกจะเช็ดก้นเองได้กี่ปี5ปีใช่ไหมโยมต้องเช็ดก้นลูกโยมมาทั้ง5ปี4ปี5ปีกว่าจะมันจะเช็ดก้นมันเกลี้ยงอ่ะดูสิพอโตแล้วมันยังไม่เคยมาเช็ดก้นให้เราเลยเนี่ยเราต้องอาบน้ำลูกตั้ง 4-5 ปีแล้วมันเคยอาบน้ำให้เราไหมเคยเช็ดก้นให้เราไหมเคยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรามันไม่ทำให้เราแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรโยมฉะนั้นเราต้องกลับฟื้นคืนความดีอันนี้กลับมาคุยกันว่าเนี่ยบุญคุณของพ่อแม่ถึงว่าแม่เนี่ยประเสริฐที่สุดเป็นมหามิตรต้องทำกันในวันนี้โยมนะพูดธรรมะก็ขัดคอชาวบ้านนะคนไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าเอ๊ะ
หลวงพ่อมาพูดอะไรพามี่ใครก็ทำกันเลยแต่มี

าทำกันนั่นมันดีเป็นมงคลต่อชีวิตสังฆโหสังฆะสงเคราะห์ญาติเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ดีรุ่งเรืองเจริญคนไหนลองกตัญญูพ่อแม่พี่น้องแล้วเนี่ยคนนั้นจะเจริญโยมไม่จนไม่ลำบากสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าพวกกตัญญูเพราะอกตัญญูไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเหลือลมลูกหลานก็ไม่เหลือดีทุกคนเนรคุณหมดก็หมดเลยสู้พวกกตัญญูรู้คุณไม่ได้ฉะนั้นวันนี้วันแม่ก็เลยพูดวนๆเวียนๆอยู่กับแม่เนี่ยนะโยมนะเพราะทุกคนก็เป็นแม่อาตมาไม่มีแม่อยู่แล้วแต่อาตมาก็เข้าใจความเป็นแม่เป็นอย่างไรแต่ว่าลูกเนี่ยขาดพ่อแม่ไม่ได้โยม

0: แต่ว่าลูกเนี่ยขาดพ่อแม่ไม่ได้โยมลูกที่ดีเนี่ยขาดพ่อแม่ไม่ได้แม่ที่ดีก็ขาดลูกที่ดีไม่ได้เพราะจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนพุทธเจ้ากับพุทธมารดาเนี่ยเกื้อกูลซึ่งกันและกันจนถึงพระนิพพานประโยชน์นั่นคือลูกพ่อแม่ลูกแม่ที่ดีจะดึงรั้งกันไปเองเป็นสายธาตุสายธรรมพากันไปถึงสวรรค์นิพพานโยมมันไม่ได้ทิ้งกันได้หรอกโยมส่งกันจนถึงประตูสวรรค์นิพพานน่ะความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันน่ะไปชวนกันทำความดีเท่านั้นเองก็จะไปกันอย่างมันยังผู้ยอมเนี่ยเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยเคยเป็นญาติกันเพราะชักชวนกันมาทำความดีเนี่ยถือว่าเป็นญาติกันทำไมงั้นก็ไม่มาเจอกันแต่ว่าตอนนี้มันจะชวนกันไปสวรรค์ไปนิพพานไปกันอย่างนี้ก็ขอให้ตั้งใจเถอะว่าโยมได้บวช3วัน2วันถือว่าเป็นอนุสติเป็นที่ระลึกไว้ซึ่งการสร้างความดีให้แก่ตัวเราและครอบครัวเราให้เจริญแก่วัดเราแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่เราพ่อเราแล้วก็ถึงแก่สมเด็จบรมราชินีนาถสิริกิติ์ซึ่งเป็นแม่ของชาติเราก็ตั้งจิตขอให้ท่านมีพารานามัยแข็งแรงและให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขด้วยบุญกุศลที่เราทำในวันนี้ก็ขอส่งอุทิศให้แด่ท่านที่เป็นแม่ของชาติแล้วก็แม่ของเราก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระจุลปันถกเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวนารามเมืองราชคฤห์ตรัสปรารภพระมหาเถระรูปใดพูดถึงความเป็นอัครสมณะฝ่ายมโนมยิทธิและเจโตวิวัตตะทั้งมีชีวิตในเบื้องต้นค่อนข้างจะขมขื่นแต่มาประสบความสดชื่นในภายหลังเหมือนต้นไม้ที่ต้นคดแต่ปลายตรงพระมหาเถระรูปนั้นคือพระจุลปันถกเถระชีวประวัติของท่านปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีซึ่งขยายเนื้อความพระบาลีคัมภีร์อังคุตตนิกายเอกนิบาตและมีพิสดารอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งอัปมาทวรรคดังมีเรื่องเล่าว่าพระจุลปันถกเถระเดิมเป็นบุตรของธิดาแห่งเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติมากอยู่ในเมืองราชคฤห์ชื่อของท่านที่ได้รับตั้งให้ว่าปันถกเพราะเกิดในระหว่างหนทางและที่มีคำนำหน้าชื่อว่าจุลละแปลว่าน้อยเมื่อได้นำมารวมกับชื่อของท่านจึงเป็นจุลปันถกด้วยเหตุว่าท่านเป็นน้องชายของพระมหาปันถกเถระชีวประวัติในอดีตชาติของท่านท่านเคยสร้างบุญกุศลมาในพุทธกาลของพระปฐมุตระพุทธเจ้าทั้งพระจุลปันถกและพระมหาปันถกเถระได้เคยเกิดเป็นกุฎุมพีผู้เป็นพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันมาท่านทั้งสองมีจิตใจเลื่อมใสในพระปฐมุตระพุทธเจ้าเหมือนกันจึงเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ช่วยให้ท่านกุฎุมพีทั้งสองพี่น้องไปฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เสมอผลดีของการไปฟังธรรมะอยู่เนืองๆก็ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วกลับมาฟังซ้ำก็เกิดความเข้าใจดีขึ้นอีกยิ่งไปกว่านั้นวันหนึ่งกุฎุมพีน้องชายเห็นพระปฐมุตระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็น

0: ผู้ประกอบด้วยองค์สองไว้ในเอตทัคคะคือตำแหน่งอันเลิศที่สุดว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในศาสนาของตถาคตฝ่ายจำแรงกายสำเร็จด้วยใจและฝ่ายฉลาดในเจโตวิวัตตะเจโตวิวัตตะนี่ก็หมายถึงฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจหรือฉลาดในสมาธิจุลกุฎุมพีคือกุฎุมพีน้องชายเกิดความคิดว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นเอกในทางกระทำองค์สองให้บริบูรณ์ถึงเราก็จะกระทำองค์สองให้บริบูรณ์บ้างในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการจุลกุฎุมพีมีความประสงค์จะให้สิ่งที่หวังสำเร็จตามที่คิดจึงกราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุทั้งหลายเพื่อรับทายธรรมของตนแล้วเขาจัดถวายมหาทานอยู่7วันในวันที่7อันเป็นวันสุดท้าย7การถวายมหาทานแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐจากวันนั้นมาถึงวันนี้ได้7วันพอดีพระองค์ทรงตั้งพระภิกษุรูปใดไว้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้วยการจำแรงกายด้วยใจและด้วยเป็นผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตะถึงแม้ข้าพระองค์ก็ขอได้เป็นผู้กระทำองค์สองให้บริบูรณ์เหมือนกับพระภิกษุรูปนั้นบ้างด้วยอาศัยบุญกุศลานุภาพที่ข้าพระองค์กระทำแล้วนี้พระเจ้าค่ะพระปฐมุตตรพุทธเจ้าทรงพิจารณาดูอนาคตการของจุลกุฎุมพีทรงเห็นความสำเร็จแห่งการปรารถนานั้นจึงตรัสว่าดูก่อนกุฎุมพีความสำเร็จของเธอตามที่ตั้งความปรารถนาไว้จะสมเจตจำนงในศาสนาของพระสมณะโคดมในที่สุด100,000กับข้างหน้าโน้นและเมื่อพระองค์ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วก็เสด็จพาพระภิกษุทั้งหลายกลับไปการต่อมาเมื่อพระปฐมุตตรพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วกุฎุมพีสองพี่น้องยังได้กระทำการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยดอกไม้ทองคำอีกคือนับว่าการสร้างคุณงามความดีของท่านทั้งสองนี้ไม่ใช่กระทำเฉพาะตอนพระพักพระปฐมุตตรพระพุทธเจ้าเท่านั้นการสร้างคุณงามความดีของท่านท่านกระทำด้วยใจที่ตั้งความปรารถนาดีจึงไม่ได้กระทำเฉพาะในการต่อหน้าไม่เหมือนกับบางท่านที่กล่าวกันว่าทำบุญเอาหน้าคือการกระทำบุญนั้นถ้าไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้หน้าไม่ได้รับการยกย่องหรือถ้าไม่ได้รับการจารึกชื่อลงไปว่าได้กระทำบุญเท่านั้นเท่านี้มักจะไม่ค่อยสบายใจเรียกว่าประเภททำบุญเอาหน้านี่เป็นเรื่องที่กระทำไปเฉพาะหน้าบางทีศรัทธาก็มีน้อยแต่ต้องการอยากได้หน้าจึงกระทำบุญการกระทำบุญอย่างนี้เรียกว่าได้ผลน้อยแม้จะลงทุนมากผลที่จะพึงได้นั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุนสู้บุคคลที่ตั้งใจกระทำไม่ได้หวังเอาหน้าเอาชื่อเอาเสียงอะไรแต่กระทำด้วยใจศรัทธาเลื่อมใสกระทำด้วยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำดีกระทำบุญนั้นแล้วก็มุ่งกระทำเพื่อชำระใจของตนนี้ให้สะอาดเพราะว่าบุญนี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้จิตใจสะอาดทำให้จิตใจบริสุทธิ์ทำให้จิตใจผ่องใสถ้าผู้มุ่งกระทำบุญมุ่งอย่างนี้แล้วแม้จะลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลมากเหมือนการลงทุนค้าขาย ด้วยต้นทุนที่น้อยแต่ได้กำไรมากทั้งการกระทำบุญนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องคอยระวังใจของเราให้ดีประคองใจในการกระทำบุญให้ถูกต้องถ้าใครตั้งเจตนาได้ถูกต้องดังที่คำสอนในทางพระศาสนานี่ก็สอนว่าให้มีใจในเบื้องแรกก่อนที่จะให้นี่ก็คิดเห็นดีเห็นงามในการกระทำบุญซะก่อนเรียกว่าตั้งใจดีไว้ก่อนขณะกระทำบุญนี่ก็ให้ตั้งใจดีในช่วงนั้นอีกอย่าไปคิดเป็นอื่นคิดถึงผลดีของการกระทำบุญว่าบุญนั้นจะทำให้เราประสบความสุขบุญนั้นจะทำให้จิตใจของเราสะอาดผ่องใสและหลังจากได้กระทำบุญไปแล้วเนี่ยก็ประคองใจของเราไว้อีกอย่าให้ไปนึกเสียดายให้คิดเห็นดีเห็นงามในการกระทำบุญที่กระทำไปแล้วซึ่งจะช่วยให้เป็นกำไรเกิดขึ้นหลังจากการกระทำบุญนั้นเหมือนอย่างกุฎุมพีสองพี่น้องนี้เมื่อพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านก็กระทำคุณงามความดีหลังจากที่พระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วท่านก็ยังกระทำความดีอีกคือไม่ใช่ทำดีต่อหน้าแม้แต่รับหลังพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านก็พยายามกระทำคุณงามความดีฉะนั้นเมื่อเวลาท่านสิ้นชีวิตไปแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกและท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกตลอด 100,000 กับมาถึงพุทธสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจุลกุฎุมพีกลับมาเกิดในมนุษยโลกเป็นบุรุษผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความเลื่อมใสศรัทธาของท่านนั้นสามารถที่จะสละเพศคฤหัสถ์นี้ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้ฉะนั้นเมื่อท่านได้บวชแล้วนี่ท่านก็ตั้งใจเจริญโอทาตกสิณโอทาตกสิณก็คือการเพ่งดูวัตถุสีขาวการเพ่งดูวัตถุสีขาวของท่านนี่ท่านเพ่งดูติดต่อกันมาเป็นเวลาถึง 20,000 ปีแต่ผลแห่งการเจริญโอทาตกสิณคือการเพ่งดูวัตถุสีขาวของท่านนั้นท่านก็ไม่ได้บรรลุพระอนาคามีผลหรือพระอรหัตผลแต่ว่าท่านก็พยายามกระทำจิตใจของท่านให้อยู่ในกรอบแห่งความดีไม่ปล่อยให้ใจวอกแวกไปอย่างไร้เหตุผลคือใจของคนเรานี่มีสภาพการที่น่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งว่าชอบคิดกวัดแกว่งคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็ทำให้เกิดอารมณ์ค้างใจได้มากกว่าเรื่องดีเรื่องดีไม่ค่อยค้างใจอยู่นี่เป็นสภาพของจิตใจปุถุชนโดยทั่วไปถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ไม่ดีนี่มักจะตกค้างอยู่ที่ใจคิดไม่ค่อยรู้จักจบเลยคิดไม่มีเวลาที่จะหมดสิ้นไปคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วคิดมาคิดไปเหมือนกับเป็นวงล้อที่หมุนมาบรรจบอยู่อย่างนั้นเสมอไม่ได้หลุดไปได้ส่วนเรื่องดีน่าจะคิดให้มากๆกลับไม่ค่อยคิดความจริงจิตของเรานี่ถ้าคิดในเรื่องดีนี่จิตจะได้รับประโยชน์จากความคิดนั้นหลายสถานทีเดียวเรียกง่ายๆก็คือว่าจิตที่คิดดีเนี่ยจิตจะสบายแต่เราไม่ค่อยชอบคิดกลับไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีมากกว่าเรื่องของดีทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้มีอนุสติคือคอยระลึกตามสิ่งที่ดีต่างๆเช่นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของศีลที่เราได้รักษาแล้วคุณของทานการบริจาคที่เคยกระทำแล้วเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างที่คิดแล้วทำให้ใจของเราสบายทั้งนั้นแต่เราไม่ค่อยคิดกันนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราปล่อยให้จิตของเรา
1: คิดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จิตที่ไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องทำลายจิตใจของเราทำให้อารมณ์จิตใจของเราเนี่ยตกไปในฝ่ายที่ไม่ดีทำให้ความเครียดเกิดขึ้นภายในสมองของเรานอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่เนื่องมาจากใจเป็นต้นเหตุเท่านั้นฉะนั้นการพิจารณาดูในเรื่องที่ดีเนี่ยย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ใจของเราแก่ตัวของเราดังที่จุลกุฎุมพีเมื่อท่านได้มาบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านก็พยายามประคองจิตของท่านให้คิดอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านด้วยการเจริญกสิณนี่คือประคองใจให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรก็ตามแต่ว่าใจของท่านก็เป็นใจที่สงบเป็นใจที่ไม่วุ่นวายไม่เหมือนกับใจปุถุชนคนทั้งหลายที่ปล่อยให้ใจคิดพล่านไปเหมือนปลาที่ยกขึ้นมาจากน้ำโยนเข้าไปบนบกปลานั้นจะดิ้นพล่านเพื่อหาทางลงน้ำใจที่ไม่ได้ฝึกให้สงบจะมีสภาพการอย่างนั้นครั้นท่านมรณภาพแล้วก็ได้ไปเกิดในเทวบุรีสวรรค์และเมื่อบรรลุมาถึงพุทธกาลแห่งพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ท่านได้กลับมาเกิดเป็นบุตรของธิดาแห่งท่านธนเศรษฐีผู้อยู่ในกรุงราชคฤห์ชีวิตความเป็นมาในเบื้องต้นของพระจุลปันถกเถระเหมือนกับของพระมหาปันถกเถระพี่ชายนั้นแต่ชีวิตของท่านทั้งสองที่น่าสลดใจก็คือการเป็นเด็กกำพร้าทั้งพ่อและแม่แต่เล็กๆทั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของท่านทั้งสองแต่เป็นความผิดของพ่อแม่ที่ชิงสุขก่อนหามจึงกระทำให้เกิดความทุกข์ใจลำบากกายและได้รับความอับอายทั่วไปทั้งวงตระกูลเรื่องความเป็นคนกำพร้านี่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าจะได้พิจารณาดูบุคคลผู้เป็นกำพร้าเหมือนกันคือบุคคลผู้เป็นกำพร้าพ่อหรือแม่ก็ตามนี่ย่อมจะเป็นผู้ที่ว้าเวจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากแล้วจะเป็นบุคคลที่พอโตต่อมาแล้วเนี่ยจะสร้างปัญหาให้แก่สังคมเป็นส่วนใหญ่เพราะความนึกคิดของคนกำพร้าเนี่ยมักจะมองดูบุคคลอื่นว่าไม่รักตนเองจริงเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมารักเราจริงใจเท่ากับพ่อและแม่ของเราคนอื่นที่เขาบอกว่ารักรักนี่ก็อาจจะบอกรักแต่เพียงปากก็ได้ไม่ได้ลึกลงไปถึงใจไม่เหมือนกับพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราอาจจะบอกว่าเกลียดเราไม่ชอบเราอาจจะพูดแต่เพียงปากส่วนลึกของจิตใจนี่ท่านรักและหวงแหนลูกที่สุดไม่มีอะไรมารักเท่ากับลูกของท่านฉะนั้นความรักที่เด็กกำพร้าได้รับจากบุคคลอื่นก็เป็นความรักที่ฉาบฉวยเป็นเพียงผิวเผินพอเอาเข้าจริงแล้วนี่เด็กจะพึ่งได้ไม่เต็มที่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงดูอยู่นี่บางทีก็แสดงออกให้เด็กได้รู้ว่าไม่มีความจริงใจต่อเด็ก 100% หรอกก็ทำให้เด็กคิดมากฉะนั้นพวกเด็กกำพร้าจึงเป็นเด็กที่มีความก้าวร้าวเป็นเด็กที่มีความคิดมากไม่ค่อยไว้วางใจใครอย่างแน่นอนทีเดียวหรอกฉะนั้นเรื่องของความเป็นเด็กกำพร้านั้นเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้
0: ถ้าเด็กนั้นหันเหความสนใจของตนเองไปคบกับบุคคลที่ไม่ดีเข้าเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ดีอย่างเต็ม 100% ทันทีทันใดได้เพราะว่าจิตใจของเขาเป็นจิตใจที่กวัดแกว่งหาที่ยึดเหนี่ยวอยู่แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเขาเบนเข็มจิตใจของเขาเข้ามาในทางที่ดีแล้วก็นับว่าเด็กกำพร้าก็จะได้มีที่พึ่งจะเป็นคนดีในสังคมได้เหมือนอย่างกับพระจุลปันถกเถระนี้นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวที่ท่านได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามูลเหตุที่จุลปันถกจะเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสนั้นนับแต่พระมหาปันถกเถระผู้เป็นพี่ชายได้บวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วได้เสวยวิมุตติสุขในฌานแต่สุขอันเกิดแต่ผลที่ปรารถนาจะให้เกิดความสุขเช่นนั้นแก่จุลปันถกน้องชายบ้างท่านจึงไปหาท่านธนเศรษฐีผู้เป็นตาและบอกว่าคุณโยมตาถ้าคุณโยมตาอนุญาตอาตมาจะให้จุลปันถกบรรพชาท่านธนเศรษฐีกล่าวอนุญาตว่าท่านมหาปันถกท่านจงให้จุลปันถกบรรพชาเถิดการที่ท่านธนเศรษฐีกล่าวอนุญาตโดยง่ายดายนี้ก็เพื่อป้องกันความอายที่จะมีใครๆมาถามว่าหลานทั้งสองเป็นลูกของธิดาคนไหนถ้าจะบอกว่าของลูกสาวคนที่หนีไปกับทาสก็อายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลูกสาวได้กระทำไม่ดีไม่งามทำให้เสียชื่อวงตระกูลท่านจึงได้รีบอนุญาตโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลยพระมหาปันถกเถระก็จัดการให้จุลปันถกบรรพชาเป็นสมณเณรให้สมาทานศีลและเรียนคาถาสมณเณรจุลปันถกเป็นคนมีสติปัญญาทึบมากพี่ชายสอนให้ท่องคาถาพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าเพียงบทเดียวว่าปัตถมังยถาโกกานุทังสุขันธังปาโตสิยาพุลมวีตะคันตังอังคีระสังปัสสะวิโรจมานังตะปันตมาทิจมิวันตะลิขีบทเดียวเท่านี้แหละที่ท่านพระมหาปันถกเถระได้สอนให้สมณเณรจุลปันถกท่องซึ่งคาถานี้ก็แปลว่าดอกโกกานุทคือดอกบัวอันมีกลิ่นหอมบานแต่เช้าโดยไม่ปราศจากกลิ่นชั้นใดเธอจงเห็นพระอังคีรสคือพระพุทธเจ้าผู้ไพโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉะนั้นคาถาเพียงหนึ่งคาถานี้สมณเณรจุลปันถกท่านตั้งใจท่องคือไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ตั้งใจนะท่านตั้งใจท่องที่จะให้ได้ท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วก็ลืมเข้าทำนองที่ว่าได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าท่านเพียรท่องอยู่4เดือนก็ยังจำไม่ได้นับว่าท่านมีสติปัญญาที่ไม่ดีเลยแล้วก็น่าเห็นใจบุคคลที่มีสติปัญญาไม่ดีนี่เพราะว่าบางท่านได้ใช้ความพยายามได้ใช้ความตั้งใจเพื่อจะศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับความรู้แต่ว่าเรียนแล้วไม่เข้าใจเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจนี่ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายเนื่องมาจากการเรียนไม่เข้าใจก็ทำให้เกิดความเกียจคร้านเหมือนกับเราดูรีเกดูโขนดูหนังไม่รู้เรื่องอย่างนี้เราก็เบื่อก็เลิกดูไปเลยการเรียนหนังสือก็มีนัยยะอย่างนั้นเหมือนกันเ
1: ผู้ที่เรียนแล้วด้วยความตั้งใจจริงเนี่ย

0: แต่ว่าเรียนไม่รู้เรื่องอันเนื่องมาจากสติปัญญาของตนไม่ดีเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องก็เลิกน่าเสียดายความเพียรของบุคคลผู้มีสติปัญญาอันด้อยนั้นเหลือเกินเพราะเขาไม่ใช่คนเกียจคร้านเหมือนอย่างกับสมณเณรจุลปันทกท่านไม่ได้เกียจคร้านเลยพระมหาปันทกพี่ชายสอนให้ท่องท่านก็ท่องแต่ว่าท่องแล้วไม่ได้ดังที่ใจนึกเรียกว่าได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าท่องข้างต้นลืมข้างปลายท่องมาถึงข้างปลายลืมข้างต้นจึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากเหลือเกินกับบุคคลผู้มีสติปัญญาไม่ดีแต่มีความเพียรดีท่านผู้ฟังเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้สมณเณรจุลปันทกเนี่ยไม่สามารถจะท่องคาถานี้ได้เพราะเป็นกรรมเก่าที่กระทำไว้ไม่ดีของท่านแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติเวลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระจุลปันทกเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็ได้เล่ามาถึงตอนที่พระมหาปันทกเถระได้สอนสมณเณรจุลปันทกน้องชายให้ท่องคาถาเพียงหนึ่งคาถาแต่ปรากฏว่าสมณเณรจุลปันทกท่านก็ตั้งใจท่องแล้วท่องอีกแต่ว่าจำไม่ได้คือได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าท่านเพียรท่องอยู่อย่างนี้ถึง4เดือนก็ยังจำไม่ได้เรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาจบลงตรงนี้วันนี้จะนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังมีคำถามว่าเพราะเหตุอะไรสมณเณรจุลปันทกท่องคาถาแล้วจึงจำไม่ได้มีคำตอบว่าสมณเณรจุลปันทกเคยบวชในพระพุทธศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาดีแต่ได้เคยทำการหัวเราะเยาะพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความโง่เขลาเรียนอุเทศแล้วจำไม่ได้การหัวเราะเยาะนั้นกระทำให้พระภิกษุรูปนั้นเกิดความอับอายจนต้องเลิกเรียนอุเทศไม่ยอมสาธยายอีกเลยพระบุพกรรมที่จุลปันทกกระทำการหัวเราะเยาะผู้โง่เขลามาเช่นนี้พอท่านบวชแล้วจึงเป็นคนโง่เขลาบทเรียนที่เรียนแล้วเมื่อเรียนบทใหม่ต่อไปก็ลืมเลือนหายไปเหมือนไม่ได้เรียนอะไรเลยตลอดระยะเวลา4เดือนเต็มดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าท่านมีปัญญาทึบมีปัญญาไม่ดีเลยเหตุแห่งความเป็นผู้มีปัญญาไม่ดีในชาตินี้เพราะเคยกระทำการหัวเราะเยาะบุคคลอื่นมาแล้วในอดีตฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นบุคคลอื่นเขามีสติปัญญาไม่ดีมีสติปัญญาทึบคิดอ่านอะไรไม่ค่อยออกเนี่ยเราอย่าไปหัวเราะเยาะเขาเลยเป็นบาปเปล่าเป็นบาปติดตัวเราไปหลายภพหลายชาติทีเดียวการหัวเราะเยาะที่ทำให้คนมีปัญญาไม่ดีถึงกับอับอายนี่พระจุลปันทกเถระได้เคยกระทำมาเป็นตัวอย่าง
1: แล้วกรรม
0: และกรรมนั้นได้ตามส่งผลมาถึงในปัจจุบันชาตินี้ต้องมาทำให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาทึบเป็นคนโง่เขลาแม้จะใช้ความพยายามเล่าเรียนท่องบนอย่างไรก็ตามก็จำอะไรไม่ได้เลยเมื่อความเป็นไปเกิดขึ้นดังนี้พระมหาปันทกเถระจึงพูดกับสมณเณรน้องชายว่าดูก่อนจุลปันทกเ เธอไม่อาจเรียนคาถาแม้เพียงบทเดียวได้โดยใช้เวลาถึง4เดือนนับว่าเธอเป็นคนอาภัพไม่สมควรอยู่ในพระศาสนานี้เสียแล้วคาถาเดียวยังเรียนไม่ได้แล้วเธอจะบำเพ็ญกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เธอจงออกไปเสียจากสถานที่นี้เถิดสมณะจุลบันทกยังไม่ต้องการที่จะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพราะมีความเยื่อใยในพระพุทธศาสนาอยู่แต่เมื่อถูกขับไล่จึงออกไปยืนร้องไห้อยู่นอกวิหารเสียดายว่าตั้งใจเข้ามาบวชแล้วเนี่ยแต่เรียนอะไรไม่รู้เรื่องมาถูกพี่ชายขับไล่ซะอีกซึ่งเป็นความเสียใจที่เกิดขึ้นจากความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าที่มาถูกขับไล่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดแต่เป็นเรื่องของสติปัญญาที่ตนเองเนี่ยไม่ดีไม่สามารถที่จะท่องบนให้จำได้แต่พระพี่ชายกลับไม่เห็นใจมาพูดจาขับไล่ท่านจึงต้องมาร้องไห้อยู่นอกวิหารในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ชีวกรรมพวันอุทยานเมืองราชคฤห์อันเป็นวัดที่หมอชีวโกมารพัฒน์สร้างถวายไว้วันนั้นหมอชีวโกมารพัฒน์ถือดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้เป็นจำนวนมากไปยังวัดอัมพวันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าสดับพระธรรมเทศนาเสร็จลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาพระมหาปันถกเถระในฐานะที่ท่านเป็นพัตตุเทศแล้วก็กราบเรียนถามว่าถ้าแต่ท่านพระมหาปันถกพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่จำนวนเท่าไรขอรับพระมหาปันถกเถระตอบว่าดูก่อนอุบาสกพระภิกษุสงฆ์มีอยู่ประมาณ500รูปหมอชีวโกมารพัฒน์กราบเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญวันพรุ่งนี้กระผมขอนิมนต์พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ากรุณาพาพระภิกษุสงฆ์ทั้ง500รูปมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระประมุขไปรับภิกษาในเรือนของกระผมเถิดครับพระมหาปันถกเถระกล่าวว่าโออุบาสกพระภิกษุโง่มีอยู่รูปหนึ่งชื่อจุลปันถกไม่สามารถเจริญธรรมให้งอกงามได้อาตมาจะเว้นเธอไว้เสียรูปหนึ่งจะไม่นิมนต์ไปด้วยแล้วจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดผู้อยู่ในที่นี้ไปพระจุลปันถกฟังคำของพี่ชายแล้วยิ่งเสียใจมากขึ้นคือแต่เดิมก็เสียใจอยู่พอประมาณแล้วที่ต้องถูกพี่ชายขับไล่แต่นี่พี่ชายกลับมาพูดว่าท่านเป็นพระโง่เขลาจะไม่ให้ท่านไปในงานนิมนต์นี้ด้วยท่านก็จึงมีความคิดว่าพี่ชายของเรารับนิมนต์ไว้เพื่อพระภิกษุทั้งหลายมีประมาณ500รูปแต่ตัดเราออกเสียนอกจำนวนนั้นแล้วจึงรับนิมนต์นี่จิตของพี่ชายเราคงหมดเยื่อใยในตัวเราแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยบัดนี้เราจะต้องการอะไรด้วยพระศาสนานี้เราจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์หาเลี้ยงชีพและกระทำบุญต่างๆมีการถวายทานเป็นต้นก็ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อท่านคิดตัดสินใจแน่แน่แล้วก็ออกจากที่อยู่ไปเพื่อจะสึกแต่เช้าตรู่ทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำพุทธกิจประจำวันด้วยการตรวจดูสัตวโลกคือหมู่สัตว์ในเฉพาะเวลาใกล้รุ่ง เพื่อจะเสด็จไปโปรดเมื่อทรงเห็นท่าน

พระจุลปันถกกำลังมีอาการกลัดกลุ้มใจเสียใจหนักและตัดสินใจเช่นนั้นจึงเสด็จล่วงหน้าไปทรงหยุดจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูใกล้ทางที่ท่านพระจุลปันถกจะออกไปท่านพระจุลปันถกเมื่อเดินไปถึงซุ้มประตูทางออกจากวิหารได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามท่านพระจุลปันถกว่าดูก่อนจุลปันถกนี่เธอจะไปไหนในตอนเช้ามืดเช่นนี้ท่านพระจุลปันถกกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระพี่ชายขับไล่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไปศึกพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนจุลปันถกเธอบรรพชาในสำนักของตถาคตเมื่อถูกพี่ชายขับไล่ทำไมเธอจึงไม่มาหาตถาคตเล่ามาเถิดจุลปันถกเธอจะไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อประโยชน์อะไรเธอต้องอยู่ต่อไปในสำนักของตถาคตพี่ชายของเธอไม่มีอาสยานุสยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้ซึ่งฉันทะเป็นที่มานอนและกิเลสเป็นที่มานอนตามของบุคคลอื่นได้เธอเป็นบุคคลผู้เป็นพุทธเวไนยคือผู้ที่พระพุทธเจ้าพึงนำไปได้หรือควรแนะนำสั่งสอนได้ตรัสดังนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงยกฝ่าพระหัตถ์ที่มีพื้นอันวิจิตด้วยรูปจักรรูปที่ศีรษะของพระจุลปันถกเถระและพาไปนั่งที่หน้ามุกพระคันธกุฎีประทานท่อนผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนหนึ่งโดยพระองค์ทรงเนรมิตขึ้นและตรัสว่าดูก่อนจุลปันถกเธอจงผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเอามือลูบผ้าท่อนนี้ด้วยกระทำบริกรรมในใจว่าพระโชหรนังพระโชหรนังแปลว่าผ้าเช็ดทุลีผ้าเช็ดทุลีดังนี้อยู่นี่แหละครั้นเมื่อมีผู้มากราบทูลว่าถึงเวลาเสด็จแล้วพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระภิกษุทั้งหลายแวดล้อมเสด็จไปที่เรือนของหมอชีวกโกมารพัฒและประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้เพื่อพระองค์ฝ่ายท่านพระจุลปันถกนั่งแลดูพระอาทิตย์พลางเอามือลูบผ้าท่อนนั้นพลางตั้งใจบริกรรมว่าพระโชหรนังพระโชหรนังท่านก็ว่าของท่านอยู่อย่างนี้แหละว่าเรื่อยไปขณะที่ท่านลูบท่อนผ้านั้นอยู่ท่อนผ้านั้นก็เศร้าหมองเมื่อยิ่งลูบยิ่งขยำนานเข้าผ้ายิ่งดำเหมือนกับผ้าเช็ดหม้อข้าวท่านจึงคิดว่าผ้าท่อนนี้เดิมทีสะอาดแท้ๆแต่อาศัยเราลูบคลำจึงละปกติเดิมเสียกลายเป็นท่อนผ้าที่เศร้าหมองไปอย่างนี้และจึงพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอครั้นเริ่มพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมไปของสังขารว่าจิตนี้มีสภาพเหมือนกับผ้าขาวที่สกปรกเพราะเปื้อนธุลีจิตเศร้าหมองเพราะเปื้อนกิเลสแล้วได้สำเร็จรูปาวจรฌานทั้ง4และกระทำรูปาวจรฌาน4นั้นให้เป็นที่ตั้งแล้วได้สำเร็จพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าจิตของจุลปันถกยกขึ้นสู่วิปัสสนาจึงตรัสเตือนใจในขณะที่ท่านพระจุลปันถกกำลังพิจารณาผ้าท่อนนั้นอยู่ว่าดูก่อนจุลปันถกเธออย่ากระทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้าหมองแล้วเปื้อนธุลีแล้วก็ธุลีทั้งหลายมีธุลีคือ

ราคะได้แก่ความกำหนัดเป็นต้นซึ่งมีอยู่ภายในใจของเธอเธอจงกำจัดออกไปเสียแล้วทรงเปล่งพระสมีให้เป็นผู้มีรูปปรากฏดุจประทับนั่งอยู่ตรงหน้าและทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าราคะชื่อว่าทุลีแต่เรนูคือละอองท่านไม่เรียกว่าทุลีคำว่าทุลีเป็นชื่อของกิเลสคือราคะภิกษุทั้งหลายละทุลีนี้ขาดแล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโทสะชื่อว่าทุลีแต่เรนูท่านไม่เรียกว่าทุลีคำว่าทุลีเป็นชื่อของกิเลสคือโทสะภิกษุทั้งหลายละทุลีนี้ขาดแล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโมหะคือความหลงชื่อว่าทุลีแต่เรนูคือละอองท่านไม่เรียกว่าทุลีคำว่าทุลีเป็นชื่อของกิเลสคือโมหะอันได้แก่ความหลงภิกษุทั้งหลายละทุลีนี้ขาดแล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีในเวลาจบพระคาถานี้ลงท่านพระจุลปันถกพิจารณาตามไปก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังกล่าวมาและเป็นผู้มีความแตกฉานในพระไตรปิฎกอีกด้วยนี่ก็นับเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการสำเร็จธรรมะชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาของท่านพระจุลปันถกเถระโดยอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนท่านตั้งแต่เบื้องแรกจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายนับว่าท่านก็เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีโชคดีที่สุดที่ได้รับคำสั่งสอนจากพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายหมอชีวโกมารพัทหลังจากพระภิกษุทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประธานได้ขึ้นประทับนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้วจึงตระเตรียมข้าวต้มออกมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์และพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขึ้นปิดบาตรไว้ก่อนหมอชีวกโกมารพัทกราบทูลถามด้วยความแปลกใจว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงรับพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนชีวกเพราะว่าที่วิหารยังมีพระภิกษุอยู่อีกรูปหนึ่งจงให้คนไปนิมนต์มาหมอชีวกโกมารพัทจึงหันมาสั่งให้บุรุษคนหนึ่งไปนิมนต์ว่าเธอจงไปนำพระภิกษุที่อยู่ในวิหารมาฝ่ายพระจุลปันถกเถระท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์จึงนิรมิตให้เห็นเป็นพระภิกษุ 1,000 รูปอยู่เต็มวัดอัมพวันวิหารนั้นพระภิกษุ 1,000 รูปนั้นมีรูปร่างไม่เหมือนกันเลยสักรูปเดียวและแต่ละรูปก็กำลังกระทำกิจต่างๆกันเช่นมีการซักจีวรย้อมจีวรและมีการสาธยายมนต์เป็นต้นนี่ก็เป็นด้วยอำนาจฤทธิ์ของท่านพระจุลปันถกเถระท่านก็ทำให้พระภิกษุที่ท่านเนรมิตขึ้นเนี่ยกำลังประกอบภารกิจในหน้าที่ต่างๆของพระคือกระทำกิจของพระนะไม่ใช่ว่าเนรมิตให้ไปกระทำกิจของคฤหัสถ์กระทำกิจของพระที่อยู่ในวัดนั้นฝ่ายบุรุษผู้ไปนิมนต์พระเถระพอได้เห็นพระภิกษุมากมายอยู่ในวิหารเลยไม่รู้จะนิมนต์รูปไหนเพราะว่าที่หมอชีวโกมารพัทสั่งมานั้นว่ามีพระภิกษุ1รูปอยู่แต่ขั้นพอมาถึงวัดนี้กลับมีพระภิกษุอยู่เป็นจำนวนมากมายเลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีเมื่อตัดสินใจไม่ได้ก็จึงกลับมาเรียน
แก่หมอชีวโกมารพัฒน์ให้ทราบว่าที่วิหารไม่ใช่มีพระภิกษุรูปเดียวแต่มีอยู่มากครับหมอชีวโกมารพัฒน์จึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระภิกษุรูปที่อยู่ในวิหารนั้นชื่ออะไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าชื่อว่าจุลปันถกหมอชีวโกมารพัฒน์จึงสั่งบุรุษนั้นว่าเธอจงกลับไปใหม่และไปถามว่ารูปไหนชื่อท่านพระจุลปันถกแล้วจงนำท่านมาบุรุษนั้นจึงรีบกลับไปยังวิหารอีกแล้วเรียนถามว่าท่านรูปไหนครับที่ชื่อว่าท่านพระจุลปันถกพระภิกษุทั้ง 1,000 รูปต่างบอกว่าอาตมาชื่อว่าจุลปันถกเหมือนกันหมดทุกรูปบุรุษผู้นั้นจนปัญญาไม่รู้ว่าจะนำท่านพระจุลปันถกรูปไหนไปเพราะว่า 1,000 รูปก็บอกว่าอาตมาก็ชื่อจุลปันถกอาตมาก็ชื่อจุลปันถกเหมือนกันหมดหมดปัญญาที่จะนำท่านพระจุลปันถกไปได้จึงกลับมาเรียนให้หมอชีวโกมารพัฒน์ทราบว่าพระภิกษุทั้งหมดนั้นท่านชื่อว่าจุลปันถกเหมือนกันทุกรูปไม่รู้จะนิมนต์รูปไหนดีครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นว่าจุลปันถกกระทำแก้คำของพี่ชายที่พูดว่าภิกษุไม่มีอยู่ในวิหารจึงตรัสกับบุรุษผู้นั้นว่าเธอจงกลับไปอีกครั้งเถิดและถามว่ารูปไหนชื่อพระจุลปันถกถ้าพระภิกษุรูปใดกล่าวขึ้นก่อนเธอจงจับชายจีวรของพระภิกษุรูปนั้นแล้วบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งหาบุรุษนั้นได้กลับไปที่วิหารแล้วปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งและในทันใดนั่นเองพระภิกษุ 1,000 รูปก็หายไปเหลือแต่ท่านพระจุลปันถกผู้เป็นพระเถระตัวจริงเพียงรูปเดียวจึงได้นำพระจุลปันถกเถระมายังบ้านของหมอชีวโกมารพัฒน์ต่อแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับการถวายข้าวต้มจากหมอชีวโกมารพัฒน์ในเวลาเสร็จภัตตกิจคือเสร็จการฉันจังหันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกหมอชีวโกมารพัฒน์มารับสั่งว่าดูก่อนชีวกท่านจงรับบาตรของพระจุลปันถกนั้นเถิดพระจุลปันถกจะกระทำอนุโมทนาแก่ท่านหมอชีวโกมารพัฒน์ปฏิบัติตามพุทธนรัตนั้นส่วนพระจุลปันถกเถระบรรลือสีหนาฏดุจสีหะที่กำลังรุ่นขนองกระทำอนุโมทนายังพระไตรปิฎกให้กระชอนด้วยความรู้ที่ผู้ฟังทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตฟังแล้วต่างพากันแปลกใจในความสามารถของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกจากที่ประทับมีพระภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จกลับไปสู่พระอัมพวันวิหารเมื่อพระภิกษุทั้งหลายกระทำการแสดงวัดเสร็จจึงเสด็จลุกจากพุทธอาสน์ประทับยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานสุขโตวาทตรัสบอกพระกรรมฐานแก่พระภิกษุสงฆ์และทรงพาพระภิกษุสงฆ์ไปแล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีที่อบด้วยกลิ่นหอมฟุ้งและบรรทมสีหสยาตโดยพระปรัดเบื้องขวาคือนอนตะแคงข้างขวาในเวลาเย็นพระภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันณข้างนี้และข้างโน้นดุจแวดวงด้วยผ้าม่านรัตกำพลได้แก่ผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์มีสีแดงสนทนากันถึงเรื่องพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
ท่านพระมหาบรรทกไม่ทราบถึงอัธยาศัยของท่านพระจุลบรรทกน้องชายจึงไม่สามารถให้เรียนคาถาเพียงบทเดียวได้โดยใช้เวลาถึง4เดือนแล้วไล่ออกจากวิหารด้วยเข้าใจว่าท่านพระจุลบรรทกเป็นคนโง่เขลาท่านผู้ฟังชีวประวัติของพระจุลบรรทกเถระที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติเวลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคม

0: วลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11 ตุลาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์www.วัดสังฆทาน.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโรคยาปรมาราภา ตีตีขอความเจริญในธรรมจะมีแก่เพื่อนสหธรรมิกแล้วก็วาสกุบาติกาที่ได้มาถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจำณวัดสังฆทานแห่งนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ซึ่งก็หลวงพ่อก็ให้ถือโบสถ์สดอีก1 วันนอกเหนือจากวันพระธรรมดาเป็นปกติก็ให้ถือวันเสาร์เป็นวันอุโบสถเป็นอีก1 วันเพื่อจะได้ให้ข้าราชการทำงานต่างๆถึงจุดวันเสาร์วันอาทิตย์ได้มีโอกาส

ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันเพื่อให้ได้ตระความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องย้ำคิดแล้วก็ย้ำการกระทำคือต้องทำบ่อยๆแล้วมันคิดมันพิจารณาเหตุผลตามหลักตามคำสอนที่ครูบาอาจารย์ซึ่งน้อมนำมาจากพระพุทธองค์นะฮะมาอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดความรู้รู้ว่าความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นคือนำมาอุปมาประมัยเป็นปุคคราธิฐานบ้างธรรมาธิฐานบ้างคือยก

เป็นปุคคลาธิฐานบ้างธรรมาธิฐานบ้างคือยกบุคคลนะมาเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนที่หลวงพ่อสนองก็แสดงให้ฟังหลายๆเรื่องคือยกบุคคลนั้นบุคคลนี้ซึ่งเป็นปุคคลาธิฐานนะอธิบายว่าบุคคลนั้นคนนี้ประพฤติปฏิบัติกระทำอย่างไรนะฮะครูบาอาจารย์ท่านก็จะเล่าเป็นรายละเอียดแล้วก็หน้าฟังนะฮะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าคนกระทำอย่างนั้นผลที่ตอบกลับตอบรับเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะฮะเป็นบุญหรือเป็นบาปนะฮะบางทีไม่ใช่ระยะสั้นๆจะไปพิสูจน์ผลของการกระทำของกรรมเหล่านั้นต้องรอเวลานานหลายวันหลายเดือนหลายปีก็มีแต่ผลก็ลงตัวเป็นเช่นนั้นใช่ไหมอยู่ในลักษณะอย่างนั้นอันนั้นเป็นบุคลาธิฐานนะซึ่งบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติหรือว่ากระทำกรรมซึ่งเป็นกุศลกรรมบ้างเป็นอกุศลกรรมบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างผลที่ตอบกลับหรือตอบรับนะก็เป็นเครื่องพิสูจน์แต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของบุคคลเหล่านั้นใช่ไหมถ้าไปตัดสินในช่วงระยะเวลาท่านๆไปตัดสินไม่ได้ว่ากรรมไม่มีผลหรือว่ากรรมไม่ให้ผลพอพระพุทธองค์ก็ทรงตัดหรือว่าทรงเน้นว่าทุกคนมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยต้องเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่เกิดทำไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดจะเป็นนักบวชนักบุญหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าบุคคลธรรมดาสามัญโดยทั่วไปก็หนีไม่พ้นกรรมแม้แต่สัตว์นะฮะแม้แต่สัตว์เองก็ได้รับกรรมสังเกตที่วัดกันเหมือนกันนกพิราบเนี่ยไปอยู่ที่วัดไม่ถ้าไปถ่ายตามโบสถ์ตามอะไรนะฮะบางทีไปถ่ายในที่พระนั่งสวดมนต์ทำวัดหรือว่าหลงอุโบสถกันบ้างเราไปดูนกนี่มันก็บางทีมันก็ทำกรรมโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเป็นสัตว์นะฮะแล้วก็บอกกับพระบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นกรรมนะเนี่ยถึงว่าจะไม่รู้แต่ว่าไปทำสิ่งที่เปื้อนหรือสกปรกในที่ที่ พระสวดมนต์ทำวัดมันก็เหมือนกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรประเภทนั้นนะฮะก็จะทำให้ชีวิตเขามีปัญหาก็อยู่ไปอยู่มาโอ้นกก็ตกลงมาตายเป็นโรคตายไปโดนยาเบื่อก็บ้างอะไรบ้างก็ตายและตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีตัวเลยนะไปเองเลยนะมันเป็นกรรมเหมือนกันนะเราดูเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเราดูมันบางทีสัตว์มันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นคนเป็นกรรมเขาฮะเป็นกรรมเขาในอดีตที่เขาต้องเกิดมาเป็นสัตว์นะฮะแล้วก็ไปทำในสิ่งที่มันเป็นเวรกรรมที่สืบเนื่องไปอีกนะฮะไม่จบสิ้นนะทั้งนั้นนะฮะถ้าไม่มีอโหสิกรรมก็จะไม่จบสิ้นเรานึกไปถึงครั้งพุทธกาลที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดเกี่ยวกับกรรมของพระเจ้าพิมพิสารได้อ่านในธรรมบทนะฮะพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าอชาตตูให้ทหารผ่าเท้าของพระเจ้าพิมพิสารนะฮะที่เอาไปขังไว้เห็นไหมเจ็ดวันไม่ให้อาหารก็ยังไม่สิ้นพระชนเลยเพราะอะไรก็ไปดูขนาดไม่ให้อาหารไปเสวยยังไม่ตายเจ็ดวันแล้วยังไม่ตายพระเจ้าพิมพิสารเดินจงกรมฮะเดินจงกรมขนาดอยู่ในคุกมาเดินจงกรมก็ไม่ยังไม่ได้เสวยพระกายอาหารอะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรเหมือนเราอยู่วัดสังฆทานในครูบาอาจารย์ให้อดอาหารนะไหมดีเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างสิบห้าวันแล้วแต่นะฮะสุขภาพร่างกายใครจะอดได้ไม่ได้บางทีถ้าเรามาอดเราฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันก็ไม่กระวนกระวายไม่ทุรนทุรายปฏิบัติได้ทั้งวันนะฮะปฏิบัติได้ทั้งวันมันดีเหมือนกันมาดูมันไม่ต้อง

ไปกินไปถ่ายนะฮะมันรู้ตัวกระบวนเบาสบายอะไรอย่างเงี้ยนะมั้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะก็ทําให้จริงๆอ่ะทําให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะฮะไอ้ครูบาอาจารย์ท่านทํามาก่อนเนี่ยท่านก็จะมาบอกให้เราฝึกเราหัดแล้วไม่ใช่เป็นภาคบังคับมันนะอย่าจะหาว่าเป็นอัตตากิละมัฏฐานุโยคว่ามันเป็นตนเองให้ลําบากไม่ใช่ละทรมานกิเลสไม่ใช่ไปทรมานกายแต่ต้องดูสภาพของร่างกายด้วยเหมือนกันอันนี้พอไปดูในพระไตรปิฎกในธรรมบทเอ๊พระเจ้าชาติตูให้ทหารไปหาดเท้าของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเห็นว่า7วันแล้วขังเราก็ยังไม่ให้ถวยพระกายหารยังไม่สิ้นพระชนยังไม่ตายนั่นเองนะฮะก็เห็นแต่จงกรมอันนี้ส่งกระเด็นเจียนจุ่มทนกับความหิวก็หายได้มันดับความหิวก็หายเราก็มาประพฤติปฏิบัติเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไหมบางทีว่าเกิดความผิวเกิดเวทนาขึ้นมาเราก็เดินทำสติประคองสติให้ดีพอจิตใจมันสงบแล้วไอ้เวทนาต่างๆที่มันหิวมันก็จะดับไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของสังขารร่างกายและก็จิตใจเกี่ยวเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันอันนี้ลองปฏิบัติกันดูก็แล้วกันนี้พูดถึงเรื่องกรรมทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงถูกผ่าฝ่าเท้าเพราะอะไรกรรมในอดีตนะฮะเคยไปเหยียบย่ำอาสนะทรงโดยที่ไม่ถอดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแล้วก็ดูในประวัติความเป็นมานั้นท่านเคยเป็นกษัตริย์แล้วก็ไม่ถอดรองเท้านะฮะไปเหยียบย่ำในที่อาสนะทรงจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจกรรมนั้นก็เลยมาถูกผ่าเท้าฮะมาถูกผ่าเท้าเลยเดินจงกรมไม่ได้และหลังจากนั้นมาก็ทรุดลงไปเรื่อยในที่สุดก็สวรรคตอยู่ในห้องขังนั่นเองนะฮะนั่นเป็นกรรมนะเนี่ยพูดถึงเรื่องของกรรมมันนึกถึงนกซึ่งมันไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมมันยังมีกรรมที่เห็นได้ชัดๆอย่างนั้นอันนี้เป็นปุคลาธิฐานที่ยกบุคคลมาให้พอเกิดความเข้าใจนะฮะอันนั้นก็ลองไปหาข้อมูลดูอะไรเงี้ยลองไปพิสูจน์ดูอันนี้กรรมนี่มันให้ผลข้ามภพข้ามชาติเนี่ยข้ามภูมิกันไปเลยใช่ไหมนั้นเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมเห็นไหมเราก็ต้องพยายามที่จะทำในกรรมที่มันกรรมดีเป็นกรรมดีฮะถ้าแต่กรรมดีเนี่ยเป็นบวกมันเป็นกำไรสำหรับชีวิตเนี่ยแต่ถ้าว่าเราทำกรรมซึ่งเป็นเชิงลบเป็นบาปอะไรเนี่ยชีวิตมันก็จะติดลบมันก็จะลดลงไปเรื่อยเสื่อมลงไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยฮะเราก็ต้องพิจารณากันดูให้ดีฮะเพราะว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะจะต้องเรียนรู้เรื่องกรรมปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะกลัวกรรมกันเพราะว่าเป็นยุคของวัตถุนิยมหรือทุนนิยมนะฮะมองแต่เรื่องของรูปธรรมอะไรถ้ามันเป็นรูปธรรมถูกต้องสัมผัสได้ถือว่าแหมถ้ามีมากๆได้ดังใจถือว่ามีเป็นบุญเป็นบารมีอันนั้นก็ทำให้ลุ่มหลงได้นะฮะมันเป็นความสุขที่เทียมเป็นของเทียมไม่ใช่สุขแท้ไม่ทนนะฮะแต่สุขแท้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัตินะฮะสุขอยู่ที่เกิดขึ้นจากความสะอาดตะวางสงบมันฮะอันนั้นเป็นความสุขที่คงทนคงที่ฮะไม่เสื่อมสลายไปไหนติดอยู่กับจิตวิญญาณของเราเนี่ยฮะเป็นบุญเป็นบารมีเป็นพลังกำลังหรือว่าจะเรียกเป็นเสบียงก็ได้สบียงที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเรานะทำให้เรามีกำลังใจทำให้เราไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายทำให้เราไม่ต้องไปเสาะแสวงหาอะไรมากมายยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีในปัจจุบันนี้ไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายยังนึกถึงคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนะฮะซึ่งจะสิ้นพระชนไปใช่ไหมดังที่เรารับข่าวมันอยู่ได้ตั้ง100ปีใช่ไหมสตะวัสสามีพระชนมายุได้ถึง100ปีอายุท่านยืนมากและท่านมีศีลาจารวัดปฏิบัติดีเคยฟังท่านพูดนะฮะทรงตัดนะต้องเรียกว่าตัดนะฮะถ้าเป็นราชาศัพท์นะสมเด็จพระราชนะฮะท่านก็ไอ้ว่าท่านนะว่าเราพูดกันธรรมดาก็บอกว่าท่านเป็นพระอันต้องจนนะเป็นคนต้องรวยท่านก็พูดสั้นๆอย่างนั้นนะแต่มันมีความหมายนะ
มันมีความหมายที่ลึกซึ้งคือพระต้องมีความสันโดษนะฮะแล้วท่านก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะสมเด็จพระสังฆราชท่านมีความสันโดษนะเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมผมก็คงได้ทราบข่าวกันนะผมคงจะตีแผ่ถึงศรีราชาวัดข้อปฏิบัติของท่านนะเคยฟังท่านตัดกันนานมาแล้วฮะเรียกว่าเป็นคนเป็นพระต้องจนเป็นคนต้องรวยคือพระต้องให้สันโดษนะฮะสันตุนทีกตัญญุตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะฮะใช่ไหมท่านเคร่งครัดนะฮะต้องยอมรับจริงๆฮะท่านทำเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันท่านก็ทำแบบอย่างที่ดีท่านไม่ยึดติดนะมั้ยท่านไม่ยึดติดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดตรงนี้ท่านก็เน้นเรื่องของการปฏิบัติภาวนานะเพราะถือว่าสมบัติข้างนอกมันเป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้ดังที่ว่าไม่มีใครจะไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสรณะได้มาถึงวาระสุดท้ายฮะเหมือนหลวงพ่อนั่นก็ปฏิบัติให้ดูสู้กับเวทนาเป็นโรคไตก็ต้องโอ้โหเวทนามันเยอะใช่ไหมก็เคยเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะนี่ก็เคยเป็นเหมือนกันที่ไม่มันมีเวทนาก็อาศัยที่ครูบาอาจารย์เคยสอนหรือเคยแนะนำเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยให้สู้กับเวทนาถ้าเราสู้กับเวทนาเราก็จะภาวนาดีเพราะว่าอะไรความเจ็บมันใกล้ตายเพราะเวทนานี่มันจะสูงมากนะฮะเราก็ไม่ถึงไปถึงมดถึงหมออะไรกันแล้วนึกถึงว่าเวทนานั่นก็เป็นครูที่สอนเราแต่เราถ้าเราทำจิตใจของเราให้มันมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติในการบำเพ็ญภาวนาพิจารณาเวทนาหรือความเจ็บมันใกล้จะตายอะไรเงี้ยมันทรมานอะไรเงี้ยก็พิจารณาเหมือนครูบาอาจารย์พิจารณาภาวนาให้มันหลุดจากสังขารร่างกายไปเลยถ้าบุญกุศลยังมีบารมียังพออะไรเนี่ยที่จะปฏิบัติต่อมันก็อยู่ต่อไปมันไม่ตายหรอกใช่ไหมถ้าเราไปกลัวเจ็บกลัวตายมันไม่ได้ภาวนาไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาแต่การประพฤติปฏิบัตินะฮะก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ฮะงั้นครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติให้ดูนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านต้องการให้เราได้ธรรมะได้ละความยึดมั่นถือมั่นนะแต่บางคนนี่เป็นอะไรไม่มากก็นั่นต้องไปพึ่งมดพึ่งหมอแล้วอะไรประเทศนั้นนะมั้ยมันก็เลยจิตใจไม่แกร่งเมื่อมีจิตใจไม่แกร่งมันทุเวทนาอะไรไม่ได้เวลาปฏิพฤติปฏิบัติธรรมพอเกิดเจ็บป่วยหรือมีเวทนามากๆก็จะทนไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยมันจะทำให้จิตข้ามอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อข้ามอารมณ์ไม่ได้จิตใจก็ไม่ตั้งมั่นมันวอกแวกมันหวั่นไหวกลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมแล้วกลัวเจ็บกลัวตายมันก็ท้อแท้ใช่ไหมแท้นิวรณ์สังหารนิวรณ์ไม่ได้ใช่ไหมแหมเราสวดเราท่องกันจะต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายตอนราตนาพระกรรมฐานะทุกครั้งเลยเห็นไหมส่วนใหญ่เราสังหารนิวรณ์ไม่ได้เพราะว่าจิตใจเราไม่แข็งหรือว่าไม่ข่มพอนั่นเองแต่จิตใจเราแข็งหรือข่มพอเนี่ยมันสู้กับนิวรณ์ได้มันข้ามนิวรณ์ไปได้ครับการไปพิจารณาอย่างเดียวโดยที่ไม่อาศัยความสงบไม่อาศัยสมาธิเนี่ยมันเป็นสัญญามันไม่ค่อยเกิดปัญญาปัญญาต้องเกิดจากสมาธิจิตที่รวมรู้อยู่กับปัจจุบันจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนถ้าเราสังวรสำรวมระวังให้จิตตั้งอยู่ในฐานคือกายเหมือนที่หลวงพ่อสนองท่านก็สอนว่าจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายจริงก็มาจากที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฐานคือกายเราจะต้องเราก็จะมีวุฒิภาวะเนี่ยรู้จักฐานะหน้าที่ของตนเองมันเป็นสัมมันตามันสำนึกนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็จะสำรวมระวังขณะนี้เรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรอยู่มันสมควรกับฐานะเป็นฐานะหรืออาฐานะคือไม่ใช่ฐานะอะไรเงี้ยมั้ยมันจะเข้าใจชัดเจนอันนั้นไม่ต้องให้ใครมาสอนมาบอกเราเราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจอันนั้นสติปัญญามันเกิดขึ้นขณะนั้น
นี่ยสติปัญญาที่ไปเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นแล้วนั่นมันเป็นการที่ลดละนิวรณ์หรือว่ากันนิวรณ์ไม่เข้ามาครอบงำเพราะนิวรณ์มันเข้ามาทางอายตนะเข้ามาทางผัสสะเห็นไหมทางตาของเราทางหูของเราทางจมูกของเราเห็นไหมทางลิ้นของเราทางกายถูกต้องสัมผัสนะฮะที่เรียกว่าอายตนะอันมันรั่วไหลเข้ามาโดยที่ว่าเราไม่ได้สำรวมสังวรระวังนั้นเราก็จะไม่รู้เห็นไหมฮะเพราะเราขาดสติเราเผลอเราเพลินไปกับอารมณ์อย่างนั้นนั้นผู้ที่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กันเหมือนพระที่อยู่ในห้องสมาธิห้องวิปัสสนาเนี่ยก็จะเข้าใจตรงนี้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าปริบทมันละเอียดนะเราก็ทำต่อเนื่องสัมพันธ์กันตลอดเวลาอย่างนี้อันนี้ก็จะเข้าใจอันนี้เป็นตัวช่วยอันนี้ก็ได้มาจากที่ครูบาอาจารย์ให้อยู่ห้องวิปัสสนาใช่ไหมแต่ถึงได้มีความรู้หรือว่าความเข้าใจเห็นไหมจะพูดแล้วก็อยู่ได้มาทุกวันนี้ก็นั่นแหละครูบาอาจารย์สอนแนะนำให้อยู่ในห้องวิปัสสนานะฮะทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะอยู่ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ท่านให้เราไปอ่านจิตอ่านความคิดของตนเองอยู่ในห้องวิปัสสนาฮะเมื่อเราอ่านจิตอ่านความคิดของตัวเองอยู่บ่อยๆเราก็ไม่หลงจิตไม่หลงความคิดเพราะอ่านจิตหรืออ่านความคิดตัวเองออกกันเนี้ยถ้าเราอ่านจิตหรืออ่านความคิดตัวเองไม่ออกเนี่ยมันก็ไปหลงจิตหลงความคิดโดยที่ว่าไม่รู้ตัวนะนี่นิสัยดั้งๆเดิมๆที่มาเป็นทั้งนิสัยหรืออุปนิสัยหรือว่าอนุสัยอะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดมันมีอยู่นะฮะขันธสันดานของมนุษย์เราทุกคนนะฮะมันถึงได้ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นภพเป็นภูมิอย่างนี้ครับทำเราก็ไปอ่านตรงนี้ไปอ่านจิตอ่านความคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องเขียนไม่ต้องสวดอะไรทั้งนั้นอ่ะเห็นไหมอ่านจิตหรืออ่านความคิดตัวเองต่อเนื่องสัมพันธ์กันนี้มันก็จะได้รู้เรื่องของธรรมะชัดเจนคือธรรมะอยู่ที่ใดที่ไหนแล้วก็อยู่ที่จิตอยู่ที่ความคิดเนี่ยของเรานั่นเองไม่ไปอยู่ที่อื่นที่ไกลฮะแต่จิตใจเราออกไปข้างนอกแล้วฮะไม่น้อมเข้ามาข้างในไม่รู้จักธรรมะภายในฮะเห็นไหมไม่รู้จักอายตนะภายในก็ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะซึ่งเป็นเรื่องของการดับทุกข์นะอันนั้นก็จะกลายเป็นอ่านคล่องท่องจำได้ฟังมาอย่างเดียวธรรมะต้องให้เกิดจากใจเห็นไหมเป็นครูบาท่านสอนนั่นมาจากจิตมาจากใจนั่นนะเห็นไหมท่านทำได้หรือว่าผ่านอารมณ์เห็นไหมไม่ได้ทำได้หรือผ่านอารมณ์มาแล้วเนี่ยฮะมันก็แก้อารมณ์ตัวเองได้ด้วยก็ไปช่วยแก้ให้บุคคลอื่นได้ด้วยเพราะอะไรไม่แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่ฮะภาวะของจิตใจอะไรเงี้ยวิธีการดับทุกข์ทางใจอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องรู้จักหรือว่าเข้าใจเรื่องภาวะจิตนั่นอันนี้สำคัญไอ้โรคกายไม่เท่าไหร่ฮะแต่โรคทางจิตใจเนี่ยเห็นไหมสำคัญเห็นไหมโรคเกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันรักษายากเห็นไหมที่ข้ามภพข้ามภูมิรักษาไม่หายเลยเห็นไหมเกิดมาหลายภพหลายภูมิรักษาไม่หายเนี่ยยิ่งมีความโลภมากก็ต้องเกิดมากเพราะมีกรรมมากมีความโกรธมากก็ต้องเกิดมากเพราะโกรธมามากเป็นกรรมมากอีกเหมือนกันถ้ามีความหลงมากแล้วก็จะต้องมาเกวียนว่ายตายเกิดอีกมากเพราะว่าอะไรมีกรรมเชื้อของความเกิดมันมากนะฮะแต่ทีนี้ถ้าลดสิ่งเหล่านี้ให้มันน้อยลงแหละด้วยการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติภาวนาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำไปทำนำไปประพฤติปฏิบัติอยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านี้มันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงไปเพราะอะไรมีหิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปมันคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันเป็นบาปไหมไปเพิ่มเติมเชื้อความโลภโกรธหลงให้มันมากขึ้นเนี่ยเราต้องการที่จะลดเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้เห็นไหมเป็นการลดพบลดภูมิการเว้นว่ายแต่เกิดให้น้อยลงให้น้อยลงกรรมมันก็จะลดไปจากการที่เรารู้จากการลดรู้จากการละรู้จากการเอาชนะอารมณ์ของตนเองชนะอื่นชนะกายไม่สู้ชนะใจของตนเองนะฮะ
มันที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นนะฮะจะไปชนะบุคคลอื่นสักหมื่นคนพันคนรู้ชนะ

ไปตนคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมชนะเราไม่มีการแพ้นะใช่ไหมพุทธเจ้าจึงเป็นคำว่าชิตังเมชิตังเมเราเป็นผู้ชนะแล้วคือชนะใจนะฮะแต่ว่าไปเอาชนะคนอื่นแล้วมันเป็นเวรเป็นกรรมกันอีกนะไม่จบไม่สิ้นนะฮะไปเอาชนะบุคคลอื่นก็ไปก่อเวรกันอีกนะฮะไปสร้างศัตรูใช่ไหมไม่ใช่ไปสร้างมิตรอะไรประเภทนั้นใช่ไหมเป็นเวรเป็นกรรมเกี่ยวเนื่องกันดูพุทธเจ้าไม่เอาชนะเทวทัตเลยไหมเทวทัตที่จะคิดที่จะเอาชนะพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมกี่ภพกี่ภูมิคิดจะเอาชนะให้อยู่เหนือพุทธเจ้าพุทธเจ้าอโหสิกรรมให้ไม่เคยคิดว่าเทวทัตเป็นตูคู่ปรับไปเลยนะฮะท่านมีแต่โปรดคิดจะช่วยเทวทัตให้ลดเวรลดกรรมไปอีกนะไหมแต่นั้นตรงกันข้ามนะแล้วที่สุดเป็นยังไงไหมจิตใจที่สูงกับจิตใจที่ต่ำมันก็ไปตามสภาวะจิตนะพุทธเจ้าสูงสุดแต่ว่าเทวทัตต่ำสุดนะอันนั้นก็เป็นปุคคลาธิฐานหรือเป็นธรรมาธิฐานที่สามารถจะมาอุปมาประไมยให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจนะเป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอุทาหรณ์ส่วนตนได้ใช่ไหมนั้นญาติโยมก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมกันส่วนใหญ่ใช่ไหมก็ต้องพยายามนะพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติให้ลดจากความโลภโกรธหลงในใจให้มันทำให้มันเบาลงเนี่ยศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะหลักของพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาต้องพยายามรักษาศีลให้มันมีความบกพร่องน้อยที่สุดหรือให้มันบริสุทธิ์เต็มร้อยเห็นไหมแต่ไม่เต็มร้อยก็ให้มันน้อยที่สุดและที่จะบกพร่องอะไรประเภทนั้นเห็นไหมพยายามวิราชเจตนาให้ได้เพราะศีลถ้าเรามีศีลทั้งศีลสังวรมีทั้งอินทรีย์สังวรนะฮะหรือมีสติสังวรเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยนิวรณ์มันก็จะค่อยลดลงลดลงเห็นไหมน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเมื่อศีลดีสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาย่อมเกิดขึ้นศีลเปรียบเหมือนรากแก้วหรือว่ารากฝอยของต้นไม้สมาธิเปียกเหมือนลำต้นนะฮะดอกผลเหมือนปัญญาเห็นไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าอุปมาประไมยจะได้ง่ายหน่อย ฉะนั้นรากก็จะต้องดีลำต้นก็จะได้แข็งแกร่งนะฮะเมื่อรากดีลำต้นแข็งแกร่งมันก็ย่อมมีดอกมีผลนะที่สมบูรณ์ฮะที่สมบูรณ์แต่ถ้ารากไม่ดีเปรียบเหมือนศีลไม่ดีลำต้นก็ไม่ดีไม่งอกงามอันนี้เรื่องปกติธรรมดาเราดูต้นไม้ไม่ต้องไปดูอื่นไกลเลยฮะถ้าเราสารากดีให้นะแล้วมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะฮะรากดีต้นก็ดีดอกผลก็ย่อมดีไปด้วยฮะนะลำต้นนั้นแข็งเหมือนตัวสมาธิปัญญาคือดอกและผลที่เกิดจากต้นไม้นั้นฉะนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรงตัดว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสิกขาศึกษาให้เข้าใจเรื่องของศีลให้ถูกต้องสมาธิสิกขาศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องของสมาธิที่ถูกต้องปัญญาสิกขาศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องของตัวปัญญาที่แท้จริงปัญญาในที่นี้ปัญญาคือการดับทุกข์ไม่ใช่ปัญญาที่เราเรียนศึกษาตำรับตำรานั้นฮะไม่ใช่ปัญญานี้ต้องเกิดจากการภาวนาที่รอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกเหมือนที่หลวงพ่อสนองที่สอนให้ไปอยู่ในห้องวิปัสสนาไปอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกอ่ะเพราะเมื่อก่อนนี้จำได้จะเป็นพระที่ค่อนข้างจะจำแม่นนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของการจำตำรับตำราเป็นเรื่องของสัญญาไม่ใช่เรื่องของปัญญาถึงเราจะอ่านอะไรจำได้มากค่อนข้างจะมากอะไรฮะจบได้ง่ายจำได้ไวอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้นั่นเป็นเรื่องของสัญญาความจำไม่สามารถจะไประงับดับทุกข์ได้ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากความสงบเกิดจากตัวสมาธิเห็นไหมมันไปละนิวรณ์ไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันตอนพอเราอยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์บอกว่าไอ้ตำรับตำราที่ท่านอ่านคล่องต้องจำมาได้หมดอะไรเงี้ย

0: ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องไปนึกถึงเลยเอาที่ครูบาอาจารย์ว่าเรื่องกรรมฐานเนี่ยอ่านกายอ่านจิตเนี่ยไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเอาอย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นนะแม้ที่เรียนมาศึกษามานะฮะเรื่องชงเรื่องชาเรื่องจิตเจตสิกอะไรไม่ต้องไปพูดถึงเลยตรงนั้นนะฮะใช่ไหมไม่ต้องไปนึกถึงมันกลายเป็นนิวรณ์ไปฮะทำให้เกิดวิตกวิจารฟุ้งซ่านทำให้ไม่เกิดสมาธิบางทีถ้าเรียนมากไปก็บางทีทำสมาธิไม่เกิดนะเพราะว่าอะไรวิตกวิจารนั่นเองมันแก้ยากเห็นไหมมันจะนำไปทำไปคิดนี่มันจะเป็นอย่างนั้นมั้งเป็นอย่างนี้มั้งตรงเลยในทฤษฎียังไงไอ้นี่ทำไมจิตมันเป็นอย่างนี้นะเลยสมถะหรือว่ากรรมฐานไม่เกิดนะฮะฐานที่ตั้งของจิตไม่เกิดเลยมันไปวิตกวิจารเดี๋ยวกลายเป็นปัญญามันมากกว่าความสงบไปเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเรื่องของการปฏิบัติในผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะรู้ชัดเลยตรงนี้ครับแต่ว่าสมถะกับวิปัสสนานี่มันต้องมันเหมือนกับพี่น้องกันนะฮะมันต้องไปด้วยกันเหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่พอจะเป็นผู้ใหญ่มันต้องเป็นเด็กมาก่อนใช่ไหมไม่ใช่ผู้ใหญ่มาเป็นเด็กอะไรไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นเด็กมาก่อนถึงจะมาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมต้องเป็นเด็กเล็กแล้วเป็นเด็กโตถึงจะมาเป็นผู้ใหญ่อะไรประเภทนั้นเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะจึงต้องมานำมาใช้มาปฏิบัติให้ถูกวิธีอาตมาก็ปารภมาพอสมควรกับเวลานะเดี๋ยวจะล่วงเลยไปนะเพราะว่าจะต้องไปทำกิจวัตรกันไปสวดพลภาวนากันที่ร้านธรรมกันอีกใช่ไหมนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะเรื่องของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ต้องจริงจังตั้งใจเรื่องของมรรคเรื่องของผลเรื่องของความพ้นทุกข์นะมันก็อยู่ที่ตัวเราท่านทั้งหลายนะฮะไม่อยู่อื่นอยู่ไกลเหมือนที่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าอยู่ที่ปลายจมูกความสงบไม่สงบเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรารู้เรื่องลมหายใจเข้าออกจิตอยู่กับลมรวมอยู่กับลมจนนิ่งเป็นหนึ่งได้ความสงบเกิดขึ้นเราก็สัมผัสกับเรื่องของตัวสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะฮะอันนี้มันเป็นตัวช่วยที่เราจะต้องนำไปใช้ถ้าเราไม่ผ่านสมาธินี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายข่มเวทนาไม่ได้สังเกตแต่ถ้าไม่ผ่านสมาธิเนี่ยไปดูบุคคลบางทีเป็นมะเร็งเป็นอะไรไปดูเขากระสับกระส่ายลูกศิษย์หลายท่านเหมือนกันที่เห็นที่เป็นมะเร็งฮะเป็นมะเร็งทั้งผู้หญิงผู้ชายเราไปดูว่าให้เขาทำสมาธินี่บางทีเขาดับไปนี่คนที่เฝ้าอยู่ไม่รู้นะเขาไปเงียบๆเลยฮะบางทีเขาจะไปฉีดโมฟีนนะให้มันระงับความปวดเราก็บอกว่าไม่ต้องฉีดหรอกดูจิตที่มันอยู่กับเวทนาที่มันจะละสังขารมันจะละไปยังไงถึงไงมันก็ไม่รอดแล้วเห็นไหมเอาวิกฤตให้มันเป็นโอกาสนะไหมไปเงียบๆนะที่คนเฝ้านี่ไม่รู้เลยฮะว่าไปเมื่อไหร่ธรรมดาถ้าว่าไม่ได้ทำจิตไม่ได้ภาวนานี่มันกระสับกระส่ายทุรนทุรายนะครับคนที่เฝ้าดูเฝ้าไข้นี่ก็จะเป็นทุกข์ไปด้วยใช่ไหมวิตกไปด้วยเพราะว่าความทุรนทุรายของผู้ป่วยนั่นเองแต่นี่ไม่เงียบหมดแสดงว่าพลังของสมาธิเป็นตัวช่วยทำให้สงบกายและสงบจิตไปได้คุมเวทนาไปได้แต่ทุกคนก็ทั้งที่ว่าคนที่ไม่มีโรคก็ถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐนะใช่ไหมแต่ไม่มีใครที่ไม่จะพ้นไม่ที่จะพ้นจากความเจ็บความตายไปได้เมื่อเกิดมาแล้วนะเมื่อผ่านความแก่ก็มาเจอความเจ็บบางทีไม่ถึงแก่ยังไม่ทันแก่นะมันก็เจ็บซะก่อนก็มีไม่เห็นเหรอบางทีเจ็บซะก่อนแก่ไม่แก่แต่ก่อนเจ็บอะไรประเภทนั้นนะใช่ไหมมันไม่เป็นขั้นตอนมันข้ามขั้นตอนไปนะที่เป็นเด็กๆบางทีก็ไปก่อนผู้ใหญ่ก็ได้ไหมผู้ใหญ่เกิดมาก่อนนั้นไปทีหลังกลับทีหลังอะไรแต่ที่จริงชีวิตมาทานสิทธิ์กันทั้งนั้นน่ะมาสแตนบายเพื่อจะต่อไปพบภูมิอื่นมันเครื่องบินนั่นเลยไหมโยมใช่ไหมแต่นี้ว่ามาสแตนบายนานหรือว่าน้อยประกันนะฮะช้าหรือเร็วประกันเท่านั้นเองแต่ว่าชีวิตของทุกคนมารอไปที่ใหม่คือไปเกิดใหม่นั่นเองนะพอหมดอายุไขกันแล้วใช่ไหมฉะนั้นตอนที่ยังอยู่อย่างนี้ก็ต้องพยายามหาเสบียงไว้ให้เพียงพอวันนี้ ช่ไหมเดี๋ยวเราไปที่อื่นเดี๋ยวเสบียงจะไม่เพียงพอแล้วก็จะเดือดร้อนดังนั้นจึงว่าอย่าไปประมาทเห็นไหมพยายามสร้างสมคุณงามความดีคือบำเพ็ญศีลเจริญสมาธิให้เกิดปัญญาเท่าที่เราสามารถจะทำได้แต่ต้องทำให้ถึงที่สุดนะฉะนั้นคือว่าผู้ไม่ประมาทนั่นเองอ่ะก็ขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้วิรุณหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระศาสนาแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมได้มรรคได้ผลถึงความดับทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงนั้นนะคะก็เป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดวัดบ้านพรับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

หญ้าแฝกหอมดวงหทัยรวมร่วมไว้ด้วยกันด้วยหัดไม่แปรผันก่อสร้างทุกพืชต่างเผ่าพันธุ์เพาะปลูกเพื่อสกัดพื้นที่ร้างกอบด้วยทะเลสา

วันหนึ่งในเดือนมิถุนายน2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามข้าพเจ้าว่าหญ้าแฝกมันเป็นยังไงข้าพเจ้านั่งงงอยู่สักครู่ขณะที่ในใจกำลังคิดว่าเอาแล้วสิลงรับสั่งถามอย่างนี้แฝกนี้ต้องเป็นตัวการอะไรสักอย่างและที่มักจะรับสั่งถามข้าพเจ้าก็เพราะคงจะทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าเหมือนเป็ดเพราะรู้อะไรก็รู้อย่างเป็ดข้าพเจ้าก็ได้แต่เพียงกราบบังคมทูลว่าย่าแฝกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับย่าคาแต่ต้นสูงกว่าใบยาวกว่าสีเขียวกว่าและมีความสากกว่าย่าคาชาวบ้านใช้มุงหลังคาอยู่ทนประมาณ3ปีก็จบความรู้ของข้าพเจ้าเพียงเท่านี้แล้วเรื่องย่าแฝกก็เงียบไปจากข้าพเจ้าความจริงไม่เงียบได้ความรู้ว่าหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาจากธรรมชาติภูมิประเทศของไทยตลอดจนเหตุการณ์อันเกิดจากวาตภัยทางภาคใต้น้ำซ้อแผ่นดินถล่มทลายต้นไม้โค่นลอยตามกระแสน้ำทำลายทั้งบ้านเรือนและชีวิตมากมายนักอันเนื่องมาจากพายุเกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอีกหลายกรณีที่จะต้องทรงคิดหาทางต่อต้านความร้ายกาจของธรรมชาติ

เมื่อทรงศึกษาเรื่องหญ้าแฝกซึ่งหลายประเทศในแถบเอเชียรู้จักดีและได้มีการศึกษาทดลองไปบ้างแล้วโดยธนาคารโลกได้พยายามจัดทำเครือข่ายเผยแพร่แม้ในเมืองไทยเองแฝกก็มีอยู่ตามที่ทั่วไปแต่ยังไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกที่แท้จริงเท่านั้นเมื่อทรงศึกษาแล้วก็ต้องหมายความว่าต้องมีการทดลองเมื่อทดลองขึ้นมาจนเห็นผลนั่นจึงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพราะได้ทรงเห็นคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกหอมอย่างแท้จริงแล้วว่ามีประโยชน์หลายทางจนคุ้มค่าที่จะปลูกเช่นจะเป็นที่ลาดจากภูเขาหรือพื้นที่ที่ลาดเนินใดๆก็ตามน้ำฝนจะชะล้างหน้าดินทำให้ดินขาดความสมบูรณ์พูดง่ายๆคือดินตามที่ลาดต่างๆจะไม่มีอาหารใดๆเหลืออยู่เพื่อความเจริญของต้นไม้แม้แต่ว่าจะพืชก็จะไม่สามารถขึ้นปกคลุมดินได้และถ้าพื้นดินอ่อนร่วนก็จะพังทลายในพื้นที่บางแห่งทำให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงเหมือนเมื่อครั้งวาตภัยจากพายุเกและการปลูกหญ้าแฝกก็ต้องแล้วแต่พื้นที่ภูมิประเทศมิใช่ปลูกตามใจชอบเหมือนกันหมดตามภูเขาและที่ลาดเนินดินจึงต้องปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและตามร่องน้ำของภูเขารับสั่งให้เข้าใจง่ายๆคือปลูกแบบจ่าหรือในสิบท่านทรงหมายถึงเครื่องหมายเหมือนตัว V และตัว V กับหัวน้ำจะไหลตามเครื่องหมายเป็นทางแคบลงตามมุมหรือเป็นทางกว้างไหลลงตามมุมเช่นกันระหว่างแนวของแนวแฝกก็สามารถจะปลูกพืชอื่นได้ด้วย

ามอ่างเก็บน้ำบ่อบึงหรือแม้แต่สระที่เราขุดภายในบริเวณเนื้อที่ของเราก็ตามถ้าเราปลูกแฝกเป็นแนวรอบพื้นที่ขอบที่เก็บน้ำแฝกจะช่วยกันดินทลายลงในอ่างและพัดพาหน้าดินลงในน้ำทำให้ตื้นเขินได้เร็วและแม้จะตื้นเขินเราก็สามารถจะนำเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกได้แนวต้นแฝกจะช่วยไม่ให้ดินพังทลายและต้นแฝกเองก็ไม่ตายการที่รากแฝกช่วยเก็บความชุ่มชื้นในดินและรากก็ไม่แย่งอาหารพืชที่อยู่ใกล้เคียงแฝกจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในแปลงการเกษตรซึ่งจะปลูกไว้โดยรอบแปลงหรือปลูกในแปลงพืชสลับกับพืชไร่แฝกจะให้ความชุ่มชื้นเสมอใบแฝกยังตัดปกคลุมกันการระเหยของน้ำและเพิ่มธาตุอาหารให้ดินด้วยทุ่งหญ้าคาจุดไฟเผาจะลามไปทั่วทุ่งฉะนั้นจึงทดลองปลูกแฝกไว้เป็นแนวกันไฟเพื่อศึกษาว่าจะป้องกันไฟได้เพียงใดอย่างน้อยแฝกก็ไม่เป็นพืชที่ไฟจะลุกลามหรือไม่ก็ปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้แฝกเป็นพืชที่ปลูกง่ายในดินทุกชนิดแม้แต่ดินลูกรังรากของแฝกจะเป็นที่ศึกษาให้เห็นว่ารากแฝกจะหยั่งลงดินได้ลึกเพียงใดที่จะสามารถระเบิดดินลูกรังและดินดานได้ท้ายสุดความหอมของรากแฝกยังสามารถกลั่นเป็นน้ำหอมฝรั่งเศสได้ทำน้ำหอมจากแฝกหอมแล้วนอกจากนี้ยังใช้ทำเครื่องหอมสบู่แม้แต่กระเป๋าพัดตลอดจนยากันแมลงในตู้เสื้อผ้าได้อีกด้วยการแพร่พันธุ์ของแฝกเป็นสิ่งที่เราต้องระวังปกติแฝกจะเป็นพืชที่อยู่ในขอบเขตดีมากไม่มีภาระที่จะต้องคอยเลี้ยงดูทนทานต่อดินฟ้าอากาศเง่าที่อยู่ใต้ดินก็จะอยู่อย่างปลอดภัยถ้าไฟจะไหม้บนพื้นดินข้อที่จะต้องระวังคือปกติแฝกจะขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อจากข้อของลำต้นส่วนที่ติดผิวดินและใต้ดินกอแฝกจะขยายไปตามระเบียบที่เราต้องการไม่ขยายพันธุ์ด้วยดอกและเมล็ดแต่ถ้าเราไม่คอยตัดต้นและใบปล่อยให้แฝกมีดอกเมื่อไหร่แมลงและลมจะเป็นสื่อพาเกสรต่างดอกมาพบกันจนเกิดการผสมเกสรขึ้นปลิวไปเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นเมื่อไหร่จะเป็นพันธุ์ที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจะเป็นแฝกที่ปราบยากขยายพันธุ์อย่างไม่มีระเบียบวินัยใดๆทั้งสิ้นจึงต้องระวังอย่าปล่อยให้แฝกมีดอกมันตัดเอาใบมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณประโยชน์ของแฝกตามที่ผ่านการทดลองมาหลายวิธีปรากฏให้เห็นผลมากนักแฝกจะช่วยเก็บไนโตรเจนซึ่งจะช่วยในการเก็บความชุ่มชื้นในดินและพืชที่เป็นพืชตระกูลถั่วก็อาจจะช่วยเก็บไนโตรเจน

ได้บ้างแต่แฝกจะช่วยลดปริมาณของไนเตรตซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดมลพิษที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำถ้าสัตว์น้ำกินมลพิษเข้าไปมากเราก็กินสัตว์น้ำอีกต่อหนึ่งเราก็จะได้รับมลพิษจากที่เรากินเข้าไปด้วยและไหนจะจากอากาศอยู่ทุกวันอยู่แล้วคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกหอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังมีรายละเอียดวิธีการปลูกตามแนววิชาการที่ถูกต้องอีกมากนักเพราะก่อนที่จะมีพระราชดำริต้องผ่านเวลาที่ทรงศึกษาและทดลองมาเป็นเวลานานพอสมควรจนเห็นประโยชน์ที่แท้จริงจึงจะเป็นข่าวที่เผยแพร่ได้ผู้ที่สนใจจะพบคำอธิบายได้จากหนังสือว่าด้วยแฝกหอมเช่นหนังสือที่ชื่อว่าหญ้าแฝกหอมจากพระราชดำริสู่เส้นทางอนุรักษ์ดินและน้ำของโครงการหลวงโดยหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีผู้อำนวยการโครงการหลวงได้อัญเชิญพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส่วนมากลงไว้ในหนังสือเป็นตอนๆจะได้รับความเข้าใจอย่างชัดเจนโลกค้นพบอะไรมีอะไรเกิดขึ้นจะทรงสนพระทัยที่จะศึกษาและเปรียบเทียบกับประเทศของเราอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสิ่งนั้นจะทรงศึกษาและนำมาใช้แม้แต่หญ้าแฝกที่โบราณเราเห็นประโยชน์เพียงมุงหลังคาบ้านคุ้มแดดคุ้มฝนเท่านั้นแท้จริงแฝกมีคุณประโยชน์มากมายในการต่อต้านธรรมชาติด้วยกันเกิดประโยชน์ในการเกษตรและช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญมากและอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของชาวโลกในภายหน้าก็ได้

25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536สมาพันธ์ควบคุมการพังทลายของดินนานาชาติหรือ IECA ได้ถวายพระเกียรติรางวัลบุคคลดีเด่นนานาชาติประจำปีคริสตศักราช1993แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำดังปรากฏในพระเกียรติคุณว่า Honor Excellence in Soil and Water Conservation and Natural Resources Protection International Award King of Thailand

ประโยชน์ของหญ้าแฝกหอม 1. ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยช่วยยึดดินตามไหล่เขาที่มีการพังทลายของหน้าดินมาก 2. ช่วยลดปริมาณของไนเตรต 3. ใบอ่อนเป็นอาหารสัตว์ก่อรั้วหญ้าแฝกช่วยเป็นแนวกันไฟ 4. รากนำมากลั่นเป็นน้ำหอมระเหยได้ทำเครื่องหอมสบู่และเครื่องประดับเช่นพัดกระเป๋ายากันแมลงในตู้เสื้อผ้า

ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใดๆก่อนที่จะมีพระราชดำริจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆในการหาเหตุผลข้อมูลต่างๆที่จะต้องทรงพิจารณาถึงการทำอะไรก่อนอื่นจะต้องทรงคิดอย่างหนักคือทำแล้วคุ้มค่าไหมถ้าไม่คุ้มก็หยุดถ้าผลลัพธ์คุ้มกับการที่จะต้องลงทุนลงแรงจึงทำต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปได้พระองค์ท่านย่อมจะต้องเสด็จไปได้เช่นกันและส่วนมากจะพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งจะเสด็จตามรอยพระยุคลบาทเสมอส่วนพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือคิดแล้วทำหาโอกาสที่จะขยายงานไปตามสมควรฉะนั้นงานในด้านศิลปาชีพจึงเพิ่มขึ้นทุกภาคโดยที่โครงการของทั้งสองพระองค์จะควบคู่กันไปโดยฝ่ายศิลปาชีพจะเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวทรงค้นหาว่าที่ใดมีราษฎรยากจนรับจ้างนายทุนตัดต้นไม้ทำลายป่าศิลปาชีพจะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือพยายามหางานให้ทำเพื่อให้มีรายได้และยุติการตัดไม้ทำลายป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถจะทรงยืดพระหัตถ์ออกรับราษฎรที่ยากไร้เข้าสู่ศูนย์ศิลปาชีพพระราชทานวิชาให้ฝึกหัดให้ได้รับความรู้เพื่อจะได้ไปเป็นประโยชน์ในการครองชีพของครอบครัวและบุคคลเหล่านี้ก็จะทำให้ทรงชื่นพระทัยในผลของการที่พวกเขาได้วิชานั้นๆเมื่อแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถได้ดีและงดงามในศิลปะอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวต่างประเทศที่ได้มาเห็นก็ตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพจึงอุบัติขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อให้พอที่จะช่วยเหลือรับราษฎรผู้ยากไร้และเข้ามาขอพึ่งพระเมตตาข้าพเจ้าไม่อาจที่จะนำโครงการทั้งหมดซึ่งทั้งหมดมีจำนวนนับเป็นพันๆโครงการถ้าหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะแต่โครงการก็คงเป็นตั้งสูงจากหน้าตักที่ท่านนั่งจนจรดถึงคางฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวถึงบางโครงการอันเป็นส่วนน้อยพอเป็นสังเขปปล่อยให้เจ้าหน้าที่แต่ละโครงการหรือแต่ละสถาบันได้อธิบายตามหลักวิชาการได้ถูกต้องจากหนังสือของสถาบันนั้นที่จะปรากฏต่อสายตาของท่านผู้อ่านซึ่งแต่ละโครงการอาจจะมีเบื้องหลังของการสำรวจการวางโครงร่างระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์เองซึ่งบางท่านที่อยู่ในขบวนเสด็จจะมีเรื่องขำๆหรือผจญกับความทุรกันดารบ้างก็ตาม

ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์อันไม่เคยหยุดนิ่งและความไม่แน่นอนของโลกข้อสำคัญคือความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนเพื่อความอยู่รอดต่อไปในอนาคตเฉพาะเรื่องโครงการที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงไม่รวมพระราชกรณียกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ไม่ว่ายามปกติหรือยามทรงพระประชวรไม่เคยหยุดพักพระราชภาระแม้จะยังอยู่ในระยะเวลาที่แพทย์ถวายคำแนะนำให้อยู่ในระยะพักฟื้นมิใช่จะไม่ทรงทำตามที่แพทย์กราบบังคมทูลแนะนำแต่เครื่องกลไกที่นึกคิดในพระวรกายไม่เคยยอมหยุดจะทรงทำเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็ย่อมได้ปล่อยไปอะไรจะเป็นไปก็เป็นไปแต่ทรงทนวิตกกังวลในพระราชหฤทัยไม่ได้เช่นครั้งหนึ่งทรงพระประชวรที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2518ทรงมีความร้อนขึ้นสูงกว่า41องศาเซลเซียสแต่เมื่อมีรายชื่อของการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภายาวเหยียดส่งมาทางโทรสารผลคือทรงวางแผ่นรายชื่อลงบนพื้นแล้วก้มพระองค์ลงทอดพระเนตรด้วยความยากลำบากคิดด้วยตัวของท่านผู้อ่านเองว่าใจของท่านจะรู้สึกอย่างไรที่เห็นภาพนี้นี่เป็นเพียงยกตัวอย่างให้คิด

ครั้งหลังสุดในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2538พระราชหฤทัยที่ทรงทนความวิตกกังวลถึงราษฎรที่ต้องเดือดร้อนน้ำท่วมอย่างฉับพลันทั้งต่างจังหวัดหลายจังหวัดและชานเมืองกรุงเทพความเดือดร้อนของประชาชนเศรษฐกิจของชาติจะหยุดชะงักไม่ได้ขณะที่พระราชกิจยังไม่ปรากฏแต่พระราชหฤทัยมิได้หยุดดำริพระสมองยังคงทรงงานเต็มที่แม้พระวรกายยังอยู่ในความควบคุมของแพทย์ก็ตามแต่พอทรงพระดำเนินปรากฏแก่สายตาราษฎรได้โครงการพระราชดำริก็เกิดขึ้นทันทีให้พ้นภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยการพระราชทานพระบรมราโชบายในการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนทางน้ำท่วมทางบกโครงการจตุรทิศคือการจราจรบนท้องถนนก็ยังติดขัดขนาดหนักทั้งนี้ทุกสิ่งจะสำเร็จไปด้วยดีก็ต้องอาศัยทุกฝ่ายมีความสามัคคีร่วมงานกันเป็นอย่างดีโดยจะทรงช่วยได้ในส่วนออกเงินสำรองของมูลนิธิชัยพัฒนาไปก่อนที่รัฐบาลจะอนุมัติในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทรงเก็บประเทศไทยทั้งประเทศไว้ในพระราชหฤทัยตัวนายแพทย์ผู้รักษาโรคหัวใจที่ถวายการรักษาผู้หนึ่งกล่าวว่าถึงแม้จะได้รักษาคนไข้มามากเพียงใดแต่จะให้ตัวเองมีใจเป็นปกติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะพระองค์ท่านไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านเป็นประเทศไทยเป็นไปตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงมาแล้วว่าเวลาที่ทรงพระประชวรแทบทุกครั้งไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการที่พระสมองจะดำริใดๆทั้งสิ้นเพราะการที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยย่อมจะต้องทรงรู้จักประเทศไทยได้ดี

เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สิงหาคมถึงพฤศจิกายน2538เป็นการเสียหายครั้งใหญ่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากสาหัสดูตามสายตาแล้วประชาชนบางส่วนอาจจะมองเห็นเป็นไม่มีความยุติธรรมในการป้องกันน้ำท่วมแต่เป็นการสุดวิสัยจริงๆที่จะป้องกันได้ทั้งประเทศจึงเป็นการตัดสินใจที่จะป้องกันส่วนที่ชาติเสียหายมากกับประชาชนที่จะให้ความช่วยเหลือน้อยกว่าความเสียหายของชาติคือเศรษฐกิจของประเทศจะหยุดชะงักลงไม่ได้จึงต้องกั้นเขื่อนให้กรุงเทพท่วมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จากวาระนี้โครงการพระราชดำริแก้มลิงจึงอุบัติขึ้นเป็นโครงการเพื่อต่อสู้น้ำท่วมในอนาคตความจริงในขณะนี้มิใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับเคราะห์กรรมจากธรรมชาติหลายประเทศของโลกต่างก็ได้รับความเสียหายมากกว่าประเทศไทยเสียอีกเพราะประเทศเหล่านั้นภัยธรรมชาติที่ได้รับทั้งพายุน้ำท่วมและแผ่นดินไหวประชาชนล้มตายแต่ละประเทศมิใช่น้อยจึงเป็นความทุกข์และความเสียหายของชาวโลกที่ต้องได้รับจากภัยธรรมชาติบทเรียนที่ประเทศไทยได้รับเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่ต้องคิดเพื่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจจะซ้ำรอยเกิดขึ้นได้จึงขอผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องคิดป้องกันโดยตรงรวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่จะร่วมมือกันเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเรา

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทนี้เต็มหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพัชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

พระพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอไป

ำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไร
การยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรม
เห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเ

ดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน

สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขา

ทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละเพราะยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมี

0: ความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแหมยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลัก แต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุ่นกว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนือง ธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะ ชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนในลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิ ก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนัง

พิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ชาวอุบลส่วนใหญ่ยึดมั่นในศีลธรรมสนใจใฝ่ศึกษารักสงบและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์แล้วชาวอุบลราชธานียังมีความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือในช่วงเวลาย้อนหลังไปประมาณ50ปีถึงปัจจุบันบรรดาพระอริยะเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐทั้งหลายมีเป็นจำนวนมากที่ชาวอุบลหรือเคยมาศึกษามาพำนักในสำนักครูบาอาจารย์ในจังหวัดอุบลราชธานีพระอริยะเจ้ารูปหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนประทีปทองส่องแสงธรรมแก่ชาวไทยและชาวโลกที่ชาวอุบลมีทั้งความภาคภูมิใจและเคารพศรัทธาเลื่อมใสอย่างสูงยิ่งคือพระโพธิญาณเถระหรือหลวงปู่ชาสุภัทโธหลวงปู่ชาเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีปฏิปทาศีลาจารวัตรบริสุทธิ์ผุดผ่องงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายท่านมีเมตตาธรรมต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะและท่านมีคุณลักษณะสำคัญอันวิเศษประการหนึ่งคือท่านสามารถอธิบายธรรมอันลึกซึ้งซับซ้อนให้คนทุกระดับชั้นเข้าใจถึงแก่นแท้แห่งธรรมนั้นได้ด้วยอุบายธรรมอันแยบยลง่ายแก่การเข้าใจและเห็นจริงได้จากสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวพระโพธิญาณเถระนามเดิมชาช่วงโชติท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียตรงกับวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2461ณบ้านจิกกอหมู่ที่9ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาชื่อมาโยมมารดาชื่อพิมพ์ช่วงโชติหลวงปู่เป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้น10คน

เนื่องจากสมัยนั้นการศึกษายังไม่เจริญหลวงปู่ชาจึงได้รับการศึกษาเพียงจบชั้นประถมปีที่หนึ่งเท่านั้นครั้นอายุได้13ปีหลวงปู่ชาผู้ใฝ่ใจในทางธรรมมาแต่ยาววัยจึงได้ขออนุญาตบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณรณวัดก่อนอกอำเภอวารินชำราบโดยมีพระครูวิจิตธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์แต่บวชได้เพียง 3 พรรษาก็จำต้องลาสิกขาออกไปช่วยบิดามารดาทำงานตามความสามารถของตนแม้จะใช้ชีวิตในเพศคารวะแต่หลวงปู่ชายังสนใจใฝ่ทางธรรมอยู่ตลอดเวลาครั้นอายุครบบวชจึงขออนุญาตบิดามารดาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2482ณพัทธสีมาวัดก่อในตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทรสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิรุณสุขการเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้ว2พรรษาแรกได้จำพรรษาอยู่ที่วัดก่อนอกได้ศึกษาปริยัติธรรมและสอบนักธรรมชั้นตรีได้หลวงปู่คิดจะเรียนนักธรรมชั้นโทต่อแต่เนื่องจากพระครูบาอาจารย์หายากจึงได้ออกไปแสวงหาความรู้ยังสำนักเรียนต่างถิ่นที่เห็นว่ามีการเรียนการสอนที่ดีในสมัยนั้นหลวงปู่ชาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหาร1พรรษาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2485ได้ทราบข่าวว่าสำนักเรียนวัดหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30มีการเรียนการสอนที่ดีจึงชวนเพื่อนบรรพชิตเดินทางเพื่อศึกษาและได้พักอาศัยอยู่กับท่านพระครูอัคคธรรมวิจารณ์หลวงปู่ถูกอัธยาศัยกับการเรียนการสอนที่สำนักนี้แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งประกอบกับมีภิกษุสามเณรอยู่มากเกิดการขาดแคลนอาหารขบฉันเพื่อนบรรพชิตที่ไปด้วยกันรบเร้าให้พากันไปอยู่สำนักอื่นหลวงปู่ไม่อยากจะขัดใจเพื่อนจึงตกลงกันว่าถ้าไปอยู่ที่ใหม่แล้วเกิดไม่พอใจหรือไม่ถูกใจจะกลับมาที่สำนักหนองหลักอีกจากนั้นหลวงปู่ชากับเพื่อนบรรพชิตได้พากันเดินทางไปจำพรรษาที่สำนักเข่งใหญ่อำเภออำนาจเจริญหลวงปู่ได้ศึกษานักธรรมชั้นโทและบาลีไวยากรณ์กับท่านมหาแจ้งที่สำนักเข่งใหญ่นี้และตั้งใจว่าถ้าสอบ

พุทธศักราช2486หลวงปู่ชาได้ย้ายกลับมาอยู่ที่วัดหนองหลักกับพระครูอัคธรรมวิจารอย่างเดิมตั้งใจศึกษานักธรรมชั้นเอกและบาลีไวยากรณ์ท่านได้ทุ่มเทจิตใจให้กับการเรียนอย่างเต็มที่แต่พอหลังจากออกพรรษาปวารณาและกรานกฐินผ่านไปหลวงปู่ชาได้รับข่าวว่าโยมบิดาป่วยหนักทำให้เกิดความลังเลใจภวาผวังทั้งห่วงการศึกษาทั้งห่วงโยมบิดาในที่สุดก็ตัดสินใจกลับไปเยี่ยมโยมบิดาและอยู่ดูแลรักษาพยาบาลท่านตั้งใจว่าหากโยมบิดายังไม่หายป่วยก็จะอยู่ดูแลท่านต่อไปไม่กลับไปสอบแม้เมื่อโยมบิดาทราบได้บอกให้ท่านไปสอบเสียอย่าให้เสียการเรียนแต่หลวงปู่ท่านปฏิเสธเพราะได้พิจารณาเห็นแล้วว่าอาการป่วยของโยมบิดานั้นมากอยู่ระหว่างเฝ้าดูแลอาการป่วยของโยมบิดาอยู่นั้นโยมบิดาได้ขอร้องให้ครองสมณเพศอยู่ต่อไปดังได้เคยขอร้องมาหลายครั้งหลวงปู่จึงรับปากซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาครั้งสุดท้ายก่อนที่โยมบิดาจะสิ้นชีวิตปีพุทธศักราช2487เมื่อจัดการชาปนกิจศพโยมบิดาเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ชาได้เดินทางกลับวัดหนองหลักเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไปในระหว่างจำพรรษาที่วัดหนองหลักนี้หลวงปู่ได้แปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเล่มได้อ่านพุทธประวัติและประวัติของพุทธสาวกแล้วนำมาพิจารณาเห็นว่าการเรียนนี้ครูพาแปลสิ่งที่เรารู้เห็นมาแล้วเป็นส่วนมากเช่นเรื่องของต้นไม้ภูเขาผู้หญิงผู้ชายสัตว์ต่างๆเป็นต้นจึงเกิดความเบื่อหน่ายพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระพุทธองค์ก็คงไม่มีพุทธประสงค์ให้บวชมาเพื่อเรียนอย่างเดียวตัวท่านเองได้เรียนรู้ทางปริยัติมาบ้างแล้วอยากจะศึกษาทางปฏิบัติดูบ้าง

ในระหว่างฤดูแล้งปีพุทธศักราช2488หลวงปู่ชาได้ออกจากวัดหนองหลักเดินทางกลับจำพรรษาที่วัดก่อนอกบ้านเดิมของท่านในพรรษานี้หลวงปู่ได้ช่วยสอนนักธรรมให้กับภิกษุสามเณรที่วัดก่อนอกและตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาปีนี้จะต้องออกแสวงหาครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนาให้ได้ครั้นเมื่อส่งนักเรียนเข้าสอบนักธรรมหลวงปู่ก็สอบนักธรรมชั้นเอกได้ด้วยในปีนั้นต้นปีพุทธศักราช2489หลวงปู่ได้ชวนพระถวัลย์หรือสายานจารีซึ่งปัจจุบันก็คือพระมหาถวัลย์ยานจารีปท.9วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครออกธุดงค์เดินทางไปถึงเขาวงกตจังหวัดลพบุรีอันเป็นสำนักของพระอาจารย์เผ่าพุทธสโรแต่เมื่อไปถึงพระอาจารย์เผ่าได้มรณภาพเสียแล้วเหลือแต่อาจารย์วันลูกศิษย์ของท่านทำหน้าที่ดูแลสั่งสอนแทนหลวงปู่ได้อาศัยศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติที่พระอาจารย์เผ่าวางไว้เป็นแนวทาง

ได้อ่านคติธรรมที่เขียนไปตามปากถ้ำตามที่อยู่อาศัยเพื่อเตือนใจและโชคดีได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ชาวเขมรผู้ชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาสอบทานพระไตรปิฎกไทยท่านพำนักอยู่ที่สำนักเขาวงกตก่อนที่จะออกเดินทุดงไปยังประเทศพม่าพระอาจารย์รูปนี้ได้แนะนำหนังสือปุพพสิกขาวรรณาวินัยกถาให้หลวงปู่ไว้ศึกษาท่านได้ชี้แนะเปรียบเทียบการแปลวินัยที่ทางไทยแปลไว้ในหนังสือนวโกวาทกับทางพระฝ่ายเขมรทั้งในส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างให้หลวงปู่ได้พิจารณาเปรียบเทียบกันด้วยระหว่างจำพรรษาที่เขาวงกตนี้หลวงปู่ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติท่านได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มจากการมีศีลบริสุทธิ์แล้วพิจารณาลงไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงๆยิ่งพิจารณาก็ยิ่งแน่ชัดแจ่มแจ้งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ได้มีความระมัดระวังสำรวมเคร่งครัดมิให้มีความบกพร่องในธรรมวินัยเกิดขึ้นแม้กระทั่งสิ่งของที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ตามพระวินัยเช่นปัจจัยเงินทองท่านก็จะสละหมดและปฏิญาณว่าจะไม่ยอมรับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในระหว่างพรรษาที่เขาวงกตนั้นหลวงปู่ชาได้รับทราบจากโยมอินมัคทายกวัดเขาวงกตถึงกิตติศัพท์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าเป็นพระที่มีภูมิธรรมสูงทั้งชำนาญด้านวิปัสสนาธุระมีประชาชนเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากในขณะนั้นท่านพำนักอยู่ที่สำนักวัดป่าหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครั้งออกพรรษาปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ชาพิจารณาเห็นว่าพระถวันที่ไปด้วยกันมีความสนใจการเรียนจึงตกลงแยกทางกับพระถวันโดยให้พระถวันไปเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพส่วนหลวงปู่ออกทุดงเดินทางสู่สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีพระขอออกติดตามไปด้วย4รูปเป็นพระภาคกลาง2รูปพากันเดินย้อนกลับมาทางอุบลพักอยู่ที่วัดก่อนอกชั่วคราวจากนั้นจึงพากันเดินทุดงกรำแดดไปเรื่อยๆจุดหมายปลายทางคือสำนักพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มีความตั้งใจว่าก่อนจะไปถึงพระอาจารย์มั่นควรจะแวะสนทนาธรรมและศึกษาข้อปฏิบัติจากพระอาจารย์ต่างๆในระหว่างทางไปด้วยเพื่อจะได้เทียบเคียงกันดูดังนั้นเมื่อได้ทราบว่ามีพระอาจารย์ด้านวิปัสสนาอยู่ในทิศทางใดท่านจึงแวะไปนมัสการในการเดินทางครั้งนี้ได้รับความลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากคณะที่ไปด้วยกันจึงขอแยกทางกลับเหลือเพียงหลวงปู่กับพระอีกสองรูปเดินทางต่อไปโดยไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจเดิมหลายวันต่อมาจึงเดินทางสู่สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในวันแรกพอย่างเข้าสู่สำนักเห็นลานวัดสะอาดสะอ้านเห็นกิริยามารยาทของเพื่อนบรรพชิตเป็นที่น่าเลื่อมใสหลวงปู่เกิดความพอใจมากกว่าที่ใดๆที่เคยผ่านมาเมื่อได้เข้ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นในตอนเย็นท่านก็ได้ให้ความสนใจซักถามเรื่องราวต่างๆเช่นเกี่ยวกับอายุของพรรษาและสำนักที่เคยปฏิบัติมาหลวงปู่ชาได้กราบเรียนว่ามาจากสำนักพระอาจารย์เผ่าท่า
ท่านอาจารย์มั่นก็ได้พูดว่าดีท่านอาจารย์เผาเป็นพระแท้องค์หนึ่งในประเทศไทยต่อจากนั้นท่านได้เทศให้ฟังโดยได้ปรารภถึงเรื่องนิกายทั้งสองซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงปู่สงสัยมาก่อนต่อจากนั้นท่านอาจารย์มั่นได้เทศเรื่องอื่นๆให้ฟังจนเป็นที่พอใจหายสงสัยทั้งที่หลวงปู่และเพื่อนสหธรรมิกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลมาตลอดทั้งวันพอได้ฟังเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้หายไปอย่างประหลาดจิตใจเกิดความปิติปราบปลื้มในธรรมจิตดิ่งสู่สมาธิธรรมด้วยความสงบและมีสติบังเกิดความสว่างสงบรู้สึกคล้ายตัวลอยอยู่บนอาสนะนั่งฟังจนกระทั่งเที่ยงคืนจึงเลิกประชุมในคืนที่สองก็ได้เข้านมัสการฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นอีกทำให้จิตใจของหลวงปู่เกิดสว่างไสวความสงสัยข้องใจที่เคยมีอยู่นั้นหายไปจนหมดสิ้นขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่นั้นมีความรู้สึกซาบซึ้งตรึงใจอย่างมหัศจรรย์เป็นการยากที่จะบอกให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นความรู้เฉพาะตัวที่เรียกว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิในวันที่สามหลวงปู่ชาได้กราบลาพระอาจารย์มั่นออกทุดงต่อไปนับแต่ออกจากสำนักของพระอาจารย์มั่นไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ณที่ใดก็ได้ปรากฏนิมิตภาพของพระอาจารย์มั่นคอยติดตามตักเตือนอยู่ตลอดเวลาทำให้เพิ่มพูนความศรัทธาเคารพในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเป็นทวีคูณหลวงปู่ชาได้ทุดงไปในสถานที่ต่างๆหลายแห่งได้มีประสบการณ์ทั้งทางจิตหลายครั้งเป็นผลให้มีความเข้าใจในธรรมแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทำให้มีกำลังใจที่จะมุมานะบำเพ็ญเพียรต่อไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวท่านได้เตือนตนเองว่าไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาหลวงปู่ได้มาจำพรรษาอยู่กับท่านอาจารย์กินรีจันทิโยพระอาจารย์สอนวิปัสสนาสายท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าหนองหีหรือวัดป่าเมธาวิเวกอำเภอปราปาจังหวัดนครพนมมาขอพึ่งบารมีปฏิบัติธรรมกับท่านซึ่งได้รับการสงเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีท่านอาจารย์กรีนารีเห็นไตรจีวรของหลวงปู่เก่าขาดจะใช้ต่อไปไม่ได้ท่านจึงได้กรุณาตัดเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมืองให้จนครบไตรจีวรมอบให้หลวงปู่ในพรรษานี้หลวงปู่ได้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติเป็นอย่างมากไม่มีความย่อท้อแต่ประการใดคืนวันหนึ่งหลังจากหลวงปู่ชาได้ทำความเพียรแล้วคิดจะพักผ่อนบนกุฏิเล็กๆพอเอนกายลงศีรษะถึงหมอนด้วยการกำหนดสติได้เกิดนิมิตขึ้นว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มาอยู่ใกล้ๆนำลูกแก้วลูกหนึ่งมายื่นส่งให้แล้วพูดว่าชาเราจะให้ลูกแก้วนี้แก่ท่านมันมีรัศมีสว่างไสวนะหลวงปู่ได้ยื่นมือขวาไปรับลูกแก้วนั้นโดยรวบกับมือของท่านอาจารย์มั่นแล้วลุกขึ้นนั่งพอรู้สึกตัวก็เห็นตัวเองยังกำมืออยู่ในท่านั่งรู้สึกแปลกใจในนิมิตนี้มากทำให้มีความเพียรคิดค้นธรรมเพื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติมีสติปลื้มใจตลอดพรรษาครั้นออกพรรษาหลวงปู่ชาได้กราบลาท่านอาจารย์กินรีเพื่อออกแสวงหาวิเวกบำเพ็ญเพียรต่อไป
ท่านอาจารย์กินรีได้ให้โอวาทว่าท่านชาอะไรอะไรก็พอสมควรแล้วแต่ให้ท่านระวังการเทศนะหลวงปู่ได้ออกธุดงค์ไปเรื่อยๆบำเพ็ญธรรมตามโคนไม้เรือนร้างว่างเปล่ากระต๊อบกลางนาระยะนี้ระดับจิตใจท่านมีความเบาสบายสงบอิ่มเอิบดีมากจะทำสมาธิพิจารณาธรรมก็เป็นไปโดยปลอดโปร่งแต่ตอนนี้เองจิตเกิดอาการแปลกขึ้นมาคือคิดอยากแสดงธรรมความรู้สึกนี้รุนแรงมากทำให้หลวงปู่นึกถึงคำเตือนของท่านอาจารย์กินรีและนึกสรรเสริญท่านเป็นอย่างมากที่ท่านมีเจโตปริยญาณรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำหลวงปู่ชาออกธุดงค์รอนแรมไปในที่ต่างๆในภาคอีสานเคยข้ามไปฝั่งลาวเดินทางไปทางภาคกลางภาคตะวันออกหากเป็นฤดูเข้าพรรษาก็จะอาศัยจำพรรษาณที่ต่างๆในที่ธุดงค์ผ่านไปไม่เป็นหลักแหล่งอาศัยความวิเวกความทุรกันดารของป่าเขาเคี่ยวกรรมกิเลสและอาศัยพิจารณาธรรมจากธรรมชาติหลายครั้งที่ต้องทนทุกเวทนาแสนสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอดจากความทุรกันดารความแร้นแค้นในป่าและโรคภัยไข้เจ็บหลวงปู่ได้ใช้ขันติสมาธิจิตที่เข้มแข็งและทำโอสถต่อสู้จนได้รับชัยชนะตลอดมาซึ่งเป็นเรื่องราวประสบการณ์จากการธุดงค์ของหลวงปู่นี้หลวงปู่ได้เล่าให้พระมหาอมรเขมจิตโตหรือพระมงคลกิตติธาดาสานุสิทธิ์รูปหนึ่งของท่านบันทึกไว้ในประวัติของท่านอย่างละเอียดและได้พิมพ์เผยแพร่หลายครั้งแล้วในปีพุทธศักราช2497ในระหว่างปลายเดือน3โยมมารดาของหลวงปู่พร้อมด้วยพี่ชายคือผู้ใหญ่ลาช่วงโชติและญาติโยมอีก5คนได้เดินทางไปพบหลวงปู่บนภูกอยอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรเพื่อนมัสการนิมนต์ให้กลับไปโปรดญาติโยมที่บ้านเกิดหลวงปู่จึงรับนิมนต์โดยให้คณะของญาติโยมขึ้นรถยนต์โดยสารกลับก่อนส่วนหลวงปู่พร้อมด้วยพระเนนและอุบาสกออกเดินธุดงค์ตามมาในเรื่องการหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อจะได้มีโอกาสเทศอบรมสั่งสอนและแนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2492หลวงปู่ได้มีโอกาสได้กราบอาจารย์กินรีที่วัดป่าหนองหี่อีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์กินรีได้เตือนสติว่าท่านช้าเอาล่ะการเที่ยวธุดงค์ก็พอสมควรแล้วควรจะหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ราบคณะของหลวงปู่ใช้เวลาเดินทาง5คืนจึงมาถึงชายดงป่าพงในเขตตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีตอนบ่ายของวันที่8เดือนมีนาคมพุทธศักราช2497ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน4ปีมะเสงคณะของหลวงปู่ได้ปักกลดพำนักที่ชายป่าแห่งนี้ในวันรุ่งขึ้นได้ออกสำรวจป่าพงอันรกทึบหลวงปู่ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมควรแก่การพักบำเพ็ญธรรมญาติโยมจึงได้ร่วมกันปรับพื้นที่จัดให้เป็นที่พักวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2497จึงถือเป็นวันกำเนิดวัดหนองป่าพงญาติโยมชาวบ้านจิกก่อและบ้านกลางได้พากันมาทำการถางป่าปรับพื้นที่สำหรับสร้างอารามสำนักสงฆ์โดยปลูกกระท่อมขึ้นเป็นหย่อมๆทำทางเดินจงกรม
และทางเดินเล็กๆเชื่อมโยงถึงกันในดงไม้

ทำให้พระเนนมีความสะดวกขึ้นหลวงปู่ชาได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะสร้างวัดขึ้นในป่าแห่งนี้เป็นการถาวรเพื่อเป็นฐานของการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในการสร้างวัดนี้หลวงปู่มีมติเป็นหลักการสำคัญว่าจะต้องไม่เรียอะไรบอกกล่าวใดๆจะค่อยๆทำไปสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่มีห่วงกังวลหนองป่าพงในยุคต้นยังเป็นป่าน่าสะพรึงกลัวเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งสำหรับสัตว์ป่าทั้งหลายมาอาศัยดื่มกินนอกจากนี้ยังชุกชุมไปด้วยไข้มาลาเรียอันร้ายแรงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ป่านี้เพราะพวกที่เข้ามาตัดไม้ตัดฟืนในป่ามักมีเหตุให้ล้มตายกันไปโดยมากหลวงปู่และศิษย์รุ่นแรกต้องเผชิญกับไข้มาลาเรียอย่างหนักจะหายารักษาก็ยากหลวงปู่ต้องเอาบรเพชรมาต้มใส่เกลือให้พระเนนที่ป่วยไข้อย่างฉันแก้ไขไปตามมีตามเกิดพอช่วยทุเลาเบาบางลงไปบ้างอีกอย่างหลวงปู่ไม่ยอมออกปากขอความช่วยเหลือจากญาติโยมหรือแม้แต่จะพูดเรียบเคียงเป็นเชิงบอกใบ้ท่านก็ไม่ทำปล่อยให้ญาติโยมมาพบเห็นกับตาแล้วพิจารณาเอาเองว่าสมควรจะช่วยเหลืออุปถัมภ์พระเนนเจ็บป่วยหรือไม่ประการใดต่อมาญาติโยมจึงค่อยเข้าใจต่างก็บังเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาการปฏิบัติตนของพระเนนในสำนักแห่งนี้ยิ่งนักที่ทุกองค์มีความกล้าหาญไม่ย่นย่อท้อถอยไม่อาลัยใยดีต่อสังขารร่างกายของตนมุ่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวนับตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักสงฆ์ในดงป่าพงแห่งนี้หลวงปู่ชาได้ลงมือปฏิบัติกิจต่างๆให้พระเนนและญาติโยมยึดถือทำตามเป็นเยี่ยงอย่างท่านลงมือกวาดบริเวณวัดจัดที่ฉันอาหารตักน้ำหาบน้ำล้างบาตรด้วยตัวท่านเองเมื่อท่านเป็นหัวหน้าพาทำเช่นนี้ทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการอบรมสั่งสอนสารสิทธิ์หลวงปู่ถือหลักว่าสอนคนด้วยการทำให้ดูทำเหมือนพูดพูดเหมือนทำท่านได้วางกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติวัดประจำวันขึ้นอาทิการทำวัดสวดมนต์การเดินจงกรมการนั่งสมาธิการออกบิณฑบาตการฉันมื้อเดียวและในวันพระถือเนสัสชิกไม่นอนตลอดทั้งคืนเป็นต้นหลวงปู่ได้ลงมือปฏิบัตินำทางเป็นแบบอย่างให้ศิษย์ทำตามทำให้สาธุศิษย์ญาติโยมมีความยำเกรงและศรัทธาเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง

หลวงปู่ที่ขันติธรรมอดทนต่อสู้กับความยากลำบากได้ผ่านทั้งคนผู้หวังดีและไม่หวังดีมามากต่อมากแต่ด้วยน้ำใจที่มุ่งประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และหวังเจริญรอยตามอยู่คนละบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้เรียนและปฏิบัติตนเองก่อนแล้วจึงนำไปสอนคนอื่นต่อไปมิได้หวังเพียงเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวหลวงปู่จึงได้ยอมเสียสละความสุขส่วนตนแนะนำสั่งสอนประชาชนผู้ใคร่ในธรรมมาโดยตลอดธรรมเทศนาของหลวงปู่ได้ชี้แจงถึงหลักความจริงที่จะนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้โดยตรงเป็นคำสอนคำอธิบายที่เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนปีพุทธศักราช2500

ชาวพุทธถือว่าเป็นปีที่สำคัญมีการทำบุญทั้งส่วนวัตถุทานและธรรมทานมีการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นพิเศษได้มีการบวชตนเองและลูกหลานเป็นภิกษุสามเณรตลอดทั้งบวชชีบวชชีปักขาวเป็นจำนวนมากทั้งวัดหนองป่าพงได้อนุญาตให้มีการบวชเช่นกันคือบวชสามเณรสองรูปบวชเป็นตาผ้าขาว70คนหรือบวชเป็นชี178คนรวม250คนปีพุทธศักราช2501มีประชาชนสนใจการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรม

มีประชาชนสนใจการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีญาติโยมชาวบ้านเก่าน้อยตำบลธาตุซึ่งเคยมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมที่หนองป่าพงได้เห็นผลในการปฏิบัติบังเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจมีความสุขสงบเห็นจริงจึงได้พากันมาอาราธนาหลวงปู่ให้ไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าละเมาะใกล้ป่าช้าหลวงปู่มีเมตตาจิตคิดสงเคราะห์การปฏิบัติธรรมของญาติโยมจึงได้รับคำนิมนต์ปรากฏว่าชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นพากันหลั่งไหลมาปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทำให้หลวงปู่ต้องจำพรรษาในป่าแห่งนั้นจึงถือเอาที่นั่นเป็นสาขาปฏิบัติธรรมแห่งแรกของวัดหนองป่าพงเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้กลับมาอยู่วัดหนองป่าพงตามเดิมและได้จัดส่งพระกรรมฐานจากวัดหนองป่าพงไปอยู่ประจำสาขาแห่งแรกนี้ในปีต่อๆมาญาติโยมผู้เคยมาฟังเทศและปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงเมื่อกลับไปยังถิ่นฐานของตนต่างก็พาไปคิดหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสมณะเมื่อได้สถานที่ตามความต้องการแล้วก็เตรียมการทำบุญโดยพากันไปนิมนต์หลวงปู่มารับบิณฑบาตรับถวายทายทานและให้การอบรมธรรมณสถานที่นั้นหลังจากนั้นก็ขอให้หลวงปู่รับไว้เป็นสำนักสาขาทรงพระปฏิบัติไปอยู่เพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมซึ่งหลวงปู่ก็มีเมตตารับไว้เป็นสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงจากพระเนตรไปอยู่ประจำเพื่อให้การฝึกอบรมธรรมแก่ญาติโยมในถิ่นนั้นๆพระเนนที่ไปอยู่ตามสำนักสาขาต่างๆนี้ต่างก็ปฏิบัติตามแบบอย่างที่หลวงปู่พาทำมาคืออยู่ปฏิบัติไปโดยไม่ได้วิ่งเต้นจัดหาหรือจัดสร้างเสนาสนะต่างๆให้อยู่ตามสภาพที่มีอยู่เป็นเพียงแต่รักษาข้อวัดปฏิบัติต่อไปเมื่อเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมเขาก็จะพิจารณาจัดสร้างให้เองหลวงปู่มุ่งให้สร้างวัดภายในเสียก่อนโดยการเผยแผ่ธรรมะแนะนำญาติโยมให้สนใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักสำคัญท่านให้ข้อคิดเตือนสติสานุสิตของท่านว่าให้พระสร้างคนแล้วคนจะสร้างวัดให้เองการสร้างวัดต้องหมายถึงการสร้างกายวาจาใจให้มีข้อวัดปฏิบัติถ้าต้องการวัตถุจงปฏิบัติธรรมให้ดีเช่นเราต้องการแก้วน้ำก็อย่าขอเขาอย่าเดี้ยนรนแสวงหาจงใช้กระบอกไม้ไผ่ไปก่อนจงประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลสมาธิปัญญาเมื่ออานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมปรากฏวัตถุที่ต้องการจะมาเองเขาจะนำมาให้มากกว่าเราต้องการเสียอีกแต่ก็อย่าติดวัตถุเรียกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแต่ถ้าวัตถุไม่ปรากฏญาติโยมเขามองไม่เห็นนั่นก็แสดงว่าบารมีของเรายังอ่อนจงเร่งทำความเพียรให้มากอย่าได้ประมาทการรักษาข้อวัดปฏิบัติทำให้เขาดูได้มีคุณค่ากว่าการพูดแต่ปากแต่ทำไม่ได้ถึงแม้เราจะเทศสอนเขาไม่ได้แต่ถ้าทำตามข้อวัดปฏิบัติรักษาไว้ได้ย่อมได้ชื่อว่าเราได้สร้างวัดภายในของเราดีอานิสงส์มี

แต่ถ้าเรามัวเมาแต่การสร้างวัตถุทิ้งข้อวัดปฏิบัติเสียหมดทำให้ผู้มาพบเห็นขาดศรัทธาคลายความเลื่อมใสชื่อว่าทำผิดพุทธประสงค์อานิสงส์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรกันคำสอนของหลวงปู่เกี่ยวกับการสร้างวัดนี้สาธุชนทุกรูปยังจำใส่ใจและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่อย่างเคร่งครัดมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อครั้งหลวงปู่ชามาตั้งสำนักวัดหนองป่าพงได้เดือนเศษโยมมาดาพิมพ์ของท่านพร้อมด้วยญาติโยมผู้หญิงอีก3คนได้มาบวชเป็นชีอยู่ด้วยญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันปลูกกระท่อมในป่าให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมทำทางเดินให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับพระสงฆ์องค์เจ้าโยมมาดาพิมพ์จึงเป็นแม่ชีคนแรกของวัดหนองป่าพงท่านได้อยู่ปฏิบัติธรรมตามอย่างพระลูกชายทำให้ได้รับรสแห่งธรรมมีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นที่พึ่งแห่งตนแม่ชีพิมพ์โยมมาดาได้สร้างความดีทั้งที่เป็นอามิสักบูชาและปฏิบัติบูชาตามกำลังความสามารถได้โอกาสอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรทั้งในยามปกติและในคราวอาพาธเสมอมาหลวงปู่เองก็ได้ทำการบำรุงโยมมารดาตามสมควรแก่หน้าที่อันบุตรที่ดีจะพึงกระทำต่อผู้บังเกิดเกล้าคอยเอาใจใส่ทั้งอาหารกายและอาหารใจจนกระทั่งเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2517แม่ชีพิมพ์ก็ได้ละสังขารอันชรามากแล้วของท่านไปหลวงปู่ได้จัดการชาปนกิจศพโยมมารดาในระยะวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2518ในงานนี้ได้อนุญาตให้กุลบุตรกุลธิดาบวชเป็นสามเณร105รูปบวชเป็นชี72คนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

หลวงปู่ชาได้เป็นหลักชัยนำพาสานุสิทธิ์ประพฤติปฏิบัติประกาศสัจธรรมนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้มีภิกษุสามเณรและประชาชนเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่ออบรมการปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขยายสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงออกไปต่างอำเภอต่างจังหวัดเกือบทั่วประเทศรวม110สาขา

นอกจากสานุสิทธิ์ที่เป็นชาวไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ที่วัดหนองป่าพงอีกด้วยศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกคือพระสุเมโธชาวอเมริกันมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เมื่อปีพุทธศักราช2510ต่อมาได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมาจากหลายประเทศหลวงปู่ชาท่านเป็นพระที่มีจิตใจกว้างมองการไกลท่านได้จัดตั้งสำนักสาขาขึ้นเพื่อเป็นที่อบรมพระเนนชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่ตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบคือวัดป่านานาชาติซึ่งเป็นสาขาที่19ของวัดหนองป่าพงให้พระสุเมโธเป็นประธานสงฆ์คอยควบคุมดูแลอบรมสั่งสอนพระเนนชาวต่างชาติให้รู้กฎระเบียบวินัยรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยตลอดจนข้อวัดปฏิบัติทางสงฆ์ในการอบรมสั่งสอนสานุสิทธิ์ชาวต่างประเทศนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีความสงสัยว่าหลวงปู่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และพระฝรั่งก็พูดภาษาไทยไม่ได้หลวงปู่สอนให้พระเหล่านั้นปฏิบัติธรรมได้อย่างไรจึงได้รับคำตอบว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่กายที่จิตถ้าหากคนเรายังมีอาการเคลื่อนไหวและหายใจอยู่ยังรู้จักเย็นร้อนรู้จักดีใจเสียใจรู้จักชอบหรือชังก็ยังพอปฏิบัติธรรมได้เพราะธรรมะก็เกิดที่กายที่ใจของเรานั่นเองเรื่องภาษาไม่สำคัญเรื่องการปฏิบัติตัวตนเป็นตัวอย่างที่ดีสำคัญกว่าด้วยเหตุนี้หลวงปู่จึงเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สานุสิทธิ์ได้เห็นตัวตนของตนเองให้รู้จักปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาเมื่อพระสุเมโธเดินทางกลับไปเยี่ยมโยมมารดาที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2519ขากลับได้เดินทางมาแวะประเทศอังกฤษพำนักที่สำนักธรรมประทีปแฮมสเตดกรุงลอนดอนได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักแห่งนั้นมาสนทนาธรรมด้วยเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากทราบถึงสำนักของพระครูบาอาจารย์และนิมนต์ให้พระสุเมโธอยู่จำพรรษาที่อังกฤษพระสุเมโธได้บอกเขาเหล่านั้นว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยหากมีความประสงค์อยากจะให้ท่านอยู่เพื่อเผยแพร่ธรรมะในประเทศอังกฤษต้องไปขออนุญาตจากหลวงปู่เสียก่อนเนื่องด้วยชาวอังกฤษที่สำนักธรรมประทีปแฮมสเตดได้เห็นจริยาวัดและได้สนทนาธรรมกับพระสุเมโธผู้เป็นศิษย์ของหลวงปู่เกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากมีความต้องการอยากพบเห็นและฟังธรรมจากผู้เป็นอาจารย์ของพระสุเมโธบ้างจึงได้เดินทางมาติดต่อนิมนต์หลวงปู่ชาและพระสุเมโธลูกศิษย์ให้เดินทางไปประกาศสัจธรรมในประเทศอังกฤษหลวงปู่ชาจึงได้จาริกสู่ต่างประเทศเพื่อประกาศสัจธรรมและเพื่อประดิษฐานหลักปฏิบัติตามแบบอย่างพระป่าไว้ในประเทศตะวันตกให้เจริญรุ่งเรืองตามสมควรแก่กาลและฐานะที่จะพึงมีพึงได้ลูกศิษย์ที่ติดตามท่านไปในครั้งนี้มีพระสุเมโธและพระเขมธรรมโมชาวอังกฤษออกเดินทางจากวัดหนองป่าพงเมื่อวันที่2พฤษภาคม
พุทธศักราช2520และกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่19กรกฎาคมในปี

ขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษหลวงปู่ได้แสดงธรรมและอบรมกรรมฐานให้ญาติโยมชาวต่างประเทศที่สนใจเป็นในตอนเช้าท่านได้นำสานุสิทธิ์ออกบิณฑบาตนับเป็นครั้งแรกที่ชาวอังกฤษได้เห็นพระสงฆ์ออกบิณฑบาตจึงเป็นของแปลกมีประชาชนชาวเมืองลอนดอนยืนดูกันเป็นแถวทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีหนังสือพิมพ์คอยตามถ่ายรูปเป็นระยะระยะตลอดทางที่เดินบิณฑบาตหลวงปู่ได้บอกลูกศิษย์ของท่านว่าเราบิณฑบาตเอาคนไม่บิณฑบาตเอาอาหารระยะเวลา2เดือนเศษที่หลวงปู่และพระลูกศิษย์อยู่ประกาศสัจธรรมในต่างแดนนั้นได้รับความสนใจจากญาติโยมชาวต่างชาติตามสมควรมีฝรั่งคนหนึ่งได้ถามหลวงปู่ว่าชีวิตของพระเป็นอย่างไรทำไมชาวบ้านถึงได้เลี้ยงดูโดยที่พระไม่ต้องทำอะไรหลวงปู่ได้ตอบว่าถ้าบอกให้ก็ไม่รู้มันเหมือนกับนกที่อยากจะรู้เรื่องของปลาในน้ำถึงปลาจะบอกความจริงว่าอยู่ในน้ำนั้นเป็นอย่างไรนกก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ตราบใดที่นกยังไม่ได้เป็นปลา

ทัสแห่งประเทศอังกฤษได้ทำพิธีถวายสำนักธรรมประทีปให้เป็นสาขาวัดหนองป่าพงหลวงปู่ได้รับไว้เป็นสาขาที่หนึ่งในต่างประเทศนอกจากที่ประเทศอังกฤษแล้วหลวงปู่ยังได้รับนิมนต์ไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสดงธรรมและรับถวายที่ดินพร้อมอาคารให้เป็นสำนักสงฆ์หลวงปู่ได้รับไว้เป็นสาขาที่สองของวัดหนองป่าพงศ์

ในระหว่างที่อยู่ประกาศสัจธรรมในต่างแดนหลวงปู่ได้มีการบันทึกการเดินทางเป็นบันทึกประจำวันสั้นๆมีตอนหนึ่งที่ท่านได้บันทึกไว้ว่าเราได้เดินทางไปเมืองนอกในเมืองในนอกเมืองในในและเมืองนอกนอกรวมเป็นสี่เมืองด้วยกันภาษาที่ต้องใช้ในเมืองทั้งหลายเหล่านี้คือนิรุตติภาษาพระพุทธเจ้าทรงแตกฉานในภาษาทั้งปวงเราได้เห็นชาวยุโรปนี้เป็นดอกบัวสี่เหล่าจริงๆเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราเป็นพระป่ามานานนึกว่าไปเมืองนอกจะมีความตื่นเต้นก็เปล่าพระพุทธเจ้าตามควบคุมเราอยู่ทุกอิริยาบถมิหนำซ้ำยังให้เกิดปัญญาอีกด้วยเหมือนบัวในน้ำไม่ยอมให้น้ำท่วมฉันนั้นพิจารณาตรงกันข้ามเรื่อยไปเมื่อหลวงปู่กลับถึงประเทศไทยแล้วราวเดือนตุลาคมในปีเดียวกันคณะผู้จัดทำภาพยนตร์เพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ BBC กรุงลอนดอนได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดหนองป่าพงเพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและกิจวัตรประจำวันรวมถึงข้อวัดปฏิบัติทั้งปวงของพระป่าหรือพระกรรมฐานภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้ออกเผยแพร่สู่สายตาของประชาชนข้อนโลกในปีพุทธศักราช2522หลวงปู่ได้รับนิมนต์ให้ออกไปเผยแพร่ธรรมในต่างแดนเป็นครั้งที่สองวันที่30เมษายนหลวงปู่พร้อมด้วยพระปภากโรลูกศิษย์ชาวอเมริกันได้เดินทางไปประเทศอังกฤษท่านได้ให้การอบรมกรรมฐานแสดงธรรมและได้สนทนาธรรมกับผู้มาพบซึ่งมีจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งแรกนับว่าพระสุเมโธและลูกศิษย์ของหลวงปู่ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงได้ถ่ายทอดหลักปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการจาริกสู่ต่างประเทศครั้งที่สองนี้หลวงปู่ได้ไปดูสถานที่ที่มีผู้ถวายเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักสาขาถาวรสถานที่นี้อยู่ที่ซัตเซ็กห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ50ไมล์นอกจากนี้ยังได้รับนิมนต์ไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสกอตแลนด์อีกด้วยแต่ละสถานที่ที่หลวงปู่ไปเยี่ยมนั้นท่านได้แนะนำหลักปฏิบัติธรรมได้สนทนาธรรมและตอบปัญหาแก่ผู้สนใจเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจแก่เขาเหล่านั้นการเดินทางไปประกาศสัจธรรมในต่างแดนของหลวงปู่ทั้งสองครั้งนี้ท่านได้นำหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกเพื่อให้พุทธศาสนาดำรงคงอยู่ในภาคพื้นส่วนนี้ตลอดกาลนานและนับถึงปัจจุบันนี้มีสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและสหรัฐอเมริการวม10สาขาด้วยกันปู่ชาเป็นเสมือนเพชรน้ำเอกที่ผ่านการเจรไนจนเปล่งประกายแวววาวเป็นอัญมณีล้ำค่าของพุทธศาสนิกชน
หรือถ้าเปรียบเป็นดวงประทีปแห่งธรรมหลวงปู่ก็กำลังทอแสงส่องธรรมแก่ปวงชนจึงเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่โรคาพาธได้เข้ามาเบียดเบียนหลวงปู่ในช่วงเวลาอันทรงคุณค่าเช่นนี้แม้หลวงปู่จะเคยพร่ำสอนสาธุสิทธิ์เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมสิ้นไปเสื่อมไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์แต่สาธุสิทธิ์จำนวนมากก็ยังอดเสียดายไม่ได้มีหลายคนปรารภว่าหากหลวงปู่ยังแข็งแรงดีอยู่จนอายุ 80-90 จะมีสาธุสิทธิ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเหลือขนาดนับหลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติทั้งร่างกายปรากฏขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520แต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลในสังขารร่างกายของท่านแม้จะอ่อนเพลียเมื่อยล้าสักเพียงใดท่านก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นยังคงมีเมตตาให้ทำปฏิสันถานแก่มวลมนุษย์ผู้เดินทางมาสู่จากทั่วทุกสารทิศบางครั้งท่านนั่งสนทนาธรรมกับญาติโยมจนถึงตีสามตีสี่หรือถึงรุ่งเช้าชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อผู้อื่นมองเห็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลหมู่มนุษย์ที่มาสู่โดยอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งแม้ลูกศิษย์ที่เคยส่งไปอยู่ตามสำนักสาขาต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลท่านก็อุตส่าห์เดินทางไปให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติและให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึงรวมทั้งเดินทางไปประกาศสัจธรรมยังต่างแดนถึง2 ครั้งนี่คือพลังแห่งเมตตาธรรมของหลวงปู่การผิดปกติทั้งร่างกายของหลวงปู่เริ่มปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งได้เข้ารับการผ่าตัดทางสมองเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จังหวัดสมุทรปราการหลังการผ่าตัดหลวงปู่พักรักษาตัวที่กรุงเทพระยะหนึ่งและได้เดินทางกลับวัดหนองป่าพงเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายน2525

เนื่องจากอาการป่วยของหลวงปู่ยังไม่ดีขึ้นวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525สาธารณสิทธิ์ทั้งหลายจึงได้กราบนิมนต์หลวงปู่เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไม่มีความต้องการจะไปแต่ทนการอ้อนวอนของคณะศิษย์ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2526สาธุสิทธิ์ได้กราบนิมนต์หลวงปู่กลับมาพักรักษาตัวที่วัดหนองป่าพงที่กุฏิพยาบาลซึ่งมีลูกศิษย์มีศรัทธาสร้างถวายหลวงปู่อยู่ในความดูแลของคณะแพทย์มีพระเนนสาธุสิทธิ์ผลัดเวรกันดูแลถวายการอุปถัมภ์ตามหลักการแพทย์อาการของหลวงปู่ในช่วงนี้ท่านพูดไม่ได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่สาธุสิทธิ์ของหลวงปู่ทั้งบรรพชิตและคารวาสก็ยังมีความอบอุ่นใจที่หลวงปู่ยังอยู่เป็นร่มธงหลักธรรมของมวลศิษย์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2535เวลา5นาฬิกา20นาทีหลวงปู่ก็ได้ละสังขารของท่านไปยังความโศกอาลัยอย่างสุดซึ้งแก่สาธุสิทธิ์และสาธุชนทั่วไปและยังทำสังเวชให้เกิดในหทัยของเหล่าสิทธิ์ผู้มุ่งปฏิบัติธรรม

ปวงจะละสังขารไปตามการอันสมควรแล้วก็ตามแต่ธรรมะคำสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติที่ท่านได้เมตตาแนะนำทำเป็นตัวอย่างนั้นยังคงอยู่พระหลวงปู่ได้หว่านพืชแห่งโพธิธรรมเอาไว้มากหลายกระจายออกไปอย่างกว้างขวางถึงกาลเทศะอันสมควรเมล็ดพืชเหล่านั้นก็จะแตกงออย่างรากสู่ปฐพีมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเจริญรอยตามเจตนารมณ์ของท่านที่มุ่งวางรากฐานไว้แล้วนั้นขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันขยายและรักษาพืชพันธุ์แห่งโพธิธรรมเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์สุข

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิ

วาดราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะ

0: ตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงศ์ตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1010 0680710014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ฟังในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังนานๆก็จะมาพบกันแต่ที่จริงก็พยายามที่จะมาปรบอยู่บ่อยๆก็ยังไม่ได้ทิ้งหายขาดไปในรายการธรรมะสว่างใจก็ยังอยู่กับญาติโยมอยู่ทุกคืนทุกวันวันนี้เราก็จะมาปรารภธรรมะกันเรื่องหลายอย่างวันนี้ก็คงจะปรารภเรื่องวันที่พวกเราใกล้เวลาที่จะตัดสินความหรือตัดสินซึ่งอายุชีวิตของราชการซึ่งเดือนกันยาตุลานี้ราชการก็จะมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายถ่ายถอนแล้วก็ปลดเกษียณไปก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของทุกคนที่อายุที่ใกล้เข้ามาจะถึงวัย60หรือวัย60ไปแล้วนี่ก็เริ่มจะมีการรู้ว่าชีวิตตัวเองนั้นจะหมดอำนาจวาสนาอะไรไปอย่างนั้นแต่ที่จริงคนเรานะบุญนั้นไม่หมดหรอกวาสนาก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าเรามีศีลธรรมมีจิตใจยึดมั่นในทางธรรมแต่คนเราไปยึดทางโลกีไปยึดว่าเรามียศมีตำแหน่งมีหน้าที่แล้ววันจะปลดเกษียณเราก็เลยเสียดายไม่อยากจะให้มันหมดไปก็เลยต้องคิดมากจะนอนไม่หลับไม่อยากจะให้ถึงวันนั้นเพราะคนไม่อยากให้ถึงวันนั้นก็กลัวว่ามันจะเจอสภาพที่ตัวเองไม่เคยพบเคยเจอเมื่อก่อนเรามาทำงานก็มีคนต้อนรับเราโยกย้ายมาตำแหน่งที่ดีคนก็ต้อนรับกับสู้เราดีแต่วันสุดท้ายนี่เขาจะต้อนรับเราหรือเขาจะให้เราไปคือเขาจะเลี้ยงส่งเราคือเลี้ยงส่งเลี้ยงไล่เรานั่นเองคือให้เราพ้นจากเก้าอี้ตำแหน่งนี้ไปอันนี้ความรู้สึกอันนี้ไม่มีใครอยากได้เพราะทุกคนอยากจะอยู่ในหน้าที่ตำแหน่งซึ่งเป็นการงานที่มีหน้ามีตายิ่งเป็นใหญ่เป็นโตเท่าไหร่ก็เหมือนว่าเราจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเสียแล้วคนที่เคยเอาอกเอาใจเราก็จะหมดอำนาจไปเราก็จะเหลือแต่คนเดียวดายก็เลยมีกลอนมาฝากไว้ให้กับท่านผู้ฟังในยามที่เราจะปลดเกษียณในเดือนกันยาและตุลานี้เพื่อเป็นอนุสติระลึกไว้ว่ากลอนนี้ก็เป็นกลอนของคนวัดนี่เองแต่งไว้เป็นเครื่องเตือนใจการที่จะลาจากการมีตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะเป็นระดับไหนก็ดีบางคนก็ไม่อยากจะจากลาเลยซึ่งตนเองคุ้นเคยกับหน้าที่นี้มานานแล้วก็คุ้นเคยกับคนในสถานที่แล้วก็เคยอยู่มาทุกวันเช้ามาเย็นไปเหมือนกับบ้านเราเหมือนกับชีวิตเราฝากไว้กับการงานจะแล้วเราจะจากไปก็รู้สึกมันอะไรอวรเหลือเกินบางคนก็ตัดไม่ขาดถึงก็ผายผอมสู้ผอมตอมใจบางคนถึงก็แก่เร็วเลยบางคนก็เป็นโรคชีวิตสั้นไปเลยก็มีเพราะว่ามันหมดกำลังใจที่จะอยู่กับโลกต่อไปก็เคยมีหน้ามีตาเคยมีคนเอาใจเคยมีคนทักทายคนให้ความเคารพไปที่ไหนก็มีคนห้อมล้อมแต่พอเวลาปลดเกษียณแล้วหมดหน้าที่ตำแหน่งแล้วเราก็เป็นบุคคลธรรมดาจะเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่เหมือนเก่าอันนี้เนี่ยคนจึงกลัวความจริงกันมากแต่ที่จริงเราไม่ควรจะกลัวความจริงควรจะยอมรับว่าโลกโลกียะเป็นอย่างนี้เองมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนมันเกิดได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราไม่ได้เพราะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเขาสมมุติให้เราตำแหน่งหน้าที่ต่างๆก็สมมุติขึ้นมาทางนั้นเงินทองก็สมมุติขึ้นมาใช้เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขทั้งนั้นยศตำแหน่งหน้าที่นี้ก็สมมุติกันมาเพื่อให้มันเป็นงานเป็นการที่จะบริหารไป
สู่ทางความสงบร่มเย็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นเองแต่เมื่อเราหมดวัยอายุแล้วเราก็ควรจะปลงควรจะให้คนหนุ่มคนสาวคนที่เขามีความสามารถเขามาทำต่อไปเราจะได้ไปหวงไปห่วงยึดตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นของเราไม่ได้เพราะมันอยู่คู่โลกคู่ยุคคู่สมัยไม่มีใครเอาไปไหนได้ตำแหน่งนี้มันก็แทนกันมาไม่รู้กี่ร้อยคนพันคนเราก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้ก็นั่งกันได้ทุกคนในเมื่อใครมีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่จะมานั่งเราจะไปหวงแหนพยายามที่จะดึงรั้งไม่ยอมให้ใครมานั่งนั้นเป็นไปไม่ได้นั้นเป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดจะทำให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตนทำให้เราปลงไม่ตกแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับในเมื่อเราผิดหวังอันนี้เราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเตือนใจพวกเราพวกคนไทยเราเนี่ยเรามีพุทธศาสนาแล้วเราไม่ควรจะมาหลงลาภยศจนถึงกับยึดมั่นถือมั่นสละไม่ออกติดยึดเหนี่ยวถือเราจะรักจะห่วงตำแหน่งหน้าที่นี้ก็จริงเขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อเราคนเดียวเขาทำมาเพื่องานเพื่อการเพื่อส่วนรวมทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่เขาทำกันไปเมื่อหมดตำแหน่งหน้าที่เราก็ไปตามหน้าที่ของเราเราก็มีโอกาสจะใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระบ้างสิเราไปอยู่บ้านเราก็จะได้มีโอกาสทำเรื่องส่วนตัวของเราอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวให้มันอบอุ่นดีกว่าเราจะไปใช้ชีวิตอย่างอื่นหรือไม่ก็เข้าวัดศึกษาธรรมะหาทางสงบใจของเราไปยังแสวงบุญได้อีกเยอะเลยนะก็ได้ฟังกันแล้วว่าทุกคนเราก็ถึงวาระที่มันจะต้องเป็นมันก็ต้องเป็นขึ้นมาเพราะชีวิตคนเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันมีวันเปลี่ยนแปลงเพราะมีวันมีคืนมีการเวลาที่มันกินเราไปทุกวันไม่มีใครจะยืนอยู่กับที่ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปไม่ได้ชีวิตนี้ต้องมีเกิดมีดับฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะตนกตกใจหวั่นไหวไปให้เกิดท้อถอยต่อชีวิตควรจะกระยิ้มยิ้มอยู่ในใจว่าเราหมดภาระกันสักทีนะมีห่วงคล้องคอไว้นานแล้วซึ่งเป็นภาระอันหนักหน่วงซึ่งรับผิดชอบมันสูงสุดแต่เมื่อเราพ้นไปแล้วเราก็จะได้ทำหน้าที่ที่ดีของประชาชนเป็นที่ดีของพ่อแม่ต่อไปเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่เราจะได้สร้างคุณธรรมความดีในบั้นปลายชีวิตหรือบางคนอาจจะไปอยู่จำศีลภาวนาในวัดก็ได้อย่างเช่นที่วัดสังฆทานนี่ก็มีศาลาดาวตกมีศาลาดาวตกพวกข้าราชการที่ปลดเกษียณแล้วก็มาสร้างกุฏิศาลาอยู่กันก็ให้ชื่อว่าศาลาดาวตกเขาก็ตกจริงๆเพราะเขาไม่ไปยุ่ง ยากลำบากใจอะไรกับชาวบ้านเขาก็มาอยู่แบบเป็นผู้ที่ไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้อะไรมากเพียงแต่สู้กับความรู้สึกตัวเองที่มีในอดีตเท่านั้นเองคือพยายามที่จะลืมเรื่องราวเก่าๆซึ่งมันทับถมจิตใจซึ่งเป็นเรื่องยึดถือตัวตนมากมายซึ่งก่อไว้ก็พยายามที่จะมาสงบจิตสงบใจสวดมนต์ค่ำเช้าเพื่อเอาทางดับทุกข์พระนิพพานเป็นที่ตั้งก็มีพวกญาติโยมมาอยู่กันพวกดาวตกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ไม่เดือดร้อนอะไรพอชีวิตทางโลกก็ผ่านมาพอควรแล้วก็ควรจะมาแสวงหาทางสงบกันบ้างเข้ามาใกล้วัดเข้ามาใกล้ศาสนามันก็ทำให้อบอุ่นจิตใจไม่ว้าเหวไม่แห้งแล้งจะได้มีกำลังใจในชีวิตที่จะอยู่ไปได้อีกยาวนานไม่ใช่ปลดเกษียณแล้วเราก็เหี่ยวไปหมดจิตใจท้อถอยไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นบางคนปลดเกษียณแล้วโอ้ดีนะเราจะ

ได้เข้าวัดสักทีเราจะได้อิสระสักทีบางคนลาออกตั้งแต่ยังไม่ปลดเกษียณก็มีเคยเจออาจารย์บางคนพออายุ55แล้วลาออกแล้วบอกทำไมโยมลาออกล่ะนิมนต์ไปทำบุญที่บ้านก็ฉันฟังดาวตกของท่านสิฉันฟังดาวตกของท่านทุกวันทุกวันฉันเลยคิดว่าเราควรจะเอากำไรชีวิตเราบ้างเหลือเวลาอีก5ปีถึง60ถ้าไปรอถึง60ปีเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสเข้าวัดได้เต็มที่ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมโยมก็เลยลาออกก่อนเพราะว่าถ้าจะรอถึง60แล้วคงไม่มีเวลาแน่อีก5ปีนี่เราก็60เราจะได้มีเวลาปฏิบัติกิจส่วนตัวของเราอยู่กับครอบครัวกับลูกกับหลานให้มันอบอุ่นคือจะได้ทำอะไรไปได้ถ้า60ไปแล้วจะมาเข้าวัดก็คงลำบากคนคิดดีสละตำแหน่งได้และมีบางคนยิ่งกว่านั้นนี่นะยังเป็นสาวอยู่ก็มีตำแหน่งก็ดีหน้าที่ก็ดีจบมาจากต่างประเทศเหมือนกันจบจากปริญญาโทมาจากต่างประเทศมาทำงานไม่กี่ปีพอมาปฏิบัติธรรมะแล้วเบื่อเห็นว่าใครๆเขาอยากได้ยศได้ตำแหน่งอันนี้เราไม่อยู่คนอื่นเขาก็อยากได้ก็เลยลาบวชชีอย่างนี้ยังเข้าป่าอยู่ยังไปอยู่ปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมีบ้านช่องเรือนชานมีสมบัติทุกอย่างไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยชีวิตคือมันเต็มแล้วเบื่อโลกีที่มันจะต้องรับใช้สับสนวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้นนางก็เลยลาออกบวชชีไปคนที่เต็มคนที่อิ่มอายุเพียง30กว่าแล้วไม่รอถึง50 60กลัวว่าจะแก่เกินไปจะเข้าวัดช้าไปอยากจะแสวงหาทางพ้นทุกข์เขาก็มีความสุขในชีวิตของเขาเหมือนกันบางคนว่าเป็นแม่ชีบวชแล้วก็คงไม่มีทางไปมันมีทางไปทางที่ไปผู้เดียวคือทางพ้นทุกข์ทางที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงกับใครทางที่ไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นดินทาป้ายให้ร้ายป้ายสีกับใครไม่ต้องไปอยู่กับโลกีอันซึ่งเป็นเครื่องให้ร้อนใจอันนี้คนที่ไปได้เขาก็ไปอย่างนี้นะเราก็ต้องเอาปฏิปทาของการละตัดปล่อยวางไว้บ้างอย่าไปนึกแหมเราผิดหวังเราไม่สมหวังเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเสียสละให้เราดูแล้วว่าพระองค์ก็มีทุกอย่างแต่พระองค์ก็ทิ้งไปได้โดยที่ไม่ห่วงใยอะไรสิ่งที่พระองค์ทิ้งไปนั้นกลับเป็นการละทุกข์ไม่ใช่ละความสุขกับการละทุกข์ออกจากตัวเองตำแหน่งหน้าที่บางอย่างมันก็เป็นการละทุกข์เหมือนกันถ้าเราสละได้นิทานนี้เราก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆก็จะพูดถึงเรื่องยุบหนอพองหนอก่อนหรือพองหนอยุบหนอก่อนเพราะพองหนอยุบหนอนี้อาตมาก็เคยทำมาระยะเวลาเป็นปีเคยเข้าห้องอยู่ที่ประชาอาจารย์ก็ให้พองหนอยุบหนอมาแต่นี้เรื่องพองหนอยุบหนอก็ความมีจริงการภาวนาก็เคยพูดแล้วว่าอาจารย์ไหนก็ถูกวิธีใดก็ถูกทั้งนั้นแต่อยู่ที่ความเห็นพุทโธก็ถูกถ้าความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิปฏิบัติหนอก็ถูกถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาอรหังก็ถูกถ้ามีสัมมาทิฏฐิถ้ามันตรงขึ้นต้นจากศีลสมาธิและปัญญาเห็นถูกเราปฏิบัติเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเกิดละกิเลสคือดำริออกจากกามได้ปฏิบัติแล้วละอย่างที่พุทธเจ้าสอนละเห็นสังขารร่างกายเห็นรูปนามแตกดับเห็นว่าร่างกายภายในภายนอกขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็แปรปรวนแตกดับสูญสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสนี่ก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสอาศัยอยู่ไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาแล้วนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิไม่หลงในตัวตนแล้วแล้วเข้าใจว่าไม่มีอะไรคน

ราเกิดมาแล้วมีแต่ของว่างเปล่ามีแต่เพียงความคิดมีแต่เพียงความนึกมีแต่การปรุงแต่งมีแต่การยึดติดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าเราละเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดจากจิตเท่านั้นถ้าจิตดับแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยสังขารร่างกายนี่ก็เพราะอาศัยประกอบกับรูปนามกันอยู่เท่านั้นเองถ้าขาดรูปนามก็ดับถ้าขาดนามรูปก็ดับมันอาศัยซึ่งกันและกันเท่านั้นถ้าแยกออกไปกันก็นามทั้งนามทั้งรูปก็ไม่มีอะไรใจกับกายถ้าแยกออกกันแล้วมันก็เป็นอนัตตาตัวรู้นี่แหละเป็นตัวสติตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเข้าไปพิจารณาเห็นตามความจริงเรื่องอย่างนี้

ไปพิจารณาเห็นตามความจริงเรื่องอย่างนี้เราจะไปว่าทางไหนถูกทางไหนผิดไม่ได้ถ้าครูบาอาจารย์ใดที่ปฏิบัติสามารถละกิเลสได้ละโลภโกรธหลงดำริออกจากกามได้ออกจากความยึดติดในวัตถุกามกิเลสกามได้อันนั้นถือว่าถูกต้องปฏิบัติแล้วโลภน้อยลงโกรธน้อยลงหลงน้อยลงปฏิบัติแล้วไม่อยากได้ใครดีอะไรเป็นคนเสียสละประโยชน์ตนและส่วนรวมนั้นถือว่าละกิเลสได้แต่ถ้าปฏิบัติแล้วโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวอันนั้นถือว่าจะภาวนาอะไรก็ไม่ถูกต้องจะเป็นพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีก็ถือว่าปฏิบัติแล้วไม่ละตัวตนยังยึดอัตตาตัวตนอยู่ยังไม่เข้าปัจจัยลักษณะญาณยังไม่เข้าหลักโสดาบันปฏิมรรคโสดาบันปฏิผลยังไม่ต้องไปพูดถึงพระอรหันต์ถึงขั้นวิปัสสนาญาณชั้นสูงเอาแค่ว่าเรายังไม่ละสกายทิฏฐิยังไม่พ้นวิจิกิจฉายังไม่พ้นจากการถือศีลพัตตะปรามาสเรายังไม่เข้าใจรูปนามเกิดดับเรายังไม่ได้ปลงสังขารเรายังไม่ได้ละสิ่งที่ยึดติดอันนี้ถือว่าเราจะปฏิบัติหนอก็ได้ขอให้เรารู้จิตของเราว่าจิตของเรานั้นภายในก็ดีภายนอกก็ดีมีอะไรอะไรมันเป็นการยึดอะไรมันเป็นการติดเราก็ต้องหาทางกำจัดอันนี้เราต้องเข้าใจนะถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไปติดภาวนาว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดถูกผิดมันอยู่ที่ความเห็นความเห็นของครูบาอาจารย์ความเห็นของลูกศิษย์เขาจะยกเราว่าเราเป็นโสดาบันได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้แต่กิเลสมันยังอยู่มันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เขาจะยกให้เราว่าเราได้ญาณ16แล้วเราจบญาณ16แล้วเราเป็นวิปัสสนาแล้วมันก็ยังเป็นไม่ได้ในเมื่อเรายังเป็นคนหลงอยู่ยังมีความโกรธไม่รู้ตัวอยู่ยังมีความโลภยังอยากได้ใครดียังอยากมีลาภมียศยังอยากสะสมอันโน้นเป็นของเรานี้เป็นของเราเรายังไม่รู้อายตนะเลยว่าเวลามันกระทบแล้วเราไปยึดไปติดอย่างไรแต่เพียงเราเข้าใจธรรมะในปริยัติพูดได้แสดงได้อะไรอย่างนั้นถือว่าเรายังไม่รู้กิเลสตัวเองคือมันอาจจะรู้แต่ตอนนั่งตอนเข้าห้องกรรมฐานแต่ออกมามันไม่ทันกิเลสก็มีเวลาเราเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเห็นกิเลสตัวเองหมดแต่เรามาอยู่ข้างนอกกิเลสมันกลับเกิดขึ้นอย่างเก่าอันนั้นก็ถือว่าเราละสังโยชน์ได้ขณะเดียวยังไม่เป็นสมุเฉดมันก็ยังเป็นสมถะอยู่ยังไม่เป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาแปลว่าละหลุดพ้นวิแปลว่าหลุดแปลว่าพ้นแปลว่าตัดวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาหลุดพ้นจากความโลภกดหลงเห็นอะไรก็ตัดเห็นอะไรก็ตัดไม่ติดไม่ยึดนั่นแหละเป็นวิปัสสนาคือไม่ยึดติดในการปรุงแต่งให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานจนเป็นตัวตนนั่นหรอกคือเห็นตัณหาในใจตัวเองเห็นกิเลสในใจตัวเองนั่นแหละเป็นวิปัสสนาญาณเห็นแล้วละนั่นเองไม่หลงไม่ยึดฉะนั้นการปฏิบัตินี่ถือเราจะเข้าห้องเก็บอารมณ์จะอยู่สักกี่เดือนกี่วันถืออาจารย์จะยกย่องให้เราว่ามีญาณ15ญาณ16ได้บรรลุสกิทาคานาคาพระอรหันต์แล้วแต่ออกมาอยู่ข้างนอกเรายังมีโลภโกรธหลงอยู่ก็ถือว่าอันนั้นยังไม่ใช่ยังเป็นปุถุชนอยู่เป็นเพียงผ่านญาณแต่มันยังไม่ละกิเลสโดยสมุเฉทประหารกิเลสมันยังกลับงอกขึ้นมาได้ก็ถือว่ายังเป็นสมถะอยู่ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วมันจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเราจะเข้าห้องเก็บอารมณ์จะหนออยู่ออกมาข้างนอกถือไม่ใช้หนอหรือถือจะหนอมันก็ไม่มีกิเลสอีกมันไม่ต้องกลับมาทำใหม่การที่ไม่ต้องกลับมาทำใหม่เนี่ยถือว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าขุดรากเหง้าของกิเลสออกได้ความเห็นผิดก็มันก็ไม่กลับมาเกิดอีกวิจิกิจฉามันก็ไม่กลับมาเกิดอีกนั่นแหละถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณอันนี้เราจะปฏิบัติอาจารย์ใดภาวนาแบบไหนมันก็ต้องถึง

หลักนี้ทุกคนนี่ก็เล่าถึงเรื่องว่าเราไม่ต้องไปสงสัยกิเลสมันอยู่ที่ใจเราเราจะหลุดพ้นไม่หลุดพ้นจะเป็นสมถะวิปัสสนาต้องดูที่ตัวเราเราติดอะไรเรายึดอะไรเราต้องมองใจของเราไม่ใช่ไปเชื่อคำยกย่องคนอื่นว่าเป็นวิปัสสนานะท่านได้วิปัสสนาแล้วอันนี้เป็นสมถะท่านอย่าไปเชื่อนะว่าเป็นวิปัสสนาอะไรมันจะเป็นสมถะวิปัสสนามันต้องรู้เฉพาะปัจจตังเฉพาะตนว่าเราติดอะไรยึดอะไรเราจะต้องรู้ตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาบอกให้เรากิเลสเราไม่หมดคนอื่นมาบอกให้หมดมันก็ยังอยู่ถึงเราไม่มีกิเลสคนอื่นมาบอกว่าเรามีกิเลสก็กิเลสมันไม่มีจะบอกให้มีมันก็ไม่มีอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของเราอย่าไปว่าเราจะไปเชื่อคำคนอื่นไม่ได้ใครจะบอกว่าเป็นสมถะวิปัสสนาเราก็พิสูจน์ดูเองจิตของเราเป็นอย่างไรขอให้ได้ก็แล้วกันการปฏิบัติมีศีลดีสมาธิก็ต้องดีปัญญาก็ต้องเกิดวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องมีกับผู้มีศีลมีสมาธิขอให้ทำความเพียรพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงให้ปลงสังขารร่างกายว่าไม่ใช่ของเราก็แล้วกันพุทธเจ้าจริงๆให้ยึดหลักว่าให้ยึดว่ามรณานุสติระลึกถึงความตายว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเราทุกคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวที่จะทำให้เราไม่หลงติดอะไรก็มาตกลงกันตรงนี้เองเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นผู้ตัดสินจะเป็นวิปัสสนาสมถะก็มาตัดสินกันตรงนี้เองตรงที่เราไม่มีอะไรนี่เองทีนี้พูดกันถึงเรื่องนิทานว่าสุดที่สุดของโลกนั้นคืออะไรที่ว่านกหัวงอกมาร้องว่าอะไรเจ๊กโกหกเจ๊กโกหกจะไปบอกว่าปากฟ้าป่าหิมพานต์อยู่ไม่ไกลหรอกไปเมื่อไรก็ไม่ถึงบินไปเมื่อไรก็ไม่ถึงบินจนหัวงอกบินจนหัวงอกก็ไม่ถึงฟากฟ้าป่าหิมพานต์ทุกทีนกหัวงอกบินจนหัวงอกก็เลยมาบอกว่าเจ๊กโกหกว่างั้นแต่ความจริงมันเป็นเรื่องนิทานเล่าที่จริงนกมันก็มีขนของมันอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้บินไปไหนหรอกมันเป็นเพียงอุทาหรณ์มันไม่รู้เรื่องจะไปค้นคว้าหาที่สุดของโลกหรอกแต่ที่จริงของการที่สุดหาของโลกก็คือพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าไปที่สุดของโลกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปที่สุดของโลกแล้วก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติหมดพระพุทธเจ้าไปแล้วที่สุดของโลกไม่มีอะไรหรอกดวงดาวดาราต่างๆดวงเดือนต่างๆจักรวาลต่างๆก็มีธาตุดินน้ำไฟลมที่สุดของโลกก็ไม่มีอะไรดวงดาวดาราก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมันก็ที่สุดมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีธาตุดินน้ำไฟลมจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวิมานเป็นแก้วแหวนเงินทองที่สุดมันก็เป็นดินน้ำไฟลมที่สุดของโลกไม่มีอะไรมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งนิพพานเท่านั้นเองเป็นที่สุดของโลกนิพพานที่ไหนที่สุดของโลกก็ที่จิตเรานั่นเองถึงนิพพานเมื่อไรก็ถึงที่สุดของโลกเมื่อนั้นละกิเลสเมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นถึงนิพพานเมื่อไรก็ถึงที่สุดของโลกโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกเรามาสมมุติใช้กันเองตะกั่วทองแดงทองเหลืองน้ำน้ำมันข้าวอะไรนี่เราก็มาสมมุติเอามาใช้กันเป็นประโยชน์ในที่เราจะใช้กันร่างกายเราต้องการน้ำเราก็เอาน้ำมากินร่างกายเราต้องการธาตุดินต้องการอาหารเราก็ปรุงแต่งเอามากินเป็นข้าวเป็นน้ำเพื่อให้ร่างกายนั้นอยู่ได้บำบัดทุกข์เราไม่มีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกันก็สมมุติมาทำเป็นแก้วแหวนเงินทองทำมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะให้สะดวกกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็เป็นโลกสมมุติทั้งหมดแต่แน่ว่ามนุษย์เรามีสติปัญญาดีก็พยายามประดิษฐ์ประดาอะไรขึ้นมาให้มันสวยงามเป็นวิจิตรพิสดารเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นปรุงแต่งมาจากจิตทั้งนั้นจะสร้างอะไรอะไรขึ้นมามันก็มาจากจิตที่ต้องการทั้งนั้นเลยที่สุดของมันก็ไม่มีอะไรที่สุดของมันก็แตกดับ
สูญสลายไปในที่สุดที่สุดของโลกก็คือนิพพานไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องไปเที่ยวรอบจักรวาลหรอกเที่ยวที่ใจเราพอแล้วกิเลสที่ใจเราดูที่กิเลสที่ใจเราจบก็จบโลกแต่ถ้าเราไม่จบจิตเราก็ไม่จบโลกจะไปเที่ยวไหนก็สงสัยอยู่นั่นเองเหมือนเราสงสัยในร่างกายเราเนี่ยเราไปสงสัยร่างกายคนอื่นว่ามันจะดีอย่างนั้นจะดีแต่ถ้าเราไม่สิ้นสงสัยร่างกายเราก็ไม่สิ้นสงสัยคนอื่นแต่ถ้าเรามาพิจารณาร่างกายเราเสร็จแล้วเราก็ไม่สงสัยใครเราสงสัยจมูกเราจะเป็นอะไรข้างในออกจมูกมันก็มีโพรงจมูกมีน้ำมูกไหลออกมาเราสงสัยหูมันจะสวยยังไงเราดูเข้าไปในหูก็ไม่ขี้หูตามันจะสวยยังไงเราพิจารณาไปในตามันก็มีขี้ตามีน้ำเลือดมีน้ำตาเราพิจารณาที่หัวเราจะสวยยังไงมันก็มีขี้หัวมีรังแคมีมันสมองพิจารณาว่าปากมันจะสวยไงแล้วก็ดูที่ปากมันก็มีน้ำลายมีขีดฟันมีความไม่สะอาดเราจะดูเล็บก็มีขี้เล็บปากก็มีขี้ปากร่างกายตรงส่วนใดผิวหนังแล้วก็มีของไม่สะอาดอยู่ในทั่วร่างกายทุกทวารเราก็หมดความสงสัยว่าเอ๊ะร่างกายเราก็ไม่สะอาดคนอื่นก็คงไม่สะอาดเหมือนเราสิน้ำลายเราเหม็นคนอื่นก็ต้องเหม็นปัสสาวะอุจจาระเราเหม็นคนอื่นก็ต้องเหม็นเหมือนกันกลิ่นตัวเราเหม็นคนอื่นก็ต้องเหม็นเหมือนกันนี่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครสะอาดสิทุกคนก็ต้องปกปิดความสกปรกไว้ต้องชำระล้างกันทุกวันถ้าเรามาค้นที่สุดของโลกก็พบตรงนี้เองอ๋อร่างกายคนเราก็ไม่มีใครสะอาดมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีเสลดน้ำลายมีน้ำมันสมองมีขี้หูขี้ตาก็มีกายใจเหมือนกันแต่ใจคนเราก็มีความอยากมีความโลภมีความโกรธมีความรักความชังมีอิจฉาริษยาหวงหึงมีการเบียดเบียนกันโอ้ใจคนก็เป็นอย่างนี้ก็ที่สุดของใจก็เป็นอย่างนี้ถ้าละไปได้มันก็ไม่มีอะไรถ้ามีศีลสมาธิความโลภโกรธหลงก็หมดไปจากใจสิ่งที่จะมาทดแทนได้ก็ต้องพยายามฝึกไม่ให้มันมีอย่างนี้เมื่อพิจารณาทั้งกายทั้งใจมันก็ปลงไปได้ไม่มีอะไรเรื่องกายก็แค่นี้เองมาแตกดับตายไปคนเราตายไปอยู่ที่ไหนตายไปแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมจิตมันไปไหนจิตมันก็เป็นอนัตตาไปที่สุดของโลกก็ไม่มีอะไรมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยญาติโยมผู้ฟังก็คงจะพอเข้าใจว่าที่สุดของโลกก็มีอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่ไหนไม่ต้องไปขึ้นจรวดดาวเทียมเที่ยวไปเพื่อจะหาโลกนอกไปก็แค่นั้นแหละกลับมาตายอยู่ดีจะไปไหนขี่ให้ไปวันหนึ่งกลับไปกลับมาวันละ100 เที่ยว1,000 เที่ยวไปเที่ยวดาราดวงดาวต่างๆก็มาตายอยู่ดีไม่มีใครวิเศษพ้นจากความตายไม่ถึง100 ปีก็หมดโลกนี้ก็ที่สุดของมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนไม่มีอะไรเป็นของมั่นคงพระนิพพานเท่านั้นนะที่จะดับทุกข์ได้ที่จะเที่ยงได้ซึ่งอื่นไม่มีเลยให้ค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยได้แต่ความแก่เข้ามาได้แต่ความเจ็บเข้ามาได้แต่ความตายเข้ามาเท่านั้นเองอันนี้ญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่าที่สุดของโลกพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วไปแล้วถึงที่สุดของโลกคือพระนิพพานคือดับกิเลสได้นั่นแหละได้ที่สุดของโลกไม่หลงโลกแล้วไม่ห่วงใยในโลกแล้วซึ่งจะทำตนเองเป็นประโยชน์กับโลกได้โดยการนำธรรมมาให้ทุกคนได้รับรู้ความจริงไม่สอนให้ยึดติดจนหลงงมงายว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นเขาคนเราถ้ายึดติดว่านั่นเป็นเราเป็นเขาแล้วมันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเกิดทุกข์เกิดสร้างกรรมสร้างเวรมากขึ้นเมื่อเราปลงเสียได้มันก็สบายใจปัญหานี้ก็คงจะพอเข้าใจนะฮะวันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องรายการปัญหาซึ่งว่าคนเราที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
้องการได้ชีวิตที่สมหวังและสมบูรณ์แบบสิ่งอันนี้ไม่ใช่เราแสวงหาคนเดียวทุกคนก็ต้องการกับทุกคนไม่มีใครอยากเกิดมาอยู่ความทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจทุกคนเกิดมาอยากปลดเปลื้องหนี้สินเป็นทุกข์ทางใจไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ทางใจเลยสักคนเดียวทุกคนต้องการความอิสระภาพต้องการสันติสุขต้องการแสวงหาความสุขมาปลนเปลือจิตใจตัวเองให้เกิดความรู้สึกที่ชุ่มชื้นหรือเกิดความไม่ผิดพลาดหรือว่าไม่ผิดหวังอันชีวิตอันนี้ทุกคนปรารถนากันมาตลอดแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังที่ใจคิดไว้เพราะมันจะมีปัญหามาตลอดปัญหามันจะแทรกซ้อนมาจากการกระทำประจำวันของเรามันไม่มาทางใดก็ต้องมาทางหนึ่งคนเราจึงไม่เคยว่าได้สมหวังดังที่ตั้งใจไว้เลยสักคนเดียวแต่ถ้าเราคิดเป็นธรรมะมันก็จะเห็นว่านี่แหละมันเป็นธรรมะที่จะสอนใจเราว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้ของเขามานานแล้วเราเพียงทำใจรับรู้ไว้เท่านั้นเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องทำใจได้ว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อมันจะดับมันก็ต้องดับเราจะไปดีใจเสียใจกับมันเกิดมันดับก็ไม่ได้ฉะนั้นอยู่ที่การเราทำจิตใจของเราให้มั่นคงแต่คนเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวมันก็วุ่นวายเหมือนกันหาที่พึ่งหาที่เกาะไม่ได้ก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสงบอย่างคนสมัยนี้มีปัญหากันเยอะเพราะสังคมทุกวันนี้มีการเบียดเบียนหรือว่ามีการดิ้นรนกันมากขึ้นจิตใจก็เครียดแล้วตอนนี้ถ้าเรามีจิตใจวาวุ่นมีสมองอันตึงเครียดไปเจอคนแนะนำที่ดีเราก็ไปทางดีแนะนำให้เราสวดมนต์นั่งสมาธิให้เราฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะพยายามทำจิตใจให้เบิกบานเข้าหาทางศีลธรรมตัดสินเราก็หายไปได้เบาบางไปได้ถึงจะไม่หาย 100% แต่ว่ามันก็ 50% แต่คนเราพอมีปัญหาหัวใจมีความเครียดขึ้นมาก็ไปเกิดมีคนแนะนำไปอย่างอื่นพาไปเที่ยวกินเหล้าเต้นรำพาไปผิดศีลผิดธรรมมันก็เครียดใหญ่มันก็มีปัญหามากใหญ่อันนี้คนเราจึงแก้ตัวเองไม่ตกเพราะไม่มีคนแนะนำไปในทางที่สงบจิตสงบใจไปแนะนำให้ตนเองสร้างชีวิตจิตใจในทางวุ่นวายต่อไปอีกฉะนั้นวิธีทางที่เราจะสงบได้เราก็ต้องหัดปรงหัดละหัดปล่อยหัดวางหัดทำใจจิตหัดทำจิตใจตัวเองให้มันเบาบางบ้างคือไม่ใช่จะสร้างให้มีกิเลสมากขึ้นเราจะมีความสุขกิเลสมากเท่าไรก็มีทุกข์มากขึ้นความอยากมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นความอยากเบาบางลงเท่าไรก็สุขมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าเรามีความอยากมากแล้วเราจะสบายใจคนเราอยากทั้งคืนนอนไม่หลับแต่ถ้าไม่อยากซะเลยมันก็นอนสบายใจโกรธทั้งคืนโลภทั้งคืนอยากทั้งคืนนี่ไม่มีใครนอนหลับหรอกมีหวังเราจะต้องตึงเครียดเราจะต้องมีโรคประสาทเข้ามาแทรกซ้อนแน่นอนเพราะเราดับความอยากไม่ได้ดับความปรารถนาไม่ได้หรือเป็นโรคคิดมากกังวลคิดละเอียดละออคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยอันนี้เนี่ยโรคเกิดทำให้จิตใจของเราไม่สงบมันก็เป็นการทำให้จิตเรานั้นฟุ้งซ่านหาที่เกาะหาที่ยึดไม่ได้เพราะเราไม่ปลงไม่ปล่อยไม่วางทีนี้เราจะปลงปล่อยวางเราก็ต้องมาฝึกภาวนาทำจิตให้มันเป็นสมาธิบ่อยๆเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินภาวนาคิดนึกก็ภาวนาไว้ทำจิตใจให้มันสงบให้ได้นั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธคิดนึกพุทโธหรือนั่งหนอนอนหนอกินหนอเดินหนอยืนเดินนั่งนอนก็ได้ภาวนาหรือนั่งเกิดดับนอนเกิดดับยืนเกิดดับคิดเกิดดับทำอะไรก็เกิดดับเกิดดับมันก็ได้เหมือนกัน

ให้มันมีสติอยู่ที่กายที่ใจก็ใช้ได้ถ้ากินก็นึกถึงความตายนั่งก็นึกถึงความตายนอนก็นึกถึงความตายคิดนึกก็นึกถึงความตายอะไรๆมันก็มาอยู่ที่ตายไปหมดมันก็ใช้ได้วิธีดับทุกข์อันนี้เป็นหลักที่เรามาสงบใจแต่ถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็คิดเรื่อยไปคิดเรื่องเก่าบ้างคิดเรื่องใหม่บ้างคิดเรื่องลำบากยากจนคิดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้ปัญหาโน้นปัญหานี้อันอย่างนั้นไม่ดับยิ่งคิดยิ่งเกิดยิ่งคิดยิ่งวุ่นวายยิ่งคิดยิ่งเล่าร้อนยิ่งคิดยิ่งสับสนตอนนี้เมื่อคิดมากเท่าไหร่มันก็พาจิตใจเล่าร้อนเป็นทุกข์ระทมไปหมดนี่เรียกว่าดับไม่เป็นเย็นไม่ลงปลงไม่ตกเมื่อดับไม่เป็นเย็นไม่ลงปลงไม่ตกก็มีอะไรขึ้นมามันก็ทุกข์คนเดียวลำบากใจคนเดียวบางคนนี่ปวดร้าวไปหมดนะความรักก็ทำให้ใจปวดร้าวในเมื่อมันไม่สมหวังความโกรธก็ทำให้ใจปวดร้าวในเมื่อมันโกรธมากขึ้นจนเป็นพยาบาทเป็นผูกเจ็บไว้ในใจความโลภมากเมื่อมันผิดหวังไม่ได้สมหวังมันก็ปวดร้าวใจความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักจิตใจตัวเองหลงมากๆมันก็ทำให้เราทำอะไรผิดๆไปได้โดยที่ไม่รู้ตัวมันก็เจ็บเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันอันนี้ที่เราไม่กำจัดกิเลสของเราออกเพราะเมื่อเราพอกสร้างสมมากๆขึ้นมามันก็มีแต่ทุกข์มีทรมานอยู่ทุกวี่ทุกวันกินก็ลำบากใจนั่งก็ลำบากใจนอนก็ลำบากใจคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ลำบากใจสิแต่คนเราถ้ามีศีลมีธรรมมันจะลำบากใจยังไงได้เพราะศีลธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจคนฉะนั้นเราไม่มีที่พึ่งทางใจกันไม่หาทางออกที่ถูกเรามีศีลธรรมเสียแล้วศีลธรรมก็คุ้มครองพวกเราเราก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมเสียปัญหาก็จบมันคิดมากแล้วก็ภาวนาเสียมันก็เลิกคิดมันโกรธมากแล้วก็พยายามดับโกรธพยายามปลงใจโกรธที่ไหนโกรธที่ใจเราทุกข์ที่ใครทุกข์ที่ความโกรธโลภที่ไหนโลภที่ใจเราทุกที่ไหนทุกที่ใจเราโอ้ใจเราไม่ดีใจเราเสียก็ต้องพยายามดูใจเราปฏิบัติให้เห็นใจเราละที่ใจเราไว้เมื่อทำอย่างนี้มากๆขึ้นไปมันก็สบายใจใครจะมาทำให้เราสบายใจนอกจากตัวเราเราจะได้ยินสิ่งที่ไม่ดีแต่เราทำใจดีมันก็สบายใจในเมื่อได้ยินเราได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทำใจให้ดีมันก็สบายใจในเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราได้กินที่ไม่ดีได้รับสัมผัสที่ไม่ดีแต่ถ้าใจเราดีมันก็สบายใจมันทำใจสบายซะแล้วมันก็ดีที่ใจทั้งหมดแต่ถ้าใจไม่ดีถึงจะกินดีนอนดีได้ยินแต่สิ่งที่ดีได้ฟังแต่สิ่งที่ดีมันก็ไม่สบายใจเพราะใจมันไม่ดีเขาพูดดีใจมันก็ไม่ดีเขาแสดงอาการดีเราก็ไม่ดีเพราะใจมันเสียใจมันไม่ดีถ้าใจมันเสียใจมันไม่ดีอะไรมันก็เสียมันก็ไม่ดีไปหมดมันก็หงุดหงิดเล่าร้อนไม่มีความสบายไม่มีความพอดีอันนี้เราต้องทำที่ใจของเราให้มันดีถึงว่าใจมีธรรมะใจมีพุทธะใจมีสังฆะใจมีการปล่อยวางหรือปล่อยว่างเพื่อทำให้มันมีสติควบคุมไม่เป็นคนปล่อยใจตัวเองให้เลื่อนลอยไปสู่ภายนอกเกินไปเราก็ต้องพยายามหักอกหักใจดับจิตดับใจปลงปล่อยวางไว้บ้างจะปล่อยให้โลภโมโทสันเข้าครอบงำมันก็ไม่มีอะไรดีในใจเราอันเนี้ยที่สุดของทุกข์คือการดับทุกข์เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยจิตใจของเราทุกข์อยู่คนเดียวคนอื่นเขานอนหลับสบายคนอื่นเขากินสบายคนอื่นเขาเป็นสุขแต่เรามาทุกข์คนเดียวเฮ้เราก็เสียเปรียบสิเราก็ไม่ฉลาดสิคนอื่นเขากินสบายนอนสบายเขาไม่ต้องมาคิดมากอย่างเราแต่เรามาทุกข์คนเดียวลำบากคนเดียวเกิดมาเราก็เป็นทาสคนอื่นอีกทาสความคิดตัวเองไม่พอแถมเป็นทาสคนอื่นไปอีกเราก็ไม่ได้อะไรเลยคราวนี้ตกอยู่ในห้วงของ

ความทุกข์เท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องพยายามปรงใจเราพยายามปฏิบัติหัดขัดเกลาของเราไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็ค่อยพยุงจิตใจของเราดีไปเองมันจะไม่ตกต่ำอันนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องการยกฐานะจิตของพวกเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพยายามฝึกฝนอบรมให้มีความพยายามมีความขยันมีความอดทนและมีสติที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ทุกเมื่อเช้าวันไม่ปล่อยให้ตกอยู่ในใต้อำนาจของกิเลสครอบงำหรือตกอยู่ในใต้อำนาจของอารมณ์ฝ่ายต่ำถ้าเรายกฐานะจิตของเราได้มันก็สบายใจกินสบายนอนสบายเพราะอะไรเพราะว่าเราทำใจได้เห็นอะไรรู้อะไรดีไม่ดีเราก็พยายามมีสติควบคุมระวังใจเราเสียมันก็มีความสุขได้ถึงว่าหลักภาวนานี่เป็นสมถะก็จริงอ่ะแต่ก็เพื่อต้องการให้มันหยุดใจคิดถึงจะเป็นสมถะถ้าเราไม่มีสมถะเสียเลยในใจมันก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาจะนึกอะไรคิดอะไรมันก็มีแต่เรื่องไม่สงบแต่พอเรามามีสมถะมาภาวนาไว้แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องสงบพอสงบเสร็จแล้วมันก็คิดดีถ้าไม่สงบแล้วก็คิดเรื่องไม่ดีอันนี้แค่เบื้องต้นจึงว่าจึงนั่งเดินยืนเดินนั่งนอนจึงว่าให้มันสงบใจได้พอสงบใจได้แล้วมันก็มีสติควบคุมตัวเองอยู่ตลอดวันอันนี้เราต้องฝึกฝนอบรมให้มันเคยจินเคยต่อการรู้สึกของตัวเองจินต่อความรู้สึกของตัวเองไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนกับความปรุงแต่งพวกเรามันใช้ชีวิตทุกวันน่ะใช้มันหมดไปมันสิ้นเปลืองไปแล้วน่ะไม่มีอะไรที่จะได้คืนมาเลยนะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรจะคืนมาเลยร่างกายใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันความคิดใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันถ้าไม่คิดอะไรมันจะไม่เสื่อมยิ่งคิดมากมันก็เสื่อมมากร่างกายยิ่งใช้มากมันก็เสื่อมมากมันก็หมดไปทุกวันสิ่งที่จะไม่เสื่อมก็คือการไม่ใช้ใช้สติใช้สมาธิคือบำรุงจิตใจไว้มันก็ไม่เสื่อมทีนี้คนเรามันไม่อย่างนั้นมันก็ค่อยๆหมดไปแล้ววันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งอายุเราก็เข้าไปเรื่อยๆเลื่อนเข้าไปเรื่อยก็ไปสู่วัยหนุ่มวัยสาววัยเฒ่าวัยแก่วัยความตายไม่มีใครหนีพ้นที่สุดของทุกข์ก็คือการรู้จักการดับที่สุดของทุกข์ก็คือรู้จักความดับนั่นเองก็เหมือนกับรู้ที่สุดของนิพพานก็คือรู้ที่สุดของโลกก็คือการดับนั่นเองดับที่ไหนดับที่ใจของเรามันมีเกิดมันมีดับมันมีปรุงมันมีแต่งอยู่นี่แหละหลงรูปหลงนามหลงความคิดตัวเองหลงร่างกายตัวเองก็จัดเป็นโมหะเป็นความหลงเหมือนกันแต่ถ้ารู้ว่ามันหลงมันก็ดับได้รู้ว่านี่จิตมันหลงมันหลงว่าเรารู้มากมันหลงว่าเราดีมันหลงว่าเราเจริญมันหลงว่าเราสวยเรารวยหรือมันหลงว่าเราพูดดีคิดดีเราก็รู้มันรู้ความหลงรู้ความปรุงแต่งรู้ความคิดนึกซ้อนรู้กันอีกทีหนึ่งรู้ซ้อนรู้คือรู้ใจตัวเองนั่นเองคือรู้ความคิดตัวเองนั่นเองคือรู้ความดำริตัวเองนั่นเองอันนี้เรามาเรียนสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีก็มาเรียนรู้ความคิดตัวเองรู้ความเห็นตัวเองว่ามันจะเห็นไปทางไหนมันเห็นดีแล้วก็นี่มันคิดดีมันเห็นไม่ดีนี่รู้ว่าคิดไม่ดีมันว่าตัวเองฉลาดเนี่ยมันยกตัวเองฉลาดมันว่าตัวเองโง่เนี่ยมันว่าตัวเองโง่มันว่าตัวเองดีกับเขาเนี่ยมันยกตัวเองดีกับเขามันว่าตัวเองฉลาดมากกับเขามันก็ยกตัวเองมากกับเขาให้รู้ทันอย่างนี้มันว่าเราดีมากกับคนอื่นนี่มันยกตัวเองมันว่าเราเลวมากกว่าคนอื่นดูว่ามันมองเห็นตัวเองตกต่ำเมื่อเราพิจารณาตัวเองมากๆขึ้นมันก็เท่าทันกิเลสเท่าทันอารมณ์เท่าทันความคิดความเป็นทุกข์มันก็น้อยลงจิตใจที่จะหดหู่ท้อถอยมันก็เกิดสติเกิดปัญญาเก
เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจนี้เรามารู้ได้อย่างไรเรามารู้จิตตัวเองได้อย่างไรมารู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ได้อย่างไรโอ้ภายในจิตนี่มันมีอะไรเยอะแยะเลยนะมันมีทั้งวุ่นมันมีทั้งว่างมันมีทั้งวางมีทั้งไม่วางเนี่ยมีทั้งละมีทั้งยึดเนี่ยมีทั้งติดมีทั้งไม่ทั้งปล่อยเมื่อเราเห็นจิตใจของเราอย่างนี้มันก็สนุกเพลิดเพลินในธรรมและนี่แหละธรรมะที่เรามาปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์เพื่อสิ้นทุกข์หรือที่สุดของโลกก็เราจะมองเห็นเรื่องกายใจของเราอย่างนี้อันนี้วันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็คงจะเข้าสู่มุมสงบวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยายธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็เข้าสู่มุมสงบ

ต่อไปนี้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำความรู้สึกตัวรึกรู้กายตามความเป็นจริงทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองนั่งเท้าขวาวางไว้บนเท้าซ้าย มือขวาวางไว้บนมือซ้ายตั้งกายตรงตรงดำรงสติให้มั่นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระกัสสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิทำความรู้สึกทั่วตัวกายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นให้ระลึกรู้รูปนั่งเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปร่างหน้าตานุ่งห่มใหญ่ระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบหลับตาสว่างก็รู้หลับตามืดก็รู้หลับตาไม่สว่างไม่มืดก็รู้อยู่ที่ดวงตาแก้วตาใสของเราพยายามระลึกรู้กายนั่งทำความรู้สึกตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าทำความรู้จักเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาตั้งแต่ผมเรื่อยไปตามทอยๆไปตามกระดูกสันหลังไปยันสะโพกพื้นนั่งถึงปลายเท้ารู้สึกขึ้นมาระหว่างกลางทรวงอกนึกน้อมดูไว้ที่ใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจสงบพยายามละพยายามวางพยายามปล่อยไม่คิดนึกเรื่องราวต่างๆเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเรื่องล่วงเลยนานมาแล้วอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรพิจารณานึกน้อมพระไว้ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจนึกถึงพระทำพระให้เกิดขึ้นในใจพยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจสวรรค์นรกพระนิพพานก็อยู่ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจเราก็ต้องทำใจให้เป็นพระทำใจให้สงบพยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆใจของเรามีรูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าเราก็รู้ฟังเสียงใจเราเต้นถ้าใครรู้จักใจตัวเองเต้นจะแสดงว่าสติเกิดใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บทุกๆระยะทุกๆวินาทีเราก็นึกถึงพระไว้ในใจของเราใจเต้นแรงก็รู้ใจเต้นค่อยก็รู้ใจเต้นช้าเต้นเร็วเราก็รู้ระบบหัวใจของเราบางคนใจไม่เหมือนกันบางคนก็เต้นแรงเต้นค่อยเราจะเป็นยารักษาโรคหัวใจได้อย่างดีฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นยารักษาหัวใจของเราไม่ให้ร้อนให้ใจเย็นไม่ให้เกิดทุกข์กังวลการที่เกิดทุกข์กังวลและเล่าร้อนใจนั้นทำให้โรคเกิดขึ้นในใจของเราฉะนั้นเราก็พยายามตั้งใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราแล้วเราก็สบายใจปีติใจสุขใจอิ่มใจว่าเรานึกถึงพระเข้าไว้ในใจเราเราก็มีบุญบาปก็หมดไปนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำความปล่อยวาง
ความทุกข์ทั้งปวงเรื่องเก่าเรื่องใหม่แล้วก็พยายามตัดใจเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องปัญหาชีวิต108แล้วก็พยายามไม่เอามาคิดนึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างทำความดีปฏิบัติตามละกิเลสตามได้ก็นึกถึงผู้ทำดีผู้ซื่อตรงต่อธรรมวินัยเมื่อจิตใจของพระสงฆ์เป็นผู้ซื่อตรงต่อธรรมวินัยแล้วก็ทำความดีใจปลื้มใจเราได้สังคมสมาคมพบกับบุคคลที่เลิศประเสริฐโดยการประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ซื่อตรงทำความดีใจให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปพระธรรมก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปพระสงฆ์เจ้าก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปใจเราจึงเป็นธรรมะใจเราจึงเป็นวินัยใจเราจึงเป็นพุทธะทำความรู้ทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นจิตไปคิดถึงอะไรก็พยายามพุทโธไว้คือพุทโธธัมโมสังโฆตั้งสติไว้เวลาเรามีความโกรธก็ดีเรามีความโลภก็ดีเรามีความลืมตัวก็ดีเราจะห้ามใจเราได้ด้วยการนึกถึงพระนึกถึงพระพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็มาดูใจของเราว่ากำลังทุกข์สุขอย่างไรสงบไม่สงบอย่างไรเมื่อเรามีหลักเกาะของใจแล้วต่อไปเราก็จะห้ามใจเป็นพยายามตัดปัญหา108ให้ได้ปัญหามันจะมี108,000 ประการเราก็พยายามปล่อยวางละนึกว่าขณะนี้เราไม่ยึดติดปัญหาแล้วเราจะทำใจของเราให้สงบเย็นเมื่อเป็นอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจจิตใจที่จะมีทุกข์เข้ามาครอบงำใจเราก็จะหมดไปทุกข์ก็จะไม่ครอบงำใจบุคคลผู้มีสติมีสมาธิมีความรู้ตัวเองคนที่จะมีทุกข์ครอบงำใจนั้นเพราะขาดสติไม่รู้จักตัวเองไม่นึกถึงตัวเองไปนึกถึงแต่คนโน้นว่าเราคนนี้ทำอย่างนี้อย่างนั้นกับเราเราก็พยายามไปปรุงแต่งอยู่แต่ภายนอกใจเราก็เลยเร่าร้อนเกิดกระสับกระส่ายเป็นทุกข์กังวลแต่ธรรมะคือการให้มีสติไม่เห็นเรื่องคนอื่นให้เห็นแต่เรื่องตัวเองคือกำลังทำอะไรอยู่ฉะนั้นเมื่อทำอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะกลับกลายคลายคลืนกลับเป็นสงบเย็นลงได้การตัดอกตัดใจอะไรก็จะมีขึ้นเมื่อเราตัดอกตัดใจได้จิตของเราก็สงบเมื่อจิตของเราสงบใจของเราก็เป็นสุขทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมพยายามทำใจเมื่อทำใจนึกถึงพระสงบแล้วก็นึกถึงพระเรื่อยไปถ้ายังนึกถึงพระไม่สงบก็พยายามกำหนดรู้ทุกลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าเรากำหนดรู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดเวลาหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวออกสั้นก็พิจารณานึกรู้อยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้เมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกหน้าของเราเราก็พยายามนึก

เห็นวันนี้ก็เห็นต้องควรแก่เวลาเพราะเวลาก็ได้มาแล้วก็ทำความรู้สึกตัวให้ญาติโยมทุกคนทำความรู้เคลื่อนมือขวาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตามจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาตั้งใจที่จะทำดีในใจของเรา

0: นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือโยมนั่งแบบสมัยพุทธกาลในการฟังธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเนื่องในงานศพของคุณโยมแตงอ่อนจิตโคกหวายซึ่งได้ร่วงรับวัยชนไปแล้วตามอายุไข89ปีซึ่งคุณโยมแพรวสิริขันธ์สิริชัยนาคดอนเป็นผู้นิมนต์มาบรรยายธรรมคุณโยมแตงอ่อนมีบุตรด้วยกัน8คนยังมีชีวิตอยู่6คน2คนได้สิ้นชีวิตไปคุณแม่แตงอ่อนก็เป็นแม่ที่ดีทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ลูกสมบูรณ์ไปแล้วตามแบบฉบับประเพณีเป็นแม่ที่ดีของลูกฉะนั้นลูกก็เป็นลูกที่ดีของแม่ก็ทำตามประเพณีแบบฉบับที่ตอบสนองคุณเลี้ยงดูมารดาแม่จนสิ้นชีวิตวัยชนตามแบบฉบับประเพณีวันนี้อาตมามารับนิมนต์ในการแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องเตรียมตัวก่อนตายในการนิมนต์ในหัวข้ออันนี้ญาติโยมก็คงจะมีความรู้สึกว่าธรรมะที่เตรียมตัวก่อนตายนี้คงจะเป็นธรรมะสำหรับคนแก่แต่ความจริงธรรมะข้อนี้สำหรับทุกคนไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าเด็กทุกคนก็ควรจะเตรียมตัวได้เพราะว่าทุกคนเราเกิดมาแล้วมีเกิดก็มีตายเป็นของคู่กันมีทุกข์ก็มีสุขมีร้อนก็มีหนาวมีดีใจก็มีเสียใจมีลาภก็เสื่อมยากมียศก็เสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคู่กันเดี๋ยวว่าเราอยู่ในโลกธรรมโลกธรรม8ประการดีใจสุขทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีพร้อมฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็เพื่อเตือนใจทุกคนที่เกิดมาให้เตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงเราเคยเห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยอายุแค่ไม่กี่ปีก็ตายก่อนเรามามาก5ขวบ10ขวบ13 14 25 30 35 40 45 60 65อะไรก็ทุกคนก็ตายจากเราไปมากมายแล้วเหลืออยู่เราเท่านั้นเองเหลืออยู่พวกเราเท่านั้นเองที่ยังเป็นคนไม่ตายนอกจากนั้นที่เราเห็นมานั้นเขาตายไปก่อนเราหมดแล้วบางคนนี่ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์คลอดมาได้ไม่กี่วันก็ตายยังไม่ทันลืมตาดูโรคได้ยาวนานแต่ที่ว่าเตรียมตัวก่อนตายนั่นจะเตรียมอย่างไรเราจะเตรียมอย่างไรที่จะได้ประโยชน์กับตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทรงเกิดอย่างบริสุทธิ์พระองค์ทรงเตรียมตัวมาพร้อมเตรียมตัวมาเกิดพระองค์จะเกิดเนี่ยเทวดาและอินทร์พรหมทั้งหลายเนี่ยเชิญพระพุทธเจ้าจุติ มาเกิดเป็นโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนามาเกิดจุติก็เลือกมารดา
1: วิปัสสนากรรมฐานเห็นว่าจิตที่มีกิเลสมีจริงแต่จิตที่รู้เนี่ยไม่มีกิเลสแล้วถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับแล้วก็ทำสมถกรรมฐานต่อแล้วก็มีกิเลสอีกคือมันหลงไปรู้จิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางขณะที่รู้ไม่หลงแล้วนี่นะต้องทำกรรมฐานไปด้วยก็กลายเป็นว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมไม่ใช่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเนี่ยไม่ได้พัฒนาอะไรเท่ากับว่ายอมแพ้แต่กับกรรมในอดีตเนี่ยยอมแพ้การยอมแพ้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยดังนั้นการที่ปฏิเสธการรักษาไม่ใช่ฆ่าตัวตายปฏิเสธการรักษาไม่ได้ปฏิเสธการประคับประคองคือรู้อยู่ว่าจะต้องตายนี่ในกรณีที่ว่ามันเป็นระยะสุดท้ายของความเจ็บป่วยแล้วส่วนการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็รักษาอยู่ไม่ได้ว่าไม่รักษาทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นก็รักษามีรักษาด้วยการแพทย์แผนไหนก็อันนี้แล้วแต่ศรัทธาแล้วศรัทธาว่าจะไปรักษากับแพทย์ท่านไหนแผนไหนเนี่ยตอนนี้นะก็มีให้เลือกมากมายแล้วก็ไม่ใช่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันเจตนาที่จะให้ตายเร็วเจตนาให้ตายตัวนี้เลยเอาฉีดยาให้ฉันตายเถิดหมอเนี่ยอันนี้คือเจตนาให้ตายเร็วไม่ได้เจตนาให้ตายไปตามธรรมชาติต้องดูที่เจตนาเจตนาของเขาคือถ้าผู้ที่ป่วยระยะสุดท้ายเจตนาเขาต้องการไปแบบธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ฆ่าตัวตายแต่ถ้าเจตนาขอตายเร็วๆอย่างนี้นะฉีดยาอะไรก็ได้ให้ตายอันนี้ไม่ได้อันนี้คือเจตนาให้ตายแบบฆ่าตัวตายคือมีการแทรกแซงเข้ามานั่นดูที่เจตนาเป็นตัวชี้วัดว่าฆ่าตัวตายหรือว่าแค่ไปแบบธรรมชาติถ้าอยู่ในวาระสุดท้ายไม่อยากตายก็อีแบบนึงพยายามจะยื้อไม่อยากตายหรือว่าให้ตายเร็วๆนี่มันมีเจตนาที่ไม่เป็นกลางอยู่สองอย่างไม่อยากตายกับอยากตายมันไม่ใช่ว่าอยากตายหรือไม่อยากตายผู้ที่เข้าใจธรรมะนั่นก็คือยังไงก็ตายยอมรับแล้วก็ไม่ยื้อประมาณนี้นะต่อไปคุณลูกชายนะกราบเรียนพระอาจารย์เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรรับมืออย่างไรดีครับซึ่งความน่ากลัวของมันมี2 อย่างคือ 1. ความทยานอยาก 2. ความดิ้นรนในอารมณ์นั้นๆซึ่งขั้นแรกสุดที่ผมทำคือยอมรับด้วยใจที่เป็นกลางครับขอความเมตตาพระอาจารย์สั่งสอนตัณหามันมีอะไรแง่มุมที่เราจะพิจารณาใช่ไหมว่าเป็นความทยานอยากนี่ก็เป็นคำอธิบายของคำว่าตัณหาความหมายของมันอีกอย่างนึงเป็นความดิ้นรนก็ถือว่าเป็นแง่มุมสำหรับเราในการสังเกตว่าอันนี้คือตัณหาแล้วจริงๆในการรับมือก็คือรู้ทันตัณหาแล้วไม่ตามใจมันด้วยคือไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะตัณหาเนี่ยนะตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้ละด้วยคือไม่เอากับมันมันชวนเราอ่ะมันจะชวนให้ทำนู่นทำนี่ไม่เอาเหมือนมันเป็นแรงเร่งเร้าเป็นแรงบีบคั้นให้จะไปทำอะไรเมื่อรู้แล้วต้องไม่เอากับมันด้วยมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆแล้วรู้แล้วไม่เอาจะชวนฉันไปไม่ไปเหมือนนั้นไม่เอาละมันเลยไม่เอาตั้งสติรู้ทันรู้ว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วเนี่ย รู้แล้วไม่ตามใจมันไม่เอามันไม่เอากับมันปฏิเสธต้องเจตนาของเราต้องละมันด้วยนะเพราะว่าในหลักของอริยสัจ4เนี่ยมีทุกข์มีสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนะมันก็ต้องละด้วยคือแค่รู้แล้วก็เลี้ยงมันไว้ก็ไม่ได้ต้องรู้แล้วไม่เอารู้แล้วไม่เอาอย่ามาชวนฉันเลยประมาณนี้นะอย่ามาบีบคั้นหรือชักจูงอะไรทั้งสิ้นรู้แล้วไม่เอารู้แล้วละไปมองว่ามันเป็นอาการของความหลอกลวงไม่ยุ่งด้วยไม่ตามใจไม่ตามใจมันคือไม่ยอมมันมองเห็นโทษของมันด้วยยิ่งดีนี่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทันทีตัณหาเนี่ยไม่ใช่เกิดก่อนแล้วเกิดทุกข์นะมีตัณหาปุ๊บทุกข์ปั๊บนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามีตัณหาแล้วยังไม่ทุกข์บางคนจะเห็นอย่างนี้นะตัณหามีขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ได้รับการสนองจึงจะทุกข์แต่ได้รับการสนองแล้วจึงจะเป็นสุขนักภาวนาใหม่ๆอาจจะรู้สึกแบบนี้แต่ให้ดูให้ดีมีตัณหาปุ๊บเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันมีความดิ้นรนเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขก็เป็นทุกข์นะดิ้นรนอยู่ในใจงั้นความดิ้นรนเนี่ยถ้าลักษณะของความดิ้นรนเนี่ยก็คือเป็นทุกข์เลยมองอย่างนี้เลยนะมองเห็นทุกข์แล้วมองเห็นโทษมันด้วยถ้าเป็นกามตัณหาตามใจไปแล้วก็เสี่ยงที่จะผิดศีลก็ยิ่งหนักไปใหญ่จะเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ดูไปครับบางทีมันหลอกมันไม่อยากแต่จริงๆคืออยากที่จะไม่เช่นฟุ้งซ่านไม่อยากฟุ้งซ่านเลยจริงๆอยากที่จะไม่ฟุ้งซ่านอยากที่จะไม่เป็นแบบนั้นเป็นความอยากอยู่ดีก็ให้ดูอยากจะพ้นไปอยากจะไม่เกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดอีกแล้วจริงๆคืออยากที่จะไม่เกิดซึ่งไม่ได้ความไม่เกิดไม่ได้มีเหตุจากความอยากต้องมีเหตุจากการมีปัญญาเห็นขันธ์5ทั้งหมดเลยเป็นทุกข์ไม่ใช่มีส่วนใดส่วนหนึ่งตกค้างหลงเหลือเห็นเป็นภาระเป็นก้อนทุกข์ร่างกายเป็นก้อนทุกข์จิตใจทั้งเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกข์รวมทั้งตัวจิตผู้รู้นี่เองก็เป็นทุกข์ด้วยมันจึงจะไม่เอามันจะมีการวางจิตออกไปอันนี้เท่าที่ได้ยินจากครูบาอาจารย์อธิบายมาที่ท่านวางจิตได้แล้วนะวางจิตแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็เหมือนอย่างที่พวกเราสวดภาราหเวปัญจขันตาหาขันทั้ง5เป็นของหนักพระอริยะวางของหนักได้แล้วก็จะไม่หยิบฉวยของหนักอื่นขึ้นมาอีกเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปได้ก็ต้องมองตั้งแต่ไอ้ตัวตัณหานี่เลยตัณหาเกิดขึ้นมารู้ทันแล้วไม่ใช่แค่รู้ต้องละมันไปด้วยวางมันไปที่วางได้ก็ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจเป็นกลางนั้นถ้าที่ทำอยู่บอกยอมรับด้วยใจเป็นกลางได้ก็ถือว่าทำถูกก็ต้องไปดูที่ว่าถ้าวางได้แล้วเนี่ยทำกรรมฐานต่อเลยบางทีมันวางชั่วคราวมันไม่ได้วางถาวรมันวางชั่วคราวถ้าวางถาวรก็จะบรรลุมรรคผลตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทแต่นี่มันไม่ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทมันวางชั่วคราวถ้าวางชั่วคราวก็ทำกรรมฐานใหม่ไม่วิพากษ์วิจารณ์สภาวะหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เราภาวนาเมื่อสักครู่นี้ตัวหลอกอย่างหนึ่งคือมันจะพูดอยู่ในใจมันจะวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเมื่อกี้มีตัณหานะเราแค่รู้ด้วยใจเป็นกลางก็ดับไปเลยไอ้ตอนพูดอยู่เนี้ยไม่เป็นกลางแล้วฟุ้งซ่านอยู่อย่าไปหลงคิดว่าปัญญาจะมาจากการพูดอะไรอยู่ในใจนะไม่ใช่ปัญญาจะรู้เงียบๆ รู้เงียบๆคือเห็นสภาวะอยู่แล้วสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์ไปเห็นว่ามันมีอยู่ระดับไปคือมันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ว่ามีอยู่หรือดับไปมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามตัณหาอะไรเงี้ยก็เห็นมันแสดงอนัตตาอย่างเงี้ยนะหรือเห็นมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยมันบีบคั้นโดยตัวของมันเองเลยอย่างเงี้ยนะก็เห็นมันแสดงทุกขลักษณะให้ดูไม่ว่าจะเป็นมันแสดงลักษณะในแง่ไหนมันจะรู้เงียบๆคือไม่มีเสียงพูดไม่ต้องบรรยายหรือถ้าบรรยายอยู่อย่าเพิ่งเชื่อต่อไปโยมริบบอนเทวบุตรมารเทวบุตรมารนะจะมาเข้าฝันปลอมตัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลอกปุถุชนได้ไหมคะแล้วจะแยกได้อย่างไรว่านี่คือมารถามว่าได้มั้ยก็น่าจะได้นะเทวปุตตมานเนี่ยนะคือเทวปุตตมานองค์ใหญ่เลยคือพญามารนั่นเองที่เราเคยได้ยินได้ฟังตามพุทธประวัตินะครับอย่างเงี้ยมาเข้าฝันได้อยู่แล้วมาหลอกปุถุชนได้มั้ยได้อยู่แล้วอันนี้เพราะว่าการฝันมันมีหลายแบบใช่ไหมมีบุพนิมิตก็มีเทพสังหรณ์ก็มีอันนี้ลักษณะของเทพสังหรณ์จิตนิวรณ์จิตอาวรณ์จิตอาวรณ์ก็คือคิดไปเองนี่ก็เป็นเหตุของการฝันธาตุพิการท้องอืดท้องเฟ้ออะไรก็อาหารไม่ย่อยก็นอนหลับไปแต่ร่างกายมันปั่นป่วนมันก็ทำให้ไปฝันอย่างนี้ก็มีนั้นเหตุในความฝันมันมีหลายอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือเทพสังหรณ์เทพสังหรณ์คือเทพเนี่ยเข้ามาบอกจริงไม่จริงก็ยังอีกเรื่องนึงด้วยใช่ไหมอาจจะมาปลอมตัวมาหลอกในฝันก็เป็นไปได้จะทำไงก็แยกให้ออกว่าความฝันกับความจริงไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่ฝันถึงอะไรแล้วก็เชื่อไปสมมติแล้วก็มองว่านี่เป็นลางบอกเหตุฝันไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้กลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นพวกงมงายแยกออกว่านี่คือฝันมันตื่นขึ้นมาแล้วความฝันก็หายไปแล้วไม่ได้มีค่าอะไรหรอกไม่อย่าไปเหมาหรืออย่าไปคอยรอว่าฝันของเราเนี่ยมันบอกอะไรหรือเปล่าคนฝันแล้วก็จะตีเป็นเลขด้วยใช่ไหมให้มองตัดไปเลยว่ามันคือความฝันไม่ใช่ความจริงจะได้ไม่ต้องไปหลงตีความอะไรมันมาโดยเฉพาะมาหลอกด้วยนะยิ่งไม่ต้องไปเชื่ออะไรเลยมีถามอีกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวถึงความรักข้ามภพบ้างไหมคะถ้าทั้งคู่ไม่ได้ทำผิดศีลมันก็ยังไม่ถูกไม่ควรหรอคะเพื่ออะไรฮะรอใครอยู่เหรอความรักข้ามภพมันก็ความที่ผูกพันกันอันนี้มีจริงมันก็ข้ามภพกันได้นะแต่ถ้าทั้งคู่ไม่ได้ทำผิดศีลนะทำไมไม่เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมโอ้มันมีปัจจัยมากมายที่จะทำให้จะมาอยู่ด้วยกันหรือไม่เนี่ยมันมากมายเช่นว่ามีศรัทธาเสมอกันไหมมีศีลเสมอกันไหมมีจาคะคือการสละออกไปเสมอกันไหมมีปัญญาเสมอกันไหมมันสมกันไหมชีวิตมันสมกันไหมแล้วก็แม้จะไม่ทำผิดศีลทั้งคู่แต่กรรมอื่นๆก็มีอีกมากมายใช่ไหมสมมตินะสมมติว่าไม่ได้ทำผิดศีลแล้วก็เราก็ทำแค่

สมมุตินะสมมุติว่าไม่ได้ทำผิดศีลแล้วก็เราก็ทำแค่ให้ทานรักษาศีลไม่ทำผิดศีลแต่เขาภาวนาด้วยก็อาจจะทำฌานได้อย่างเงี้ยตายไปเป็นพระพรหมเงี้ยมันอยู่คนละแนวกันเลยนะอยู่คนละภพกันแล้วเนี่ยก็อยู่คนละที่เราเป็นเทวดาอยู่ภาคหนึ่งหมดอายุตั้งนานแล้วเขายังไม่หมดอายุเลย อายุต่างกันมากเงี้ยเรามาเกิดเป็นคนแล้วก็ยังเป็นพระพรหมอยู่เงี้ย ยกตัวอย่างเลยว่าก็ทำบุญมาด้วยกันแต่ว่าบุญคนละระดับคนละระดับกันมีผิดศีลด้วยกันก็จริงแต่มันมีปัจจัยมากมายยังบอกไม่ได้ว่าจะต้องเจอกันทุกชาติไปมันไม่แน่คุณธรรมอื่นๆที่มีมันไม่เสมอกันแล้วก็บางทียังไปเป็นเทวดาด้วยกันเนี่ยสมมติว่าไม่ถึงขั้นพระพรหมเทพบุตรท่านหนึ่งเนี่ยก็มีเทพธิดาเป็นคู่กันอยู่เทพธิดาหมดอายุลงมาเกิดเป็นคนแต่งงานกับมนุษย์นะเป็นคนก็แต่งงานกับคนก็ปกติใช่ไหมอายุ80ปีเกิดใหม่เป็นนางฟ้าก็เจอสามีที่เป็นเทพบุตรรออยู่ก็ถามเนี่ยไปไหนมาเกือบวันเลยออกมาจากวิมานแล้วหายไปเลยนะโผล่มาอีกทีเกือบจะหมดวันอยู่แล้วบอกว่าไปเกิดเป็นคนมาเนี่ยนางฟ้าบอกไปเกิดเป็นคนมาฮะไปเกิดเป็นคนมาเหรอไปทำอะไรเป็นคนบ้างตอนเป็นคนทำอะไรบ้างไปมีสามีไปมีสามีมีลูกมากมายอายุ80แล้วตายแต่ตลอดเวลาเนี่ยระลึกชาติได้ก็ทำบุญทุกอย่างเลยเพื่อให้กลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยจะเห็นว่าก็สามีที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าอยากจะอยู่กับสามีที่เป็นเทวดาเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับคู่ตัวเองเสมอไปใช่ไหมตอนเป็นคนสามียังอยู่เป็นเทพบุตรเนี่ยนะก็ต้องหาสามีที่เป็นคนใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องครองตัวเป็นโสดบางคนแต่บางคนอาจจะครองตัวเป็นโสดอยู่นะก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างเงี้ยไม่ถือว่าผิดศีลนะไม่ใช่ว่าสามียังรออยู่บนสวรรค์นะฉันยังมีสามีอื่นไม่ได้มันคนละภพกันแล้วประมาณนี้นะ โยมริบบอนถามไอ้คนเดียวกันนะโยมริบบอนถามว่าถ้าปุถุชนแอบชอบพระอริยบุคคลที่ท่านมีคู่ของท่านอยู่แล้วผิดศีลไหมเป็นกรรมหนักไหม ถ้าเฉพาะแอบรักเลยนะไม่ได้ผิดศีลมันจะไปแย่งเขาก็แล้วกัน ท่านมีคู่ของท่านอยู่แล้วเนี่ยนะเราจะแอบรักอันนี้ยังไม่ถึงขั้นผิดศีลถ้าแอบรักเฉยๆแต่ว่าก็ให้ดูว่าเราก็สร้างมโนกรรมอะไรของเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าเราก็ทุกข์ของเราเอง ให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ควรจะไปแย่งเขานะไม่ควรจะหาเล่ห์อุบายให้เขาทะเลาะกันก็ไม่เอาควรจะปล่อยท่านไปควรจะปล่อยท่านไปไม่ควรจะไปยุ่งเลยก็ท่านมีคู่อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าปุถุชนเป็นแฟนกับพระอริยะบุคคลแล้วมีการงอนโกรธใส่แฟนซึ่งเป็นพระอริยะจะเป็นกรรมหนักต่อปุถุชนผู้นั้นไหมกรรมก็คงเป็นแต่คงไม่ใช่กรรมหนักหนาอะไรนะก็มีอยู่เหมือนกันจะทำถึงขั้นไหนอ่ะงอนโกรธเนี่ยแล้วมันทำถึงขั้นไหนแค่งอนปึ่งไปเฉยๆอย่างนี้นะก็ไม่หนักมากถามว่าเป็นบุญไหมไม่คงไม่ใช่บุญ

อนนั้นโกรธใช่ไหมก็เป็นอกุศลอยู่แล้วนะไม่ว่าแฟนจะเป็นอริยะหรือไม่อริยะนะแค่งอนนี่ก็ใจขณะนั้นก็มัวแล้วขุ่นมัวยังไม่ใช่บาปหนักไม่ใช่กรรมหนักอะไรไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นตัวขวางมรรคผลอะไรนะนิทะมันจะเป็นตัวขวางต่อเมื่อไปปรามาสไปล่วงเกินมีเจตนาประทุษร้ายอะไรขึ้นมาด้วยกันก็ไม่ได้นะปาริยะเนี่ยท่านคงอาจจะถ้ายังเป็นมีคู่อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นโสดาบันหรือไม่ก็เป็นสกทาคามีใช่ไหมยังไม่ถึงกับเป็นพระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีท่านคงไม่ยุ่งแล้วท่านอาจจะถ้าเจอแฟนขี้งอนท่านน่าจะหนีไปบวชแล้วด้วยความสงสารแฟนด้วยความอะไรมีความกรุณาถ้าแฟนขี้งอนขี้โกรธเนี่ยรู้อยู่ว่าถ้าอยู่แล้วเดี๋ยวทำกรรมหนักเนี่ยท่านก็ไปบวชของท่านเลยแต่ถ้าแฟนเป็นคนดีนะก็อาจจะอยู่ต่อนะก็มีตัวอย่างอยู่นะวิสาขะเศรษฐีฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมๆกับพระเจ้าพิมพิสารที่สวนตาลทางทิศใต้ของกรุงราชคฤห์ฟังแล้วพระเจ้าพิมพิสารบรรลุเป็นพระโสดาบันวิสาขะเศรษฐีบรรลุเป็นอนาคามีรู้เป็นอนาคามีแล้วเนี่ยก็นั่งรถม้ากลับมาที่บ้านบ้านก็เป็นเครือหาดของเศรษฐีนะภรรยาชื่อนางสุธรรมมาด้วยถ้าจำชื่อผิดขออภัยด้วยภรรยาก็มาต้อนรับมารอรับที่บ้านมารอรับที่จอดรถม้านะธรรมดาก็ยื่นมือไปให้สามีจับวิสาขะเศรษฐีเนี่ยบรรลุเป็นอนาคามีแล้วไม่จับมือนางก็เอื้อมมือไปแบบเอื้อมมือไปเก้อแล้วนึกในใจเอ๊ะทำไมไม่จับมือวันนี้ทำไมลงรถมาปกติแล้วจะจับมือเราเพราะวันนี้ไม่จับมือแปลกๆก็มาถึงที่บ้านก็ดูไม่พูดคุยอะไรด้วยดูในใจภรรยาก็นึกว่าเป็นอะไรเนาะดูปั้นปึงแต่จริงก็คือท่านเศรษฐีเนี่ยจะแสดงออกถึงว่าไม่ยุ่งด้วยไม่เกี่ยวข้องกับกามด้วยจัดที่นั่งรับประทานอาหารมื้อค่ำท่านก็ไม่ขอร่วมโต๊ะด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้นะห้องนอนนะยกให้เธอส่วนฉันก็จะขอนอนข้างนอกภรรยาร้องไห้เลยบอกฉันผิดอะไรดิฉันผิดอะไรตั้งแต่ไปฟังธรรมมากลับมาแล้วเปลี่ยนไปบอกเธอไม่ผิดหรอกแต่ไปฟังธรรมมาแล้วฉันบรรลุเป็นอนาคามีแล้วคารวาสบอกกันได้นะคุยกันไปคุยกันมาภรรยาก็เลยงั้นฉันขอบวชคุณเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยพอไปฟังธรรมแล้วฉันขอบวชเศรษฐีก็ดีใจขอไปขออนุญาตจากพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารเพราะว่าโดยตำแหน่งเหมือนท่านเป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยพระราชาภรรยาเศรษฐีก็คงจะเป็นตำแหน่งด้วยเหมือนเป็นอะไรถ้าเป็นผบ.กองทัพอากาศกองทัพบกอะไรเงี้ยภรรยาก็จะเป็นนายกสมาคมแม่บ้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนมีตำแหน่งอยู่นี่จะไปบวชก็ต้องไปขออนุญาตพระราชาก่อนไปขออนุญาตพระราชาว่าจะขอบวชพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นโสดาบันอยู่แล้วเนี่ยยินดีเลยอนุญาตจัดงานบวชให้อย่างใหญ่โตเลยมีพิธีแห่ไปจากเมืองไปสู่วัดในขณะนั้นก็มีวัดของภิกษุณีอยู่นะ
ก็ไปบวชอยู่กับนางภิกษุณีวัดก็อยู่ในเมืองไปบวชแล้วก็โหเนื่องจากเป็นเซเลบภรรยาเศรษฐีเนี่ยใครๆก็มากราบมาไหว้เพราะรู้จักเป็นที่รู้จักกันดีบวชแล้วคนมาหาเยอะธุระเยอะท่านก็ขออนุญาตออกไปอยู่ข้างนอกอยู่นอกเมืองอยู่ในป่าไกลๆไปแล้วเนี่ยท่านเศรษฐีก็ไปเยี่ยมนี่เนื่องจากอยู่ป่าก็นานๆไปเยี่ยมทีไปเยี่ยมทีนึงก็สอบถามว่าภาวนาเป็นยังไงวิธีจะดูว่าภาวนาเป็นยังไงก็ถามปัญหาธรรมะกับภิกษุณีที่เป็นอดีตภรรยาถามปัญหาเรื่องขันธ์5เรื่องอะไรภิกษุณีตอบได้หมดเลยถึงภูมิธรรมของโสดาบันภูมิธรรมของสกทาคามีภูมิธรรมของอนาคามีตอบได้หมดเลยจนถึงภูมิธรรมของพระอรหันต์ท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นอนาคามีนะแต่ไปถามภูมิธรรมระดับพระอรหันต์ระดับอะไรระดับปล่อยวางจิตอะไรเงี้ยพอถามถึงขั้นนี้แล้วภิกษุณีไม่ตอบบอกว่าโยมถามเกินภูมิแล้วนะเนี่ยเท่ากับบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเศรษฐียังเป็นอนาคามีอยู่ประมาณนี้นะถ้าเป็นพระอริยะกันเนี่ยก็คงจะเอื้อเฟื้อต่อกันแล้วก็อันไหนที่จะเป็นเหตุให้ถ้าอยู่ต่อแล้วเขาจะแสดงกิริยาอะไรที่ไม่ดีท่านก็คงปลีกตัวนะการโกรธไม่ว่าจะโกรธปุถุชนหรือโกรธพระอริยะมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละจะงอนก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละนะก็ทำให้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีแฟนเป็นพระอริยะเนี่ยต้องระวังให้มากหน่อยจริงๆถือว่าเป็นโอกาสดีนะเราจะได้เจริญสติของเราให้มากขึ้นระวังตัวให้มากขึ้นเราจะได้ไม่ลุกแก่อำนาจโทสะไม่ลุกแก่อำนาจความหลงหรือความโลภอะไรต่างๆมันมีกิเลสอยู่เรายังเป็นปุถุชนยังห้ามไม่ได้แต่ไม่ให้มันแสดงออกทางกายทางวาจาออกมาว่าเราต้องระวังให้มากขึ้นมากกว่าตอนที่มีแฟนเป็นปุถุชนอันนี้นะต่อไปโยม M สาม M เลยนะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสอยากให้พระอาจารย์แนะนำการฝึกนั่งสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้นเคยลองทำแล้วติดขมวดคิ้วปวดตาบางทีเห็นเหมือนลูกอะไรวิ่งไปวิ่งมาเลยไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรให้ถูกเจ้าค่ะถ้าเริ่มผู้เริ่มต้นนะต้องเข้าใจคำสองคำนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นการทำกรรมฐานสองอย่างคือทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีคำว่าและนะหมายความว่าต้องทำด้วยกันแต่มันจะเป็นไปตามลำดับมีสมถะก่อนทำสมถะก่อนแต่ไม่มุ่งเอาความสงบแปลกไหมสมถะแปลว่าสงบคือทำสมถะก็สงบอยู่แล้วแต่ถ้ามุ่งจะเอาแต่ความสงบเนี่ยนะมันจะไม่ข้ามไปวิปัสสนาต้องทำความสงบและเผื่อใจให้ไปวิปัสสนาด้วยจะทำยังไงก็ต้องดูว่าหลักการในการทำสมถะกรรมฐานก็คือเอาใจเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสและเวลาอยู่กับอารมณ์นั้นให้อยู่ด้วยใจสบายๆตอนทำสมถะเนี่ยเน้นไปที่อารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้เนี่ยนะแต่มันจะไปรวมอยู่กับอารมณ์สมมติดูลมหายใจเนี่ยนะความรับรู้จะรวมอยู่กับลมหายใจไปเลยไม่ได้แยกอะไรนะอันนี้มันรวมไปก่อน
แต่ว่าอยู่ลมหายใจก็รู้ที่ลมหายใจลักษณะการรวมก็คือไปรวมอยู่กับลมหายใจนะแล้วรู้ได้ใจสบายสบายถ้าสบายจริงต้องเปิดใจกว้างๆว่าเผลอได้ถ้ามุ่งจะเอาความสงบมันจะไม่ยอมรับความเผลอมีความเผลอเกิดขึ้นจริงเหมือนจะมีสติรู้เผลอนะแต่จะรู้ด้วยใจไม่ยอมรับอาการก็จะเป็นประมาณว่ารู้อยู่ว่ามีเผลอแล้วก็รีบคว้าจิตที่เผลอกลับมาที่จมูกนี่ใหม่กลับมาที่ลมหายใจใหม่ด้วยนั้นการทำอย่างนี้คือเพ่งมีความอยากสงบเป็นตัวต้นเหตุแล้วก็ทำกรรมคือการเพ่งพอเพ่งไปแล้วเนี่ยนะพอมันเผลอไปรู้ทันความเผลอก็จริงแต่ไม่ชอบมีกิเลสคือมีโทสะกับสิ่งที่เห็นรู้ว่าเผลอแต่รู้พร้อมๆกับมีโทสะเลยไม่ใช่มีจิตตั้งมั่นเลยไม่ใช่อย่างนั้นรู้ด้วยใจที่ไม่ชอบเลยเหมือนเจอหน้าใครสักคนแล้วก็หมั่นไส้มันเห็นแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอยากสงบแล้วจิตไม่สงบเห็นจิตไม่สงบด้วยใจที่ไม่ชอบรีบคว้าจิตกลับมาเพราะอยากสงบไอ้มันความไม่สงบเราไม่ต้องการว่าเนี่ยนะยิ่งถ้ามันทำไม่ได้ก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่อันนี้ก็เรียกว่าภาวนาแล้วเครียดเห็นมันหลงไปนะเห็นหลงก็จริงแต่ไม่ชอบความหลงแล้วกลับมาเมื่อเห็นว่าเมื่อกี้มันหลงไปได้แสดงว่าเมื่อกี้นี่เรากำหนดไม่พอก็ยิ่งบังคับไปใหญ่บังคับให้พยายามบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นมันคือเพ่งนะยิ่งเพ่งมากยิ่งกดดันตัวเองมากยิ่งกดดันตัวเองมากนะพอขาดสติปุ๊บมันยิ่งไปเร็วเลยไปแรงกว่าเดิมเหมือนมีลูกตุ้มอะไรสักอย่างเลยเนี่ยถ้าเราดึงลูกตุ้มออกไปแล้วถัดจับค้างๆไว้พอหมดแรงปล่อยปุ๊บมันไปเหวี่ยงไปไกลแบบเดียวกันแล้วถ้าเรากดจิตเอาไว้อยู่กับที่เนี่ยนะกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามเนี่ยถ้ากดจิตเอาไว้พยายามไม่ให้มันเผลอนะพอหมดแรงกดแล้วเนี่ยมันไปไกลเลยฟุ้งก็ฟุ้งยาวเลยประมาณนี้พอให้เราเห็นว่าฟุ้งยาวแล้วยิ่งเครียดภาวนาแล้วมันเครียดเป็นพ่ออย่างเงี้ยไม่ชอบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรีบคว้ากลับมาบังคับให้หนักขึ้นเป็นวงจรของภาวนาแล้วเครียด ต่อสู้กับความประพฤติของจิตตัวเองต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาหมดแรงก็จะคราวนี้พอจิตมันเผลอเคลื่อนเคลิ้มไปเคลื่อนและเคลิ้มก็คือมันอ่อนแรงแล้วหมดกำลังที่จะบังคับจิตตัวเองพอไปแล้วก็คราวนี้เคลิ้มแล้วก็หลับ มันก็เลยภาวนาแล้วเครียดกับภาวนาแล้วเคลิ้มแล้วบางคนก็เข้าใจว่าไอ้เคลิ้มไปเนี่ยคือสงบมาเพราะมันหายไปเลยมันเหมือนไม่ฟุ้งซ่านแล้วจริงๆมันคือมีความหลงอยู่ไม่รู้สึกตัวอันนี้เป็นวงจรของนักภาวนาที่ตั้งใจไว้ว่าอยากสงบจะเอาแต่ความสงบไม่มุ่งที่จะดูความจริงอันนี้ที่บอกไว้ตอนต้นว่าให้ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาก็คือทำกรรมฐานด้วยใจที่พร้อมจะหลงเพราะหลงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราจะดูความจริงของจิตก็มีความจริงเกิดขึ้นแล้วคือมีหลงเกิดขึ้นยอมรับว่ามีความจริงคือหลงจิตที่รู้ด้วยใจที่ยอมรับเนี่ยมันจะแค่รู้แค่ดูไม่เข้าไปแก้มันเห็นว่าหลงมีจริงแล้วมันจะสังเกตได้ด้วยว่าไอ้จิตที่รู้นี่ก็อยู่ต่างหากด้วยจิตที่รู้กับจิตที่หลงเกิดคนละขณะกันหลงเกิดก่อนแล้วรู้เกิดจิตทีหลังรู้เกิดขึ้นมาหลงดับแล้วเพราะจิตเกิดดับเป็นขณะไม่ได้มีจิตสองอย่างสองดวงเกิดขึ้นพร้อมกันขณะที่พุทโธอยู่เนี่ยจิตก็ทำความสงบทำสมถะกรรมฐานจิตเป็นนึกถึงอะไรดีนึกถึงน้ำท่วมตอนคิดถึงน้ำท่วมเนี่ยลืมพุทโธไปแล้วพอรู้ว่าเมื่อกี้หลงก็ไม่ได้นึกถึงน้ำท่วมแล้วเห็นจิตที่หลงอยู่มันเป็นขณะอย่างนี้มิถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างนึงด้วยใจที่พร้อมจะหลงแล้วเราจะรู้มันจะเกิดจิตรู้
ที่เป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ดูแค่รู้แค่ดูไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อยู่ว่ามีจิตหลงแต่จิตที่รู้เนี่ยอยู่ต่างหากด้วยไม่ได้อยู่กับไม่ได้เข้าไปทำอะไรกับจิตที่หลงนั้นเลยและไอ้รู้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้ว่ามีหลงอยู่จริงแล้วรู้เองก็จะดับจะให้เกิดจิตรู้ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่พยายามดันจิตรู้ให้มีต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นทำกรรมฐานใหม่หลงใหม่แล้วรู้ใหม่ทำอย่างนี้ทำกรรมฐานหลงแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานใหม่หลงแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานใหม่ทำให้เป็นวงจรแบบนี้ไอ้ที่มันติดขมวดคิ้วปวดตาเนี่ยมันคือเพ่งเป็นอาการของผ่านการเพ่งมาแล้วเพ่งมานานด้วยมันจึงมีอาการแบบนี้นี่ตอนเริ่มต้นทำกรรมฐานเนี่ยให้เริ่มทำด้วยใจที่พร้อมจะหลงไม่ว่าจะดูลมหายใจหรือจะพุทโธหรือจะดูร่างกายเคลื่อนไหวหรือเห็นกายหายใจได้ทั้งหมดเลยขอให้ทำสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้โดยที่ว่าตอนที่จิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเปิดใจสักนิดหนึ่งว่าหลงก็ได้แต่มีตัวสมถกรรมฐานเป็นตัวเริ่มต้นตอนเริ่มต้นอยู่เนี่ยมันคือสงบอยู่แล้วแต่มันไม่สงบตลอดหรอกการไม่สงบตลอดคือจะมีอาการของจิตแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลงไปหลงแล้วรู้จิตรู้เกิดขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลว่ามีหลงอยู่จริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วแล้วรู้เองก็จะดับแล้วกลับเริ่มต้นใหม่เป็นเริ่มต้นใหม่แบบจิตดวงใหม่ไม่ใช่คว้าจิตที่หลงกลับมานะเพราะจิตที่หลงน่ะดับไปแล้วตั้งแต่ตอนที่รู้จิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับแล้วนี่คือหลักการเบื้องต้นสำหรับคนเริ่มต้นใหม่จริงๆก็ไม่ว่าจะเริ่มต้นมานานแค่ไหนแล้วก็ทำวงจรแบบนี้แหละทางกรรมฐานหลงแล้วรู้ตอนรู้เนี่ยรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับถ้าไม่เป็นกลางไม่ยอมรับคือมันจะมียินดีกับยินร้ายถ้าเป็นหลงไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยินร้ายคือไม่ชอบแต่ถ้ามันมีปรากฏการณ์อะไรที่ดีๆเช่นสว่างขึ้นมาเนี่ยมีแสงเมื่อทำกรรมฐานไปสงบไปได้สักระยะนึงมีแสงสว่างขึ้นมายินดีอยากให้สว่างต่อไปอันนี้คือไม่เป็นกลางเหมือนกันก็ไม่ว่ามันจะมีปรากฏการณ์อะไรให้รู้ด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขแทรกแซงคืออะไรที่มันดีก็พยายามประคองให้มันอยู่นานๆอะไรที่ไม่ดีก็พยายามปัดไปให้หรือพยายามบังคับให้มันหายไปอะไรเงี้ยไม่มีการแทรกแซงรู้ได้ใจเป็นกลางแต่ถ้ามันไม่เป็นกลางให้รู้ซ้ำอีกทีว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลางแล้วไม่ต้องพยายามให้ทำให้เป็นกลางแค่รู้ก็เริ่มต้นใหม่เลยเริ่มด้วยใจที่พร้อมจะหลงอีกทีความเป็นกลางจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรู้ได้ใจที่ยอมรับไม่ใช่ว่าพอมันไม่ยอมรับไม่เป็นกลางไปแล้วพยายามทำให้เป็นกลางอันนี้ก็เป็นกลางแบบที่เราแทรกแซงความเป็นกลางตรงนี้ก็จะไม่มีกำลังมันเป็นกลางที่เราเจตนาทำให้เป็นกลางเหมือนจะเป็นกลางเหมือนจะดูนิ่งๆมันจะกลายเป็นกลางแบบทื่อๆไม่มีประโยชน์ในการที่จะเจริญวิปัสสนาต่อไปนั้นในการทำสมาธิก็ต้องให้รู้หลักการเหล่านี้ด้วยนะโดยเฉพาะสมาธิต้องเข้าใจด้วยว่าสมาธิมันมีทั้งสมาธิที่ถูกและที่ผิดสมาธิที่ผิดคือทำแล้วเคลิ้มกับทำแล้วเครียดมันเครียดก่อนที่เครียดเพราะว่าไม่อยากจะหลงแล้วมันก็จิตก็หลงอยู่ดีไม่อยากจะหลงแล้วพอมันหลงไปแล้วก็เครียดเนี่ยทำแล้วเคลิ้มก็คือพยายามแก้แล้วก็แก้ไม่ได้หรือไม่ก็เคยมีความรู้สึกว่าถ้าใจไม่คิดอะไรเลยมันคิดว่าน่าจะสงบแล้วก็พยายามมุ่งไปทางที่ว่าไม่เอาไม่คิดอะไรเลยเนี่ยทำใจเบลอๆก็บางคนเจตนาเลยนะเจตนาทำให้เบลอคือขาดสตินะไม่เอาทำแล้วเครียดก็ทำแล้วเคลิ้มไม่เอาสมาธิแบบนี้ไม่ดีนะไม่เอาเลยแต่ถ้ามันสงบอยู่กับอารมณ์มัน
ิตไปรู้ตรงไหนแล้วมันก็มีความสุขมีความพอใจ

0: มันจะอยู่นิ่งของมันเองมันจะเมื่อความมีความสุขมีความพอใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดิ้นไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นสงบของมันเองไอ้อย่างนี้ก็จะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งภาษาบาลีจะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานหรือจิตรวมอยู่กับอารมณ์ถ้าทำได้ก็ทำนะมันจะเข้าฌาน1 2 3 4ไปได้แต่ถ้ามันมีความไม่สงบมันไม่สงบไม่เข้าฌานเราจะทำสมาธิอีกแบบหนึ่งไอ้อย่างที่เข้าฌานไปเนี่ยแบบจิตรวมกับอารมณ์เนี่ยนะมันได้แค่สงบนะแต่ถ้าทำได้ก็ทำไปนะแต่ถ้ามันออกจากสมาธิมามันจะมีความเปลี่ยนแปลงของจิตไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่ามีความไม่เที่ยงหรือความเป็นอนัตตาให้ดูให้สังเกตคอยดูความเปลี่ยนแปลงอันนั้นแล้วไม่ต้องรอให้เข้าฌานก็ได้แค่ทำกรรมฐานไปถ้ามันขยับหลงนิดหนึ่งให้รู้ทันความรับรู้มันขยับนิดเดียวให้รู้ทันมาเนี่ยความรับรู้ที่เปลี่ยนไปคือจิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนไปถ้าเราสังเกตได้ดีก็จะเห็นว่าขยับนิดนึงความรับรู้เปลี่ยนนิดนึงมันคือเป็นจิตอีกดวงละเปลี่ยนไปละให้สังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงก็การเป็นมันมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาในตอนที่มีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเราเจตนาจะเรียนรู้เรื่องจิตคือทำสมถะเนี่ยมันจะไปเน้นที่ตัวอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้แต่วิปัสสนาเนี่ยจะมาเน้นให้มันเน้นที่ตัวรู้เวลาความรับรู้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้สังเกตความรับรู้นี้มันก็กลายเป็นว่าเห็นจิตรู้เกี่ยวกับลมหายใจก็ตรงนี้เรียกว่าสงบความเด่นในการรับรู้คือเห็นลมหายใจดูลมหายใจไปเอ๊พรุ่งนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นความคิดเป็นเรื่องราวถ้าเราเน้นไปที่อารมณ์คือความคิดเรื่องราวต่างๆก็คิดต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตไอ้ตัวรับรู้ว่าไอ้ความรับรู้มันเปลี่ยนไปจากอยู่ลมหายใจมันไปเรื่องราวแล้วอันนี้เรียกว่าหลงอันนี้คือจิตหลงตอนรู้ว่าจิตหลงเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติรู้จิตแล้วมันจะเห็นจิตที่หลงโดยจิตที่รู้เนี่ยมันจะเป็นจิตที่มีสติรู้จิตแล้วจะเห็นว่ามีจิตหลงอยู่จริงและจิตรู้เนี่ยไม่หลงแล้วสรุปว่าตอนจะเจริญวิปัสสนาคือมันจะมาสังเกตที่ตัวจิตคือตัวรับรู้แต่ตอนทำสมาธิเนี่ยจะสังเกตตัวที่ถูกรู้ก็คือถ้ารู้ลมหายใจก็สังเกตมารวมอยู่ที่ลมหายใจถ้าเป็นคำบริกรรมก็ไปรวมอยู่คำบริกรรมประมาณนี้นะตอนทำสมาธิจะเน้นที่อารมณ์ตอนทำวิปัสสนาจะมาเน้นที่ตัวจิตประมาณนี้เอาขั้นนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะงงมากกว่าใหญ่นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

สารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมราม

0: อำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานหน้าทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าไห้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะ ขันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพงษ์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
5: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเข้าได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะรู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
6: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
2: หมายถึงว่ายังไม่เป็นอริยะก็คือระดับปุถุชนสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะเป็นแบบหนึ่งสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระคือเมื่อมีความเห็นชอบระดับนี้แล้วจะถือว่าเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจะมี2ระดับสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะก็จะเห็นถูกต้องในเรื่องของการให้ทานมีผลจริงพวกมิจฉาทิฏฐิจะไม่เชื่อการให้ทานเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องของนักบวชบอกเพื่อให้คนไปให้ ไม่ต้องให้นักบวชก็ได้ให้พ่อให้แม่ให้ใครก็มีผลทั้งนั้นการให้ทานมีผลจริงการที่สละทรัพย์สละปัจจัยของเราเพื่อให้ผู้อื่นมีบุญจริงมีคุณค่าจริงไม่สูญเปล่านี่เชื่อเรื่องนี้ว่าทานมีผลเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วการแสดงออกทางกายเรียกว่ากายกรรมการแสดงออกทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมหรือแม้แต่คิดนึกอยู่ในใจเรียกว่ามโนกรรมไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจกรรมดีกรรมชั่วที่แสดงออกมาทางสามทางนี้มีจริงมีผลจริงด้วยมีจริงด้วยแล้วมีผลจริงด้วยสรุปสั้นๆคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ขยายออกไปอีกก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเหมือนเป็นการแอคชั่นกับรีแอคชั่นก็คือทำอะไรไว้ก็มีผลมีการกระทำแล้วมีวิบาก ความเห็นถูกระดับโลกิยะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโลกนี้โลกหน้าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงชีวิตไม่ได้จบลงเพียงแค่ตาย เพราะมันมีชาติหน้ามันมีชีวิตในเบื้องหน้าก็เรียกว่าปรโลกปอปลารอเรือแล้วก็โลกสระโอลาลิงกอไก่ปรโลกโลกหน้าก็มีโลกที่แล้วด้วยนะมีอดีตชาติมีชาติในอนาคตด้วยไม่ได้ชีวิตไม่ได้จบลงเพียงแค่ตายและสูญไม่ใช่อย่างนั้นมีการเวียนเกิดเวียนตายเพราะเหตุแห่งการเกิดยังมีอยู่ เหตุแห่งการเกิดยังมีอยู่ถ้าเหตุแห่งการเกิดยังมีย่อมมีการเกิดตายแล้วไม่ได้จบไม่ได้ขาดศูนย์ไปไหนโลกนี้โลกหน้ามีจริงการมีไว้แต่เกิดมีจริงแล้วจะไปดีไปชั่ว

ว่าไปร้ายไปสุคติหรือทุคติก็ขึ้นอยู่กับกรรมนะทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมรับผลกรรมนั้นกรรมบางอย่างมีผลในชาตินี้กรรมบางอย่างมีผลในชาติหน้ากรรมบางอย่างมีผลในชาติต่อๆไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของกรรมและเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดกรรมและการให้ผลของกรรมเนี่ยบางทีมองไม่เข้าใจภายในชาติเดียวต้องมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ด้วยคือบางทีเราก็ทำดีในชาตินี้แล้วทำไมไม่ได้รับผลดีสักทีเนี่ยมันอาจจะเพราะในชาตินี้ที่กำลังรับวิบากของ อกุศลในชาติก่อนที่ทำไว้มันจึงยังไม่ได้ดีสักทีเหมือนในชาติที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นเนมิระเดี๋ยวนะนารถพรหมนารถพรหมชาตินั้นเนี่ยพระอานนท์เสวยพระชาติเป็นพระธิดาของพระราชาองค์หนึ่งพระธิดานั้นมีพระนามว่าพระนางรุจานะพระราชบิดาไปมีมิจฉาทิฏฐิก็ไปฟังชีเปลือยอธิบายสัจธรรมในแง่ของเขานะคือมิจฉาทิฏฐิชี้เปลือยอธิบายว่าการให้ทานไม่มีผลจริงไม่มีผลเป็นเรื่องของคนเจ้าเล่ห์อยากให้คนอื่นทำบุญโดยการสละสิ่งของเงินทองข้าวปลาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายเพื่อตัวเองจะได้เนี่ยเรียกว่าเป็นคำสอนที่มุ่งเอาผลประโยชน์ผู้ที่สละไปไม่ได้รับประโยชน์จริงคือการให้ทานที่พอเป็นบุญไม่มีจริงเขาปฏิเสธอย่างนี้นะการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นไปตามมีอยู่จริงแต่ไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นยังไงเป็นไปตามอะไรบังเอิญแล้วแต่ไม่แน่นอนคือกรรมดีกรรมชั่วปฏิเสธไปเลยไม่เกี่ยวกันชาตินี้ทำดีแทบตายชาติหน้าอาจจะตกระกำลำบากก็ได้ประมาณนี้ชาติที่แล้วทำดีชาตินี้ลำบากก็มีชาติที่แล้วชั่วมากชาตินี้ได้ดีก็มีก็ว่าอย่างนี้สรุปว่าบุญไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีนะพอแสดงธรรมเสร็จแล้วพระราชาก็สาธุแล้วก็กลับวังเลยไม่ทำบุญก็ทำไปก็ไม่มีผลนะกลับไปแล้วก็โรงทานที่เคยมีที่เลี้ยงราษฎรที่ยากจนที่ด้อยโอกาสยกเลิกเพราะว่าทานไม่มีผลบุญไม่มีผลมุ่งเสพกามมุ่งเสพสุขอย่างเดียวพระธิดาเห็นอ้าวโรงทานทำไมยกเลิกอ้าวเสด็จพ่อทำไมกลายเป็นมั่วสุมเหมือนเสพสุขอย่างเดียวไม่สนใจประชาชนไปก็เลยไปถามออกเมื่อวานไปฟังธรรมมาไปฟังธรรมชีเปลือยมาฟังธรรมชีเปลือยชีเปลือยสอนอะไรสอนอย่างนี้อย่างนี้โอ้แล้วมีคนรับรองด้วยนะในตอนที่ฟังธรรมนั้นอมาตย์รับรองตัวเองก่อนบอกใช่เลยชีเปลือยสอนถูกทำไมถึงว่าอย่างนั้นอมาตย์เนี่ยบอกว่าผมระลึกชาติได้ชาติที่แล้วผมทำชั่วไว้เยอะทำบาปทำอกุศลอะไรไม่มากเลยดูสิชาตินี้ยังได้เป็นใหญ่เป็นโตรับราชการแล้วมีตำแหน่งสูงเนี่ยผมเลือกชาติได้จริงอย่างที่ชีเปลยว่าเลยพออำมาตย์พูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีขอทานคนหนึ่งร้องไห้พระราชาก็ถามร้องไห้ทำไม

ขอทานนั้นก็บอกว่าผมก็ว่าอยู่นะเป็นมันคงจะเป็นจริงอย่างที่ชีพเลยว่าจริงๆอ่ะเป็นยังไงผมก็ระลึกชาติได้เหมือนกันระลึกยังไงชาติที่แล้วนะผมทำดีมาตลอดเลยนะรักษาศีลให้ทานแต่ชาตินี้ยังลำบากเลยทำไมมันอย่างนี้เนาะก็คงเป็นอย่างที่ชื่อเปลือยว่าจริงๆทำดีไม่มีผลการให้ทานไม่มีจริงบุญบาปไม่มีจริงอะไรเงี้ยกลายเป็นปรับความเชื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิกันหมดเลยพระนางนุจาได้ยินอย่างนั้นบอกอ๋อสองคนนั้นน่ะมันระลึกชาติได้แค่ชาติเดียว

มันระลึกชาติได้แค่ชาติเดียวก็ยังไม่รู้จริงในเรื่องของการทำกรรมและการให้ผลของกรรมระลึกชาติแค่ชาติเดียวยังไม่รู้เลยนะยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่าพระนางรุจาเนี่ยระลึกชาติได้ย้อนไปเนี่ย7ชาติแล้วยังรู้อนาคตอีก7ชาติรู้เลยว่าตอนชาติก่อนนั้นย้อนไป7ชาติเนี่ยเป็นลูกคนรวยลูกเศรษฐีเป็นหนุ่มหล่อรวยด้วยอาศัยหล่อและรวยนั้นไปทำผิดศีลข้อ3ไปทำผิดศีลข้อ3ด้วยความลำพองใจตายไปก็ตกนรกกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ได้เป็นคนนะไปเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่ต้องอาภัพในเรื่องของเพศเนี่ยเกิดมาเป็นลิงก็เจอพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงที่ระแวงลูกตัวเองถ้าตัวเมียตัวไหนที่ตั้งท้องจะคอยดูว่าจะคลอดเมื่อไหร่คลอดไปแล้วเนี่ยคลอดออกมาแล้วจะดูเพศนะถ้าเป็นเพศเมียก็ปล่อยไปถ้าเป็นเพศผู้จะขบกัดอวัยวะเพศไม่ให้มาแย่งเมียตัวเองในอนาคตมันระแวงลูกตัวเองด้วยนะชาตินั้นก็เกิดเป็นลิงตัวผู้ที่เป็นลูกของหัวหน้าฝูงถูกขบกัดเนี่ยดูสิผิดศีลข้อ3แล้วเกิดเป็นวัวถูกตอนดูมาเนี่ยตกนรกก่อนนะตกนรกก่อนแล้วเกิดเป็นสัตว์ก็ถูกขบกัดถูกตอนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเพศชาตินี้ยังเป็นผู้หญิงคือยังไม่เป็นผู้ชายแล้วพอผิดศีลข้อ3รู้ว่าเดี๋ยวชาติหน้าจะไปเกิดนางฟ้ายังเป็นนางฟ้าอยู่นะยังไม่ใช่เป็นเทพบุตรนะเป็นนางฟ้าแต่ว่าด้วยการที่ทำบุญทำกุศลมายังไม่หยุดนะจะไปเป็นนางฟ้าที่เป็นระดับสูงหน่อยถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นนางฟ้าที่เป็นคู่ของท้าวสักกะก็จะกลับมาเป็นคนในที่สุดจะกลับมาเป็นผู้ชายในอีก7ชาติข้างหน้าระลึกชาติให้พ่อฟังเพื่อให้พ่อเนี่ยคลายจากมิจฉาทิฏฐิบอกว่าไอ้2คนนั้นอย่าไปเชื่อมันระลึกชาติได้เพียงแค่ชาติเดียวลูกเนี่ยระลึกชาติได้รวมแล้ว14ชาติแต่นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ทิฏฐิของพ่อได้จนต้องตั้งอธิษฐานขอให้เทวดามาช่วยทีชาตินั้นพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพรหมก็มาเป็นนารถะพรหมมาช่วยแก้ทิฏฐิของพระราชานี่ก็คือเรื่องของโลกหน้ามีจริงโลกนี้มีจริงอดีตก็มีโลกชาติที่แล้วมีกรรมดีกรรมชั่วมีอีกเรื่องนึงคือบุญคุณมีคุณพ่อคุณแม่มีจริงนะผู้ที่ทำคุณกับเราก่อนเป็นผู้มีพระคุณกับเราไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดถ้าระดับพ่อแม่มีบุญคุณกับลูกแล้วลูกไม่เห็นถือว่ามิจฉาทิฏฐิมากๆเลยนะครูบาอาจารย์ให้ความรู้เนี่ยก็มีบุญคุณที่เอื้อเฟื้อเรามาตั้งแต่ครั้งไหนก็ตามเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพระคุณคือผู้ทำคุณกับเราก่อนมีชื่อเรียกว่าบุพการีบุพการีเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราเราควรจะแสดงความกตัญญูคือรู้คุณท่านและกตเวทีคือตอบแทนด้วยตอบแทนบุญคุณนั้นด้วยจะเป็นพระราชาหรือเป็นใครก็ตามที่มีบุญคุณกับเราต้องรู้ถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยที่เติบโตมาถึงทุกวันเนี่ยมีคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับเรามากมายคุณท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณกับเราต้องมองให้ออกด้วยต้องเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือแสดงออกด้วยว่าเรารู้แล้วก็ไปตอบแทนด้วยนี่คือสัมมาทิฏฐิระดับโลกียะถ้าสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระเนี่ยก็คือเข้าใจความ

แท้ของชีวิตนั่นเองมีปัญญาระดับหลุดพ้นตัดกิเลสเบื้องต้นเลยก็คือตัดมิจฉาทิฏฐิตัวหนึ่งที่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราตัวมิจฉาทิฏฐิตัวนี้เมื่อตัดไปแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเรียกบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์คือตัดมิจฉาทิฏฐิตัวสำคัญออกไปก็ได้สัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระมีปัญญาตรงนี้เป็นพระโสดาบันเป็นขั้นต่ำนี่ถ้ายังไม่มีมรรคผลเกิดขึ้นไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราเนี่ยก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้ตัดไปจะตัดไปได้ด้วยโสดาปัตติมรรคเมื่อมีโสดาปัตติมรรคแล้วก็มีโสดาปัตติผลเสวยผลของการตัดกิเลสตัวนี้ไปกลายเป็นโสดาบันก็ต้องฝึกทำกรรมฐานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำภาวนาก็มีทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเห็นร่างกายแสดงความจริงว่ามันเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่เราเห็นจิตใจแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยซึ่งก่อนจะเกิดสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็คือปรโตโคสะในภาษาบาลีนะปรโตโคสะแปลว่าเสียงจากผู้อื่นหมายความว่าปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยจะเกิดสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยมันไม่ได้มีด้วยตัวเองมันจะต้องมีคนบอกสอนคนที่บอกสอนคนแรกก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติมาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีทางรู้เองเว้นแต่ว่าสร้างบารมีเพื่อเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือปัจเจกพุทธะจึงจะไม่ต้องรอให้ใครมาบอกสามารถพัฒนาตนเองให้ถึงการตรัสรู้ขึ้นมาได้แต่ถ้าทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ตรัสรู้นำมาบอกผู้ตรัสรู้มาบอกเราก็จะเรียกผู้นั้นว่าพระสัมมาสัมพุทธะแต่ถ้าพระปัจเจกพุทธะเนี่ยท่านรู้ของท่านเองแต่ท่านไม่บอกใครคือไม่มีจริตไม่มีนิสัยที่จะมาคอยบอกคอยสอนอะไรใครแล้วก็ไม่ได้สร้างบารมีเพื่อจะมาสอนใครด้วยหาทางเพื่อบรรลุมรรคผลตรัสรู้ด้วยตนเองเรียกว่าปัจเจกพุทธะปัจเจกคือไปองค์เดียวไปผู้เดียวปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือว่าตัวผู้นั้นเองพวกเรากันเองเนี่ยก็ต้องเมื่อได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้ไม่ว่าจะจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองหรือจะได้ยินต่อมาจากสาวกทั้งหลายที่ฟังพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติจนเห็นผลจริงแล้วเนี่ยเอามาบอกต่อจะอาจจะมาจากเสียงบอกต่อหรือจะมาจากการจดบันทึกเป็นหนังสือเป็นคัมภีร์ต่างๆบันทึกถึงพุทธพจน์เนี่ยเราก็ไปเรียนพุทธพจน์นั้นผ่านหนังสือคัมภีร์หรือผ่านครูบาอาจารย์ที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าขั้นตอนของปรโตโคสะเนี่ยจะเป็นการอ่านการฟังได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอ่านไปฟังก็ต้องทำโยนิโสมนสิการคือมาดูของจริงของตนเองมาดูว่าจิตสงบเป็นอย่างนี้จิตไม่สงบเป็นอย่างนี้เห็นหลงเป็นอย่างนี้หลงมีพอจิตรู้ขึ้นมาหลงดับเลยอย่างเงี้ยจิตแสดงไตรลักษณ์ให้ดูจิตที่หลงแสดงไตรลักษณ์ก่อนจิตรู้แสดงไตรลักษณ์ภายหลังได้นะอย่างเงี้ยนะเรียกว่าต้องมีโยนิโสมนสิการแรกๆก็คิดนำไปก่อนแต่คิดเอาอย่างเดียวไม่พอต้องไปเห็นของจริงด้วยเพราะว่าตัวมรรคผลไม่ว่าก่อนจะเกิดมรรคผลจะมีการเจริญวิปัสสนาเห็นความจริงทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยทีละขณะทีละขณะความจริงคือไม่ว่ากายไม่ว่าใจแสดงไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ปรากฏอยู่ที่ไหนเรียกว่ากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่ตอนนั้นแต่ตัวที่จะตัดสินว่าจะบรรลุมรรคผลไหม
มันต้องถึงระดับที่เรียกว่าเห็นทั้งหมดเลยเห็นทั้งกายทั้งใจเนี่ยไม่สงสัยในส่วนไหนเลยว่าไม่ใช่เราดูกายไม่ใช่เราดูง่ายดูใจไม่ใช่เราเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้ที่ฝึกขึ้นมาเนี่ยนะฝึกให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันมักจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้เรารู้แล้วว่ากิเลสมีอยู่แล้วกิเลสดับไปกิเลสไม่เที่ยงจิตที่มีกิเลสเมื่อกี้มันไม่เที่ยงแต่จิตผู้รู้เนี่ยรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่ากิเลสไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เราแต่มันยังเป็นรับรู้อยู่ก็กลายเป็นว่าตัวที่จะเป็นตัวตัดสินสุดท้ายว่าละสักกายทิฏฐิได้ไหมคือเห็นจิตผู้รู้นั้นไม่เที่ยงและไม่ใช่เราด้วยเห็นเอานะไม่ใช่คิดนะเห็นเอาไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระในการภาวนาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาทำสมถะก็คือทำจิตของเราให้สงบโดยการไปรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเวลารู้อารมณ์เนี่ยรู้ด้วยใจที่สบายสบายสบายสบายจะสบายได้จริงก็ต้องพร้อมจะหลงพร้อมหลงจริงๆแล้วก็เรียนรู้ว่ามีจิตหลงมันจะมีขั้นตอนมีแง่มุมคนละแง่กันนะตอนทำสมถะเนี่ยเน้นที่อารมณ์แล้วดูลมหายใจหรือพุทโธมีคำว่าพุทโธก็จิตวนอยู่กับคำว่าพุทโธแล้วก็พุทโธไปน้ำท่วมดีขึ้นหรือยังไอ้ตัวนี้ไม่ใช่พุทโธแล้วเป็นจิตหลงเห็นจิตหลงเนี่ยมันคือเห็นจิตและจิตจะแสดงไตรลักษณ์เลยว่าจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับแล้วประมาณนี้นะแต่ถ้าเราไปหลงในเรื่องราวนั่นสินะไอ้เนี่ยน้ำระลอกใหม่น้ำเหนือจะมาเนี่ยจะรอดไหมเนาะคราวที่แล้วก็แย่แล้วนะมันเจอน้ำเหนือไปดูเอาน้ำทะเลหนุนอีกโอ้ยปวดหัวอารมณ์ปวดหัวอยู่ไม่รู้ว่ามีโทสะไม่รู้ว่ามีความกังวลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นจิตเห็นแต่เรื่องราวเพจนั้นจะเชื่อได้ไหมทางนั้นเตือนมาจะเชื่อได้ไหมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าอยู่กับเรื่องราวไม่เห็นความกังวลไม่เห็นความลังเลอะไรเงี้ยไม่เห็นความสับสนในใจก็ไม่เห็นจิตเห็นแต่เรื่องราวก็ยังไม่เกิดสติรู้จิตก็ไม่ขึ้นวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนาตอนที่เห็นจิตว่ามีความหลงมีจิตที่หลงอยู่และต้องเห็นด้วยใจเป็นกลางด้วยนะถ้าเห็นด้วยใจไม่เป็นกลางก็เห็นว่าหลงจริงนะแต่ก็พยายามจะแก้ให้ไม่หลงอย่างนี้ก็ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นด้วยใจที่ยอมรับประมาณนี้นะมันจึงจะเกิดการเห็นจริงเป็นลำดับไปแรกๆเห็นว่ามีหลงอยู่จริงๆตอนรู้ไม่หลงแล้วอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อใช้เกิดสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระแรกๆจะเห็นมีหลงจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาจะเดินวิปัสสนาอย่างนี้บ่อยๆจนมันไม่สงสัยในจิตที่หลงจิตที่หลงเกิดขึ้นมาพอจิตรู้เกิดขึ้นมาทีไรจิตหลงดับทุกทีทำกรรมฐานไปหลงอีกรู้อีกรู้เกิดขึ้นมาทีไรหลงดับทุกทีไม่สงสัยในตัวหลงแล้วว่ามันคือสภาวะอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ใช่เรามันจะมาย้อนมาดูไอ้ตัวรู้นี่เองว่าตัวรู้นี่เองก็เกิดดับแล้วเกิดดับเร็วกว่าไอ้หลงนั่นอีกรู้เกิดขึ้นมาแป๊บเดียวทําหน้าที่รู้ว่ามีหลงอยู่ไอ้รู้นี่ก็พอรู้เกิดขึ้นมาแล้วดับด้วยเกิดมาแป๊บเดียวรู้ถึงขั้นว่าไอ้ตัวหลงนี่เองไม่เที่ยงและไม่ใช่เราด้วยถึงตรงนี้จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระมันหมดแล้วไม่มีตรงไหนเป็นเราแล้วกายนี่ไม่ใช่เราไปนานแล้วไอ้กิเลสก็ไม่ใช่เราไปละเหลือแต่ตัวรู้นี่เองว่าสุดท้ายตัวรู้ก็ไม่ใช่เราไปด้วยถึงคนนี้ก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิเพราะละมิจฉาทิฏฐิตัวสำคัญคือสักกายทิฏฐิเนี่ยละไปได้สรุปแล้วคือมีสัมมาทิฏฐิในระดับโลกียะถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิในระดับโลกียะเนี่ยก็จะเป็นคนดีมีแนวโน้มว่าจะมีคุณความดีเพราะว่าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะขยันทำกรรมดีละกรรมชั่วเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปก็จะทำบุญไม่ทำบาปเชื่อเรื่องโลกหน้ามีจริงก็รู้อยู่ว่าการตายไม่ใช่
างออกของการหนีปัญหาเพราะว่ายิ่งไปฆ่าตัวตายไม่ได้พ้นทุกข์ได้จริงกลายเป็นว่าไอ้ตอนที่กำลังทุกข์บีบคั้นแล้วมีโทสะไม่ชอบแล้วก็ฆ่าตัวตายไปกลายเป็นตกนรกไปเลยสิ้นชีวิตชาตินี้ไม่ใช่ว่าจบแล้วหายสูญก็มีชาติหน้าซึ่งรอรับผลของการทำอกุศลของเราต่อไปตายด้วยใจที่เศร้าหมองก็ไปอบายไปสู่ทุคติแต่ตายด้วยใจที่ผ่องใสก็ไปสุคติแต่ถ้าตายด้วยใจที่ปล่อยวางเข้าใจหมดแล้วว่าขันธ์5เป็นตัวทุกข์วางหมดเนี่ยอย่างนี้ก็ไปนิพพานรู้ว่ากรรมดีมีจริงโลกหน้ามีจริงคุณบิดามารดามีจริงเลยนะอย่างนี้ถือว่าเป็นคนดีนะแต่คนดีอย่างเดียวก็ไม่พอนะเพราะว่าคนดีเวียนว่ายตายเกิดในสุคติก็จริงแต่สุคตินั้นไม่ได้มีสุขส่วนเดียวมีทุกข์ด้วยอย่างตอนนี้เป็นคนอยู่เนี่ยมีทุกข์อยู่นะไม่ได้มีสุขส่วนเดียวมีทุกข์ปนอยู่และปนอยู่มากด้วยนี่ขนาดสุคตินะถ้าพลาดไปทุคตินั้นก็ทุกข์มากเลยนั้นถ้าเบื่อหน่ายต่อการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องทำทางกฐานเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระพอเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระแล้วเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดจะมีอีกไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8บางท่านก็ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน3ชาติบางท่านก็ภายในชาตินี้เลยนะประมาณนี้นะก็จะพ้นทุกข์ถึงที่สุดแห่งทุกข์จนได้นะต่อไปฮะโยมอเมริกาโน่กราบนมัสการพระอาจารย์หนูไม่อยากเจอพ่อแม่น้องสาวผิดไหมคะทุกครั้งที่ไปหาจะโดนดูถูกถ้าหนูมีอะไรที่ดีๆจะต้องมีบ้างเพื่อข่มหนูไม่ได้เกลียดท่านนะคะรักมากแต่ทุกครั้งที่เจอจะมีเรื่องเหนื่อยใจหนูยังส่งเงินให้ปกติตามเทศกาลจะพาไปทานข้าวแต่ถ้าเรื่องอื่นหนูไม่ยุ่งได้ไหมคะหนูไม่ใช่ลูกรักค่ะทำดีให้ตายเขาก็ไม่รักหนูเหนื่อยแล้วไม่อยากพิสูจน์ตัวเองแล้วขอคำแนะนำน้องสาวใช่ไหมที่ว่าข่มเนี่ยน่าจะเป็นน้องสาวเนาะพ่อแม่คงไม่ข่มลูกเนาะที่ว่ามีอะไรดีๆต้องมีบ้างเนี่ยน่าจะเป็นใครน้องสาวจะไม่ไปไม่อยากเจอคือที่ทำอยู่นะดีอยู่แล้วนะคือว่าส่งเงินไปให้ตามเทศกาลก็พาไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะยังเจอกันอยู่ยังใช้ได้นะไม่ใช่ว่าตัดขาดหายไปเลยนะไปเจอตามเทศกาลได้อยู่แต่ก็ต้องทำใจไว้ก่อนว่าเขาอาจจะแสดงออกอะไรที่ไม่เป็นที่ถูกใจเราถ้าเรายอมรับไปซะก่อนเราก็ไม่คาดหวังแต่ถ้าไม่คาดหวังเขาทำอย่างที่เขาเป็นก็เป็นเรื่องปกติของเขาเราไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องแสดงออกมาโอบอะไรเราเนี่ยไม่จำเป็นแต่เราก็ทำที่หน้าที่ของเราถ้าเราเหินห่างไปเลยไม่ทำหน้าที่ของเราเนี่ยนะก็อาจจะถูกข้อหาใหม่ว่ามันหายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องไว้ก่อนป้องกันการคอรหานินทาในภายหลังที่ทำมาถือว่าดีแล้วนะยังส่งเงินไปให้ยังพาท่านไปทานข้าวเลยแต่เรื่องการมีอะไรมาข่มกันเนี่ยนะถ้าเราไม่คิดจะเทียบด้วยก็ไม่เป็นไรเขาจะแสดงออกความหรูหราฟู่ฟ้าอะไรก็เรื่องของเขาเงินที่เราได้มาก็เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของเราก็ภูมิใจในความสามารถของเรา

ก็ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะไปเปลี่ยนใจพ่อแม่ให้มามองเราให้เขารู้สึกยังไงเราคงบังคับใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามแล้วก็ยอมรับความจริงว่าคงไม่มีใครหรอกที่จะรักลูกเท่าเทียมกันรักลูกเท่ากันหมดเสมอกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำพูดเพื่อจะบอกว่าไม่ลำเอียงแต่จริงๆแล้วมันอดไม่ได้หรอกที่จะมีใจลำเอียงไปบ้างแล้วก็ยอมรับในตรงนี้เลยว่าเออเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาเราจะเป็นฝ่ายที่ถูกรักน้อยน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่คาดหวังนะเราก็จะไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปแข่งกับน้องเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรหรือเรามีอะไรไปแล้วน้องก็จะมีอะไรขมแล้วก็อนุโมทนาเขาไปคือยินดีกับเขาฝึกเจริญพรหมวิหารเราถ้าเราไม่ทำหน้าที่ไม่เข้าไปหาพ่อแม่เราจะกลายเป็นมีความเหมือนมีช่องโหว่ให้ถูกนินทาถูกตำหนิในอนาคตก็ต้องทำหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าเหินห่างไปเลยไม่ไปคาดหวังว่าเขาจะดีกับเราไม่คาดหวังว่าน้องจะต้องมาเข้าใจอะไรเราก็ไม่ต้องเราทำหน้าที่ของลูกให้ถูกต้องลดการเผชิญหน้าไม่เอาความรู้สึกของเรานำหน้าไม่ต้องไปคาดหวังนั่นเองอาจจะไปแล้วก็ไม่ต้องอยู่นานอย่างเงี้ยนะไปบ่อยแต่ไปไม่นานเพื่อให้รู้ว่าเราไปนะอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่แล้วมันอึดอัดอะไรเงี้ยก็ลากลับแล้วก็เขาจะพูดกันแนะกันแนะอะไรก็ฝึกรับรู้คลื่นกระทบหูคลื่นเสียงกระทบหูมันได้เป็นแค่คลื่นเสียงนะฝึกรับรู้เสียงเป็นสักว่าเสียงเลยประมาณนี้นะก็ได้ฝึกการภาวนาของเราไปในช่วงเวลาแบบนั้นได้เวลาก็กลับก็มีสัมมาคารวะเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องไว้ใช้ได้นะก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องยากก็ขอส่งกำลังใจเอาใจช่วยด้วยนะต่อไปเห็นนะโยมแพทซี่กราบนมัสการค่ะเวลาเจอน้ำท่วมรถทั้งคันวางใจแบบไหนดีคะเป็นเรื่องต้องยอมรับนะถ้าจะต้องซ่อมก็ซ่อมถ้าจะต้องแก้ไขอะไรก็แก้ไปถ้ายังมีอยู่ก็โอเคอยู่ยอมรับสถานการณ์ถ้าป้องกันได้ก่อนก็ป้องกันถ้าป้องกันไม่ได้มันเสียหายไปแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเรามีความสามารถที่จะหาเงินทำงานอะไรของเราก็หาเงินไปถ้าเราโมแต่บ่นการบ่นไม่ใช่วิธีทำให้รถกลับมาอยู่ในสภาพปกติก็อะไรที่ควรทำก็ทำแต่คอยดูใจตัวเองด้วยใจที่คอยตำหนิคนนู้นตำหนิคนนี้หาคนมารับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมีแต่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปแก้ไขด้วยตนเองน้ำเข้าบ้านพอน้ำลดลงมาแล้วก็ต้องทำสะอาดด้วยตนเองถ้าไม่ทำความสะอาดแล้วก็อยู่บ้านสกปรกต่อไปเหมือนรถมันเสียแล้วก็ต้องไปซ่อมจะซ่อมแล้วไปขายหรือจะซ่อมแล้วใช้เองต่อไปก็ตัดใจเอาก็คอยดูใจตัวเองด้วยรถเสียไปแล้วอย่าให้ใจเสียด้วยเหมือนเวลาป่วยร่างกายป่วยแล้วอย่าให้ใจป่วยด้วยร่างกายกระสับกระส่ายอย่าให้ใจกระสับกระส่ายด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้น่าจะง่ายกว่าป่วยด้วยซ้ำไปรถ

0: ก็เป็นทรัพย์สินข้างนอกใช่ไหมถ้าเจ็บป่วยเนี่ยมันยิ่งยากกว่าได้ยิ่งยากกว่าที่จะมาเห็นรถมันที่มันถูกน้ำท่วมใช่ไหมถ้าร่างกายของเราเสียมีความเจ็บป่วยก็ยิ่งต้องทำใจด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นของภายนอกถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมมีกำลังซ่อมก็ซ่อมเรายังมีกำลังในการทำมาหากินอยู่ก็เลี้ยงดูตัวเองไปประมาณนี้นะอันนี้คอยระวังใจตัวเองก็แล้วกันรถเสียอย่าให้ใจเสียนะทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
2: อิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวัสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสัน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา าสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: จริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามสมุขของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยในยามสมุขของวันนี้ก็จะปรารภกับญาติโยมที่บางคนก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาอันนี้บางคนก็อาจจะเลยเวลาอันนี้ไปแล้วก็ขอโอกาสที่คนที่พ้นวาระการปลดเกษียณไปแล้วก็นับว่าได้ทำจิตทำใจค้นไปแล้วและบุคคลที่ยังไม่ถึงวาระก็ยังต้องหาทางเตรียมตัวเตรียมใจไว้และบุคคลที่กำลังที่จะต้องหมดหน้าที่การงานในเดือนตุลานี้ใช่ไหมฮะ
1: สิ้นเดือนกันยาก
0: ็สิ้นเดือนกันยานี้ก็จะหมดแล้วเข้าเดือนตุลาก็เป็นอันว่าเราหมดหน้าที่ตำแหน่งการงานจะเป็นใหญ่เป็นโตถึงขั้นไหนก็หมดกันละตอนเนี้ยจะเป็นถึงขั้นระดับไหนก็ตั้งแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดก็เป็นอันว่าเราเหมือนกับเราที่ไม่เคยคิดมาก่อนบางคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนแต่ตมาว่าคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนนั้นเพราะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านจิตใจไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยเป็นบุคคลที่ยังตกอยู่ในความหลงหรือความประมาทมัวเมาเรียกคนเมามัวเมาไอเมานี่มันยังมีทางสางแต่ไอมัวเมามึนเมาหรือหลงลาภยศสรรเสริญเนี่ยประเภทเมาไม่รู้จักสางเมาลาภเมายศเมาสรรเสริญเมาติดอยู่ในโรคของความสุขนี่เขาเรียกว่าเมาไม่มีทางอะไรจะแก้ได้เมาไม่สางธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องแก้ได้ให้สั่งเบาจากเมาได้แต่เมาเหล้าเมาอะไรเนี่ยมันเมาเหล้าเมากัญชาเมาเฮโรอีนฟินอะไรเนี่ยมันเมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายถึงมันจะเป็นพิษอันตรายต่อร่างกายแต่มันมีเวลาหยุดหรือว่าหายได้แต่โบราณแล้วว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าเมาอย่างนี้เมาไม่หายเมาจะลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมพ่อแม่เมาจะลืมญาติพี่น้องเมาจะลืมความดีที่จะทำไว้เผื่อตัวเองฉะนั้นเราก็มาปูพื้นฐานกันก่อนว่าใครมีพื้นฐานมากน้อยอย่างไรเหมือนกับเราจะปลูกตึกปลูกบ้านเราเนี่ยจะต้องตอกเข็มให้ลึกไปลงก่อนถ้าใครมีเข็มมากปูพื้นฐานตอกได้ลึกได้ดีมันจะไม่ทรุดจะไม่สะเทือนเลยเนี่ยเมื่อเราสร้างบ้านหนักลงไปสักกี่ชั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่มีเข็มไม่มีพื้นฐานตอกลงไปลึกๆแล้วก็สร้างบ้านหนักๆขึ้นมาพอมันอยู่นานๆแล้วมันก็อาจจะทำให้เราทรุดลงไปได้ตึกนั้นก็จะทรุดแตกทำลายลงไปได้คนเราเมื่ออยู่มานานๆแล้วไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจอายุก็มากขึ้นไปทุกวันวัดวาก็ไม่เข้าศีลก็ไม่รู้จักรักษาสมาธิก็ไม่ทำไม่กราบวะไม่นิยมไม่นับถือพระไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาก็เรียกว่าคนไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจไม่เคยพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเลยไม่เคยนึกเลยว่าลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นของโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยไม่ใช่โลกุตระธรรมโลกุตระธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมเป็นธรรมที่ไม่สูญไปจากใจเป็นธรรมที่นำตนเองออกจากโรคออกจากความดีใจเสียใจออกจากลาภยศสรรเสริญเป็นอุเบกขาได้ทำให้ใจสงบสุขแต่โลกิยธรรมเนี่ยโลกที่อยู่ในความวุ่นวายโลกที่อยู่ในราบยศสรรเสริญเนี่ยเป็นโลกิยธรรมเรียกว่าอันนี้ทำให้เราติดและทำให้เรามีความทุกข์ได้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเมื่อได้มาทุกคนก็ทะเยอทะยานอยากได้ทำงานอยากได้ปีละสองขั้นอยากได้เงินเดือนพยายามจริงดีจริงเด่นกันนักหนาเหลือเกินไอ้เรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องสังคมทุกหมู่ทุกคณะเลยไม่ว่าสถานที่ใดรู้สึกว่าไอ้เรื่องการแย่งลาภแย่งยศกันบางคนไม่ได้ถึงก็อิจฉาริษยากันทำให้กันเสียหายชื่อเสียงอะไรต่ออะไรถึงก็ฟ้องร้องเป็นถ้อยร้อยความกันมากมายเพราะความเมาเพราะความหลงไม่นึกว่าสิ่งอันนี้มันจะได้กับเราก็จริงแต่ก็ต้องนึกว่ามันจะต้องหมดไปสิ้นไปทุกคนเราจึงไม่หาความสุขใส่ตัวเองแล้วก็เลยไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเรารู้จัก

ปูพื้นฐานทางด้านจิตใจซะก่อนว่าเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อเราได้อันนี้มาเราทำอย่างไรเราจะรักษาไว้ได้ดีให้มันเป็นประโยชน์เมื่อเราได้ยศมาแล้วเราก็ต้องยินดีละยศแต่เราทำไงจะรักษายศนี่มันเป็นประโยชน์โดยการไม่ทำให้เราไปหลงติดว่ามันเป็นวิเศษวิโสจึงเกินฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์ความเป็นอยู่ของตัวเองถึงกับเอาอำนาจอันนี้ไปกดขี่ข่มเหงทำลายด้านจิตใจคนอื่นหรือทำลายได้ถึงศีลธรรมหรือวัฒนธรรมก็มีแต่นั้นเราก็นึกลงสังเวชและสลดใจโอ้เราอาศัยอาญาอาศัยสิ่งนี้ทำความดีอาศัยได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตให้มีเงินมีทองมียศตำแหน่งได้รับความสุขอาศัยลมโพล่มใสนี้ได้ทำความดีไม่ให้เดือดร้อนกับชีวิตแล้วก็พยายามเอายศเอาตำแหน่งอันนี้ทำบุญทำกุศลทอดกฐินทอดประปาที่ไหนเขาจะไปสร้างอะไรเขาจะไปสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่ไหนเราก็เงียหูฟังสนใจฟังไปไม่ได้ก็โมทนาไปตามเขาอันนี้เรียกว่าปูพื้นฐานทางด้านจิตใจเราก็ค่อยๆดีขึ้นมาเองพอมาถึงวาระที่มันจะเสื่อมนะเราก็เฉยๆบางคนอย่างที่พูดไว้บางคนเขาลาออกก็มีเขาเบื่อเพราะอะไรล่ะเขาจำเจนอยู่กับลาภยศสรรเสริญรู้ว่าโลกนี้มันไม่จริงจังอะไรเหมือนกับมีหน้ากากอันหนึ่งมาสวมใส่มันก็ลงโขนลงละครน่ะพอเขาเอาหน้ากากทศกัณฐ์ใส่ทศกัณฐ์ก็เต้นตังๆเอาหัวหนุมานใส่หนุมานก็เต้นเป็นลิงเอาหัวพลักพรามใส่ก็เต้นเป็นพลักพรามเอายักษ์ใส่ก็เต้นเป็นยักษ์เอาลิงใส่ก็เต้นเป็นลิงเอามนุษย์ใส่ก็เต้นเป็นมนุษย์อันนี้แหละชีวิตนี่เปรียบเหมือนหัวโขนเพราะพวกบทละครพอตัวไหนเอาหัวใดไปสวมก็เต้นเป็นตัวนั้นเอาหัวยักษ์ไปใส่ก็เต้นเป็นยักษ์แต่ว่าคนเราเป็นอย่างนั้นลาภยศสรรเสริญนี่เหมือนหัวโขนเอาอะไรไปสวมก็มันก็เต้นไปตามนั้นเลยยินดียินร้ายไปตามนั้นนึกสำคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยมันเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเลยดูให้ดีเถอะอะไรมันก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเขาเขียนให้เราว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เขาเอาอะไรเอาสิ่งนั้นมาประดับให้เราความจริงก็ไม่มีอะไรของพวกนี้มันก็เป็นเสื้อผ้าเป็นอาภรณ์เป็นของวัตถุอันนี้เองเพียงเขามาตกแต่งให้เราเราก็นึกว่าเรานี่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายคนก็เลยถืออำนาจวาสนานี้ทำบาปกรรมได้พระพุทธเจ้าที่เป็นพระเตมีใบไงพระองค์ที่มาเกิดเป็นพระเตมีใบเนี่ยไม่ยอมพูดเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ยอมพูดเลยพระนันลึกท่านนันลึกชาติได้เมื่อก่อนท่านเคยเกิดเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็หลงอำนาจก็เลยสั่งฆ่าสั่งประหารคนหรือว่าปิดลูกเขาเมียเขาเรียกว่าศีลห้าไม่บริสุทธิ์นะก็เลยได้ตายจากชาตินั้นไปแล้วก็ไปลงนรกถึง 40,000 ปีด้วยอำนาจที่ตนเองเป็นใหญ่และลืมตัวนั่นเองคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้หน้าลืมเหมือนกันนะไอเสียงสรรเสริญเพราะท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ท่านดีอย่างนั้นท่านเก่งอย่างนี้แหมท่านมีบารมีอะไรต่ออะไรขอขวากไต่เท้าด้วยอะไรต่ออะไรเราก็รู้สึกว่าแหมมันเรามันชักใหญ่ขึ้นทุกทียิ่งสรรเสริญมากต่ออะไรเราก็ยิ่งลืมตัวเท่านั้นผลที่สุดเราก็ได้อำนาจอย่างเต็มที่ก็สั่งการสั่งงานทำลายชีวิตคนทำให้ตนเองต้องสร้างบาปโดยไม่รู้ตัวแต่รู้มันหลงซะแล้วน่ะมันหลงแล้วต้องไปตกนรกถึง 40,000 ปีพอกลับมาเกิดเป็นพระเตมีบ้านระลึกชาติได้ไม่คิดพูดเลยถ้าคิดพูดเมื่อไรเราจะเป็นพระมหากษัตริย์เราจะต้องปกครองคนเราจะต้องสั่งทำลายชีวิตคนหรือว่าทำให้ผิดศีลธรรมเราจะต้องไปนรกอีก 40,000 ปีฉะนั้นชาตินี้เราจะไม่พูดอดทนด้วยการไม่พูดจนถึงกับได้มาออกบวชทำเป็นฤาษีชีพายแล้วก็ได้ทำตบะทำเจริญฌานไปจนถึงได้ไปเป็นพรหมพ้นนรกไปได้พอตนเองทำได้พ่อแม่ก็พลอยทำหมดทั้งเมืองเลยเนี่ยความดีอันนี้นะถ้าตนเองทำได้นะก็จะนำคนอื่นดีไปด้วยนะถ้าทำไม่ได้มันก็เสียไปด้วยเนี่ยคนไม่พูดไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะการไม่พูดนี่ทำสิทำให้มีกันติทำให้มีตบะทำให้เกิดพ่อแม่พี่น้องญาติวงทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นคนที่มีจุดเด่นทำให้เขาเชื่อถือบวชเรียนตามกันไปหมดพูดก็พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยพอมาพูดแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ชักนำทางด้านจิตใจไม่ให้หลงไม่ให้ไปติดผ
ลที่สุดพระเตมีใบบวชองค์หนึ่งพ่อแม่ก็ตามมาบวชญาติพี่น้องตามมาบวชประเทศอื่นมาลบลาข้าควันก็เลยซอยบวชไปด้วยอีกผลที่สุดเลยกลายเป็นเมืองล้างไปพวกที่เล่าเมายาเลยคลองเมืองไปเลยก็เป็นอันว่านำญาติพี่น้องที่เป็นควายดีเนี่ยพ้นทุกข์ไปได้พ้นนรกไปได้ฉะนั้นก็ให้เห็นว่าลาภยศสรรเสริญนี่มีไว้น่ะดีแต่ให้ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็จงพิจารณาเหมือนพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยว่าเรานี่เกิดมาแล้วร่างกายของเราเนี่ยผมที่ดำๆก็ต้องงอกได้ฟันที่เคยมั่นคงเคี้ยวอะไรได้ก็ต่อไปมันก็ต้องหลุดไม่ใช่ฟันเราร่างกายที่เต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเนี่ยต่อไปก็ต้องเหี่ยวย่นต้องทรุดโทรมไปตามกาลเวลาร่างกายเราก็เช่นเดียวกันร่างกายคนอื่นก็เช่นเดียวกันคนที่ตายเราไปเผาแล้วเขาต่อไปเขาก็ต้องเผาเราเช่นนั้นไม่มีอะไรที่จะมั่นคงอยู่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็ยังทนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นนับภาษาอะไรก็ลาภยศสรรเสริญที่เป็นเพียงลมปากคนหรือว่าเป็นสิ่งสมมุติข้างนอกมันนี่มันจะอยู่ได้เราค่อยเตรียมตัวเตรียมใจปูพื้นฐานเข้าวัดเข้าวาในธรรมะว่าคนจะไม่มีทุกข์บางคนในหลงอำนาจเอาอำนาจนี่ไปบีบบังคับคนอื่นทำให้คนอื่นต้องเสียเงินเสียทองบางคนถึงก็ล้มหายเสียทรัพย์สินหมดสิ้นเนื้อประดาตัวหน้าเสียใจแม้ชีวิตครอบครัวของเขานี่ต้องผิดหวังต้องออกจากการจากงานหมดอนาคตไปเลยเนี่ยเพราะเราหลงอำนาจมึนเมานั่นเองทั้งที่เป็นคนดีแต่เราก็ไม่ได้ส่งเสริมคนดีกลับไปเชื่อคนไม่ดียุยงส่งเสริมและไปทำลายคนดีเนี่ยมันบาปแค่ไหนน่าคิดน่าสลดน่าสังเวชจริงๆเพราะเราเมามึนเรียกว่าคนเมาหมายถึงว่าคนเราพอเมาแล้วก็ลืมลูกเมียตีทุบหม้อหายให้แตกให้ทำลายได้อ๋อบางคนมีโทรทัศน์มีวิทยุนี่ทุ่มทิ้งมีหม้อหายตีมีอะไรขวางหน้าทำลายหมดเพราะความเมาลืมตัวนี่เมาเหล้านะพอสั่งเมาแล้วนึกได้โอ้กูไม่น่าทำเลยก็กลับไปซื้อเอามาใหม่ผลที่สุดไปซื้อมาใหม่ก็ต้องเสียเงินทองและพอเมาอีกก็ทำลายอีกนี่แค่เมาสั่งได้นะก็ยังทำลายแล้วแล้วเราเมาลาภเมายศเมาสรรเสริญเมาในความสุขเนี่ยลืมตัวเลยลืมตายลืมแก่ลืมพ่อแม่ลืมความดีลืมบุญกุศลลืมศีลธรรมก็เลยทำลายความดีเอาอำนาจอันนี้ไปทำลายบุคคลอื่นทำให้เขาเสียศีลเสียทรัพย์เสียการงานเสียอนาคตเราก็ไปหลงคำป้อยอต่อคนที่ไม่ดีต่อไปนี้เราสังเกตถือว่าคนไหนที่เป็นคนประจบสอพอเจ้านายนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ดีให้รู้ไว้เลยบุคคลไหนที่ประจบเจ้านายสอพอนี่เป็นบุคคลที่มีดาบสองคมต่อหน้าสรรเสริญรับหลังจะนินทาขอให้ฉลาดสังเกตเถอะอย่าไปติดกับคนที่สรรเสริญประจบสอพอแล้วพรุ่งนี้ต่อหน้าเจ้านายจะขยันทำงานรับหลังจะไม่ทำเลยจะเอาอำนาจจากเจ้านายเนี่ยไปข่มขี่ทำลายผู้อื่นอีกไม่ว่าหญิงว่าชายถ้าอยู่ในลักษณะนี้ถ้าเราเป็นเจ้านายจะต้องมองเลยว่าบุคคลนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยจะมาให้บอกให้โยมดูลักษณะคนตอนนายมาเนี่ยโอ้ยนายจะเอาอะไรเลยเถาะเอาะเลยนั่นแหละบุคคลนั่นแหละใช้ไม่ได้ตอนหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งแต่บุคคลที่ทำดีเสมอตัวเจอนายก็ยกมือไหว้ธรรมดาทำงานดีแต่เจ้านายไม่เห็นใจบุคคลนี่ดีตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีบางทีตายแทนเจ้านายได้ใครจะมาทำลายเจ้านายหรือใครจะมาได้อาศัยคนเนี่ยที่ไม่ประจบสอพอเนี่ยที่จะตายแทนนายได้แต่ว่าคุณความดีนายไม่เห็นทำเท่าไรนายก็ไม่เห็นเราก็เรียกว่าปิดทองหลังพระหรือปิดทองก้นพระความจริงคนไทยเราที่อยู่มาได้อาศัยคนพวกนี้เองพอเกิดศึกสงครามบ้านเมืองเดือดร้อนมาเนี่ยพวกคือประเภทใจจริงเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาพวกซื่อสัตย์ไอ้พวกประเภทประจบสอพอวิ่งคุดหัวหายหมดไม่ออกมาสู้หรอกหนีหมดเลยเอาแต่ได้ลาบได้ยศอย่างเดียวเอาแต่เงินทองอย่างเดียวแต่พอเกิดศึกสงครามเกิดความเดือดร้อนไม่สู้พวกนี้ยุคนอื่นสู้ตนเองเพราะตนเองมันติดเพราะตนเองคล้ายมันหลงแล้วคล้ายว่าก็คนรักทรัพย์ก็กลัวตายเนี่ยกลัวตายเพราะมีทรัพย์กลัวตายเพราะเสียดายทรัพย์นะแต่คนเราไม่มีทรัพย์อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่รอบกดหลงอ่ะท่านไม่ตกสะดุ้งเลยจะไปอยู่ที่ใดไม่กลัวโจรต้นไม่กลัวใครจะฆ่าไม่กลัวใครจะมารอบทำร้ายท่านนอนโดยไม่ต้องมีประตูหน้าต่างเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีทรัพย์ติดตัว
มีเพียงบาทลูกเดียวผ้าจีวรเพียง3ผืนกดคันเดียวท่านก็เลยไม่กลัวตายไอ้คนยิ่งมีทรัพย์มากยิ่งกลัวตายมากนะยิ่งมีสมบัติมากยิ่งกลัวตายมากบางคนมันมีสมบัติน้อยก็เป็นสุขแต่เขาตนเองไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเป็นสุขแต่ว่าไม่กลัวตายบางคนตายมาแล้วก็ช่างเพราะเราไม่ห่วงอะไรฉะนั้นบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติมีลาภยศสรรเสริญมากจึงกลัวตายมากจึงปรงไม่ตกพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเอายศเนี่ยเอาสรรเสริญเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์บุคคลที่ประเภทประจบสพเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกต่อหน้านายเนี่ยโอ้ยอกเอาใจนั้นรู้เลยพวกนี้ทำต่อหน้าเรารับหลังมันขี้เกียจไม่ทำหรอกมันกลับไปใช้คนอื่นทำไอ้คนอื่นที่ไม่ประจบเจ้านายมันทำทับตาเลยแต่ไม่ได้ความดีไม่ได้ขั้นอันได้ขีดเลยพอนายมาบอกเนี่ยผมทำฉันทำเอางานของบุคคลนั้นมาเสนอเจ้านายแต่ตนเองไม่ได้ทำหรอกไอ้นายก็ร้องเครียดนึกว่านี่ทำงานเสร็จจะแจ้ไอ้คนที่ไม่เข้าหาเจ้านายนั่นเองทำให้แทบตายเลยแล้วเราก็ไปประดับตกแต่งยศสรรเสริญให้กลางรางวัลแก่คนพวกนั้นเองคนที่ทำดีรับหลังก็เราเลยมองไม่เห็นเนี่ยจึงว่าการเป็นเจ้านายคนการเป็นหัวหน้าคนการเป็นสมภารการเป็นเจ้าวัดหรือการนำคนเนี่ยต้องมีหูตากว้างไกลต้องมองคนให้ทะลุถึงหัวใจต้องมองให้ลึกซึ้งว่าคนนี้มาไม่ดีหรือไม่ร้ายมีวาจาจริงใจแค่ไหนแล้วเราจะได้พัฒนาบ้านเมืองและพัฒนาศีลธรรมของเราให้เจริญได้ถ้าเรามองเรื่องนี้ตกนะตีปัญหาเรื่องนี้แตกนะสังคมจะอยู่ได้เป็นสุขเลยทุกวันเนี่ยจะมาเห็นปัญหาเรื่องทำงานทำการเนี่ยทุกสาขาเลยมีเรื่องนี้เข้ามาทั้งนั้นเลยเพราะเจ้านายไม่เป็นบุคคลที่มีอุเบกขาเป็นบุคคลที่ไม่ดีเป็นคนที่มัวเมาไปเสียมากกว่าหลงในสรรเสริญที่ชอบให้ลูกน้องมาเอาอกเอาใจประจบสอพอใจแค่นั้นเองแล้วก็ให้รางวัลกับพวกที่ประจบสอพอไอ้คนไหนที่ไม่เข้าใกล้ถืออุดมการตัวเองซื่อสัตย์สุจริตก็หาว่าขัดความรู้สึกตัวเองก็พยายามกีดกันออกไปจากพวกตัวเองทั้งที่งานนี่ก็ดีพวกนี้ก็ดีแต่ว่าไม่ไปตามความรู้สึกตัวเองตนเองชอบคนประจบสพก็เลยพยายามหาทางย้ายหรือกันแกล้งให้ไปอยู่ที่อื่นก็เลยคนดีก็เลยหมดกำลังใจไม่อยากทำความดีก็เลยมาไม่มีทางระบายแล้วก็มาระบายกับพระสิทำความดีไม่เห็นได้ดีเลยท้อถอยไม่อยากทำความดีต่อไปแล้วไอ้บุคคลที่ทำความชั่วเนี่ยแหมมันทำแล้วมันได้ดีได้ต้องทีละสองขั้นสองขั้นไอ้เราทำงานแทบตายไม่ได้อะไรเลยไม่มีที่ระบายก็มานั่งระบายให้พระฟังพระก็จะทำไงล่ะพระก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะก็ได้แต่บอกมันเป็นกรรมก็แล้วกันโยมนึกว่าใช่ก่อนเราทำไว้ไม่ดีเราคงไปกลั่นแกล้งเขาไว้คงไปอิจฉาริษยาไปทำให้เขาตกทุกได้ยากในเรื่องอำนาจวาสนาก็นึกว่าเป็นกรรมของเราเถอะโยมพระก็ได้แต่บอกกรรมอย่างเดียวพอโยมก็นึกว่ามันไม่ใช่กรรมหรอกครับก็มันเห็นกันอยู่เนี่ยเพราะงั้นคนที่ดีแล้วก็ไม่ได้ดีคนที่ทำไม่ดีแล้วได้ดีแต่ความเป็นจริงถ้าพูดกันตามฐานะของธรรมะนะมันไม่มีความสุขกับโยมไอ้บุคคลที่ทำอย่างนั้นมันก็ทุกข์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไอ้คนประจบซ้อพอมันก็เป็นทุกข์ไอ้ตัวเจ้านายที่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่ตนเองไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีพื้นฐานเลยเราจะเห็นเลยว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยพวกนั้นจะกระสับกระสนมากกระสับกระส่ายทุรนทุรายโอ้โหเหมือนชีวิตนี่จะไม่มีหวังอะไรเลยพวกประเภทประจบสพและพวกชอบประเภทประจบสพเมาอยู่ในลาภยศสรรเสริญก็จะเป็นทุกข์ในวันสิ้นเดือนกันยานี่จะไม่มีที่พึ่งทางใจเลยอีกคราวนี้ทำไงกลายเป็นคนเฉาอับเฉาในชีวิตตอนนี้ต่อไปนี้ก็จะไม่ได้ประจบสพใครแล้วต่อไปนี้ก็จะไม่มีใครมาประจบสพไม่มีใครมาสรรเสริญเรียกว่านายท่านอย่างนั้นแล้วครับกับผมแล้วเขาก็จะมองเราเป็นคนแก่คนหนึ่งที่เดินมาแบบไม่มีความหมายไร้ความหมายเมื่อก่อนไปไหนก็มีคนเอาอกเอาใจล้อมหน้าล้อมหลังประคบประหงมต้องการอะไรก็ชี้นิ้วใช้แต่ต่อไปนี้เราจะใช้ใครไม่ได้แล้วอันนี้เองนี่ก็เราไม่มีพื้นฐานทางธรรมะเลยจะมาประสบพบทุกข์ในเมื่อปลายมือเห็นไหมแล้วว่ากรรมมันให้ผลและใครต้องการอย่างนี้ล่ะคราวนี้กรรมมันให้ผลเราแล้วที่เราจะเกิดทุกข์ทรมานด้านจิตใจอย่างที่สุดที่บอกใครไม่ได้ใครเป็นใครจะรู้ใครจะเห็นเอง
ก็เห็นมีหลายคนแล้วที่เราไม่ต้องออกชื่อว่าเขาผิดหวังเรื่องนี้อย่างมากมายที่เขาเคยเป็นใหญ่เป็นโตและถูกปลดถูกไล่ออกไปแล้วเขากลับมีความทุกข์อย่างมากที่แทบไม่อยากจะอยู่ดูหน้าคนแต่กรรมอันนั้นก็ต้องให้ผลเขาต้องอยู่ทรมานไปนานๆอันนี้อาตมาพูดเรื่องจริงนะอาจจะไม่สบายไม่ถูกใจญาติโยมบางคนก็ได้แต่ก็ความจริงนี่ขอให้เป็นประโยชน์กับญาติโยมที่จะได้สะดุ้งจะได้กลัวจะได้รีบตั้งตนทำความดีเสียก่อนเรามียศเราก็เอายศนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มีศีลธรรมมีหน้าที่ที่ซื่อตรงแล้วก็เอายศตำแหน่งนั้นอุปถัมภ์คนดีและบ้านเมืองให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ซื่อสัตย์สุจริตขึ้นแล้วก็นำคนเข้าหาศีลธรรมยศอันนั้นลาภอันนั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลไปในชาติหน้าเราก็จะไม่เสื่อมลาภไม่เสื่อมยศจะไม่ผิดหวังอะไรมากมายเราก็จะเข้าหาที่พึ่งทางจิตใจได้ดีมากฉะนั้นมีอะไรก็ขอให้มันเป็นประโยชน์เถอะให้พิจารณาเถอะว่าเรามันมีแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดามีสุขกับทุกข์คู่กันเมื่อมีสุขทุกข์ก็ต้องเกิดมาเมื่อมีกายมีใจก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนั่นเองมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาคู่กันคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยถูกนินทาแม้แต่พุทธเจ้าเองยังถูกคนติเตียนลุมด่าว่านินทาและนับภาษาอะไรคนเดินดินธรรมดาจะไม่ถูกคนนินทาเราก็ถือว่ามันเป็นธรรมะอะไรกันเราจะได้สบายใจโปร่งใจขอให้วัดนั่นน่ะเป็นที่พึ่งของญาติโยมขอให้ธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งของญาติโยมจงหันหน้าตั้งตาเข้าไปทำความดีเถอะเข้าวัดเถอะเราจะไม่ทุกข์เลยยังกลับขอบคุณนึกแหมเสียดายนะเราเข้าวัดสายไปถ้าเรารู้อย่างนี้เรามาปฏิบัติกรรมฐานซะก่อนเราก็ลาออกจากราชการท่านนานแล้วสิเราไม่รอให้ปลดเกษียณหรอกเราเข้ามาหาธรรมะสัก 4-5 ปีก่อนที่จะปลดเกษียณก็ดีแม้พอปลดเกษียณก็จะมารู้ซะแล้วเจ็ดดายเหลือเกินเนี่ยถ้าโยมได้มาปฏิบัติธรรมะซะก่อนเนี่ยทุกคนก็จะไม่เศร้าเลยจะไม่โศกเลยจะไม่เป็นทุกข์กับการถูกถอดถูกปลดในครั้งนี้เลยกลับดีใจกลับชอบใจว่าเราจะได้เป็นนกออกจากกรงสักทีถูกขังกรงมานานแล้วถึงจะอยู่ในกรงทองก็มันก็ไม่มีความอิสระอะไรต่อไปนี้เราจะบินเข้าไปสู่โลกกว้างแล้วเราจะไม่หวนกลับเข้ากรงอีกต่อไปจะหาธรรมะเป็นเครื่องประดับใจเราแล้วจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปไหนก็มีอิสระไม่มีอะไรมาพันธนาการควบคุมเราเราไม่ต้องรับผิดชอบกับชีวิตของใครต่อไปนี้ถ้าคิดอย่างนั้นก็เหมือนนกที่บินออกจากกรงแล้วเบื่อกรงไม่อยากกลับเข้ากรงแต่ประเภทนกปีกอ่อนขาอ่อนไม่ใช่นกปีกกล้าขาแข็งก็โอ้ยออกจากกรงก็โหยหวนเขาเปิดให้ออกจากกรงก็บินกลับเข้ากรงอยากจะเข้ากรงทั้งที่เขาปิดกรงแล้วก็เลาะกรงนึกว่าอาหารในนั้นมันโอชาเหลือเกินเขาติดสุขนอนสบายซะแล้วเลยไม่อยากทิ้งจากกรงเขาเปิดออกไปแล้วอยากให้เขาขังอีกเนี่ยประเภทที่เมื่อเขาถอดออกปลดออกแล้วก็ยังเสียดายยศตำแหน่งยังอะไรอวรกับหน้าที่ตัวเองเก้าอี้ตัวเองเหลือเกินตรงใจไม่ตกมันก็มีทุกข์เท่านั้นเองมันเป็นนกที่ไม่ฉลาดไม่ได้ฝึกไว้ก่อนไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนกที่อยากออกจากกรงเนี่ยมันกระพือปีกวันยังค่ำมันเปิดเมื่อไรมันไปเมื่อนั้นเนี่ยแต่นกที่อยู่ในกรงไม่อยากออกนั่นเป็นประเภทปีกก็อ่อนขาก็อ่อนไม่ยอมหัดกระพือปีกไม่อยากที่จะไปออกจากกรงกลัวภัยอันตรายมันไกลเหลือเกินเนี่ยไม่อยากจะสู้หน้าใครสิเพราะตนเองเคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยมีคนกราบไหว้แม้อยากจะต่อไปอีกสักปีสองปีไปโน่นเนี่ยตัณหาก็เลยมากขึ้นอีกเรียกว่าคนแก่ตัณหายาวคนยาวอย่างนี้เองเนี่ยคนสาวตัณหาสั้นคนสาวก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เบื่อหน่ายต่อชีวิตอยากจะออกบวชอยากจะปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ไปเห็นว่าโลกนี้มันวุ่นวายอันนี้เนี่ยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงให้ทุกคนปูพื้นฐานทางด้านจิตใจที่เราจะได้ดับทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องหาธรรมะเป็นเครื่องดับมีรัตนตรัยคือนึกถึงความดีของเราแล้วก็คิดจะทำความดีคือศีลสมาธิทำกรรมฐานเป็นที่อบรมบ่มจิตใจแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็ขอขวากไว้สำหรับญาติโยมผู้ที่ยังเตรียมตัวได้ก็ดีที่ยังไม่เตรียมตัวก็ดีก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้เข้าหาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะดับทุกข์ในการเสื่อมลาภเสื่อมยศ
และหมดการสรรเสริญก็จะเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งของเราได้แต่บางคนเนี่ยเงินหมื่นเงินแสนนี่หายไป

เสียดายเท่ากับการถูกปลดเกษียณรู้สึกว่ามันเศร้าใจมันสลดหดหู่อะไรบอกไม่ถูกอ่ะมันว้าเวเหลือเกินอ่ะพอนึกถึงตอนนั้นใจมันหายมันไปอยู่ตกวูบไปเดียวอันนี้จะทำให้ทุกคนไม่เป็นสุขใจแต่ถามดูแล้วก็บอกว่าพวกนี้ไม่ชอบเข้าวัดก็นึกว่าเป็นกรรมก็แล้วกันถามดูแล้วบอกว่าไม่ยอมเข้าวัดถือว่าวัดไม่มีประโยชน์อะไรก็นึกว่าเขาไม่สนใจธรรมะธรรมะก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จิตใจเขาได้แต่คนที่ก็จะปลดเกษียณลงได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วถามดูทุกคนบางคนก็อยากให้ปลดเร็วๆบางคนอยากจะลาออกซะก่อนได้ซ้ำไปเพราะเบื่อหน่ายในงานจำเจและอีกอย่างหนึ่งเบื่ออารมณ์ที่ผู้ที่ทำงานร่วมกันและอยากจะออกมาเพื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะบางคนก็อยากจะออกบวชออกอะไรนี่รู้สึกว่าเขาอยากออกมากกว่าอยากติด

บวชออกอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากออกมากกว่าอยากติดอยากถูกขังอยากถูกกักไว้แต่อย่างว่าเนี่ยแบบนกบางตัวนั่นเนี่ยบางตัวมันเลี้ยงมาแต่เล็กเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาอะไรจะไปหากินนอกกรงได้เขาปล่อยมันตอนมันก็อยากจะเข้ากรงอ่ะเพราะมันติดกรงซะแล้วน่ะติดกรงทองอยากจะหมุนหัวกลับเข้าไปอยู่ข้างในอีกมันกลัวภัยข้างนอกมากกว่าไม่ก็สามารถจะไปต่อสู้กับโรคภัยนอกได้เพราะมันปีกขาอ่อนน่ะถ้านกขาปีกกล้าขาแข็งก็ไม่กลัวภัยอันตรายก็อยากจะบินออกไปสู่โลกกว้างฉันนกจึงมีต่างกันนกประเภทอยู่ในกรงอยากอยู่ในกรงตลอดไปปล่อยออกจากกรงแล้วก็บินกลับกรงไอ้นกบางตัวเนี่ยอยู่ในกรงแล้วอยากจะออกจากกรงเมื่อปล่อยแล้วก็ไม่อยากจะกลับเข้ามาสู่กรงอยากจะออกอยู่ตลอดวันเนี่ยมันจึงกลายเป็นนกสองประเภทไอ้นกที่ขาดกำลังปีกกล้าขาแข็งก็ประเภทที่ไปไหนไม่รอดหรอกวนเวียนอยู่ตามกรงนั่นเองเนี่ยติดขัดอยู่ตามนั้นเองเรียกว่าใจไม่เด็ดเดี่ยวพอไม่มีพื้นฐานทางด้านความกล้าหาญนั่นเองฉะนั้นคนจึงเป็นทุกข์มากเสียอะไรก็ไม่เท่ากับเสียลาภเสียยศเสียสรรเสริญนี่พอมันหมดไปแล้วมันเกิดความรันทดใจท้อถอยต่อชีวิตบางคนนี่อายุสั้นเลยนะถ้าไม่มีธรรมะมาประคับประคองไม่มาห้ามจิตใจนี่แย่เลยเพราะเคยมีแล้วก็ขนาดเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเนี้ยถึงขั้นมียศตำแหน่งเต็มตัวอย่างเงี้ยพอเกิดมันล่วงหล่นไปแหมเอามานั่งดูเลยเนี่ยมันจะหมดไปซะแล้วเนี่ยมองซ้ายมองขวามันว้าเหวเหลือเกินในเราที่เคยแต่งตัวเคยประดับยศรู้สึกว่ามันหมดไปซะแล้วมันจะหมดในวันต้องวันเองอันนี้ทำให้เราไม่ตัดอะไรออกไปได้ทำให้คล้ายเป็นคนตรงไม่ตกกลายเป็นประสาทขึ้นมาเราต้องนึกว่าสิ่งอันนี้เมื่อเกิดมามันก็ไม่ได้มากับเราอาศัยบุญกุศลเราสร้างไว้ทำความดีไว้มันจึงมาเกิดกับเราเขารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำงานรับราชการหน้าที่มีตำแหน่งต่างๆอันนี้ก็เป็นความภูมิใจเรียกว่าสรรเสริญสรรเสริญกับยศเมื่อมียศก็ต้องมีสรรเสริญคู่กันมีสรรเสริญมีลาภมียศได้ยศแล้วก็ได้สรรเสริญได้ลาภมันเป็นของคู่กันอยู่ต่อไปนี้เดือนตุลาคนที่เข้าวัย60ก็จะต้องหมดลาภหมดยศหมดสรรเสริญทุกคนที่เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ก็รู้สึกก็มองแล้วพอนึกแล้วก็ใจหายวาบเลยโอ้โหนี่มันหมดแล้วเราไม่มีอะไรเหลือแล้วต่อไปนี้เราจะเป็นตาแก่ยายแก่คนหนึ่งที่คนไม่เหลียวแลเราต่อไปเขาจะเรียกไม่เรียกคุณนายไม่เรียกคุณท่านนั้นท่านนี่เขาก็จะเรียกเราลุงเราน้าเสร็จแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ด้านฐานจิตใจของโยมบางคนเขาก็เตรียมตัวเข้าหาธรรมะไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาหวั่นไหวได้ไม่เกิดความเฉาไม่เกิดความว้าเหวไม่เกิดความเศร้าใจเพราะเขาได้เข้าวัดเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนที่เขาจะปลดเกษียณแต่บางคนที่ยังหลงอำนาจยึดอำนาจลืมตัวตัวเองมัวเมาอยู่กับลาภยศอันนี้แต่มาถึงวันวาระเดือนตุลานี้บุคคลนั้นจะรู้จักคำว่าทุกข์ในการเสื่อมลาภเสื่อมยศว่าชีวิตเคยมีแต่ความสมหวังมันจะผิดหวังมันจะทำให้เราบางคนทำให้แก่เร็วเลยนะพอ60แล้วพอถูกปลดนี่แก่เฉาเลยอ่ะเหี่ยวเหมือนต้นไม้เหมือนผักกาดเฉดที่ใครเอามือไปตบผักกาดเฉดมันจะเหี่ยววูบทันทีเลยจิตใจที่คนทำไม่ได้เนี่ยเหมือนผักกาดเฉดเลยเหมือนต้นไม้ที่กำลังเบ่งบานและถูกมือคนไปเด็ดออกมาแล้วมันจะเหี่ยวเฉาทันทีครับโยมคงจะเคยเห็นผักกาดเฉดนะเวลามันออกใบสะพรั่งเนี่ยพอเอามือไปถูกปุ๊บมันจะวูบทันทีเนี่ยพอกระเทือนระบบของมันเนี่ยชีวิตของเราที่มาใกล้จะปลดเกษียณนี่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรโยมให้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าวัดเถอะอย่าไปหาทางออกทางอื่นเลยให้เข้าหาธรรมะตรงไปคุยกับพระกรรมฐานไปเห็นวัดมหาธาตุบางสำนักเขาก็มีการสอนกรรมฐานวัดบวรอะไรอย่างนี้อันนี้แหละที่เราจะไปได้โยมที่ไปใกล้ๆบ้านเรานั่นเนี่ยอย่าไปวัดที่ไม่ปฏิบัตินะอย่าไปทำให้เราเศร้าใจใหญ่อีกเพราะว่าไปพวกนั้นก็แม้มันน่าจะต่ออายุได้นะคุณโยมนี่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เราก็เลยแหมอยากจะต่อขึ้นมาอีกแต่อายุราชการโยมมันน่าจะต่อได้อายุยังหนุ่มแน่นนี่ไปเติมนี้

0: ก็คือความเสียดายเลยทั้งที่เราต่อไม่ได้อย่างเงี้ยต้องไปให้อยู่กับพระที่กรรมฐานญาติโยมที่กรรมฐานมันต้องเป็นไปแน่นอนวาระมันถึงแล้วถือใครจะต่อให้เราก็ไม่อยากได้เราแก่แล้วเราอยากพักผ่อนอายุของเราต้อง60แล้วเราก็ตรงตกแล้วเราผ่านโลกมามากแล้วเท่านี้ก็พอแล้วเหนื่อยแล้วทําให้กับชาติศาสนาไว้เยอะแล้วต่อไปนี้จะทําให้ตัวเองเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเอาสมบัติบุญกุศลไปชาติหน้าบ้างมาหมกมุ่นอยู่กับการงานมันเหนื่อยเหน็ดเหลือเกินแล้วจะไปอยากเอาอะไรล่ะต้องอายุ60แล้วดูความอยากของมันก็แล้วกันให้เท่าไรมันก็ไม่จักพอหรอกคนเราฉะนั้นเราก็พยายามตัดใจอย่าไปเสียอกชกใจอย่าไปเศร้าโศกให้มาหาพระเสียหาธรรมะเป็นที่พึ่งเสียแล้วก็จะสบายใจตอนนี้ก็จะเกิดเป็นโรคเฉากันมากบางคนก็แหมกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลบางคนทำตัวไม่ดีนะเห็นโยมเขาเล่านะพวกราชการบางคนเนี่ยตอนที่อยู่ก็แบบดุแบบใช้อำนาจพูดกับลูกน้องนี่เหมือนก็เรียกว่าขี้ข้าก็ดีน่ะพูดจาอะไรก็แบบประเภทที่ไม่ใช่แบบบัวไม่ช้ำไม่ใช่แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแบบประเภทบัวนี่ช้ำน้ำนี่ขุ่นทันทีอ่ะลูกน้องก็เกลียดทั้งกลัวแต่ว่าอำนาจของเจ้านายบังคับอยู่แต่พอเราปลดเกษียณแล้วนี่เดินไปทำสำนักงานทุกคนไม่ทักเลยบอกบางคนเดินชนได้อีกด้วยสิบางคนแกล้งเดินชนซะเลยเนี่ยอันนี้น่าเสียใจมากที่เราไม่ได้ประกอบกรรมทำความดีไหมว่าเป็นราชการถ้าเราเอาบุญกุศลที่เราได้มีบารมีได้มาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนึกว่าเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องหมดลาภหมดยศได้เรารีบเอายศเอาคุณธรรมอันเนี้ยตำแหน่งหน้าที่เราเนี่ยทำให้คนรักเราทำให้คนชอบเราทำให้คนได้สร้างความดีเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลชักชวนคนให้สามัคคีกันไม่แตกแยกกันนี่กลับมาดีใจในความแตกแยกของคนบางคนจริงๆมันห่วงเจ้านายนะบางตำแหน่งเนี่ยแม่เจ้านายทำเป็นว่าเหมือนฉันนี่เป็นฮีโร่หรือเป็นพระเอกในเรื่องเลยล่ะคนโน้นก็แย่งกันคนนี้ก็แย่งกันอยากจะประจบเจ้านายให้รักยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยไม่ต้องล่ะประจบเจ้านายไอ้คนบางคนไม่ได้ทำงานเลยนะแต่ประจบเจ้านายได้ปีละสองขั้นอย่างเงี้ยจะไปรูปแข้งรูปขาเจ้านายหรือไปปูที่หลับปัจจินอนให้เจ้านายได้ปีละสองขั้นทำอะไรให้เจ้านายรักเจ้านายอย่างนั้นน่ะพอปลดเกษียณแล้วทุกข์ใหญ่มากลูกน้องก็ไม่ดีเจ้านายก็เป็นทุกข์มากพอวันปลดเกษียณแล้วเจ้านายชนิดนั้นน่ะจะมีความเศร้าโศกมากเพราะมีคนเอาใจแล้วเราก็ไปคบกับคนผิดคนที่ดีๆเราก็ไม่ได้คบหาสมาคมก็ไม่ได้พาเราเข้าวัดฟังธรรมถือศีลไม่ได้ตรงจิตตรงใจพอมาเจอเจ้ามาเจอลูกน้องก็มีจะเยินยอสรรเสริญท่านประเสริฐเลิศเลอคนที่สุดพอเราถูกปลดเกษียณก็เศร้าใจอีคนนี้ไม่มีใครเทคแคร์เราแล้วไม่เป็นไรนะที่พูดนี่ไม่ใช่ซ้ำนะพูดให้เห็นว่าทุกคนเราจะต้องมีอารมณ์อย่างนี้มีความทุกข์ขอให้หันหน้าเข้าหาธรรมะเถอะจะสบายใจได้อาตมาเห็นด้วยสงสารญาติโยมจะไม่พูดอะไรเลยจะพูดแต่วันนี้วันเดียวจะไม่ว่าอะไรโยมโยมจงหันหน้าเข้าวัดมันเป็นเรื่องโลกธรรม8ประการที่เรามีอยู่ตัวเรามีลาภก็เสื่อมลาภเป็นของคู่กันมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาคู่กันมีทุกข์ก็มีสุขคู่กันมีเมื่อมีสุขก็มีทุกข์ฉะนั้นสุขกับทุกข์จึงเปลี่ยนแปลงกันอยู่นั้นลาภยศสรรเสริญนินทานี่จึงเป็นของคู่กันมีลาภมียศมีสรรเสริญก็ต้องเสื่อมลาภเสื่อมยศดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จริงไหมคราวนี้เราจะเห็นว่าจริงเสร็จแล้วว่าอ๋อจริงทุกคนเราจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนโลกธรรม8ประการฉะนั้นเราจงอยู่เหนือโลกเราอย่าอยู่ใต้อำนาจของโลกอย่าอยู่ใต้ของความรู้สึกของตัวเองจงอยู่เหนือความรู้สึกตัวเองนึกคิดที่ดีอย่าได้ท้อถอยกับชีวิตเรายังมีโอกาสมีค่าอีกหลายปีเรามีชีวิตอยู่ปีหนึ่งเราก็ยังมีโอกาสได้ทำความดีได้ประพฤติปฏิบัติที่วัดก็มีเมื่อนี่ก็มีโยมที่ปลดเกษียณแล้วเป็นชาเป็นนายก็มาปฏิบัติมาบวชทั้งภรรยาสามีสามวันแล้วก็กลับไปรับเงินเดือนสบายใจก็กลับมาอีกอะไรอย่างนี้อาตมาก็ดีแล้วโยมจะได้ไม่มีที่พึ่งมันมีความสุขกว่าได้อะไรนะการเข้าหาธรรมะเนี่ย มีความสุขดีกว่าคนมาพะเนาพะนอเลยเรามานั่งกรรมฐานของเราสงบจิตสงบใจเราได้ตัดกังวลได้อาตมาว่าไม่เป็นไรจะแก้โรคเฉาของญาติโยมได้จะแก้โรควาเวในวันที่อะไรนะฮะที่จะปลดเกษียณนี่เมื่อไหร่ฮะ
1: ก็สิ้นเดือนกันยานี้ก
0: ็อ๋อสิ้นเดือนกันยารีบเข้าวัดซะก่อนวันนี้เลยโยมอย่าให้มันถึงกับวันนั้นเลยวันนั้นเป็นวันประกาศสิทธิ์ที่จะตัดสินเราให้เราไม่เหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงมาในกลางดวงใจเลยพอบอกว่าหมดหน้าที่แล้วนี่วูบเลยเนี่ยไอ้ตอนนี้ใครไม่เรียกเราท่านเลยนะต่อไปนี้เขาจะมองเราเป็นตาแก่คนหนึ่งยายแก่คนหนึ่งไม่ขออภัยนะคือแค่ขอใช้คำพูดอย่างนี้เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหาธรรมะคนไหนที่ประเภทที่อาตมาว่าเนี่ยเคยจะประเภทชอบให้คนมาประจบสพเนี่ยจะเสียใจมากเพราะต่อไปนี้จะไม่มีใครมาประจบสพแล้วเขาจะไปเอาใจคนอื่นต่อไปคนที่มารับตำแหน่งเป็นใหญ่แทนเราเนี่ยเขาก็จะไปเอาใจคนนั้นเขาจะลืมเราแล้วต่อไปนี้อันนี้มันเป็นกงกรรมกงเกวียนที่ทุกคนเราจะต้องเอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาพิจารณาเพื่อจะได้หักกงกรรมสารจักรของความเห็นผิดอันนี้ข้าราชการทุกคนเจ้านายทุกคนจะได้ทำตัวเป็นคนผู้นำที่ดีจะได้ไม่หลงลืมคำยันยอสรรเสริญจนทำบาปทำกรรมจนหน้าเสียดายหน้ารังเกียจก็มีฉะนั้นเงินทองเนี่ยเอาแค่พอกินพอใช้เถอะอย่าไปโลภโมโทสันจนลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยเอาแค่พอกินพอใช้พอได้ทำความดีไปสู่โลกหน้าก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วเท่านี้ก็พออย่าไปส่งเสริมมันเลยกิเลสตัณหาเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วกิเลสตัณหาคนเราเนี่ยขอให้ปฏิบัติลดน้อยถอยลงไว้บ้างเถอะจะได้เป็นความสุขเราจะได้ไม่เอากายของเราเนี่ยไปทำงานจนเหน็ดเหนื่อยเกินไปเราจะไม่ใช้ตัวเองจนทรมานเกินไปเราจะเอาตัวเองเนี่ยไปประกอบกรรมทำดีซะก่อนบางคนนี่ใช้ตัวเองจนเหน็ดเหนื่อยขนาดงานเนี่ยทั้งที่น่าจะหยุดได้ก็ไม่ยอมหยุดกลัวงานจะเสียต้องไปทุกวันทั้งที่ตัวเองล้มเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเนี่ยถึงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็เพราะตนเองไม่รู้จักสงสารรักใคร่ตัวเองตอนที่ควรจะทนุถนอมไว้ใช้หลายๆวันก็ไม่ทนุถนอมกลับเป็นทาสรับใช้เขาใช้ให้งานใช้ซะจนหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสภาพความดีฉะนั้นเรามีร่างกายที่ดีแล้วก็จงเอาทำความดีด้วยใช้ให้ไปวัดไปวาถือศีลนั่งสมาธิด้วยนั่นแหละจะได้ความสุขทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ทุ่มเทต่อการงานแล้วก็มานั่งเสียใจที่หลังว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคนโง่นะก็นึกว่าตัวเองฉลาดคนฉลาดนะก็นึกว่าตัวเองโง่อีตอนตัวเองโง่นะนึกว่าตัวเองฉลาดกว่าเขานึกว่าใครมารู้ไม่เท่าเราอีตอนฉลาดก็นึกว่าตนเองมันโง่เหลือเกินที่ไปอวดรวยมากมายถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะไม่ทำบาปเลยอันนี้ก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกท่านทุกๆคนที่จะจบสิ้นในการอายุของราชการที่ทำงานกันมาก็ขอฝากพระพุทธธรรมประสงค์และงานด้านศาสนาไว้ให้ญาติโยมโยมไม่มีงานทางโลกทำก็จงมาทำงานทางพุทธศาสนาก็จะไม่เหงาไม่เฉาไม่เหี่ยวแห้งโรยราก็จะชุ่มชื่นดีมีชีวิตชีวากว่าเดิม
1: ต่อไปนี้ก็คงจะเป็นสู่รายการปัญหาก่อนใช่ไหมฮะ
2: ก็นี่ก็มาจากโยมมณีบุญยังโยมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าได้ฟังรายการก็ได้อัดเสียงของท่านตอนนี้ก็อัดไว้มากแล้วจนหมดเทปแล้วก็ได้แจกให้เขาฟังก็ติดอกติดใจ
0: ก็โยมก็ได้ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะด้วยการมีประโยชน์มากไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเขาเรียกว่าประเภทหนูประเภทหนูอ่ะประเภทหนูขุดรูแล้วตัวเองก็อยู่ด้วยแล้วก็ไม่หวงคนอื่นอยู่ด้วยบอกงูหนูมีสี่ประเภทนะประเภทหนึ่งขุดรูตัวเองก็ไม่ยอมอยู่แล้วก็ไม่ให้คนอื่นอยู่ด้วยหวงไม่ยอมให้คนอื่นอยู่หวงรูด้วยให้คนอื่นอยู่ประเภทตัวเองไม่ยอมเอาธรรมะเรียกว่าธรรมะตัวเองก็ไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็ขัดขานความเห็นคนอื่นไม่ให้คนอื่นปฏิบัติด้วยภรรยาลูกเมียจะปฏิบัติเราก็ไม่เห็นด้วยตัวเองก็ไม่ปฏิบัติไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่เข้าวัดใครเข้าวัดเราก็ขัดขานด้วย
1: ก็เรียกว่าเพศตนเองคุณรู้ตัวเองก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่ให้คนอื่นอยู่เนี่ยประเภทหนูอันธพาลประเภทที่ไม่ยอมชมเชยความดีคนอื่นประเภทหนูประเภทหนึ่งขุดรูตัวเองก็ไม่อยู่แต่ให้คนอื่นอยู่ประเภทคนที่รู้ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าสามารถแนะนำคนอื่นได้แต่ตนเองไม่ปฏิบัติเหมือนกับพวกประเภทที่เรียนปริยัติมากๆเรียนปริยัติเรียนรู้มากๆเนี่ยเรียนรู้วินัยเรียนรู้ธรรมะมากๆเช่นมหาปริญญาแปดปริญญาเก้าอะไรเนี่ยพวกประเภทไม่เคยทำสมาธิเลยไม่เคยกรรมฐานเลยไม่เคยรู้เรื่องตุดงกรรมฐานเลยแต่สอนคนอื่นได้ให้คนอื่นเจริญศีลสมาธิพูดเป็นต่อยหอยแต่ว่าตนเองไม่เคยทำสมาธิแต่ให้คนอื่นทำส่งเสริมคนอื่นคนอื่นก็ได้อาศัยคนนี้เองที่ได้เดินทางไปถึงสวรรค์นิพพานได้อาศัยที่ว่าขุดรูตนเองก็ไม่อยู่แต่ให้คนอื่นอยู่ก็เรียกว่าหนูประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับคนอื่นแต่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับตนประเภทหนึ่งขุดรูตัวเองก็อยู่ด้วยไม่ใช่ขุดรูตัวเองอยู่แต่ไม่ให้คนอื่นอยู่ขุดรูแต่ตนเองอยู่แต่ไม่ยอมให้คนอื่นอยู่อยู่ตัวคนเดียวประเภทที่ปฏิบัติรู้แล้วปฏิบัติรู้แล้วไม่พูดคุยกับใครรู้แล้วทำตามคำสอนรู้อันนี้เป็นบาปละบาปอันนี้เป็นบุญทำบุญทำศีลสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำให้รู้เรื่องมรรคผลนิพพานพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดหมายถึงว่าเป็นนักปฏิบัติไม่พูดไม่คุยไม่สอนใครเบื่อหน่ายในการสั่งสอนคนเห็นนิสัยคนแล้วไม่อยากเข้าใกล้ออกหลีกเล่นไปซูมจากหมู่จากคณะเข้าป่าเข้าถ้ำในประเภทที่ประเภทรู้แล้วไม่สอนใครขุดรูอยู่แต่ไม่ให้คนอื่นอยู่นี่หวงรูคือรู้แล้วไม่ยอมรู้แล้วไม่ยอมสอนคนก็ช่วยตัวเองได้แต่ไม่ได้ช่วยคนอื่นประเภทหนูประเภทที่สี่ขุดรูแล้วอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ให้คนแล้วก็ให้คนอื่นมาอยู่ด้วยอันนี้ประเภทที่ว่ารู้แล้วเช่นพระอริยสงฆ์ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วก็สามารถแนะนำสั่งสอนให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามตัวเองเช่นอย่างหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสาเช่นครูบาอาจารย์บางองค์เช่นหลวงพ่อสังวานอย่างเงี้ยและครูบาอาจารย์หลายๆองค์รู้แล้วอดอยู่ไม่ได้อยู่แล้วสงสารญาติโยมอยากจะแนะนำญาติโยมให้รู้เถอะให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนตนเองรู้ก็เลยรู้ด้วยแล้วก็สอนคนอื่นด้วยประเภทหนูนี้หนูที่จะทำให้ศาสนาแล้วเป็นเจริญตนเองขุดแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็แถมไม่หวงรูให้คนอื่นอยู่อีกพุทธเจ้าท่านเปรียบหนูประเภทนี้ไอ้ประเภทที่ร้ายก็มีอยู่เหมือนกันนะประเภทขุดรูแล้วไม่อยู่แถมเอางูเข้ามาอยู่นี่สิขุดรูแถมตัวเองก็มาอยู่งูมันเข้ามาอยู่ตนเองก็ลงรูไม่ได้งูก็จะกินตัวเองซะอีกนี่ประเภทนี้อันตรายมากมีเยอะไปเลยคนที่ถือศาสนาพุทธแต่ทำลายศาสนาพุทธไปนำเอาอย่างอื่นเข้ามาทำลายพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นกอไผ่เอาด้ำเอามาไปเป็นด้ำให้มีดเหรียญมาฟันกอตัวเองจนล้มโค่นหมดเนี่ยประเภทที่ว่าไม่มีกตัญญูกตเวทีที่คุณเป็นคนที่ไม่น้อมเข้ามาเห็นกายใจไม่เห็นความดีตัวเองและไม่เห็นความดีคนอื่นประเภทขุดรูไม่อยู่แล้วงูเข้ามาอยู่คนนี้ก็ลงรูไม่ได้เป็นพิษภัยเมื่อตนเองไม่ได้ปฏิบัติธรรมแถมนำความชั่วเข้ามาใส่ตัวเองแถมนำความชั่วเข้ามาด้วยการกินเหล้าเมายาเล่นการพนันผิดลูกเมียเขาประพฤติไม่ดีถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามธรรมวินัยไปเอาสิ่งที่ผิดมาใช้ประเภทอะไรเป็นพระขออภัยนะเป็นพระน่าจะปั้นพระน่าจะกราบพระไหว้พระเป็นพระกลับไปเอาไอ้อะไรประหลัดขิกอ่ะมาแจกญาติโยมขออภัยนะมาแจกญาติโยมมาให้ญาติโยมบูชาแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประเภทนี้ประเภทงูประเภทตนเองไม่ขุดรูแล้วไม่อยู่แถมเอางูเข้ามาศาสนาตนเองก็สูญหมดสิคราวนี้ไปเอาพระศิวะไปเอานารายณ์ไปเอา อะไรมาให้ญาติโยมไปแจกเสือมั่งแจกสิงมั่งไปแจกสัตว์โยมก็เป็นสัตวะเป็นสัตว์เป็นผู้คล่องแล้วก็พลอยเป็นผู้คล่องมากมายไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเลยตอนนี้เอาของไปปิดให้ญาติโยมเยอะเลยนะอันนั้นอันนี้จึงเป็นอันตรายเลยว่าขุดรูแล้วไม่อยู่แถมไปเอางูเข้ามาอยู่เนี่ยมาฆ่าพวกตัวเองหมดเลยธรรมะวินัยพุทธเจ้าก็จะหมดสิ้นไปประเภทหนูประเภทนี้อันตรายมากถ้าคนมีอยู่อย่างนี้ก็จะไม่เจริญหนูประเภทสองประเภทเท่านั้นที่จะช่วยได้คือประเภทขุดรูแล้วไม่อยู่ตัวเองอยู่แล้วไม่ยอมให้คนอื่นอยู่ก็อย่างดีเรียกว่าทรงธรรมะคำสอนไว้ประเภทขุดแล้วก็ให้คนอื่นอยู่ตนเองก็อยู่อันนี้จะได้ประโยชน์มากพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านเทศให้พระภิกษุฟังเปรียบภิกษุเปรียบอุบาสกบาสิกาภิกษุเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกแต่ตมาเพิ่มอีกจำพวกหนึ่งนะเพิ่มอีกจำพวกประเภทขุดรูแล้วไม่อยู่แถมงูเข้ามาอยู่อีนี่สิมันอันตรายก็พวกเราต้องพยายามพิจารณาว่าเราจะช่วยกันวันนั้นอาตมาไปเห็นไปที่บ้านโยมโยมเขานิมนต์ไปตอนเช้าสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปพอดีในวันนั้นก็เลยนิมนต์ไปชยันโตเราก็ชยันโตแปลน่ะสมเด็จสังฆราชก็ฉันเสวยที่บ้านโยมอีกบ้านหนึ่งแล้วก็มาเบิกพระเนตรพระของโยมแต่เป็นไงการเบิกพระเนตรของพระสมเด็จสังฆราชไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรแบบงมงายเลยทำแบบกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดเป็นบรมครูพระองค์ก็เอาท่านสมเด็จก็เอาเขามีแป้งมีน้ำมันก็ไม่ท่านก็ไม่ทรงหยิบก็เอาสำลีมาชุบน้ำแล้วก็ลูบที่พระเนตรของพระพุทธรูปนั้นลูบแล้วก็ใช้ได้เบิกพระเนตรนี่แหละทำให้หูตาตัวเองมีความสว่างขึ้นคือพระพุทธเจ้าท่านสว่างแล้วน่ะพระพุทธเจ้าท่านตื่นเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วใครเราจะเป็นผู้วิเศษไปเบิกพระเนตรพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าควรจะเบิกพระเนตรพวกเราอ่ะพวกเนตรตาเรายังมืดดำบอดอยู่ยังไม่ลืมจากความหลงความโลภความโกรธเลยพวกเรายังหลงวัตถุติดอยู่ในกามวัตถุกิเลสกามวัตถุกามกันอยู่พวกเราที่ควรจะเบิกตัวเองควรจะเอาอะไรมาดึงลั้งออกม่านตาของเรายังมีโมหะโทสะครอบงำอยู่นี่เรากลับไปเบิกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องเบิกแล้วพระพุทธเจ้าใครเอาวาดรูปพระพุทธเจ้ากราบก็เป็นบุญไปแล้วนึกถึงท่านเพียงแต่นึกถึงท่านไม่เห็นรูปท่านจิตใจของเราก็ยังผ่องใสตายได้ยังไปสุคติได้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำพิธีกรรมพระพุทธเจ้าเลยเพียงกราบไหว้พระพุทธเจ้าก็สักศีลพระนี่รอมากราบมาไหว้อย่างเดียวเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องไปเอาสายศีลไปมัดข้อมือท่านพระพุทธเจ้าท่านมีศีลบริสุทธิ์ที่คุณแล้วบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์ด้วยศีลแล้วสมาธิของท่านเลิศประเสริฐแล้วพวกเราที่ควรจะทำตามอย่างพระพุทธเจ้าควรจะเบิกตาตัวเองให้มันไม่ง่วงเหงาเฮานอนบ้างถ้าเรานี่ยังง่วงเหงาเฮานอนยังซึมซาลืออยู่นี่เราจะไปเบิกพระพุทธเจ้าให้ตาสว่างพระพุทธเจ้าท่านไม่หลับแล้วนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วขอให้ญาติโยมเข้าใจเถอะนะว่าไม่ต้องไปเบิกพระองค์แล้วเบิกพวกเราเถอะพวกเราจะได้หูตาสว่างเราจะได้มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายของเราพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ที่จะเป็นเครื่องเบิกตาเบิกใจของเราให้แจ่มใสขึ้นฉะนั้นพระบางองค์ก็ทำถูกต้องคือไม่ใช่ทำพิธีกรรมจริงงมงายจนให้ญาติโยมหลงติดอย่างที่ท่านสมเด็จสังฆราชท่านทำก็ถูกเพียงเอาน้ำชำรีไปชุบทำพิธีให้โยมสบายใจหน่อยว่าพระพุทธเจ้าเบิกตาแล้วที่จริงท่านเบิกมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วพระองค์เจริญมาแล้วพวกเราจะยังจะไปไหนกันก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพระองค์ท่านรู้แล้วว่าท่านมาจากไหนและท่านจะไปไหนพระสาวกทั้งหลายนี่ก็รู้แล้วว่าท่านมาจากไหนท่านจะไปที่ไหนแต่ว่าคนปุถุชนธรรมดาเนี่ยพระก็ดีโยมก็ดียังเป็นปุถุชนยังไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วยังไม่รู้จะไปจากไหนอย่างนี้ก็ตาเราก็ยังมืดอยู่สิเราจะไปเบิกใครได้เราก็ต้องเบิกตัวเองเท่านั้นเองให้รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหน ถ้าตาสว่างมันจะต้องรู้ว่ามาจากไหนและไปที่ไหนอันนี้ก็ขอฝากความคิดไว้กับญาติโยม

เราควรจะเบิกพระเนตรในตัวเราให้สว่างสวายมากกว่าที่จะไปมุ่งเบิกพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นแผนงานที่เราจะขายพระกินกันเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเราทำก็ทำให้พอหลักพอควรทำให้มันเป็นประโยชน์ในทางด้านปัญญาก็จะเป็นสุขอย่างมากจะได้ความฉลาดเข้ามาด้วยอีกพระเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีรูปครูบาอาจารย์ก็ดีรูปพุทธเจ้าก็ดีกราบไหว้ยิ่งกราบยิ่งไหว้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูสิบางคนเขาเอาผ้าอะไรไปพันต้นไม้ต้นไร่แล้วก็กราบว่ามีเทวดาเข้ามาสิงสู่ต้นไม้นั้นยังบนบานชั้นกล่าวยังศักดิ์สิทธิ์ได้เลยยังยิ่งทำพิธีกรรมมากยิ่งกราบยิ่งไหว้มากยิ่งคนนับถือมากต้นไม้นั้นกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปได้มันเป็นไปได้ด้วยอำนาจจิตของคนน่ะเจ้าจิตเข้าไปเพ่งอยู่อันนั้นผูกพันอันนั้นทำให้จิตนั้นมีปาฏิหาริย์ได้โดยการเพ่งจิตเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าสงสัยอะไรก็ต้องพยายามก็นึกว่าพระพุทธเจ้านะควรจะเบิกอยู่ที่ใจเราควรให้ใจของเราสะดวกสบายแล้วมีความสุขร่มเย็นแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราแล้ว

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่

0: อนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาดผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงาน

0: สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกรงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบเงียบไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้กลมหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่ากลมหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ทำยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปะนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้า

ที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี้ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหุ่นนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นนัยยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคนเคยได้อธิกายเกตาโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองหนึ่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันธ์5ไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันธ์โลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์5เป็นเครื่องกั้นจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไงพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

เพราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นแหละไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธนี่เป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นนี่ก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดนี่มรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดก็พวกเราได้บ่อยๆ

เพราะงั้นจะต้องสร้างศีลนี้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติกันแค่นี้โถมไปบรรลุธรรมโถมไป

ขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆที่นี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึก

หนักเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกลมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปหยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนนอนนอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัปปยากตาธรรมอัปปยากฤตจะไม่ปรวนแปรไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอุทธนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทไม่ควรจะประมาท

เราเกิดมาเป็นคนเราจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

ะดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปเมื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างไสวควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างไสวญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างไสวย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระ

แม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอนุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโก

หลับตาดูใจบุญคือใจเย็นนั่นเองบุญเหมือนเสาหลักไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตามันไม่ฉลาดหลับตานั่นแหละมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตนเองหรอกโกรธมาตั้งนานแล้วแต่พอหลับตามันเลิกโกรธได้เมื่อก่อนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาหลับตาทำใจให้สงบมันไม่โกรธเลยว่าหลับตาดีทำให้ได้ดูใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะ

0: จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาติในลำดับแต่นี้ต่อไปให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงแสดงแนะนำสั่งสอนเวไนนิกรสัตว์ทั้งหลายในตั้งแต่สมัยขั้งทรงพระชนอยู่ได้ทรงสรรเสริญบุคคลผู้ปฏิบัติตนเองให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ดังได้ยกขึ้นในไว้เบื้องต้นนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจงพากันเอาโสตะเป็นถาดทองรองรับพระธรรมเทศนาดังจะได้อธิบายต่อไปนี้ว่าการพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาอยู่ร่วมโลกอันเดียวกันนี้ให้มีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันมีความกรุณาสงสารซึ่งกันและกันมีความมุทิตาความพอยินดีซึ่งกันและกันมีโอเปขาความวางเฉยอันที่ช่วยไม่ได้หมดสติกำลังจะช่วยได้แล้วนี่เรียกว่าพรหมวิหาร4เป็นธรรมของผู้ใหญ่ที่จะได้ตั้งไว้ในดวงจิตดวงใจของตนเองหากเราทำไมจึงว่าเป็นธรรมของผู้ใหญ่อย่างเดียวนั้นก็ไม่กล่าวว่าจะเป็นของผู้ใหญ่อยู่ตลอดหากบุคคลผู้น้อยได้มีความตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4เช่นกันก็เหมือนกับผู้ใหญ่นั่นแหละนี่เป็นหลักสำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมโลกกันเดียวกันเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วแม้จะสวยสดงดงามก็ดีมีฐานะต่างๆกันก็ดีอยู่ด้วยกันในโลกนี้ต้องให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังด้วยดีเราอยากมีความสุขทั้งกายและทั้งใจอยู่ด้วยกันเราจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันขวนขวายพยายามให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4คำว่าพรหมวิหาร4พรหมพรหมแปลว่าคนอยู่ในพรหมคำว่าคนอยู่ในพรหมต้องเป็นคนที่มีความสงบและมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเหตุฉะนั้นแหละหากพวกเราอยากอยู่ด้วยกันมีความสุขทุกคนก็จะได้ตั้งจิตตั้งใจของตนเองตั้งกายวาจาใจของตนเองให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันเป็นพรหมวิหาร4นี้ในข้อต้นนั้นเรามาพินิจพิจารณาให้จงดีว่าในข้อที่1ว่าเมตตาเมตตาคำว่าเมตตาเป็นภาษาบาลีเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยของเรานั้นเมตตาโดยอัตคือความรักให้โดยพยัญชนะคือความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนี่เรียกว่าข้อเมตตาคำว่ากรุณาความแปลว่าอย่างไรแปลว่าความสงสารโดยอัตโดยพยัญชนะนั้นคือความหวั่นใจ อยากให้คนตกทุกข์นั้นพ้นจากทุกข์ไปต่อที่สามมุทิตาความพอยินดีแปลเป็นภาษาเราคำว่ามุทิตามุทิตาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาเราเรียกว่าความพอยินดีโดยอัดโดยพยัญชนะคือความชื่นใจกับบุคคลที่ได้ดีอุเปกขาเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาเราเรียกว่าความวางเฉยโดยอัดโดยพยัญชนะนั้นคือความทำใจให้เป็นกลางกลางวางจิตเฉยเฉยรวมกำตั้งอัดและพยัญชนะเช่นนี้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากอยู่ด้วยกันมีความสุขจงรักภักดีซึ่งกันและกันตั้งอยู่ในพรหมวิหารที่ดังได้กล่าวมานี้ย่อๆบัดนี้จะได้ขยายเนื้อความคำว่าเมตตาคือความรักใคร่กันหากบุคคลเราเกิดขึ้นมาอยู่ด้วยกันแล้วต้องการมีความสุขทั้งกายและทั้งใจอยู่ด้วยกันก็ตั้งจิตตั้งใจสิตั้งความเมตตาขึ้นเมตตามีความรักใคร่ซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันไม่จองล่างจองผานทำร้ายซึ่งกันและกันมีความรักกันฉันพี่น้องกันเพื่อนฝูงก็เหมือนพี่น้องกันสามีภรรยาก็เหมือนพี่น้องกันหมู่เพื่อนฝูงอยู่ร่วมกันก็เหมือนพี่น้องกันทำกิจการงานหน้าที่อันใดก็ดีเหมือนพี่น้องกันทำงานการงานสนิทสนมกลมเกลียวสามัคคีกันนักเรียนนักศึกษาก็ดีครูบาอาจารย์ผู้สอนก็ดีก็มีความเมตตารีก่อศิษยานุศิษย์เจ้าของตั้งจิตตั้งใจแนะนำสั่งสอนนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาก็รักครูรักอาจารย์ของตนเองเคารพฟังคำสั่งสอนของครูของอาจารย์ของตนเองที่อธิบายชี้แจงแนะนำสั่งสอนตักเตือนหรือให้จดจำเอาคำแนะนำสั่งสอนไปปฏิบัติตนเองหรือจำเอาความแนะนำสั่งสอนไปสอบเอาฐานะตำแหน่งเลื่อนสั้นขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละเรามาพิจารณานักเรียนนักศึกษาก็ดีครูอาจารย์ก็ดีก็ให้มีเมตตารีกับนักเรียนนักศึกษาตั้งจิตตั้งใจแนะนำสั่งสอนนี่อย่างหนึ่งพ่อแม่ก็ดีตั้งจิตตั้งใจแนะนำสั่งสอนลูกเต้าด้วยความเมตตาอารีสนิทสนมกลมเกี่ยวกันลูกละเต้าก็ดีก็เคารพมีความรักใคร่สนิทสนมกลมเกี่ยวกับพ่อแม่เคารพฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อันจะยังมีความสุขกันทั้งนั้นแหละในวงงานที่ใดก็ดีบริษัทก็ดีห้างร้านก็ดีต่างๆนั้นทำการงานด้วยกันด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความขยันหมั่นเพียรอยู่ด้วยกันนี่พวกที่ลูกจ้างก็รักนายจ้างนายจ้างก็รักกันเช่นนี้มีความเมตตารีสนิทสนมคมเกี่ยวกันเช่นนี้ก็ในวงงานนั้นทำอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเนี่ยบริษัทห้างร้านอันใดก็ดีทำธนาคารที่ไหนอยู่ด้วยกันด้วยความรักกันสามัคคีกันสนิทสนมกลมเกี่ยวกันหมู่เดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันทั้งผู้ใหญ่ก็ดีผู้จัดการก็ดีมีความเมตตารีต่อคนลงมาเหมือนนี้คนลงมาก็ดีก็มีความรักใคร่สนิทสนมกลมเกี่ยวกับผู้จัดการเหมือนกันตั้งหน้าที่ทำการงานของตนเองเหมือนกันอันนี้แหละอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันก็จะมีความสุขนี่เรียกว่าเมตตาคือความรักใคร่คือความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันบัดนี้ตำรวจทหารก็ดีอยู่ด้วยกันหัวหน้าก็มีความเมตตาของบริวารของตนเองบริวารก็รักเจ้านายของตนเองสนิทสนมกลมเกี่ยวกัน

มีเมตตารีกันผู้กระทำความดีก็ยินดีเหมือนกันอันนี้แหละอยู่ด้วยกันด้วยความรักกันนี่แหละครูบาอาจารย์ที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุสามเณรก็ดีอย่างนี้ก็มีความรักมีความเมตตาที่ความสนิทสนมกลมเกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหาแนะนำสั่งสอนตักเตือนคุณงามความดีเทศนาอบรมบ่มนิสัยแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวนางสีพุทธบริษัททั้งหลายเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปซักไล่ไต่ถามก็ดีมีเมตตารีชี้แจงแสดงแนะแนวหนทางตักเตือนสั่งสอนคุณงามความดีให้ไม่ให้กระทำความชั่วให้กระทำตั้งแต่คุณงามความดีด้วยมีความเมตตาอารีต่อศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนี่เรียกว่าเมตตาคือความรักใคร่อยากให้ศิษย์เป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนดีของชาติของศาสนาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนรู้จักบุญคุณของคนเป็นคนรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนี่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายชี้แจงแสดงแนวหนทางให้ปฏิบัติตนเป็นคนรักตนสงวนอยู่ในตนอย่างว่าความรักกันนี้เมตตากันนี้ความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนี้เป็นของที่ไม่มีพิษมีภัยเกิดขึ้นแก่บุคคลปฏิบัติดีไปตามทํานองคลองธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นนี้นี่แหละแล้วพวกเราท่านทั้งหลายมาพินิจพิจารณาให้ดีๆดูสิการที่รักกันสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนั้นไม่มีพิษมีภัยอะไรทำไมพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันมีความสุขอันนี้เรามาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถก็ดีที่เป็นร่มโพร่มชัยของประชากรทั้งหลายในเมืองเรานี่แหละยกเป็นตัวอย่างท่านเป็นผู้มีความเนยหานสีเป็นผู้มีเมตตาอารีมีความสนิทสนมกลมเกี่ยวรักใคร่แก่ประชากรทั้งหลายอยากให้อยู่มีความสุขทุกๆทั้งครอบครัวและตัวบุคคลทุกใกล้เข็นใจเพียงใดก็ดีท่านก็ตามสงเคราะห์อยู่ด้วยยูกยาด้วยการแนะนำสั่งสอนเพื่อไร่ต่างๆทำทำนกกันน้ำให้อยู่มีความสุขเพราะอะไรเพราะท่านมีเมตตาอยู่ในพระทัยของท่านเต็มเปี่ยมมีความรักประชากรมีความสนิทสนมกลมเกี่ยวเข้าไปใกล้ประชากรอยากให้มีความสุขเพราะความรักความเมตตาความสนิทสนมกลมเกี่ยวนั่นเองตั้งอยู่ในพระหฤทัยของท่านอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญเรียกว่ามนุษยธรรมธรรมตั้งอยู่ในมนุษย์มนุษย์ตั้งอยู่ในธรรมอันเต็มเปี่ยมของความเมตตาของเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นล่มโพล่มชัยของประชากรทั้งหลายเราเห็นได้ชัดไหมในปัจจุบันนี้องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีนาถก็ดีในพระราชวงศ์ทั้งหลายผู้มีเมตตารีในราชบุตรราชบุตรีก็ดีเช่นนี้จนมาถึงท่านนายกก็ดีลองมาท่านตำรวจทหารผู้หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมีความรักเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายพูดอะไรกันขึ้นก็ให้มีความรักกันสามัคคีกันสนิทสนมกลมเกี่ยวกันช่วยสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเราอยู่ด้วยกันจึงจะมีความสุขทุกท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ชี้แจงแนะแนวอยู่ฉะนั้นอยากให้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นพลเมืองที่ดีเพราะอะไรท่านจึงกล่าวเช่นนี้เพราะท่านมีเมตตา

มีความรักใคร่มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละชาวคารวาสก็ดีก็เป็นเช่นนี้จนมาถึงพ่อถึงแม่ก็รักลูกเมตตาลูกแนะนำสั่งสอนตั้งแต่คุณงามความดีนี่เราเห็นได้ชัดเช่นนี้ผู้เป็นผู้ดีจนไปถึงครูบาอาจารย์บวชอยู่ในบวรพุทธศาสนานำคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงแนะแนวให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทหรืออุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวนางซีภิกษุสามเณรก็ดีที่ได้เข้าใกล้นั่งใกล้แล้วอยากให้เป็นผู้ดีปฏิบัติตนเองให้เป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นภูมิเมตตาอารีมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันจึงจะมีความสุขทุกๆท่านทุกๆองค์ก็ดีครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านอธิบายแนะแนวหนทางให้ปฏิบัติดีกันทั้งสัตว์ผู้ที่ท่านมีเมตตาสมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เห็นได้ชัดเช่นนี้แต่คนเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนั้นยังไม่เข้าใจจะอยู่ด้วยกันอย่างไรมันมีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจยังไม่เข้าจิตเข้าใจเช่นนี้แล้วมันจึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนไม่มีความสุขอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเช่นจากนักปราชญ์ราชบัณฑิตเท่านั้นท่านจะมีความสุขส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจในความเมตตาไม่มีพรหมวิหารแล้วมีความทุกข์ไม่สุขเป็นส่วนมากนั่นแหละเรามาพิจารณาดูสิแต่บางบุคคลนั้นว่าความรักเป็นทิพย์แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นว่าความรักความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนี่ไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทประชาชนทั้งหลายก็คงจะว่าความรักเป็นพิษเมื่อเราเห็นกันอยู่บ่อยๆเขากล่าวในหนังสือพิมพ์ก็ดีนานาต่างๆว่าความรักมีพิษมีภัยเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้นี่นั้นมีพิษแต่เฉพาะบุคคลที่ไม่มีเมตตาบางคนว่าความรักแล้วไม่สมกับความรักก็ฆ่าตนเองตายกินยาเบื่อยาเมาตายกระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายกระโดดเหวตายกระโดดรถตายแล้วปืนยิงตนเองตายจำพวกเหล่านี้เรียกว่าคนขาดความรักไม่ใช่คนรักขาดความรักแต่เราดูไม่เข้าใจพิจารณาไม่เข้าใจเฉยๆบางทีไปฆ่าถึงคนอื่นผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงผู้หญิงไปฆ่าผู้ชายก็มีเพราะอะไรเพราะความรักความหึงหวงว่าเป็นสามีของตนเองเป็นภรรยาของตนเองจึงไปทำลายเช่นนั้นบางคนก็ไม่ได้สมหวังผิดหวังจะฆ่าตนเองตายจำพวกนี้เพราะความรักเขาว่าอย่างนั้นอันนี้มันไม่ใช่ความรักจริงนั่นมันจึงทำลายตนเองเช่นนั้นเราพิจารณาดูให้ดีดูสิถ้าคนรักกันจริงๆแล้วสนิทสนมกลมเกลียวกันจริงๆมีเมตตากันจริงๆแล้วฆ่ากันไม่ลงประเทศไหนเมืองไหนก็ตามเมตสัตว์เดรัจฉานก็ตามฆ่ากันไม่ลงทั้งนั้นถ้าหากรักกันจริงๆนะสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติเหมือนวงตระกูลอันเดียวกันเหมือนเพื่อนสนิทมิตรสหายจริงๆแล้วฆ่ากันไม่ลงนี่มันไม่มีพิษอะไรถ้าเรามีความเมตตากันจริงๆนะพิจารณาให้ดีๆตรงนี้ถ้าเรารักจริงๆรักตนเองว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีความรักชีวิตของตนเองจริงๆเพื่อเอาไว้ทำคุณงามความดีเพื่อจะให้เป็นมนุษย์จะทำที่ดีที่สูงส่งขึ้นไปกว่านี้เป็นผู้มีสติปัญญารักตนสงวนตนเจ็บป่วยก็ต้องหาหมอรักษาตนตะเกียกตะกายเพราะรักตนไม่อยากตายมีเป็นคนรักตน
รักษาตนเองเอาไว้ไปที่ไหนก็กลัวอันภัยอันตรายที่จะทำให้ชีวิตล่วงหล่นไปนี่คนรักตนแล้วก็เอาร่างกายของตนเอาวาจาของตนคิดขึ้นมาในใจของตนทำคุณงามความดีเพื่อจะได้ให้ฐานะสูงให้เป็นมนุษย์ธรรมให้เป็นคนดีเรียกว่าคนรักตนก็ไม่ทำลายชีวิตของตนเองแน่อันนี้จึงเป็นคนรักตนมีเมตตาตนจริงๆจงให้เมตตาตนเมตตาคนอื่นด้วยก็ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เช่นนี้หากคนรักตนเองแล้วก็ฆ่าตนเองไม่ได้อันนี้คนมารักตนเองที่จึงฆ่าตนเองขาดความรักนั่นแหละพิจารณาดูให้ดีๆคนเราเกิดมาแต่คนรักตนเองก็ฆ่าตนเองไม่ลงเฮ้ยเพราะเอาไว้ทำคุณงามความดีเพราะอยากดีขึ้นไปกว่านี้จะทำความดีขึ้นไปให้สูงส่งพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญบุคคลมีความรักตนและเมตตาตนเมตตาคนอื่นนี่แหละความรักไม่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ด้วยกันประเทศใดเมืองใดชาติใดภาษาใดก็ตามหากไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่จองล้างจองผานกันไม่ทำร้ายชีวิตกันแล้วอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องฉันเพื่อนมิตรสหายอยู่ด้วยกันแล้วนั้นเป็นพ่อผู้ใหญ่รู้จักว่าใหญ่รู้ผู้เล็กรู้จักผู้เล็กเคารพซึ่งกันและกันรักกันนักเรียนนักศึกษารักอาจารย์ของตนเองอาจารย์ก็รักนักเรียนนักศึกษาสนิทสนมกลมเกลียวกันในวงการร้านค้าบริษัททั้งร้านธนาคารอันใดตำรวจทหารมีความรักกันมีความสนิทสนมกลมเกลียวสามัคคีกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรแบ่งกันกินตามได้ตามมีอาหารการกินก็ดีใช้จ่ายเครื่องใช้สอยอันใดก็ดีมีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันอยู่มันจะอยู่มีความสุขไหมมันต้องมีความสุขแน่ถ้าหากเรารักกันเมตตากันสนิทสนมกลมเกลียวกันเช่นนี้นี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญเป็นผู้มีเมตตาซึ่งกันและกันจึงจะอยู่ด้วยกันมีความสุขนี่แหละเรียกว่าข้อที่หนึ่งเราเห็นได้ชัดมันนี้ข้อที่สองกรุณาเป็นภาษาบาลีแปลภาษาไทยเรียกว่าความสงสารโดยอัดโดยพระจันชนะคือความหวั่นใจเห็นคนอื่นตกทุกข์ระยากอยู่สัตว์อื่นตกทุกข์ระยากอยู่อยากช่วยให้พ้นจากทุกข์นั้นไปเรียกว่าความสงสารความหวั่นใจเรามาพิจารณาในข้อที่สองนี้นะเห็นคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ดีเป็นวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแข็งหักขาหักเจ็บป่วยไข้ทุกไหลเข็นใจอนาถาอันใดช่วยซึ่งกันและกันเหมือนพวกเราช่วยกันอยู่น้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีเพื่อสงเคราะห์ทั้งเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินทั้งเงินทั้งทองช่วยกันอย่างนี้เรียกว่าคนมีเมตตามีความสงสารกัน อยากให้ซึ่งกันและกันมีความสุขนั่นแหละเป็นจุดที่สำคัญเพราะอยากให้พ้นจากทุกข์อยากให้มีความสุขต่อไปแล้วก็มาพินิจพิจารณาดูสิคนเรามีความสงสารกันเวลาเจ็บป่วยก็เอากันไปหาหมอหรือให้ยูให้ยาพยาบาลซึ่งกันและกันเพราะอยากให้พ้นจากทุกขเวทนาท่านเจ็บแข้งหักขาหักก็ดีรถชนรถคว่ำอันใดก็ดีตกต้นไม้ตกที่โน้นที่นี่ก็ดีช่วยกันไปหาเอาไปหาหมอพยาบาลตามสติกำลังของตนเองอย่างนี้เวลาคนทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาหรือคนตกน้ำตกนั้นอันนี้อยู่ก็ช่วยกันให้พ้นจากทุกข์ไปอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญพวกเราทั้งหลายก็ให้ตั้งจิตตั้งใจพิจารณาดูสิอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายแต่หามาพินิจพิจารณากรุณาคือความสงสารซึ่งกันและกันอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งไว้ในใจหากเราสงสารซึ่งกันและกันก็ช่วยกันจะพ้นจากทุกข์สิตามสติกำลังเราจึงจะมีความสุขนี่เป็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
หากเราเห็นคนบางคนมันช่วยกันไม่ได้เห็นคนอื่นมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรไม่ช่วยกันไม่ชักจูงกันเจ็บป่วยก็ไม่ดูแลกันแข่งหักขาหักวิบัติอะไรก็ไม่ช่วยเหลือกันอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขอันนี้หากเรามีความสงสารซึ่งกันและกันแล้วไปพบเห็นอยู่ที่ไหนช่วยกันเขาเรียกว่าคนละเมืองดีช่วยกันของตกหายก็ดีนำไปส่งเจ้าหน้าที่ประกาศหาเจ้าของเงินทองสิ่งของอันใดเขาก็เรียกว่าคนละเมืองดีเพราะมีเมตตาระลึกถึงบุคคลที่ของหายนั้นอยากให้ได้ของคืนเขาจะมีความสุขใจนั่นแหละเรียกว่าคนสงสารอยากให้พ้นจากทุกข์นั้นไปคนเจ็บป่วยก็ดีคนแข้งหักขาหักก็ดีเอาไปโรงพยาบาลเอาไปหาแพทย์หาหมอหยูกยาพยาบาลหรือให้หยูกให้ยาจำพวกนี้พยาบาลก็ดีหมอก็ดีตั้งใจรักษาด้วยกำลังสติปัญญาของตนเองเรียกว่ารักชีวิตของเขาอยากให้เขามีความสุขพ้นจากทุกข์มันไปอยู่มีความสุขสบายที่เรียกว่าคนกรุณาคือความสงสารจะเป็นพยาบาลก็ดีให้อยู่ให้ยาทำบาตรทำแผลอันใดก็ดีตั้งจิตการตามหน้าที่ให้อยู่ให้ยาตามการตามเวลาสงสารเขามีความทุกข์เขาเจ็บเขาป่วยอยากให้เขาหายจากความทุกข์นั่นมีความสุขเรียกว่าคนมีความกรุณาคือความสงสารแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอยากให้พ้นจากทุกข์ไปเรียกว่ากระทำความดีเรียกว่าคนเป็นผู้มีกรุณาคือความสงสารแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนายแพทย์ก็ดีตั้งจิตตั้งใจตรวจโรคแล้วก็จัดยูจัดยาให้แก่คนป่วยไข้หรือวิบัติต่างๆนั้นอยากให้หายจากทุกขเวทนานั้นไปก็เรียกว่านายแพทย์เป็นผู้มีกรุณาความสงสารแก่เพื่อนมนุษย์อยากให้พ้นจากทุกข์ไปมีความสุขนั่นนี่ก็เหมือนกันเหตุฉะนั้นแหละพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกก็เหมือนกันลูกเจ็บป่วยก็ไปพาไปหาหมออย่างนี้ญาติพี่น้องก็เหมือนกันช่วยซึ่งกันและกันหรือคนทุกข์อยากไล่เข็นใจก็ดีอยู่ตามป่าตามเขาตามดงก็ดีไม่มีสติปัญญาก็ช่วยแนะนำสั่งสอนไม่มีสติปัญญาด้วยความสงสารเขาอยากให้เขามีความรู้วิชารักษาตนอยากให้สิ่งของข้าวน้ำก็ดีให้ผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ดีช่วยซึ่งกันและกันตามสติกำลังอันนี้ความสงสารเหมือนพระราชามหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถสงสารที่ประชากรทั้งหลายอยู่ในป่าในดงนั้นก็ดีไปทำนกกั้นน้ำก็ดีให้ได้กินได้อาบได้ใช้ให้ได้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขหรือเอาไปจับไปจ่ายไปขายได้เงินได้ทองมาซื้อสิ่งของเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความสุขอันนั้นเรียกว่าความสงสารอยากให้พ้นจากทุกข์จากยากจากความลำบากนั้นไปได้อยู่มีความสุขอันนี้แหละครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนนักศึกษาก็ดีนักเรียนนักศึกษาไม่มีความรู้วิชาอะไรก็มีความสงสารอยากให้เป็นคนที่มีความรู้มีวิชามีปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะได้เอาความรู้ปัญญาอันนั้นไปประกอบอาชีพต่างๆเลี้ยงดูตนเองให้มีความสุขพ้นจากทุกข์นั้นไปก็ตั้งจิตตั้งใจสอนนักเรียนนักศึกษาด้วยความสงสารมีเมตตารักใคร่เขาแล้วก็สงสารเขาอยากให้เขามีความสุขเหมือนอย่างตนเองที่เป็นอาจารย์ให้มีฐานะทั้งสูงยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เรียกว่าความสงสารแก่นักเรียนนักศึกษาเหมือนกันครูบาอาจารย์อยู่ในบวรพุทธศาสนาที่ได้บวชมาแล้วฝึกฝนอบรมตนเองเป็นผู้มีสติปัญญามีสมาธิปัญญารอบคอบรักษาตนเองได้ดีมีความสุขแล้วก็แนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวนางสีพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าไปนั่งใกล้นอนใกล้ยืนใกล้เข้าไปศึกฝนอบรมศึกษาหาวันทางมีความสุขนั่นท่านก็ตั้งจิตตั้งใจมีความสงสารแก่ศิษย์ทั้งหลายศิษย์ทั้งหลายยังไม่รู้ธรรมะธัมโมไม่รู้จากการปฏิบัติฝึกหัดตนเองไม่รู้จักการทำบุญทำทานการกุศลไม่รู้จัก
รักษาศีลปฏิบัติตนเองให้มีศีลท่านก็แนะนำสั่งสอนยังรักษาจิตใจของตัวเองไม่สงบระงับเป็นสมาธิจิตใจฟุ้งซ่านอยู่ท่านก็แนะนำแนวสั่งสอนให้ปฏิบัติตนเองให้ฝึกฝนอบรมให้จิตใจเป็นสมาธิถ้าเอาไม่มีปัญญาท่านก็แนะนำสั่งสอนที่แจงแสดงให้รู้มีเป็นผู้มีสติปัญญารอบคอบรักษาตนก็จะให้มีความสุขด้วยความอุตสาห์พยายามสงสารแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนั้นอยากให้เป็นผู้มีศีลธรรมประจําใจอยู่เพื่อมีความสุขความสบายแก่ตนเองนั่นแหละนี่อันนี้แหละเรียกว่ากรุณาคือความสงสารซึ่งกันและกันเพื่ออยากให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ร่วมโลกอันเดียวกันนี้มีความสุขทุกคนก็ให้พินิจพิจารณาให้ดีอยู่ที่ตนเองมีหรือไม่มีก็ดูที่ตนเองนี่เป็นข้อที่สองที่ผ่านมานี้บัดนี้ข้อที่สามมุทิตาเป็นคำภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแล้วว่าความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีโดยอัดโดยพยัญชนะทำความชื่นใจปลื้มปิติยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีทำให้แช่มชื่นเบิกบานเรียกว่าอนุโมทนาสาธุการแก่บุคคลที่ได้ดีในข้อนี้เป็นข้อที่ปฏิบัติยากแก่บุคคลที่ไม่มีพรหมวิหารครบบริบูรณ์ความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนี้ปฏิบัติยากนะพิจารณาให้ดีๆ ดูทำไมจึงปฏิบัติยากเพราะคนเรานี่ถือตนถือตัวแข่งขันซึ่งกันและกันหากเมื่อผู้อื่นได้ดีเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีก็ย่อมอิจฉาริษยากันเหมือนกันแน่มันพอยินดีด้วยกันไม่ได้มันจึงปฏิบัติยากแม้คนทำการงานราชการก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีหากคนอื่นได้45 46 47หรือพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาอายุอ่อนกว่าตนเองก็อิจฉาริษยาเหมือนกันดูให้ดีสิมันถือเช่นนั่นส่วนมากมันพอยินดีด้วยกันไม่ได้มันกั้นอยู่พอมียศมีฐานะบรรดาศักดิ์เป็นตำแหน่งตำรวจทหารก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีบางคนนี่อายุอ่อนๆก็ได้เลื่อนฐานะตำแหน่งหน้าที่ในกี่ขั้น2ขั้นหรือ3ขั้น4ขั้นพิเศษอย่างนี้ขึ้นไปตามโลกเขาสมมุติในเงินเดือนก็ดีเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยส่วนมากมันพลอยยินดีด้วยกันไม่ได้มันอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันว่าคนไม่ทำดีทำไมได้ดีอย่างนี้ก็มีให้มันทำไมให้เขาทำไมยศถาบรรดาศักดิ์คนอายุแก่กว่าทำไมไม่ให้อย่างนี้ก็มีเพราะอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันพอยินดีด้วยกันไม่ได้แล้วพิจารณาดูให้ดีดูสิทำการงานต่างๆห้างร้านบริษัทธนาคารก็เหมือนกันหากเขาได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นรองผู้จัดการหรือเป็นผู้จัดการเกิดขึ้นอย่างนี้ตนเองไม่ได้เป็นอายุเท่ากันปฏิบัติมานานเท่ากันอย่างนี้ทำไมไม่ได้เป็นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งมันอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเนี่ยมันพอยินดีด้วยกันไม่ได้มันทำยากนะข้อนี้เป็นข้อที่ทำยากหากเป็นพยาบาลก็เหมือนกันบางทีคนหนึ่งได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นไปเรื่อยๆคนที่ไม่ได้ก็อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมันพอยินดีด้วยกันไม่ได้เป็นของที่ทำยากเป็นนายแพทย์ก็ดีจะได้เป็นผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ก็ดีรองศาสตราจารย์นั่นศาสตราจารย์นี้ได้เป็นศาสตราจารย์นู้นศาสตราจารย์นี้อย่างนี้หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจำพวกเหล่านี้เมื่อคนอื่นก็สอบได้
เลื่อนตำแหน่งตนเองสอบไม่ได้ก็อิจฉาริษยาเขา

อยากเบียดเบียนเขาอยากตัดรอนเขาพูดจาปราศัยดูหน้าดูตากันอะไรจำพวกเหล่านี้เป็นคนที่ไม่พอใจนี่เป็นของทำได้ยากนะมุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคนเราทุกวันนี้มันถือตนถือตัวถือว่าตนเองนี่ดีกว่าคนอื่นตลอดตนเองนี่มีความรู้สติปัญญาเป็นผู้ดีมีศีลธรรมมีศีลอาจารวัดปฏิบัติตนเองเป็นคนดีกว่าทุกคนตลอดแล้วก็โจมตีคนนั่นคนนี่คนนั้นคนนี่ไม่ดีเหมือนอย่างเราอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้ไม่ให้ควรฐานะตำแหน่งไม่ควรให้มันอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเป็นคนคนนั้นคนนี้ไม่ควรยกย่องอย่างนั้นอย่างนี้เขาได้ดีแค่ไหนก็ไม่ยกย่องเพราะอะไรเพราะถือตนถือตัวอัศมิมา

เขาได้ดีแค่ไหนก็ไม่ยกย่องเพราะอะไรเพราะถือตนถือตัวอัสมิมานะถือตนถือตัวอยู่หมายตนเองไม่ดีกว่าคนอื่นตลอดนั่นแหละมันเป็นเช่นนี้แหละมันจึงพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ได้อะไรก็ทุกอย่างมาตนเองนี่ดีกว่าคนอื่นทั้งนั้นดีกว่าสัตว์อื่นทั้งนั้นดีกว่าเพื่อนทั้งหลายทั้งนั้นเก่งกว่าทุกคนทั้งนั้นรู้กว่าทุกคนฉลาดว่องไวกว่าทุกคนทั้งนั้นปฏิบัติดีกว่าทุกคนทั้งนั้นมันตรงนี้สิมันอวดตนเองอวดอยากดีอยากเด่นอยากดังตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญคนเรานี่มันจึงพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ได้นี่แหละเป็นของกระทำยากกระทำลำบากตรงนี้ดูเราดูให้เข้าใจเลยทีเดียวทุกวันนี้ดูรอบข้างของตนเองแล้วก็มาดูตนเองด้วยอย่าไปดูแต่คนอื่นอย่าดูตนเองให้ถี่ถ้วนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบอกให้เป็นคนดูตนเองเป็นคนรักษาตนเองปฏิบัติตนเองฝึกหัดตนเองแนะนำตนเองสั่งสอนตนเองตักเตือนตนเองฝึกหัดปฏิบัติตนเองเพื่อความดีท่านให้ดูตนเองนี้ดีหรือไม่ดีก็ดูที่ตนเองนี่สินั่นเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งส่วนมากคนเหล่านี้มันพอยินดีด้วยกันไม่ได้เพราะอันนี้แหละเพราะมันไม่รู้จักตนเองไม่รู้จักอยู่ด้วยกันมีความสุขมันจึงพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ได้เป็นของที่ทำยากจริงๆนะข้อนี้นะไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนทุกๆคนไม่ว่าภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาภาคขาวนังสีพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ด้วยกันร่วมโลกอันนี้ตึกตองให้ถี่ถ้วนให้ดีๆดูให้ถี่ถ้วนให้เข้าใจมันจึงจะได้รับผลดีได้ว่าตนเองนี่พอยินดีกับคนอื่นได้ดีไหมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้หากบุคคลกระทำดีปฏิบัติเขาเป็นคนดีก็ควรยกย่องเป็นนักเรียนนักศึกษาสอบได้ก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์ในเลื่อนฐานะตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อันใดก็ดีตำรวจทหารข้าราชการงานเมืองทำบริษัทห้างร้านธนาคารที่ไหนก็ดีในวงงานต่างๆในโลกนี้ที่เขาสมมุติขึ้นให้ฐานะตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนให้ซึ่งกันและกันนั้นเมื่อเขากระทำดีแล้วก็ควรยกย่องเขาควรสรรเสริญเขาความพอยินดีในฐานะตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ของเขาจึงจะถูกต้องเป็นที่สรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นคนพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีชื่นใจกับบุคคลอื่นที่ได้ดีกว่าตนเองนั่นจึงจะตั้งอยู่ในพรหมวิหารเหมือนบิดามารดาว่าลูกเต้าของตนเองฟังคำสั่งสอนก็มีความชื่นใจลูกเต่าของตนเองก็ดีบุตรธิดาของตนเองก็ดีลูกหญิงลูกชายก็ดีเป็นนักเรียนนักศึกษาสอบได้มีฐานะตำแหน่งหน้าที่ก็มีความพอยินดีชื่นใจด้วยลูกคนอื่นได้ดีก็เหมือนกันแล้วก็พอยินดีชื่นใจด้วยนี่เพื่อนฝูงของตนเองก็ดีทำกิจการงานหน้าที่อันใดรวบหมดอยู่ในโลกนี่เมื่อคนอื่นได้ดีแล้วก็พอยินดีควรพอยชื่นใจอนุโมทนาสาธุการด้วยกันเป็นพยาบาลก็ดีเป็นนายแพทย์ก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีตำรวจทหารอันใดก็ดีได้มีฐานะตำแหน่งหน้าที่ภิกษุสามเณรสอบไล่ได้ในนักธรรมก็ดีปริญญาก็ดีหรือปฏิบัติตนเองเป็นคนดีภิกษุสามเณรฝึกฝนอบรมมีศีลาจารวัดเป็นคนดีก็ควรสรรเสริญควรชื่นใจควรพอยินดีเมื่อเขาปฏิบัติดีอย่างนี้มันจึงถูกต้องให้เรามีความสุขด้วยผู้อื่นมีได้ดีมีความสุขหากบุคคลหายเจ็บจากป่วยจากไข้ก็ดีมีความชื่นใจแล้วก็พอยินดีกับบุคคลที่หายจากความทุกข์นั้นมานี่แหละเรียกว่ามุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจงมาพินิจ

0: จารณาให้จงดีในข้อนี้เป็นข้อที่ปฏิบัติยากคนจะพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีได้นั้นเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้พอยินดีกับบุคคลอื่นได้ดีเรียกว่ามุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความชื่นใจเบิกบานใจยิ้มแย้มแจ่มใสกับบุคคลอื่นที่ได้ดีจึงจะเป็นคนตั้งอยู่ในพรหมวิหารอีกข้อหนึ่งได้นี่เราพิจารณาชะนี้มันนี้ข้อที่4เรียกว่าอุเปกขาความวางเฉยโดยอัดโดยพยัญชนะคือทำใจให้เป็นกลางๆวางจิตเฉยๆในข้อนี้ก็ทำยากเหมือนกันในข้อนี้แต่ก็ไม่ยากมากเท่าไหร่ถ้าหากบางบุคคลนี่ถ้าไม่ถูกกันเป็นคู่อริกันไม่ถูกต้องกันอะไรไม่กินเส้นกันไม่เข้ากันแล้วเห็นคนอื่นวิบัติเจ็บป่วยก็ดีแข้งหักขาหักก็ดีหรือเป็นอะไรที่ล้มหายตายไปก็ดีมันยิ่งอยากให้ตายยิ่งอิจฉาริษยายิ่งส่งเสริมอยากให้ไปล่วงลับดับไปเนี่ยอุเปกขาแบบนี้มันไม่ถูกแหละเห็นคนอื่นเสียมยศเสียมลาภอย่างนี้ก็ยิ่งเหยียบย่ำลงไปอีกอุเปกขาได้อย่างนั้นอุเปกขาไม่ถูกไม่ถูกกับหลักพรหมวิหารเรามาพิจารณาให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งดูสิองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าอุเปกขานั้นอย่างไรจะให้มันถูกต้องท่านอุเปกขานั้นหนึ่งเมื่อหากเราเห็นคนวิบัติเจ็บป่วยก็ดีแข้งหักขาหักก็ดีวิบัติต่างๆแล้วเราช่วยไม่ได้แล้วก็หมดความสามารถเอาไปโรงแพทย์โรงหมอก็ดีพยาบาลก็ดีให้ยุกให้ยาช่วยเหลือก็ดีหมดสติกำลังแล้วเขาล่วงลับไปหรือเขาวิกลวิการอยู่แข้งขาเต็มตัวเขาก็ดีแล้วก็วางเฉยแล้วก็ให้ยุกให้ยาไปอย่างนั้นพยาบาลไปอย่างนั้นเนี่ยดูแลกันไปอย่างนั้นเนี่ยแต่มันช่วยไม่ไหวแล้วก็ต้องวางจนเขาล่วงลับดับไปนี่เราจะรักจะหวงแหนแค่ใดสงสารแค่ใดก็ดีมันก็ไม่ฟังมันก็ล่วงลับดับไปเช่นนี้แล้วก็วางเฉยให้ใจเป็นกลางอยู่เป็นธรรมดามันจึงจะไม่มีความทุกข์นี่อีกอย่างหนึ่งเหมือนพ่อแม่สอนลูกของตนเองก็ดีสอนอยากให้มันปฏิบัติ ดีแค่ไหนมันก็ไม่ฟังคำสั่งสอนเป็นลูกนอกคอกอยู่ตลอดไม่ฟังคำสั่งสอนอะไรเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้อะไรจำพวกเหล่านี้ถูกตำรวจจับไปขังก็หมดกำลังเราสอนแล้วแล้วก็วางสิหรือถูกเจ้าหน้าที่จนฆ่าให้ตายไปอย่างนี้แล้วก็ต้องวางเพราะเราสอนจนเหนื่อยแล้วสอนไม่ฟังคำสั่งสอนของเราเหนือคำสั่งสอนแล้วก็ต้องวางจริงไม่มีความทุกข์นี่อย่างหนึ่งเหมือนครูบาอาจารย์สอนนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันสอนให้แนะนำสั่งสอนให้เป็นนักเรียนที่ดีนักศึกษาที่ดีตั้งจิตตั้งใจเข้าโรงเรียนเข้าศึกษาแนะนำสั่งสอนเพียงใดมันก็ไม่เอาใจใส่ไม่ไปโรงเรียนไม่ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของครูของอาจารย์อะไรสอบมันก็ไม่ได้เราช่วยเท่าไหร่ก็ไม่ไหวแล้วก็ปล่อยสิสอนจนอีกจนเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ฟังแล้วก็ปล่อยวางอุเบกขาสอนโรงเรียนแล้วกลับถึงบ้านก็วางนักเรียนหมดสิไม่ต้องคิดถึงมันคิดถึงนักเรียนมันก็ใจมันก็สบายเรียกว่าอุเปกขาวางเฉยทำใจเป็นกลางอยู่เมื่อมาโรงเรียนก็ตั้งใจสอนสอนเท่าไหร่มันไม่ได้ก็วางเป็นธรรมดาแล้วตั้งใจสอนอยู่นี่ตำรวจทหารก็ดีฝึกฝนอบรมตำรวจทหารก็ดีราชการงานเมืองอันใดสอนเท่าไหร่ฝึกฝนเท่าไหร่อยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้สามัคคีกันอย่างไรอยากให้เป็นตำรวจทหารที่ดีสอนพลเมืองทั้งหลายให้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนดีสอนเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังมันจับไปขังแล้วมันออกมามันก็ไม่ดีอยู่คนเป็นโจรเป็นขโมยก็ดีทำเรื่องไรก็ไม่ฟังทำเรื่องไรฟังอุเปกขาที่บางทีเขาก็ขังไว้นอนอยู่เป็น30 ปี 40 ปีจนตายก็มีก็วางสิอุเปกขาบางทีก็ถูกยิงตายฆ่าตายจำพวกเหล่านี้สอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็วางอุเปกขาเหมือนกันอันนี้แหละเรียกว่าอุเปกขาพรหมวิหารครูบาอาจารย์ก็ดีสอนภิกษุสามเณรสอนอุบาสกอุบาสิกาตาขาวนาง สี่พุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันสอนแล้วสอนเล่าสอนจนอิดจนเหนื่อยสอนเท่าไรก็ไม่ก้าวหน้าสอนเท่าไรก็ไม่ตั้งจิตตั้งใจสอนเท่าไรก็ไม่ดีสอนให้มีศีลมีธรรมสอนให้ทำบุญทำกุศลก็ไม่ทำสอนให้รักษาศีลก็ไม่รักษาสอนให้นั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่นั่งไม่ทำสอนเท่าไรก็ไม่ทำก็ไม่ปฏิบัติอะไรมันก็ไม่มีความสุขอะไรสอนเท่าไหร่ก็แค่นั้นก็สอนพยายามสอนอยู่แต่ก็ยังไม่ได้อยู่อย่างนี้ก็สอนอยู่นั่นแหละนี่จนอิดจนเหนื่อยก็วางอุเบกขาถ้าเข้ามาหาก็สอนให้ปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละก็วางเป็นธรรมดาอุเบกขาทำใจให้เป็นกลางอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นลูกศิษย์เจ้าของแก่บุคคลใดแต่ตั้งใจมีหน้าที่สอนอยู่ด้วยความรักความสงสารก็ตั้งใจสอนแต่สอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนเลยไม่ปฏิบัติตามเลยก็วางใจเป็นกลางเป็นอย่างนี้แหละจึงจะถูกต้องเพราะไม่ได้ลำเอียงใครไม่ลำเอียงเพราะรักใครไม่ลำเอียงเพราะ โกรธไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวอะไรในอคติสี่ท่านไม่มีท่านมีเมตตารีสนิทสนมกลมเกลียวอยู่มีความสงสารอยากให้พ้นจากทุกข์อยู่อยากให้มีสติปัญญามีความรู้ความเฉลียวฉลาดอยากให้เป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาเป็นผู้ปฏิบัติดีฝึกตนให้เป็นคนดีฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมท่านก็สอนอยู่ตลอดอย่างนี้อุบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายทุกๆท่านทุกๆองค์เป็นผู้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารตั้งใจอยู่ตลอดแต่ลูกศิษย์ลูกหานี่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนทั้งนั้นอันนี้ท่านก็วางที่อุเบกขาความวางเฉยไปท่านนั่งอยู่นอนอยู่ท่านก็วางเฉยทำใจให้เป็นกลางสบายอยู่เท่านั้นเองนี่แหละมันเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีพรหมวิหารตั้งอยู่ในจิตใจของตนเองดังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลก็ดีหรือว่าพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุสามเณรก็ดีให้มีสารานิยธรรมคำว่าสารานิยธรรมนี่ก็เข้าวงในเมตตาเหมือนกันบัดนี้คำว่าเมตตาเมตตาคือความรักใคร่สนิทสนมกลมเกี่ยวกันนี้กรุณากรุณาคือความสงสารความหวั่นใจอยากให้คนที่มีความทุกข์พ้นจากทุกข์นั้นไปและสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีได้ยศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยมั่งมีเงินทองสิ่งของก็ดีลาภสักการะอันใดก็มีความพอยินดีด้วยอุเบกขาความวางเฉยช่วยแล้วสอนแล้วช่วยอะไรความเจ็บป่วยก็ดีก็ช่วยไม่ไหวจนล้มจนตายไปก็อุเบกขาช่วยแนะนำสั่งสอนคุณงามความดีให้ปฏิบัติดีก็ไม่ปฏิบัติตามคำสอนท่านก็วางอุเบกขาเรียกว่าพรหมวิหารสี่ตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลใดแล้วแม้จะเล็กจะใหญ่จะสูงจะต่ำดำขาวเพียงใดก็ดีเป็นมนุษย์ชาติใดภาษาใดก็ดีหากตั้งอยู่ในบุคคลนั้นแล้วก็จะยังให้บุคคลนั้นมีความสุขนี่เป็นหลักสำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าให้มีสารานิยธรรมอย่างไรคำว่าพรหมวิหารนี้มองแล้วมองด้วยกายเรียกว่ากายกรรมเมตตาด้วยกายคำว่าเมตตาด้วยกายนั้นเรามองหน้ามองตากันดูกันอะไรด้วยกายก็ดีเดินไปก็ดีลุกขึ้นเดินเดินไปที่ไหนก็ดีอยู่ด้วยกันมองตากันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าลักษณะแสดงด้วยความเมตตากายกรรมไม่ทุบไม่ตีกันไม่เบียดเบียนกันดูกันแล้วจับกันแล้วหรือเดินไปด้วยกันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยกันเรียกว่าเมตตากายกรรมบัดนี้วจีกรรมเมตตาด้วยวาจาพูดจาปาศัยไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันไม่เป็นที่เบียดเบียนกันด้วยคำพูดจาปาศัยอะไรพูดเพราะเสนอหูพูดแสดงออกมาด้วยความเมตตาอันนี้แหละ วดสนิทสนมกลมเกี่ยวกันไปด้วยกันได้พูดจังอยู่ในกลุ่มหมู่มากเท่าไรก็สนิทสนมกลมเกี่ยวด้วยคมพูดจาปราศัยอันนี้แหละเรียกว่าเมตตาด้วยกจีกรรมพูดจาปราศัยกันแนะนำตั้งแต่คุณงามความดีทั้งนั้นให้กันปฏิบัติดีทั้งนั้นถ้าทำพูดไม่ดีก็ไม่ให้พูดให้พูดแต่ดีเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาทางวจีกรรมเรียกว่าด้วยวาจาเมตตาด้วยใจนี่มันเรียกว่ามโนกรรมเรียกว่าด้วยใจคิดอยู่นั่งนอนยืนเดินไปทั้งไหนก็ดีคิดอยากให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายมีความสุขไม่อยากให้มีความทุกข์ถ้าตนเองมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยตนเองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็อยากให้คนอื่นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและสัตว์อื่นอยากให้มีความสุขด้วยกันคนที่ยังไม่มาหาตนเองก็อยากให้มาคนที่ปฏิบัติดีด้วยกันเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายคนที่มาแล้วอยู่ด้วยกันก็ให้มีความสุขคนที่ไปไหนมาไหนไปดีมีสุขอยากให้มีความสุขเช่นนั้นอยู่ภายในใจของตนเองไม่ให้ใครอยากให้มีบุคคลใดมีความทุกข์และสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันอยากให้มีความสุขทั่วหน้าซึ่งกันและกันเหมือนองค์พระราชามหากษัตริย์ท่านมีเมตตาอยู่ในพระทัยของท่านเต็มเปี่ยมกับประชากรทั้งหลายและพระบรมราชินีนาถก็เหมือนกันและบุตรีบุตราพระราชวงศ์ทั้งหลายจำพวกเหล่านี้หรือตำรวจทหารเป็นนายกก็ดีรองนายกก็ดีหัวหน้าตำรวจทหารก็ดีข้าราชการงานเมืองอันใดก็ดีห้างร้านบริษัทธนาคารอันใดครูอาจารย์สอนนักเรียนนักศึกษาก็ดีเป็นผู้มีเมตตาอารีอยู่ภายในจิตในใจของท่านสนิทสนมกลมเกลียวอยู่เรียกว่าเมตตาจิตอยากให้นักเรียนนักศึกษาสามีความรู้มีสติปัญญาให้ได้มีฐานะเช่นพวกเหล่านี้เรียกว่าเมตตาอยู่ภายในจิตคิดอยู่ภายในใจของตนเองคิดเท่าไรก็ยังมีความสุขอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีเมตตาจิตร่วมกันอยู่ร่วมกันพ่อแม่เมตตาลูกก็เหมือนกันเมตตาลูกคนอื่นเพื่อนฝูงก็เหมือนกันสนิทสนมกลมเกี่ยวกันเรียกว่ารวบรัดตัดตอนหมดชาติใดภาษาใดก็ดีหากเป็นคนมีเมตตาอยู่ภายในจิตแล้วพูดจาปราศัยมันก็จะแสดงออกมาจากความเมตตาภายในจิตทำการงานอันใดหรือดูกันด้วยสายตาก็ดีก็จะมีเมตตาอารีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ด้วยกันมันแสดงออกมาภายในใจเรียกว่าจิตมีเมตตาอยู่ตลอดพูดก็มีเมตตาแสดงด้วยกายก็มีเมตตาดูกันด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดนี้แหละเป็นผู้มีเมตตาเช่นนี้เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราอยู่ด้วยกันในโลกนี้ทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะมีความสุขค้ำจุนโลกจริงๆให้โลกมีความสุขเมตตาพรหมวิหารเป็นธรรมของผู้ใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสรรเสริญว่าเป็นญาณใหญ่บุคคลมีเมตตาพรหมวิหารตั้งอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุคคลแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ชั้นไหนก็ตามเป็นมนุษย์ด้วยกันนี้พันว่ายืนก็มีความสุขเดินไปก็มีความสุขนั่งอยู่ก็มีความสุขนอนก็มีความสุขนอนหลับไปก็ไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบุคคลใดได้ตั้งอยู่ในเมตตาธรรมนี้มีความสุขเช่นนี้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วดังได้อธิบายมานั้นก็ให้พากันตั้งจิตตั้งใจใคร่ควรพินิจพิจารณาว่าตนเองนี้มีพรหมวิหารสี่แล้วหรือยังหากยังไม่มีก็ให้พากันใส่ความภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมตนเองฝึกหัดปฏิบัติตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งใจให้พรหมวิหารสี่เกิดขึ้นอยู่ในตนของตนเองคำว่าเมตตาคือความรักใคร่นั้นให้เกิดขึ้นแก่ตนเองให้มีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันนี่เรียกว่าเราฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้มีเมตตาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเรามีกรุณาให้มีความสงสารเพื่อนมนุษย์ทั้งเล็กและทั้งใหญ่ทั้งเฒ่าและทั้งแก่ก็ดีทั้งร่ำรวยมั่งมีทุกข์จนเพียงใดก็ดี ให้มีความสงสารซึ่งกันและกันเมื่อตกทุกข์ได้ยากลำบากก็ช่วยซึ่งกันและกันก็เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันแล้วมีความเจ็บป่วยก็ช่วยกันนี่เรียกว่าสงสารก็มีทุกขเวทนาเพื่ออยากให้พ้นจากทุกข์นั้นไปอันนี้แหละให้มีกรุณาคือความสงสารซึ่งกันและกันเช่นนี้เพื่อให้เขาพ้นจากทุกขเวทนานั้นไปให้มีความสุขมุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหากเรายังพอยินดีคนอื่นไม่ได้ก็พยายามตั้งจิตตั้งใจเมื่อผู้อื่นได้ดีได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้เลื่อนตำแหน่งก็ดีได้เงินได้ทองได้ลาภสักการะอันใดก็ดีเป็นผู้มีหน้าที่ดีทำการงานดีเป็นที่สรรเสริญบุคคลอื่นปฏิบัติดีเราก็ควรพอยินดีควรสรรเสริญความปลื้มปิติยินดีพอยินดีกับคนนั้นให้ตั้งให้เกิดขึ้นในตนของตนเองทั้งกายและทั้งใจยินดีกับผู้ใดดีนั้นนี่อย่างหนึ่งอุเบกขาความวางเฉยการที่เราช่วยคนอื่นแล้วตั้งแต่แม้จะเจ็บป่วยก็ดีช่วยไปหาแพทย์หาหมอพยาบาลจนสุดกำลังและเขาล่วงลับดับไปก็ดีหรือช่วยความเจ็บป่วยอย่างใดแข้งหักขาหักอันใดพยาบาลดูแลอันใดทั้งพยาบาลและแพทย์และหมอและคนอื่นก็ดีช่วยแล้วเขาเรียกว่าบุคเป็นคนละเมืองดีช่วยกันเห็นอยู่ตามถนนหนทางตกสะพานลดควมอะไรที่ไหนช่วยกันเอาไปโรงพยาบาลนี่เรียกว่าเป็นพลเมืองที่ดีช่วยกันช่วยกันแล้วช่วยหมดกำลังแล้วก็เขาก็ยังวิกลวิการอยู่ก็ลองเรียกว่าเราช่วยอยู่แล้วมันหมดกำลังก็มีความอุเบกขาวางเฉยเหมือนกันนั่นนี่นะอีกอย่างหนึ่งบัดนี้หากว่าเราช่วยแนะนำสั่งสอนเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีข้าราชการงานเมืองผู้ใหญ่ก็ดีช่วยแนะนำสั่งสอนให้เป็นคนดีแต่แล้วก็ช่วยไม่ไหวมันก็ยังไม่ดีอยู่นั่นแหละแล้วก็ต้องมีอุเบกขาเหมือนกันนี่อย่างหนึ่งเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติตนเองให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4เส้นนี้ดังได้กล่าวมานั้นเราก็จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารสีได้ตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตั้งอยู่ในพรหมวิหารสีดังได้กล่าวผ่านมานั้นเราจึงจะอยู่ด้วยกันมีความสุขความสบายดังได้อธิบายมาแต่ต้นจนนวสานนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ให้ใครควรพินิจพิจารณานำไปฝึกฝนอบรมตนเองปฏิบัติตนเองและภาคเพียรพยายามให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันมีความสุขความสบายจังสมกับว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ธรรมของผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ก็ดีก็เหมือนผู้ใหญ่ทั้งนั้นเรียกว่าเป็นพรหมเป็นล่มเป็นเงาเป็นของที่มีความสุขเป็นล่มเย็นเป็นสุขเหมือนพระวราซามหากษัตริย์ก็ดีพระบรมราชินีนาถก็ดีพระราชบุตรราชบุตรีพระราชวงศ์ทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายก็เหมือนกันหากมีพรหมวิหาร4ตั้งอยู่ในตนเองบริบูรณ์แล้วก็ย่อมอยู่ด้วยกันมีความสุขทั้งนั้นเหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้มานั่งอยู่ในณสถานที่นี้จงเจริญงอกงามในบวรพุทธศาสนาตามศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งตนอยู่ในพรหมวิหารอันที่เป็นความสุขสำราญเป็นยานใหญ่ทำให้พ้นทิศพ้นภัยพ้นอันตรายทั้งหลายได้จะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขทุกทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แต

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมีให้เป็นมีอะไรมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์โง่มีสุขก็ยิ่งทุกข์เพราะสุขนั่นดูให้ดีทุกข์มีเพราะยึดมันทำเช่นนั้นมันเพิ่มทุกข์ให้ทุกทีถึงรวยทรัพย์อย่าหลงนับว่าทรัพย์กูถือเสียว่ามีอยู่อย่างทรัพย์ผีหามันมาใช้มันไปในวิธีที่ไม่มีปัญหาให้บ้าใจเป็นทุกข์อึดก็เพราะยึดตะพึดมาบุตรภรรยาสามีศรีสัตว์ใหญ่มิใช่มีเพื่อหลงยึดตะพึดไปถ้าชอบไฟก็ลองยึดตะพึดดูเอ่ย

ไฟหมดเชื้อพลังทั้งหลายล้วนมาจากใจดวงเดียวไม่ว่าจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรก็ออกมาจากใจดวงนี้มันสร้างได้ทุกอย่างแล้วมันมีพลังที่ทำได้เสียด้วยแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันมันก็เกิดดับทั้งวันทั้งคืนเมื่อไม่มีคนทำตามก็ไม่มีอะไรใจคนเราที่คิดอะไรก็เหมือนไฟนี่แหละพอไม่มีเชื้อก็ดับพอคิดแล้วไม่คิดต่อก็ดับไฟไม่ว่าจะติดจากเชื้อดีหรือไม่ดีเมื่อหมดเชื้อมันก็ติดต่อไปอีกไม่ได้อารมณ์จิตของเราก็เช่นกันถ้าเราไม่ยึดถือแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวตนหรอกมันจะดับของมันอยู่ตรงนั้นแหละดับตรงที่มันปรุงแต่งขึ้นมาคุยคนเดียวคุยไม่ได้นะตบมือข้างเดียวไม่ดังคิดคนเดียวก็คิดไปแค่นั้นเองคิดได้มันไม่มีตัวตนคิดแล้วไม่ทำตามก็จบสิ้นกันนักปฏิบัติเมื่อรู้ใจตัวเองได้แล้วก็ทันอารมณ์ไปไหนมาไหนกินเดินนั่งนอนก็มีสตินั่นแหละอริยมรรคผลโสตาปติมรรคโสตาปติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลมันเกิดจากไปรู้และไปดับทุกข์ใจนั่นเองจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพเจ้าตลอดไปก็ความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในบุญในกุศลวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันสร้างความดีให้แก่ตัวเราเองฉะนั้นความดีความชั่วนั้นไม่มีใครทำให้เราเป็นคนที่จะเลือกเอาแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำต่อไปนี้ให้พวกเรานั้นได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมไปให้เรานั่งแบบสบายนั่งเท้าขวาตับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นให้เรามีสติรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรนั่งพยายามไม่ต้องใกล้กันนั่งให้พอดีนั่งให้สบายเมื่อกายมันสบายแล้วจิตมันก็สบายตามตอนนี้ถ้าเรานั่งแบบสบายแล้วการฟังของเราก็จะเกิดสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในการที่จะฟังแต่ถ้ากายของเรามันไม่สบายมันปวดมันเมื่อยความอดทนอดกั้นของเรามันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดฉะนั้นต้องทำกายของเราให้สบายในท่าที่สมควรคือไม่ให้สบายเกินถ้าสบายเกินนิวรณ์ก็เข้าครอบงำทำให้เรานั้นง่วงทำให้เรานั้นหลับทำให้เรานั้นเผลอสติเราก็ถูกโมหะเข้าครอบงำจิตใจของเราขณะที่เรานั่งสบายๆเรามีสติเราก็ต้องภาวนาฉะนั้นภาวนาเป็นอุบายให้ใจสงบถ้าเราไม่มีอุบายให้จิตให้ใจของเราจิตใจของเราก็จะพุ่งปรุงแต่งไปเรื่องอดีตอนาคตในเรื่องที่มันไม่เป็นสาระไร้สาระไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลฉะนั้นการได้ฟังบ่อยๆก็คือการที่เรานั้นได้ถูกเตือนสติไม่เผลอสติการนั่งบ่อยๆทำให้เรามีความชำนิชำนาญในการที่เราจะทนปวดทนเมื่อยใหม่ๆไม่มีใครทนปวดทนเมื่อยได้นานแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันเกินความสามารถของคนเราเราก็ต้องฝึกต้องหัดต้องมีความอดทนอดกั้นแม้ใหม่ๆเราก็มีความคิดความนึกความปรุงแต่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เรานั้นมีสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าเราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรไว้ในจิตใจของเรามันก็เก็บมาเป็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้ว่าสิ่งไหนที่เราได้ยินบางครั้งสิ่งที่เรายินมันก็มีประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษบางครั้งสิ่งที่เรายินก็เป็นบุญบางครั้งก็เป็นบาปก็อยู่ที่เรานั่นแหละที่จะพิจารณาฉะนั้นสิ่งดีสิ่งไม่ดีเนี่ยเรารู้แต่บางครั้งเราถูกครอบงำนะครอบงำบางทีก็เผลอสติขาดสติหรือครอบงำด้วยความลุ่มหลงหลงว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องบางทีเราก็หลงคำพูดของเราเองบางทีเราก็หลงความคิดของเราเองท่านพระพุทธเจ้าสอนบอกให้เรานั้นอย่าเชื่อความคิดของตัวเราเองให้เราดูให้เราพิจารณาคนเรามีจิตที่ไว้คิดไว้นึกไว้ปรุงแต่งแต่เราไม่คอยตามไม่ทำตามก็ ็คือเราดูเขาแต่นี่การดูจิตของเราถ้าเราลืมตามันก็ดูไม่เห็นหรอกเพราะว่าสิ่งภายนอกมันจะเข้ามาสู่ตาเราเราก็หลับตาขณะหลับตามโนภาพก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราว่าจิตใจของเราที่ความจำได้อะไรมันมากอยู่ในใจของเราอดีตที่ผ่านมาที่มันขวางใจเราก็จำมันก็ติดใจเราหลับตาแล้วมันก็เกิดเป็นมโนภาพคือภาพเกิดขึ้นภายในจิตเห็นสิ่งที่เราทำมาจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันก็คือขึ้นโดยมโนจิตฉะนั้นเราต้องทำกายของเราให้สุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตคือไม่ผิดเพี้ยนไปจากคำนองของธรรมทีนี้คำนองของธรรมของเราชาวพุทธคืออะไรคือศีล5คือสิ่งที่ควรละเว้นวิรัตคือละเว้นถ้าเราไม่ละเว้นก็คือว่าเราก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีบาปเอาไว้เยอะๆฉะนั้นพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีวาสนาเป็นผู้มีบารมีเราก็มาละเว้นเนี่ยคือเรามาอดข้อห้ามนะนี่สำหรับเรานักบวชผู้ปฏิบัติมันก็เพิ่มเข้ามาอีก3ข้อไม่กินอาหารไม่กินข้าวเย็นไม่ตกแต่งหน้าตาตาปากตาคิ้วนะไม่ฟ้อนรำขับร้องไม่นอนไม่นั่งในที่นุ่มนิ่มสบายก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้เรานั้นขัดกิเลสของตัวเราเองคือไม่ให้เราตามใจตัวของเราเองก็เลยมาเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจมาอ่านจิตของตัวเองโดยที่เราทำใจของเราเฉยๆทำใจของเราว่างๆเนี่ยพร้อมกันนั้นเราก็มีอุบายภาวนาไว้ในใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธคิดอะไรก็พุทโธนึกอะไรก็พุทโธแต่สำหรับเรานักบวชเนี่ยอุปจารและครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้ปัญจกรรมฐานคือกรรมฐานที่พุทธเจ้าให้กับนักบวชพระภิกษุสงฆ์ก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาคือท่านไม่ได้เอาอะไรข้างนอกมาเลยให้เรานั้นเป็นสมาธิให้เรานั้นเกิดสติเกิดปัญญาคือเอาร่างกายที่มีอยู่นั่นแหละ

ให้เราพิจารณาให้เราเห็นเด่นชัดว่าผมของเราเป็นอย่างไรขนของเราเป็นอย่างไรเล็บของเราเป็นยังไงฟันของเราเป็นยังไงหนังของเราเป็นยังไงแล้วรวมไปแล้วของเรานี่มันเป็นของเที่ยงของแท้ไหมมันเป็นทุกข์ไหมมันใช่ตัวตนของเราไหมก็แล้วแต่เราจะพิจารณาดังนั้นการทำสมาธิภาวนานะก็มีหลายแบบหลายอย่างเราจะภาวนาหรือบริกรรมในใจของเราว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติรู้ว่าเราภาวนาอะไรภาวนาก็คือทำให้รู้ทำให้เจริญทำให้ฉลาดทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นบุคคลที่มีการประพฤติการภาวนาเนี่ยเจริญด้วยจิตใจด้วยการกระทำคนที่ไม่ภาวนาคนที่ไม่ปฏิบัติก็คงจะอยู่กับที่คือใช้ชีวิตแบบวันวันหนึ่งไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีความมุมานะไม่รู้จักใช้สติใช้ปัญญาให้พิจารณาว่าคนเราเกิดมาแล้วมันมีอะไรที่เราควรจะพึ่งได้สิ่งไหนสิ่งไหนที่เราควรจะละสิ่งไหนที่เราควรจะเลิกก็คือมารู้เรื่องจิตของตัวเราเองนั่นแหละจากการที่เราไม่รู้อวิชชาที่มันเข้าครอบงำจิตใจของเราก็ทำให้เป็นวิชาก็คืออะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญานี่แหละพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาเรื่อยไปอาศัยความสงบนะอาศัยการว่าการเพียรนี่แหละมันเพียรละเพียรเลิกจากจิตใจที่เรามันไม่มีความสงบที่เราภาวนาแล้วมันฟุ้งซ่านรำคาญใจมันไม่มีสุขพอภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันละตัวละตนละองค์ภาวนานี่เราก็จะเห็นจิตของเราเห็นความสงบของเราเห็นความว่างความเฉยของเรานั่นแหละถามว่าเฉยแล้วมันดีไหมมันดีถ้าไม่เฉยแล้วมันก็วุ่นวายยังไขว่ฟ้าหาสิ่งนู้นหาสิ่งนี้ฉะนั้นรวมความไปแล้วเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยคือไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งองค์ภาวนาก็ไม่เอาใครจะมายกว่าให้ได้ขั้นนั้นขั้นนี้เราไม่ได้ไปยึดเอาตัวนั้นถ้าจะได้ถ้าจะเป็นก็ไปตามขั้นตามตอนของการพืชของการปฏิบัติของแต่ละบุคคลของบุญบารมีของแต่ละบุคคลที่สะสมไว้ฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยบางคนก็เห็นผมขนเล็บฟันหนังของตัวเองบางคนก็เห็นหน้าของตัวเองบางคนก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่เห็นความคิดของตัวเองเห็นอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนานี่แหละคือทางไปที่ถูกที่ต้องที่ควรที่เรานั้นควรจะปรารภความเพียรอาตมาก็พูดเสมอว่าไม่ใช่เราจะมาทำความเพียรทำความดีอยู่ในวัดแค่เราบวชแค่5วัน6วัน2วัน3วันความดีของเราต้องทำตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทำความดีหายใจออกก็ทำความดีหายใจเข้าคิดดีหายใจออกคิดดีแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทำเราจะจำในสิ่งที่ดีๆทำให้จิตใจของเรานั้นเจริญทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองแต่ถ้าเราพึ่งสิ่งภายนอกโยมหาความสุขกับสิ่งภายนอกมันได้มาหมดไปสิ้นไปสูญเสียไปแต่ความสุขที่แท้จริงที่มันเกิดจากความสงบที่เรานั้นบริกรรมภาวนาให้เกิดสมาธิเนี่ยความสุขอันนี้ไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอิงอะไรทั้งสิ้นมันเป็นความสุขเย็นเป็นนิรามิสุขสุขที่ทำให้เรานั้นเบิกบานมันก็จะลืมความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายความขี้เกียจขี้ค้านมันลืมหมดแต่สุขอื่นเนี่ยมันก็สุขชั่วคราวสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกแต่สุขอย่างนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเย็นขึ้นภายในจิตใจแล้วเราก็พิจารณาดิว่าแต่ก่อนที่เราไม่เคยได้ภาวนาเนี่ยใจเราเป็นยังไงใจเรามันร้อนใจเรามันวุ่นวายมันใจมันไม่สงบใจไม่เป็นสุขแต่การดานที่เราภาวนาแล้วใจมันเย็นลงมันดีขึ้นไม่ใช่ดีลงดีขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเราพัฒนาหรือไม่พัฒนาเรา
ดีหรือไม่ดีไม่ใช่มันจะรู้ด้วยตัวของเราเองด้วยจากการที่เรานั้นภาวนาฉะนั้นการภาวนาไม่ใช่ว่าเรามานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็ทำได้ภาวนาได้ไม่จำเป็นต้องมาที่วัดแต่มาที่วัดเพื่ออะไรเพื่อมาเรียนรู้ว่าเราจะเอาหลักอะไรไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราที่เราจะต้องไปต่อสู้กับโลกภายนอกที่มันมีสิ่งที่กระทบเราตลอดทางหูทางตาทางจมูกทางกายทางใจของเราสิ่งที่เรากระทบแล้วเราสามารถที่จะรับหรือว่าจะทนกับมันได้ไหมสิ่งที่กระทบในสิ่งที่ดีเราก็พอใจสิ่งที่กระทบเข้ามาในอายตนะภายนอกภายในอารมณ์12อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในเราพอใจเราไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละมันก็มีความเกิดความดับของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีเที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็ที่สุดก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องประพฤติวัดเราต้องปฏิบัติธรรมกันทุกคนไม่ใช่ปล่อยให้การเวลาผ่านไปไม่ใช่ปล่อยให้วัยผ่านไปถ้าการเวลาผ่านไปแล้ววัยผ่านไปแล้วนี่มันจะไม่สามารถดึงมันกลับมาได้มันมีแต่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าความชราความแก่ของเรามันก็ไปข้างหน้ามันไม่ใช่ถอยลงไปข้างหลังจนสังเกตว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะอยู่อย่างแค่เราเกิดเป็นทารกแบบเบาอยู่อย่างนั้นได้ไหมมันไม่ใช่มันก็เจริญวัยไปตามการตามเวลาฉะนั้นเมื่อวัยเราเป็นเด็กเนี่ยความคิดความปรุงแต่งอะไรมันก็ยังไม่มีหรอกเพราะมันยังไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจมันก็มีแต่เรื่องของการที่จะทำยังไงนะให้อัตภาพร่างกายนี่มันเจริญเติบโตให้อัตภาพนี่เจริญวัยถึงบอกว่าคนเราเนี่ยจิตมันบริสุทธิ์มาแต่ว่าเมื่อมาสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็ทำให้จิตเราเนี่ยแปรปรวนนะมันก็แปรเปื้อนไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหละแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีศีลคอยจะยับยั้งชั่งใจของเราเนี่ยมันก็ยากมันก็ลำบากนะลำบากมากบังคับตัวเองมันบังคับไม่ได้เพราะอะไรเพราะตามใจตัวเองเพราะตามใจกิเลสเพราะลุ่มหลงกับสิ่งภายนอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ถาวรแต่ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ถาวรและยั่งยืนที่สุดคือศีลศีล5รักษากายวาจาให้เป็นปกติแต่จะให้กายให้ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่สะอาดก็ต้องชำระล้างด้วยการภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ทำจิตให้เป็นสมาธิให้มีจิตมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นอยู่กับการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธให้เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ให้เป็นจิตเดียวเมื่อเป็นอารมณ์เดียวเป็นจิตเดียวแล้วจิตก็รวมเป็นหนึ่งจิตก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความเบาเกิดความสบายอันนี้ถ้านักปฏิบัติคนที่เคยปฏิบัติแล้วจะทราบดีว่าอารมณ์ของสมาธิที่มันรวมจิตที่มันรวมแล้วอารมณ์มันเป็นอย่างไรแต่คนที่ยังไม่เคยสัมผัสต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ว่าเมื่อเราภาวนาไปมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอตัคตาแล้วผลสุดท้ายมันก็ต้องวางเฉยอุเบกขาคือการวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ยบางคนภาวนาไปอารมณ์จนวางเฉยอุเบกขาแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อก็ไม่ต้องไปอยู่ที่มันเฉยแหละไอ้ที่มันไม่เฉยมันก็ทำให้เราเล่าร้อนให้เราวุ่นวายใช่ไหมให้เรามันทุกข์ใช่ไหมถ้าเฉยจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ทุกวันที่มันเฉยไม่ได้นี่แหละทำให้เราต้องขนขวายด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของความอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นไม่อยากดีไม่อยากเด่นไม่อยากเป็นตัณหาวิภวะตัณหาภาวะตัณหาความยึดมั่นถือมั่นในตัวว่าเราว่าเขานี่แหละคือเรามันก็เติมทำให้เกิดความทุกข์ตัณหาอุปาทานเนี่ยมันทำให้เกิดภพเกิดชาติมาเกิดภพเกิดชาติแล้วก็เป็นชราความแก่เป็นพยาธิความเจ็บเป็นมรณะนะเป็นโสกะปริทกโทมนัส
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ว่าเราจะสมบูรณ์เลยสิ่งไหนที่เราจะพึ่งได้มันพึ่งไม่ได้ทั้งสิ้นนะศีลธรรมเนี่ยพึ่งได้บุญแล้วพึ่งได้ใช่ไหมเราก็ไปวัดเราก็จะฟังแต่พระท่านมาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปอันนี้เป็นพื้นฐานของเราชาวพุทธเพราะมันเป็นเรื่องจริงเพราะคนเราเกิดมามันอยู่ด้วยกรรมคือการกระทำกรรมมันมีสองอย่างกรรมดีและกรรมไม่ดีฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีไว้มากๆเนี่ยกุศลกรรมเนี่ยกุศลกรรมของความดีก็จะสนองตอบให้เรานั้นเจริญทำให้จิตใจของเราเจริญแล้วเราก็จะอยู่กับการงานหรืออยู่กับชีวิตประจำวันหรืออยู่กับทางโลกมันก็จะเจริญจะเจริญทั้งโลกจะเจริญทั้งธรรมฉะนั้นถ้าเราไม่ฝ่ายหาไม่ฝ่ายหาธรรมไม่ฝ่ายหาบุญนี่ก็เป็นคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทนั่นที่เราเข้าวัดกันเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นคนที่ไม่ประมาทเรารู้จักชำระจิตของเราให้มันขาวสะอาดรู้จักการยืนการเดินการนั่งการนอนการกินให้มันอยู่ในมัชฌิมาคือเป็นกลางๆแล้วเราก็เพียรนี่แหละเพียรฝ่ายหาความดีหาฝ่ายหาความรู้จากสิ่งที่เราไม่มีเราก็หาในสิ่งที่ไม่มีจากที่เราไม่มีความรู้เราก็หาให้มันมีความรู้ขึ้นมาเกิดขึ้นจากที่เรานั้นไม่มีการประพฤติการปฏิบัติการที่เราไม่เคยได้ภาวนานี่เราก็มาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาแค่นี้จบไม่มีอะไรเลยไม่ยุ่งไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายแล้วก็ไม่เป็นข้ออ้างว่าโอ้มันยากมันเย็นมันต้องแบกมันต้องหามแต่ที่มันยากไม่ต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองฝืนความปวดความเมื่อยขี้เกียจขี้ค้านมันก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดพระเราก็เหมือนกันก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนก็เป็นลูกชาวบ้านเมื่อบวชมาแล้วก็เป็นพุทธบุตรคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็ดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญสมาธิภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจเจกขณะแม้กระทั่งนุ่มห่มผ้าจีวรก็พิจารณาแม้กระทั่งฉันอาหารบิณฑบาตก็พิจารณาแม้จะอาศัยเสนาสนะกุฏิวิหารก็ต้องให้พิจารณาแม้กระทั่งเก็บไข้ได้ป่วยพิจารณากีฬานะเภสัชของเหล่านี้เป็นปัจจัยคือเครื่องอาศัยไม่ใช่เครื่องผูกรัดไม่ใช่เครื่องผูกมัดเป็นเครื่องอาศัยอันนี้เรามีจีวรเพื่ออะไรเพื่อกันความร้อนความหนาวความอุจาดใช่ไหมแล้วก็ได้พิจารณาว่ามันของเหล่านี้มันเป็นของไม่สะอาดคือไม่ให้หลงในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้าเรารู้จักใช้มันท่านก็ให้ใช้แบบพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติจีวรบิณฑบาตท่านก็ให้เราสำรวมนะอยู่ในศีลไม่ให้มองไปไกลให้มองในบาตรให้พิจารณามีสติแล้วเมื่อฉันอาหารก็ให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ของสะอาดมันประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเป็นเครื่องอาศัยให้เรานั้นมีพละกำลังเพื่ออะไรสารอาหารไม่ได้เพื่อความสวยงามไม่ได้ปรุงแต่งเพื่อให้ยังเวทนาให้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นเราคารวะญาติโยมเราก็ติดอยู่ในของเหล่านี้ปัจจัย4ใช่มั้ยเสื้อผ้าเราก็ต้องหาดีๆบ้านก็ต้องหาดีๆอาหารก็ต้องหาดีๆยาก็ต้องหาอย่างดีๆแพงๆเพื่ออะไรเพื่อยังบรรเทาทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วย
แต่ถ้าเราเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้เราก็แค่อาศัยปกปิดไม่ให้เกิดความละอายแค่นั้นเองนะแล้วพระเราก็ใช้อยู่อย่างเงี้ยชุดนี้สีเนี้ยช่วยอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะต้องไปอายใครแต่คารวะญาติโยมไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องวันละชุดวันละชุดแล้วมันก็มากกว่าวันละชุดจนเต็มตู้เต็มอะไรไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเราก็แค่ปิดให้มันเกิดไม่ให้เกิดความละอายแค่นั้นใช่ไหมฉะนั้นเราใช้วัตถุสิ่งของนะเราใช้เขาอย่าให้เขาใช้เราถ้าเขาใช้เราเราก็ต้องเป็นทาสเขาต้องไปแสวงหาแล้วสังคมเดี๋ยวนี้ก็เป็นสังคมที่ยึดติดกับแบรนด์เนมของแพงๆของดีๆมันเลยเกิดอะไรล่ะเกิดการละเมิดศีลขึ้นมาลักขโมยเขาใช่ไหมอย่างไม่กี่วันเนี่ยมาบวชกันก็เอา iPhone ของดีๆมาชาร์จไฟไว้แล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็หายนั่นนะมันก็สร้างกรรมกันขึ้นมาอีกใช่ไหมฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะมีมันสมองเพราะมีปัญญาเราก็ต้องใช้ว่าใช้ให้มันเกิดประโยชน์พยายามถามตัวเองว่าราคาของเราเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างจะซื้อของเนี่ยเราลองนึกดิว่าราคาของเรามันกลายเป็นราคาใช่ไหมถ้ารู้ราคาแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ราคาอย่างนี้อย่าไปเอามันเลยมันแพงเอาของธรรมดากระเป๋าหิ้วธรรมดาก็ได้ถ้าเราใช้ของธรรมดาโยมหายก็ไม่เสียใจใช่ไหมอย่างโทรศัพท์เราใช้แค่สองพันสามพันหายแล้วก็ไปหายดีหายแล้วได้เปลี่ยนรุ่นใหม่อันนี้คือของมาแพงอย่าง 20,000 30,000 โอ้กว่าจะหาเงินมาได้มันก็ยากก็ลำบากก็จะสะสมหรือบางทีก็ไปผ่อนก็เป็นเดือนใช่ไหมอันนี้ถ้าเราคิดในทางที่ถูกต้องซื้อไม่ต้องแพงเสื้อผ้าเราไม่ต้องซื้อแพงซื้อพอใช้ได้พอเราจะเปลี่ยนมันก็ไม่เสียดายถ้าซื้อแพงๆอย่างกระเป๋าอะไรล่ะมันไอ้ติ้งตองอะไรมันน่ะหลุยติ้งตองอะไรมันน่ะกี่หมื่นละใบได้กี่หมื่นมันก็ไม่ได้คือค่านิยมของมนุษย์ว่าไอ้นี่คือของที่คนเขายกย่องพอดูท้ายแล้วมันเย็บเหมือนกันไหมมันก็เย็บเหมือนกันนะไปยึดแล้วอย่าไปแล้วเราถือไปแล้วเนี่ยไม่ได้จะวิเศษวิโสอะไรเผลอๆคนแย่งคนขโมยอีกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เผลอๆเอาไปเมืองนอกถูกจับอีกละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราฉลาดกว่าเรารู้ว่าอันไหนควรที่จะใช้อันไหนที่ควรจะไม่ใช้แล้วเราเก็บปัจจัยไว้นั้นไม่ดีหรือใช่ไหมบางคนก็ไปกู้ยืมนะอยากเขาเรียกว่าอะไรแกล้งรวยอ่ะใช่ไหมก็ไปกู้ไปยืมเขานะแล้วมาก็พูดประจำเดี๋ยวนี้มันเป็นหนี้กันง่ายใช่ไหมเป็นหนี้อนาคตนะสมัยก่อนเราอยากได้อะไรเราก็ต้องคอยเก็บใช่ไหมเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตอันนี้มันหมดก็ไปเอาใหม่ก็มีไม่รู้คนหนึ่งเนี่ยบางทีเห็นเปิดกระเป๋าเนี่ยบัตรเครดิตกี่ใบ10 ใบ20 ใบเป็นหนี้ควายกันควักไปหมดเลยใช่ไหมแล้วพอสุดท้ายเมื่อเราไม่มีใช้หนี้เขาเราก็ต้องหลบหนี้นะก็หนีหนี้สู้เราแบบใช้ของสบายๆเราไม่ต้องไปอายใครหรอกจะอายทำไมถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยน่าอายใช่ไหมน่าอายว่าเรานี่มันจนจนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์จะใส่แต่นี่มันก็ใส่เหมือนกันใส่แล้วถามว่าต้องซักไหมมันก็ต้องซักอีกถามว่าของแพงๆซักเหมือนชาวบ้านได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องไปจ้างก็ซักแห้งซักอะไรเสียตังค์ก็อีกนะมันเป็นภาระอีกแทนที่จะเก็บตังค์ไว้เอาไว้ใช้เอาไว้ทำบุญนะแต่เวลาทำบุญก็คิดแล้วคิดอีกแยกแล้วแยกอีกคัดแล้วคัดอีกแต่ของไหนที่ชอบใจไม่ต้องไปเลยแล้วเราก็จะเป็นคนที่ตื่นโฆษณาอันไหนโฆษณาโหมโฆษณามากๆโอ้อันนี้ดีต้องรีบไป
เดี๋ยวจะไม่เป็นคนทันสมัยใครเขามี

ีเราก็ต้องมีมันเป็นกลายเป็นโอ้อวดกันไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นธรรมะที่บอกว่าของอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้รู้จักใช้มันเกิดประโยชน์ถ้าไม่รู้จักใช้มันก็เป็นโทษเราก็เป็นทาสมันแล้วเราเป็นทาสวัตถุนี่มันน่าสรรเสริญหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าสรรเสริญแต่ถ้าเขารวยจริงๆช่างเขามีเงินมันจะทำอะไรก็ช่างเขาอยากจะเคลียร์วัฏจักรของอะไรวงจรของธุรกิจก็ช่วยเขาไม่เป็นไรแต่เราถ้าเรายังมีความเดือดร้อนยังไม่รวยจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวไปทำอย่างนั้นเลยอยู่ไหมนะมันก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเอาเงินมาทำบุญดีกว่าเงินทำบุญเนี่ยโยมไม่สูญเปล่านะไม่สูญเปล่าฝากธนาคารบุญไว้

เราไม่สูญเปล่านะไม่สูญเปล่าฝากธนาคารบุญไว้ตอนนี้ยังเบิกไม่ได้เพราะเขามีกำหนดแต่มาเมื่อเราฝากธนาคารเนี่ยเขามีดิวอ่ะกี่เดือนอ่ะ3เดือน6เดือนปี2ปีถ้ายังไม่ถึงดิวไม่ถึงกำหนดเราก็เบิกไม่ได้อันนี้ก็เหมือนการโยมฝากไว้เถอะดิวของเรากำหนดของเรามันกี่ปี20ปี30ปีใช่ไหมถึงจะได้ดอกได้ดวงเอาไปใช้ให้ชาติหน้าชาตินี้ไม่ต้องใช้ใช้หมดแล้วชาติหน้าอดจนนะเก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อยเก็บไว้พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องบริจาคเงินอย่างเดียวไม่ใช่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาอันนี้แหละฝากธนาคารบุญไว้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเทวสมบัติมนุษย์สมบัตินี่แหละคือสิ่งที่เราปรารถนาคือธนาคารบุญถ้าธนาคารบาปก็คืออะไรล่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิดลูกสามีภรรยาผู้อื่นพูดปดมดเท็จพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นคนฟุ้งซ่านเสพของมึนเมานั่นแหละทำไว้เยอะๆโยมตัวนั้นแหละไม่ต้องครบดิวหรอกไม่ต้องครบกำหนดหรอกเดี๋ยวดอกมันออกเลยนะเห็นกับตาเลยโยมแต่บุญนี่มันเห็นยากถ้าเห็นง่ายคนป่านี่คนทำบุญหมดแล้วคนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันทั่วประเทศทั่วโลกแล้วชาวพุทธเราเนี่ยถึงบอกว่าความดีอ่ะมันทำไม่ยากแต่มันยากตอนที่มันไม่ค่อยได้เห็นผลมนุษย์เราทำอะไรก็หวังผลกำไรอยากได้กำไรนะถ้าเห็นผลไวๆแล้วทำตามกันหมดเหมือนบอกว่าที่นี่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่นี่เขาบอกหวยใบหวยนะก็ไปกันไปกันจังเลยไปกันเต็มวัดเต็มวาไอเต็มวาเต็มนั่นเลยพอสุดท้ายมันของไม่จริงเดี๋ยวมันก็เสื่อมแต่ศีลธรรมนี่ไม่เสื่อมยิ่งทำยิ่งเจริญยิ่งทำยิ่งดียิ่งทำที่รุ่งเรืองไม่มีเขื่อนไม่มีถอยแต่ที่เสื่อมถอยเพราะเราไม่ทำกันจริงจริงจังจังเพราะเรายังงมงายใช่ไหมท่านพุทธเจ้าบอกว่าใช้ของพวกนี้เนี่ยใช้เป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยเฉยๆนะให้อัตภาพร่างกายนี่สร้างความดีไม่ใช่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีพระเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาสร้างความภาคเพียรเปลี่ยนภาวนาสวดมนต์ภาวนาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานเข้าพรรษาเราก็จะมีการสมาทานอย่างพระเราก็สมาทานไม่นอนกลางวันไม่เช้าเอนเพลนอนกลางวันไม่พักผ่อนกลางคืนก็ไม่ได้จำวัดเพราะเพียรภาวนาเนี่ยเร่งภาวนาบางองค์ก็ไม่ฉันอาหารนะบางองค์นี่ไม่ฉันสามเดือนไม่ฉันอาหารได้บางองค์ก็ไม่ฉันของฟุ่มเฟือยน้ำปานะน้ำไร้สาระโคกเกิดทิงแดงเอ็มอะไรเขาเรียกว่าน้ำไม่ใช่น้ำปานะน้ำไร้สาระแล้วก็จะติดกันมากนะน้ำเปล่านี่ดีที่สุดเลยคนเราส่วนมากเอาของเกินส่วนเกินเข้าไปแล้วผลท้ายเกินแล้วเป็นสิ่งที่เทศอยู่เดี๋ยวค่อยโทรกลับไม่ค่อยใช้ไม่ใช่แสวงหาใช่ไหมที่เขาวิจัยกันเนี่ยโคเปปซี่อะไรเนี่ยโยมเรามาเคยดูไอ้ตะปูที่มันเป็นสนิมไหมโยมมันไปเทมันกาวยั่วเลยใช่ไหมแล้วก็น้ำตาลมันก็เกินน้ำตาลนั้นมากนะฉะนั้นพาเราบางทีบางครั้งท่านก็ภาษาหนึ่งก็สมาทานสามเดือนไม่ฉันน้ำปานะฉันน้ำเปล่าสร้างความภาคความเพียรมันพระไม่นอน

ความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้เราทำเหมือนพระได้ไหมก็ได้บางอย่างอย่างน้อยศีล5สมาทานเนี่ยเข้าพรรษาแล้วขอถือศีล5สัก3เดือนหรือว่างดเหล้าสัก3เดือนงดบุหรี่สัก3เดือนหรือว่างดสิ่งที่มันไร้สาระสัก3เดือนมันก็ยังดีพอเราทำได้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทำได้ครั้งหนึ่งบางคนเนี่ยเข้าพรรษาแล้วเอาทำเหมือนพระเลิกอบายมุขเหล้าบุหรี่การพนันเลิกหมดแล้วผลสุดท้ายเขามีอุปนิสัยมันก็เลิกได้จริงแต่บางคนเลิกไม่ได้เพราะยังติดยังมีโมหะยังมีความหลงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นพุทธเจ้าสอนอะไรก็แล้วแต่ให้เราพิจารณาว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีอาหารมีประโยชน์แต่ถ้าเรารู้จักการบริโภคก็เกิดโทษใช่มั้ยยกตัวอย่างเหมือนน้ำตาลเนี่ยถ้าน้ำอ้อยธรรมดาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีน้ำตาลทรายนะเภสัชที่พระควรฉันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันเนยพระฉันในยามวิกาลได้เดี๋ยวนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลนี่พอจะรู้ว่าวิธีกรรมเขาทำยังไงก็เคยจากที่มันเป็นน้ำตาลเรามาเป็นน้ำตาลแดงๆนะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเขาก็เอาแฟบเอาโซดาไฟมาล้างให้มันขาวขาวพอขาวแล้วเราบริโภคเรากินเข้าไปมันก็เป็นโรคใช่ไหมก็เป็นโรคตอนนี้คนเราก็โดยมากก็จะติดในรูปใช่ไหมไอ้ของดำๆไม่น่ากินก็ไม่กินไม่บริโภคอะแต่ค่อยทำให้ขาวเหมือนกับข้าวเนี่ยโยมไหมข้าวเราเนี่ยข้าวกล้องข้าวแดงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบอกให้กินมันบอกแม่อร่อยแข็งไม่กินแต่มันมีประโยชน์เราก็ไปกินข้าวขาวๆก็เป็นกากมันไม่มีวิตามินไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเราติดรูปติดรสแต่ถ้าเราคิดว่าคุณค่าของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์ของธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมีไหมโบราณอะไรไขมันสูงคอเลสเตอรอลมีไหมไม่มีเพราะอะไรกินน้ำมันหมูกินน้ำมันงากินน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวนี้กินน้ำมันปาล์มเป็นไงโยมคอเลสเตอรอลไขมันสูงปี๊ดเลยใช่ไหมสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยนะใช้น้ำมันหมูเจียวก็ไม่มีอะไรใช่ไหมกากหมูก็ยังกินได้เดี๋ยวนี้คนเราไปติดแล้วก็เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเราเองทั้งที่ไม่น่าจะเป็นกันแต่เราก็ไปยึดติดของดีๆเนี่ยไม่ค่อยทำเหมือนศีลห้ากันเนี่ยพากันทำไม่ค่อยทำหรอกมันเฉยมันเป็นของคนโบราณเป็นของคนวัดแต่มันไม่ใช่เลยล่ะมันเป็นของทุกคนที่ควรจะมีถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่ศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกศาสนาไม่ใช่จะเน้นเฉพาะพุทธศาสนานะแต่เราก็ไม่ทำกันแล้วพออะไรเกิดขึ้นก็โวยวายว่าฉันทำไมเป็นอย่างนั้นฉันทำไมเป็นอย่างนี้บางคนทำบุญหน่อยเข้าวัดหน่อยไม่ได้เป็นจริยศีลพอวิบากกรรมมันเกิดขึ้นอุบัติขึ้นก็โวยวายแล้วบุญก็ไม่เห็นช่วยเลยสวดมนต์ก็ไม่ได้เห็นช่วยไหว้พระก็ไม่เห็นช่วยนั่งสมาธิก็ไม่เห็นช่วยเลยก็บุญก็เรื่องบุญบาปก็เรื่องบาปใช่มั้ยไอ้นี่เราจะไปหักล้างกันได้ยังไงไอ้นี่มันเป็นเค้าเรียกว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องสงสัยหรอก
ถ้าไม่มีจริงเนี่ยพุทธศาสนาอยู่ไม่ได้แล้ว 2,000 กว่าปี 2,500 ปีอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็จะอยู่ต่อไปทรงต่อไปเพราะอะไรเพราะคำสอนนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องความจริงไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้หยิบยกอะไรมาเลยมันเป็นของที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี่แหละที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันนี่แหละแต่เราไม่ได้มาพิจารณาความเกิดมีไหมเราก็เห็นอยู่แล้วก็เกิดอยู่ความแก่มีไหมมันก็มีอยู่ความเจ็บมีไหมมันก็มีความตายมีไหมมันก็มีความพัดพากจากของที่เรารักที่เราชอบใจมันมีไหมความสุขความทุกข์มันมีไหมความเสียอกเสียใจความผิดหวังความดีใจมันมีแล้วถามว่ามันเพิ่งเกิดกับเราหรือไม่ใช่มันเกิดมาตั้งดึกดำบรรพ์แล้วแต่เราไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือธรรมะธรรมะก็ไม่ใช่ว่าเอาเลิศเลวไม่ว่าเราไม่สามารถที่สัมผัสได้ขอให้เรานั้นมีสมาธิกันบ้างเราสัมผัสได้อันที่สัมผัสไม่ได้เพราะมันจิตไม่เป็นสมาธิมันวกแวกแวกแวกจิตสมาธิก็เรียกอะไรสั้นๆสมาธิมันสั้นมันก็ทำอะไรก็เลยไม่เจริญจะศึกษาเราเรียนอะไรมันความจำมันก็ไม่มีจะทำการงานอะไรมันก็ไม่เจริญเพราะสมาธิมันสั้นความตั้งใจมันน้อยเหมือนกับเรานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ฟังได้ตลอดถ้าเรามีสมาธิสั้นๆเดี๋ยวก็หยุดขยิกเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขยับขยื่นเดี๋ยวบิดเอวบิดหน้าบิดหลังเนี่ยพอสมาธิมันสั้นแต่สมาธิมันไม่สั้นเนี่ยมันจะนั่งตัวตรงฟังหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้เนี่ยสังเกตง่ายๆอ่ะไม่ต้องไปสังเกตอะไรมากมายหรอกคนไหนถ้ามีสมาธิสั้นแล้วเอาแล้วนะขยุกขยิกขยับขยื่นปวดก็ไม่ทนนะบางทีลุกไปเลยบางทีก็เวลานั่งนานไม่ปวดห้องน้ำพอพระเทศพระพอนั่งสมาธิลุกไปห้องน้ำก็เลยกลายความว่าก็เลยไม่ได้มาฝึกมหัดว่าเวลาที่เรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนี่มันเป็นยังไงพอเราอยู่บ้านแล้วไม่มาทนปวดทนเมื่อยหรอกใช่ไหมใครมาทนปวดทนเมื่อยมันเรื่องอะไรอ่ะเมื่อยฉันก็ไปนอนนั่งเราก็ไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ไม่ได้นั่งขัดสมาธิเราไม่ได้นั่งพับเพียบเราก็นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้แล้วเราจะรู้ไหมว่ามันทุกข์ไม่รู้หรอกมันก็ถูกปิดบังไปพอเรามาฝึกมาหัดนั่งที่วัดนั่งไม่ได้แล้วแล้วพอนั่งไม่ได้จิตมันก็ไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่มีศรัทธาแล้วไม่เห็นพระท่านบอกว่านั่งสมาธิมันสบายสบายตอนไหนปวดจะตายไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะเราไม่ฝึกถ้าเราทนเนี่ยคนอื่นเขานั่งเขาก็ปวดเหมือนเราไม่ใช่ว่าเขานั่งแล้วไม่ปวดแต่มานั่งก็ปวดเหมือนกันนั่งอยู่นี่ก็ปวดแต่ไม่ได้สนใจมันปวดก็ปวดไปเรื่องของมันมันอยากจะปวดแต่เราไม่สนใจมันใช่มั้ยรู้มันเฉยๆไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปใส่ใจรู้แค่ที่กายแล้วรู้ว่าติดเราก็สบายสบายใช่มั้ยถ้าไม่ทนเดี๋ยวจะมากับพลิกนู่นพลิกนี่ขยุกขยิกใช่มั้ยมันก็ปวดทุกคนแหละมันก็ทุกข์ทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกการหัดแล้วจริงถ้าเรานั่งจิตเป็นสมาธิเนี่ยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยอัปปนาสมาธิคือนั่งแล้วมันไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาที่จิตนะไม่ใช่มีเวทนาที่กายเพราะกายมนุษย์ไม่วิเศษวิโสอะไรทั้งนั้นเหมือนกันหมดอะปวดเหมือนกันหมดแต่จิตมันไม่ไปรับเอามามันเพียงแต่รู้แล้วมันก็ละว่าอันนี้นะคือเวททุกขเวทนาคณิกะสมาธิสมาธิวับวับแวบแวบสมาธิสั้นๆนั่นแหละสงบชั่วระยะหนึ่งเนี่ยจากการที่เราได้ป
ภาวนาวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกของเราวิตกวิจารอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาของเราวิตกวิจารอยู่กับเกศาโลมานขาทันตาตะโจของเราเนี่ยแหละตกวิจารแล้วมันก็เกิดปีติเกิดความสุขแล้วมันก็เกิดความสงบมันก็สงบอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาก็มาขยุกขยิกอีกนั่นแหละปวดปวดเมื่อยเมื่อยพลิกซ้ายพลิกขวานั่นแหละเอากับภาวนาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโททนปวดทนเมื่อยไปคณิกะอันนี้อัปปนาการิกะสมาธิอุปจารสมาธิสมาธิยาวหน่อยนั่งในตัวตรงไม่ขยับเคลื่อนอาจจะเป็นสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งจากการที่เราน่ะบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพิจารณากายภายนอกกายภายในพิจารณาดูจิตความนึกคิดของเราสงบหรือไม่สงบเราพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปจนไปถึงอัปปนาสมาธิคือสมาธิมันดิ่งดับไปเลยนั่งทีนุ่นยันลุ่งไปเลยนะจากหัวค่ำจนสว่างไปเลยอัปปนามันดับไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งหลับตานั่นแหละไม่ลุกไม่ขยุกไม่ขยิกไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำไม่ต้องขับไม่ต้องถ่ายมันดับหมดถ้าถามว่าพวกเราเคยสัมผัสอารมณ์นั้นหรือเปล่าอารมณ์สมาธินั้นหรือเปล่าถ้าไม่เคยหัดฝึกหัดแล้วถามว่าจะฝึกหัดที่บ้านมันคงจะยากเพราะมันเป็นสิ่งรบกวนนะสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ความขี้เกียจขี้ค้านมันก็มาอำนวยให้เราขี้เกียจขี้ค้านแต่ถ้าเราตั้งใจจริงอย่างมาวัดมาบวชกันเนี่ยถ้าในสันทิกเนี่ยลองอาตมาเชื่อได้ว่ามันผ่านพ้นไปเลยแหละคณิกะอุปจาระนะถึงอัปปนาเนี่ยอัปปนาสมาธิเนี่ยจะรู้จะเห็นเลยแล้วมันจะมีความเชื่อแล้วไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวพยุงให้เรานั้นได้มีความเชื่อมีความตาตาในการที่จะพุทธในการที่จะปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นนะมันก็กล้ากล้ากลัวๆนี่แหละกลัวจะไปสวรรค์กลัวจะไปนิพพานกลัวอย่างนั้นแต่เวลานรกเราไม่กลัวกันไม่มีใครคิดไม่มีใครนึกถึงเลยว่านรกมันเป็นยังไงใช่ไหมก็ลองคิดลองนึกดิโอ้โหมันน่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะเราไม่เห็นหรือว่าจะเป็นเรื่องนิยายที่ปรุงแต่งใช่ไหมที่พบมัจจุราชนะใช่ไหมเราคิดได้เป็นเรื่องนิยายปรุงแต่งแต่ที่จริงมันมีอาตมาไม่เคยไปนรกหรอกแล้วก็ยังไม่เห็นนรกแต่เชื่อว่านรกมันมีจริงนรกเป็นๆ นี่แหละไม่ต้องไปตายไม่ต้องหลับตาไม่ต้องตอนสิ้นลมอันไหนที่เราเป็นทุกข์นั่นแหละทุกข์ที่มันดับไม่ได้จริงๆอ่ะทุกข์จนหาทางออกไม่ได้จะคิดฆ่าตัวตายนั่นแหละคือนรกทุกข์สุดแสนสาหัสทุกข์จากทุกขเวทนาในความเจ็บแค่ได้ป่วยหายใจเข้าไม่เข้าหายใจออกไม่ออกทุรนทุรายกระสายกระสับปวดแสนปวดไม่มีอะไรจะบรรเทาทุกข์ให้ได้นะร้อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะเหงื่อไอ้ตรงนั้นแหละคือนรกที่มันเล่าร้อนเผาจิตใจของเราเผาเราตอนเป็นนี่แหละยังไม่ต้องไปเสวยหรอกแล้วสวรรค์ถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่สบายตรงไหนสบายวันไหนสบายขึ้นสวรรค์เราเคยสังเกตตัวเราเองบ้างไหมว่าเมื่อเราทุกข์น่ะมันเป็นยังไงเมื่อเราสบายเป็นยังไงพอเราทุกข์แล้วก็โอ้ยวายโอ้ทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้เป็นเพราะนู่นเป็นเพราะนี่แต่พอเรามีความสุขแล้วไม่เคยคิดอะไรเลยไม่เคยเปรียบเทียบเลยว่าสุขกับทุกข์มันคืออะไรเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆไม่ต้องเอาไกลหรอกไม่ต้องเอาไปถึงชาติหน้าเอาชาตินี้แหละตอนไหนที่โยมมันทุกข์มากๆนะทุกข์เพราะว่าสามีทิ้งทุกข์ว่าสามีไปมีเมียน้อยทุกข์ว่าไม่มีเงินจะใช้หนี้เขาเจ้าหนี้มาทวง
รถก็ยังผ่อนไม่หมดบ้านก็ยังผ่อนไม่หมดตู้เย็นโทรทัศน์อะไรผ่อนไม่หมดรวมความแล้วบ้านเรานี้ไม่มีอะไรสดแห้งทั้งนั้นเลยทุกอย่าง

ผ่อนหมดแม้กระทั่งชีวิตเราก็ผ่อนส่งอย่างที่อาตมาว่าผ่อนส่งคืออะไรเอาของที่มันไม่เกิดประโยชน์กินเข้าไปผ่อนส่งความตายไม่ได้ผัดผ่อนนะผ่อนส่งให้มันตายเร็วๆของที่ไม่เกิดประโยชน์เราก็เอาไปใส่เฉพาะร่างกายของเรานี่มันก็เป็นของที่มันไม่มีประโยชน์เยอะอยู่แล้วมันต้องขับถ่ายออกทุกวันใช่ไหมขวดจังเลยนะไม่รู้จักเวลาเลยนะนี่อันนี้ก็เครื่องบริโภคกังวลมันก็มีประโยชน์ตอนที่ไม่ได้มีภาระการงานก็โทรมาพอทำหน้าที่การงานก็โทรมาไม่รู้เวลาคนเรานะดังนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องใช้อะไรก็ให้มันเป็นประโยชน์ร่างกายของเราก็ให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษจิตของเราก็เหมือนกับความคิดของเราก็เหมือนกันให้มันเกิดประโยชน์คิดยังไงจะทำให้เรารักษาศีลได้ตลอดในไตรมาส3เดือนแล้วเมื่อพ้น3เดือนไปแล้วคิดยังไงจะให้ตลอดไปถึงปีแล้วคิดยังไงว่าเราเสาร์อาทิตย์เราจะมาบวชเราจะมาประพฤติเราจะมาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันเห็นให้มันรู้เห็นจิตใจของเราเห็นคุณเห็นโทษของบาปของบุญก็ต้องคิดกันบ้างนะอย่าไปคิดว่าจะไปไหนดีจะไปกินตรงไหนดีไปซื้ออะไรดีไปห้างนั้นดีไปโรงหนังนั้นดีอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมันคิดว่าจะไปวัดไหนดีถ้าไปต่างวัดก็ไกลเสียเวลาเสียค่ารถถ้ามาวัดสังฆทานมันใกล้ดีไม่เสียเวลาเสียแต่ค่ารถค่ากินค่าที่อยู่ไม่เสียเนี่ยคิดอย่างนี้นะมันเกิดบุญเกิดกุศลนะวัดเราก็เป็นวัดเปิดทุกวันไม่มีประตูปิดญาติโยมจะมาบวชมาปฏิบัติธรรมมาได้นะคนธรรมดามาไหว้พระในโบสถ์ก็มานั่งสมาธิ5นาที10นาทีบางคนก็กลางวันเลิกพักงานอยู่ใกล้ๆก็ขับรถมานั่งสมาธิวันไหนเรามีเวลาตอนเย็นก็มาสอบบักบวชคืนหนึ่งเช้าเราก็สึกไปเราก็ลาสิกขาไปเสาร์อาทิตย์เราก็มาปฏิบัติกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอื้ออำนวยไม่มีอะไรเสียตังค์ก็เลยไม่สงสัยว่าเทศกาลงานบุญทำไมโยมเต็มวัดเต็มวาเพราะออกไปข้างนอกมันมีแต่เรื่องเสียสตังค์ใช่ไหมแล้วไม่สงสัยเลยว่าห้างทำไมมันคนมันเยอะทำไมต้องไปเสียสตังค์กับห้างเพราะอะไรเพราะบ้านมันร้อนอยู่บ้านแล้วมันร้อนไปห้างมันเย็นไปก็คิดว่าไม่ไปเที่ยวเฉยๆไปตากแอร์ไปนั่งมันก็อดไปได้คนอย่างน้อยต้องหาอะไรใส่ปากใส่ท้องคนท้ายก็เสียตังค์ใช่ไหมแต่มาวัดไม่เสียตังค์เสียอย่างเดียวเสียตังค์คือทำบุญเพราะว่าวัดนั้นเป็นธนาคารบุญฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาโยมนะใช้ปัญญาคิดในทางที่มันเกิดเป็นบุญให้คิดเข้าตัวนะคิดเข้าตัวในสิ่งที่ดีอย่าคิดเข้าตัวในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นโทษกับเรานะศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยแล้วโยมก็มีแค่5ข้อมันไม่ได้ยากไม่เย็นอะไรไม่ต้องแบกไม่ต้องหามเพียงแต่ว่าฉันจะงดเว้นฉันจะเป็นปกติในศีลฉันจะไม่ล่วงละเมิดในศีลทั้ง5ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้กับพวกเราชาวพุทธถ้ามันทำได้ครั้งหนึ่งมันก็ทำนะสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้พอเราทำได้มันเกิดความภูมิใจเกิดความปิติใจว่าโอ้เราทำได้เหมือนกับเราไม่เคยนั่งสมาธิได้สักชั่วโมงเนี่ยพอเรานั่งได้โอ้เราก็ทำได้นะไม่เห็นมันยากเลยแต่ตอนที่ไม่ได้นี่โอ้มันยาก5นาทีก็จะตายแล้ว10นาทีก็จะตายแล้วทำไมปวดหน้าปวดหนาใช่มั้ยฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันก็ได้กับเรานั่นแหละไม่ว่าบุญหรือบาปไม่ว่าดีหรือชั่วเพราะว่า

0: มันเป็นกรรมคือการกระทำของเราฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภอันประเสริฐใช่ไหมอย่างที่ว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐถ้าเราไม่มีโลกนี่สบายอยู่ไม่ต้องรวยหรอกแต่บางคนนี่รวยแล้วมีแต่โลกเหมือนกับเราเหมือนกันเนี่ยทำมาหากินไม่ได้หาเก็บเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวมีแต่เรื่องไปหาหมอหายาเสียแต่ค่าหมอค่ายาใช่ไหมมันก็ไม่ได้เกิดลาภไปเลยถ้าเราเป็นปกติแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันเป็นลาภมันประเสริฐเพราะไม่ต้องเสียสตังค์ไปหาหมอแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ต้องเสียสตังค์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเสียสตังค์เอาธรรมโอสถเอาความอดทนอดกลั้นนี่แหละปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องไปซื้อยานั่งสมาธิเลยกำหนดลงไปที่มันปวดนั่นแหละยิ่งกำหนดมันยิ่งรู้นะว่ามันปวดมันเจ็บเพราะที่ไม่รู้เพราะไม่ได้กำหนดไปดูในทุกนั้นใช่ไหมทำไมพอเรานั่งสมาธิถ้าเราเพ่งไปตรงที่มันปวดโอ้มันจะปวดมากแต่ตอนที่เราไม่ไปสนใจมันก็ไม่ปวดเหมือนกับคนนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นเกมนั่งอะไรมันไม่เห็นปวดมันเมื่อยใช่ไหมไม่เห็นบ่นอะไรเลยแต่พอมานั่งสมาธิหน่อยโอ้มันปวดเพราะอะไรเพราะเราเห็นมันเกิดทุกข์แต่นั่นเขาถูกปิดบังด้วยสิ่งอื่นจิตเขาไม่ได้อยู่ที่กายจิตเขาไปเพ่งอยู่ในสิ่งที่เขาฝังอยู่ฝังใจอยู่เอาใจไปผูกกับมันอยู่นะฉะนั้นนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันแม้จะเป็นเวลาเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งว่าเราจะรักษาศีลได้ไม่ได้ก็เป็นอยู่ที่เราพิจารณาว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเราเห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยเราก็จะคอยตามว่าเออเราควรจะมีไว้ในอัตภาพร่างกายของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถือว่าเป็นละวันประเสริฐแล้วก็ขอให้เรานั้นได้จงรักษาศีลแล้วศีลก็จะรักษาปกปักรักษาเราด้วยเทพพยดาก็จะมาคุ้มครองรักษาเราเพราะว่าเราเป็นคนมีศีลดังนั้นก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมที่มีจิตใฝ่ในกุศลที่มาฟังสวดอภิธรรมอยู่ทางบ้านก็ดีหรือว่านักบวชที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดก็ดีก็ขออำนาจแห่งบุญนั้นโดยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญบารมีของครูบาอาจารย์บิดามารดาและบุญบารมีของความดีที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันก็จงมาปกปักรักษาพวกเรานั้นให้มีสติให้มีปัญญาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกคนนั้นมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานค่ะ
2: กรรมคืนสนองลงทมทุกคืนที่ท้ายตลาดสดแห่งหนึ่งผู้คนที่เดินผ่านจะเห็นชายชราวัย70กว่าร่างกายสู้ผอมเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยบาดแผลบางแห่งตกสะเก็ดมีแมลงหวี่ตอมเสื้อผ้าเก่าขาดสกปรกบางแห่งขาดการไร้ปะชุนมือหยาบกร้านเล็บยาวแข็งเกาลงบนเนื้อแห้งเป็นขุยจนเกิดรอยขาวเป็นทางยาวใบหน้าแห้งตอบบิดเบี้ยวเมื่อแก่หาวภายในปากมีฟันแทบจะนับซี่ได้ศีรษะของแกมีเส้นผมขึ้นเพียงหลอมแหลมทว่าเต็มไปด้วยสีขาวโพลนบางเส้นร่วงหล่นลงไปกองอยู่ที่หมอนที่เก่าและดำจนออกมันเพราะความสกปรกเสียงกรนดังเบาๆสลับกับมือที่เกาเนื้อตัวเพราะถูกยุงกัดต ุ่มผื่นขึ้นเป็นปุ่มปมคนที่เห็นมีความรู้สึกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขัดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้รังเกียจในความสกปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงความรู้สึกประการหลังลุงธมรู้ดีพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่หิวจะต้องเดินไปหาแม่ค้าในตลาดขอทำงานเอาแรงเข้าสู้เพื่อแลกกับอาหารแค่พออยู่รอดไปมื้อหนึ่งบางคนเมตตานอกจากให้อาหารยังแถมเงินเสื้อผ้าอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตแต่ไม่บ่อยนักที่จะเจอคนใจดีเมื่อมีคนให้ลุงธมจะยกมือไหว้กล่าวสรรเสริญในความมีน้ำใจตามด้วยน้ำตาคลอด้วยความเศร้าหลายคนรับรู้เรื่องราวหนหลังของชายชราผู้ยากไร้เพราะแกจะเล่าให้แก่ผู้ที่สนใจอยากทราบความเป็นมาเป็นไปทำไมถึงมานอนอยู่ท้ายตลาดใช้ชีวิตโดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตรไม่มีลูกหลานคอยดูแล
3: เพราะความใจดำไม่มีน้ำใจรังเกียจคนแก่ทำให้ลุงต้องอยู่ในสภาพแบบนี้จำเอาไว้นะลูกหลานเอ้ยอย่าทำตนเหมือนลุงไม่อย่างนั้นจะเสียใจเพราะกรรมที่ทำเอาไว้มันไม่สามารถที่จะล้างออกได้เหมือนคราบโคลน
2: แทบไม่เชื่อหูเลยว่านี่คือคำสอนของชายผู้ยากไร้แต่น้อยคนนักที่จะรับฟังเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระได้แต่หัวเราะเยาะแล้วเดินหนีแต่ก็มีคนคนหนึ่งยังนั่งอยู่ในท่าเดิมสายตาจับจ้องมองตลอดทั่วเรือนร่างด้วยความสนใจพร้อมกับหยิบสมุดปากกาออกมาเพื่อจดข้อความสำคัญเอาไว้กันลืมรู้โดยสัญชาตญาณว่าผู้เฒ่ารายนี้มีอะไรบางอย่างน่าสนใจไม่น้อย
3: เรื่องของลุงอาจจะไม่น่าสนใจก็ได้เพราะมันไม่สนุกมีแต่ความเลวที่กระทำต่อผู้อื่นสุดท้ายก็ต้องมีสภาพเหมือนคนที่เราเคยรังเกียจอย่างที่เขาบอกว่ากงกรรมกงเกวียนนั่นแหละเรื่องของลุงเกิดขึ้นเมื่ออายุ20กว่า
2: เรื่องของลุงธมถูกเปิดเผยขึ้นด้วยเสียงที่สั่นๆเพราะความชราแกบอกว่าเป็นลูกชายคนสุดท้องของเศรษฐีที่นาแถบอยุธยาพ่อแม่มีที่เยอะนอกจากทำกินกันแล้วยังแบ่งที่ให้คนอื่นเช่าด้วยวัวควายก็มีมากคนงานมีแบบมาทำงานเช้าไปเย็นกลับและมานอนค้างที่บ้านโดยสร้างเพิงให้อยู่พวกลูกจ้างจะหุงหาอาหารกินกันเองมีทั้งคนหนุ่มสาวมีครอบครัวและคนแก่โดยจะแบ่งหน้าที่การทำงานตามความเหมาะสมลุงธมไม่ค่อยสนใจช่วยงานสักเท่าไหร่ทำแค่เพียงคุมคนงานโดยจะแกล้งให้ทำงานนานๆเกินเวลาบ้างหรือใช้งานหนักแต่จ่ายเงินน้อยไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนเหนื่อยยากลำบากสักแค่ไหนแกมีความสุขที่ได้กระทำแบบนี้คนงานไม่ชอบพยายามเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวถูกใช้ทำงานเมื่อไม่มีคนงานเข้ามาลุงธมเป็นฝ่ายเข้าไปหาเองคนหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงพากันวิ่งหลบหนีจะมีแต่เพียงคนแก่หูตาฝ้าฟางส่วนใหญ่จะให้ทำหน้าที่ฟัดข้าวที่นวดเสร็จแล้วถือว่าเป็นงานเบาแต่ลุงธมกลับให้ทำงานหนักๆบังคับคนแก่ไปไถนากลางแดดร้อนๆแกล้งไม่ให้พักบางคนเหนื่อยจนหมดแรงเป็นลมล้มคว่ำ บางคนถูกใช้ให้ไปหาบน้ำจากคลองมาใส่ตุ่มให้แก่อาบแต่ไม่ยอมให้เงินหรือว่าให้นิดหน่อยไม่คุ้มกับแรงที่เสียไปถ้าหากว่าใครทำงานได้ไม่ทันใจจะด่าให้อับอายไล่ออกไปอยู่ที่อื่นคนแก่บางคนร้องไห้เพราะความคับแค้นใจแต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่ลงทมเพราะแกขู่เอาไว้ถ้าหากใครบอกพ่อแม่จะถูกลงโทษอย่างหนักด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคนแก่เข้ามาทำงานที่บ้านลุงทมชอบใจเพราะไม่ต้องแบกรับภาระถ้าหากว่ามีคนแก่เข้ามาของานแกจะไล่ตะเพิดทันทีวันหนึ่งขณะที่ลุงทมกำลังนอนเป่าขลุ่ยอย่างอารมณ์ดีมีเสียงคนเรียกอยู่ใกล้ๆเมื่อมองดูอารมณ์เสียทันทีคนแก่อายุ70กว่าหลังงองงุ้มถือไม้เท้าเดินเข้ามาหายกมือไหว้ขอข้าวกินลุงทมบอกว่าไม่ให้พร้อมกับไล่เสียงดังด่าว่าสาเสียเทเสียคนแก่นั่งยองๆ ยกมือไหว้ไม่ยอมไปลุงทมเห็นดังนั้นผลักเต็มแรงจนร่างชายแก่ล้มลงไปนอนกับพื้นเท่านั้นยังไม่พอแกคว้าไม้ได้ทำท่าจะตีถ้าพ่อแม่ไม่เข้ามาห้ามเอาไว้ลุงทมคงทำร้ายคนแก่คนนั้นทุกคนที่เห็นพากันตำหนิในความใจร้ายใจดำที่มีต่อคนแก่อดอยากไม่สนใจทำตัวแบบนี้เรื่อยมากระทั่งพ่อแม่แบ่งที่นาให้ลุงทมไม่สนใจเอาไปขายติดการพนันและเสียท่าผู้หญิงที่เป็นหางเครื่องวงดนตรีหลอกจนเสียเงินเสียทองไร่นาที่มีขายจนหมดเกลี้ยงพี่น้องไม่ช่วยเหลือเพราะถือว่าได้มรดกไปแล้วไม่รู้จักรักษาเวลานั้นเริ่มแก่เฒ่าลงทุกทีแกออกหางานทำค่ำไหนนอนนั่นเร่ร่อนไปเรื่อยเมื่อหิวไปขอข้าวคนกินแต่ไม่มีใครให้แถมยังไล่และด่าเหมือนที่แกเคยทำกับคนแก่แกบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะบาป ที่เคยทำเอาไว้นั่นเองตอนนี้มันคืนสนองอย่างเต็มที่

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แรงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมอง

จิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสง

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านอาจารย์บุญทรงท่านสุรชัยวันนี้ก็เป็นในการตอบปัญหาข้อข้องใจผู้ที่ถามมาปัญหาก็มีหลายแบบหลายแนวแล้วก็หลายอารมณ์ผู้ที่เขียนมาก็เขียนมาในแง่ที่อยากจะรู้เพื่อตนเองและก็เพื่อญาติพี่น้องด้วยก็นับว่าเป็นประโยชน์ในการที่พวกเรามาเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้คือเราไม่สามารถจะแก้โดยตนเองก็สามารถใช้ด้วยการถามให้พระท่านอธิบายแก้ความข้องใจความเป็นจริงปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็ดีปัญหาธรรมะก็ดีถ้าหากว่าทุกคนได้คลี่คลายปัญหาได้แล้วก็คงจะดำเนินชีวิตไปได้ถูกต้องไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแต่ทุกวันนี้เรายังแก้ปัญหากันไม่ตกปัญหาชีวิตก็ดีปัญหาครอบครัวก็ดีปัญหาสังคมก็ดีแม้แต่ปัญหาตัวของเราเองบางทีเราก็แก้ไม่ตกเหมือนกับผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแค่ออกได้ที่โบราณท่านว่าไว้ท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากว่าผงเข้าตาไม่สามารถจะแค่ได้แต่ผงเข้าตาคนอื่นเราสามารถจะแค่ให้ได้จะเข้าตาสักกี่คนเราแค่แป๊บเดียวเราสามารถจะแค่กับผงเข้าตาคนอื่นหลายๆคนได้แต่ผงเข้าตาเฉพาะตนเองเพียงครั้งเดียวคนเดียวก็ไม่สามารถจะแค่ได้ก็บอกบางทีบอกใช้วิธีอย่างนี้แค่ไม่ได้ก็ให้เพราะเราไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันมีกระจกเงานะมันมีกระจกเงาโบราณเนี่ยเขาว่าไว้ตอนเมื่อสมัยยังไม่เจริญแต่สมัยนี้เทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามันสามารถจะแคะตัวเองได้นะจะว่างั้นแต่ว่ามันแคะยากนิดหน่อยเราต้องอาศัยอุปกรณ์อุปกรณ์นี้เราก็คือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเป็นอุปกรณ์ในการแก้ตัวเองได้เช่นผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแคะด้วยการเห็นผงที่ตัวเองก็ใช้กระจกใช้กระจกส่องหน้าตัวเองแล้วเราก็เข้าไปลืมตาที่กระจกแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสำลีหรือก็ม้วนให้มันปลายแหลมๆหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะแยงลงไปในตาของเราแล้วก็สามารถเอาไปแตะกับผงสามารถจะดึงเอาผงนั้นออกจากตาได้นี่เป็นวิธีแค่แบบหนึ่งที่แบบสมัยใหม่ที่มีกระจกเงาสมัยก่อนแสดงว่าโบราณที่ได้กล่าววันนี้ก็กล่าวเป็นความจริงเมื่อสมัยที่ยังไม่มีผงขอไปเมื่อสมัยที่ยังไม่มีกระจกเงามีแต่น้ำส่องหน้าหรือเงาของทองเหลืองทองแดงก็ไม่เห็นผงที่ตาได้ชัดเพียงแต่เห็นเขาหน้าตัวเองเช่นเอาหน้าเอาตาเอาหน้าของเราไปส่องในน้ำเนี่ยเราสามารถจะเห็นหน้าตัวเองได้แต่ไม่สามารถที่จะเห็นผงในตาได้โบราณจึงยอมรับว่าผงเข้าตาแล้วแคะตัวเองไม่ได้แต่เข้าตาคนอื่นเราสามารถแคะได้แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ได้แต่ปัญหาคนอื่นเนี่ยเราแก้ได้หมดเนี่ยยังเหมือนครูหรืออาจารย์สอนเด็กนักเรียนหรือพระสอนญาติโยมเนี่ยบางทีสอนคนอื่นแต่คนอื่นเอาไปทำได้เยอะแยะเลยแต่ว่าพอเข้าปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองแก้ไม่ตกสอนให้เด็กดีได้เป็นหมื่นๆแสนๆคนแต่ไม่สามารถจะสอนลูกสาวลูกชายตัวเองเพียงคนสองคนให้ดีได้อันนี้เรียกว่าประเภทแบบผงเข้าตาแล้วแค่ไม่ออกตามที่โบราณว่าแต่ความจริงเมื่อเป็นพ่อแม่อย่างนั้นอาตมาก็เชื่อว่าแก้ไม่ได้แก้ลูกไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแก้ลูกตัวเองได้ด้วยการยึดหลักธรรมะเหมือนกระจกเงาที่มาส่องหน้าตัวเอง ธรรมะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยทำให้เราแคะผงที่ตาได้หรือว่าเช่นบางคนเนี่ยเป็นทนายความเป็นพิพากษาตัดสินความสามารถเรียนรู้กฎหมายบ้านเมืองได้จำนองจองจำแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาตัดสินสั่งสอนลูกตัวเองให้ดีได้กับลูกตัวเองประพฤตินอกกฎหมายนอกศีลนอกธรรมเสียมากมายก็มาเสียใจที่หลังเราสามารถที่จะแก้ตัดสินความให้คนอื่นดีได้ให้คนอื่นชำระหนี้สินหรือชำระความผิดกันได้แต่ไม่สามารถที่จะมาสอนลูกตนเองตัดสินลูกตัวเองได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมะเรามีอคติมีความเห็นแก่ตัวเพราะความรักลูกไม่กล้าตัดสินลงไปให้รุนแรงไม่กล้าตัดสินถึงกระประหารชีวิตไม่กล้าตัดสินให้ติดคุกถึง10ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่กล้าลงโทษให้ต้องถูกปรับถูกจำนะเพราะความรักความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรลูกลงไปได้ฉะนั้นเลยปล่อยตามใจเรื่อยๆมาผลที่สุดลูกเราก็เลยกลายเป็นคนประพฤตินอกศีลธรรมนอกกฎหมายไปได้นี่เดี๋ยวทุกวันนี้มีมากมายเหลือเกินเช่นเหมือนอย่างที่ว่ารถซิ่งรถแข่งกันเนี่ยจับไปแล้วอ้าวที่ไหนรถซิ่งรถแข่งเลยมันไม่ใช่ลูกคนจนๆลูกคนไม่มีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็โทรศัพท์ไปบอกให้ตำรวจเอารถมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องซิ่งต้องแข่งกันเรื่อยไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่สามารถจะตัดสินเอาลูกของเราให้ผิดได้ลูกของเราก็เป็นฝ่ายถูกตลอดเวลาเด็กก็เลยได้ใจเด็กก็ได้ใจก็เลยกลายเป็นคนทำชั่วทำผิดโดยที่อาศัยจากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังหนุนให้เป็นกำลังหนุนโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะความเอาอกเอาใจนี่เองเด็กก็เลยได้ใจทำชั่วทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือพ่อแม่ก็ไม่คิดว่าลูกจะถึงขนาดผลที่สุดต้องเสียหายมากสังคมทุกวันนี้ต้องแก้ตรงที่ตัวเองว่าผงเข้าตาแล้วทำอย่างไรจะแคะได้ลูกหลานเราเมื่อมันจะเสียหายอย่างนี้จะทำยังไงทั้งที่เราก็มีความรู้ท่วมหัวมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะแก้สังคมบางทีภายนอกได้แต่ไม่สามารถจะมาแก้ภายในครอบครัวและตัวเองได้แต่ท่านบอกว่าวิธีแบบโบราณก็แก้ได้เหมือนกันท่านบอกว่าแค่ไม่ได้ก็เอาไปลืมตาในน้ำท่านว่างั้นนะอันนี้อาตมาก็เคยใช้นะเมื่อตอนอยู่ป่าอยู่ไรเนี่ยก็เวลาผงเข้าตาอาตมาก็ทำไงก็เอาน้ำตักมาใส่ขันแล้วก็ไปลืมตาในน้ำไปลืมตากระพริบกระพริบกระพริบในน้ำสักพักหนึ่งมันถึงก็ออกได้ถ้าผมมันไม่ใหญ่เกินไปก็สามารถจะทำให้ผงนั้นลอยติดน้ำมาอันนี้ก็เป็นวิธีเอาผงออกจากตาได้โดยวิธีแบบเอาไปลืมตาในน้ำนี่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องหาใครแล้วก็อีกทิ้งวิธีหนึ่งก็ถ้ามันผงเข้าตาเราก็ใช้จับขนตาบนแล้วมาปิดตาล่างแล้วก็กระพริบก็ผงมันก็หลุดไปได้นี่ช่วยตัวเองแบบนั้นทั้ง3วิธีนี้ก็สามารถจะช่วยตัวเองได้แบบนี้แต่วิธีโบราณเขาบอกว่าผงเข้าตาแคะตัวเองไม่ได้นั่นหมายถึงว่ามันเป็นพังเพยหรือเป็นคำสุภาษิตที่สอนให้เห็นว่าให้ระวังตัวเองเรื่องของตัวเองนะแก้ไม่ตกแต่เรื่องคนอื่นเราสามารถแก้ตกทุกวันนี้ปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวก็แก้ตัวเองไม่ตกนี่เองถ้าแก้ได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าใครทั้งหมดความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันเข้าตาตัวเองความโลภเกิดขึ้นมากความโกรธเกิดขึ้นมากความพยาบาทอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมากความหลงผิดไม่รู้จักคำสอนพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในใจมากๆแล้วเหมือนผงเข้าตามันมัวเมาลืมหลงไปหมดเลยเหมือนกับคนมีเมียสัก 2-3 คนเนี่ยมันหลงไปเลยอ่ะคนเดียวมันยังพอจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ได้หรอกพอมีมากๆขึ้นมามันลืมมันหลงไปเลยคือว่าหลงใจเนี่ยหลงกิเลสตัวเองเขาเรียกว่ามันหลงไปมากเลยลืมคนเก่าหมดเลยท ิ้งคนเก่ามาหลงคนใหม่เนี่ยทำให้เกิดปัญหาครอบครัวปั่นป่วนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเราถ้าหากเรามีธรรมะเป็นอุปกรณ์เราสามารถเอาสมาธิเนี่ยพูดกันตรงๆลัดลัดว่าเราสามารถที่เรามาเจริญกรรมฐานทำจิตคิดใจของเราให้สงบรู้หัดจัดรู้หลักหัดตรงหัดละหัดปล่อยหัดวางให้ใจสบายเสียบ้างเมื่อจิตใจของเราสงบมันก็สามารถที่จะเห็นอารมณ์ตัวเองสามารถที่เห็นความคิดนึกตัวเองปรุงแต่งอะไรที่มันดีมันชั่วแล้วก็สามารถที่จะตามเอาอันนั้นมาแก้ไขในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันคนเราไม่ได้มานั่งสมาธินี่มันเป็นคนมืดมนเห็นแค่ตัวไปหมดนะมันไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองว่าขณะนี้เราโกรธเราโลภเราหลงอย่างไรและมันไม่สามารถที่จะกลั่นกรองจิตใจตัวเองออกมาเป็นความสุขสงบได้มันก็มีแต่ความวุ่นวายมันก็แสดงออกมาจากทางปรุงแต่งวุ่นวายจากจิตที่ไม่สงบฟุ้งซ่านนั่นเองหรือจะหาความสุขก็หาความสุขแบบเล่าร้อนแบบฟุ้งซ่านปรุงแต่งไม่ใช่ความสุขจากความสงบเยือกเย็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราสงบสุขทำจิตใจให้สงบจะได้นั่นแหละเป็นความสุขอันสุดยอดเป็นความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนต้องทำหรือเพื่อปฏิบัติให้พบแต่นี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะไม่ว่าพระว่าโยมหรอกไม่ว่าพระว่าโยมไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าคนทายกทายิกาถ้าไม่ได้ทำกรรมฐานเนี่ยไม่เจอความสุขเลยในชาตินี้ไม่เจอความสงบก็ไม่เจอความสุขแต่เท่าทายกทายพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นแม่ชีก็ดีเป็นทายกเป็นพระก็ดีเนี่ยถ้าได้มาทำสมาธินะทำจิตให้เป็นดวงเดียวได้นั้นอันนั้นแหละเราจะรู้จักความสุขความสงบสมหวังในชีวิตแต่น่าเสียดายอีกมากมายเหลือเกินไม่เคยทำสมาธิเลยเป็นพระบวชก็ไม่กล้าทำสมาธิไม่แสวงหาความสงบไม่แสวงหาครูบาอาจารย์ที่สอนให้สงบกลับไปแสวงหาสิ่งที่มันไม่สงบมาเป็นทายกทายิกาวัดก็ไม่แสวงหาความสงบไม่แสวงหาอย่างพุทธเจ้าแสวงหากลับไปแสวงหาแต่วัตถุภายนอกเป็นแม่ชีก็ไม่แสวงหาสมาธิกลับไปแสวงหาตำรับตำราอย่างอื่นมาค้นคว้ามาพูดนึกว่าตนเองสงบแต่ที่จริงมันก็ไม่สงบเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวพุทธก็ไม่แสวงหาความสงบมันน่าจะแสวงหาความสงบถ้าแสวงหาสมาธิความสงบเชื่อเลยว่าจะแก้ปัญหาตัวเองตกสามารถที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองลึกซึ้งแค่ไหนอะไรละที่ว่ามันลึกเนี่ยท่านบอกว่าใจตัวเองเนี่ยมันลึกนะหนาอะไรจะหนาเท่ากับใจตัวเองท่านบอกว่าแผ่นดินแผ่นดินก็บอกหนาสองหนาแปดหมื่นสองแสนสี่หมื่นสองพันโยชน์เนี่ยเขาบอกว่าสองแสนสี่หมื่นสองพันโยชน์ท่านบอกมันยังวัดได้โดยประมาณแต่ใจคนเราเนี่ยหนาลึกไม่รู้ว่ามันซ่อนเล้นไว้ในหัวใจแค่ไหนความโลภความโกรธความหลงความมีเล่ห์เหลี่ยมในจิตใจของเราเนี่ยไม่สามารถจะยังรู้เลยว่าคนเราเนี่ยมันลึกแค่ไหนความคิดนึกอันนั้นใครก็ยังไม่ถึงแต่ผู้ที่ยังถึงก็คือผู้ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นเองที่สามารถจะยังจิตใจตัวเองได้ถึงอ๋อในกรมนและสันดานคนเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างห้วงลึกของอารมณ์ห้วงลึกของอนุสัยกิเลสที่มันหมักดองอยู่ก้นไหก้นหม้อเนี่ยมันลึกแค่ไหนเมื่อเราสามารถที่จะไปควักล้วงอารมณ์ตัวเองรู้ได้ลึกซึ้งแค่ไหนมันก็สังเวชสลดใจแล้วก็คิดจะทำความดีให้มากไม่คิดที่จะทำบาปต่อไปคิดจะสวดมนต์ทำสมาธิทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานมากๆขึ้นไม่คิดจะทำบาปต่อไปฉะนั้นเรื่องเพื่อนบอกว่าอะไรนี่หนาไม่เท่ากับกิเลสตัวเองหนาเขาบอกว่าเขาโบราณเขาบอกว่าอะไรกลัวศึกอะไรจะรบยากเนี่ยบอกว่าศึกอะไรจะรบยากยากอะไรจะแสนเข็นเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นก็นี่เนี่ยเรื่องของจิตใจเรานี่เอง ศึกอะไรจะลบยากศึกไม่สามารถทำให้แพ้ชนะได้แต่ศึกคือกิเลสตัวเองเนี่ยความยินดียินร้ายความวุ่นความปรุงแต่งวุ่นวายจิตใจตัวเองเนี่ยมันลบให้สงบยากทำให้เรียบร้อยได้ยากจิตใจอันนี้กิเลสในใจนี่ก็เรียกว่าลบยากยากอะไรจะแสนเข็ญความอยากเนี่ยมันแสนเข็ญมันทรมานจิตใจเราเหลือเกินเวลามันอยากขึ้นมามันอยากได้โน่นได้นี่มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอให้มีสักพันล้านแสนล้านก็อยากอยู่นั่นเองยิ่งอยากมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นมีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยเพราะอยากมากและทุกข์มากฉะนั้นเรื่องความอยากนี่เป็นจริงจะแสนเข็ญทำให้คนเราเนี่ยต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะความอยากเบียดเบียนกันฉ้อโกงกันเนี่ยเพราะความอยากเป็นต้นเหตุแล้วเป็นอันว่าไม่ได้แก้ตัวเองไม่ได้แคะตัวเองออกมายากอะไรจะแสนเข็ญเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นความแก่เจ็บตายในตัวเรานี่สิเห็นความแก่เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเราเห็นเมื่อไรเราน่ากลัวมาเห็นความเจ็บก็น่ากลัวเห็นสภาพที่เราไปนอนกรีทูดที่ใกล้จะตายแก่เห็นความแก่ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยผมก็งอกฟันก็หักหนังก็เหี่ยวหลังก็งอไปไหนก็ไม่ได้ปวดเมื่อยทั้งตัวเนี่ยความแก่ที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยน่ากลัวจริงๆถ้าใครเห็นแต่ถ้าไม่เห็นไม่กลัวยังตกอยู่ในความมืดคล้ายๆว่าเราเดินอยู่ในความมืดเนี่ยไม่เห็นงูไม่เห็นอะไรเราก็ไม่กลัวแต่ถ้าเห็นแล้วมันกลัวเพราะอยู่ในความมืดมันก็ไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดความกลัวเกิดความสะดุ้งความแก่ก็เป็นสิ่งน่ากลัวยิ่งผู้หญิงยิ่งน่ากลัวมากเลยความแก่เนี่ยเขาพยายามปกปิดตัวอย่างแต่อย่าไปปกปิดเลยเปิดเผยเนี่ยดีแล้วมันจะสวยกว่ามันจะงามกว่าจะน่ารักกว่าที่เราเอาความจริงมาแสดงกันแล้วก็จะทำให้เราพอใจสุขใจมากเลยที่เรามีความจริงขึ้นมาความเจ็บก็น่ากลัวมากนะถ้าเราอยู่ในสภาพที่กำลังนอนออกซิเจนอย่างเงี้ยหรือกำลังเข้าห้อง ICU ถ้าอยู่ในสภาพคนอื่นเราก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเป็นไงแม้เรากำลังหายใจไม่ทั่วท้องเรากำลังเจ็บอย่างแสนสาหัสเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองว่ากำลังเจ็บใกล้จะตายเนี่ยเราก็น่ากลัวมากแก่ด้วยเจ็บด้วยช่วยตัวเองไม่ได้หยกยาอะไรก็กินไม่อยู่ไม่อยู่เหมือนกับเรือที่ยาไม่อยู่เนี่ยเรือมันผุมากมันรั่วแรงแล้วก็เอาชันไปย้ามันก็ไม่สามารถที่จะอุดอยู่มันรั่วตลอดเวลาเจ้าของเรือก็มีหวังแน่นอนว่าเรือเราอุดไม่อยู่ก็ต้องตายแน่นอนต้องคิดทิ้งเรือละถ้าขืนพายต่อไปเรือก็ต้องรั่วแน่นอนแม่ก็ต้องคิดเปลี่ยนเรือใหม่หรือแม่ก็ต้องคิดหาที่เกาะที่พึ่งให้ดีกว่าเรือที่รั่วนั่นแหละจึงจะพ้นจากความตายในการจมน้ำได้ฉะนั้นเมื่อเราเห็นความแก่นี่เป็นเรือรั่วๆความเจ็บนี่เป็นเรือรั่วๆที่ไม่สามารถจะนำเราข้ามฝั่งข้ามฟากได้และเห็นความตายที่จะมีมาในเราในขณะที่มันรั่วแล้วเนี่ยความตายก็น่ากลัวที่สุดที่หญิงชายมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายและจะต้องหนีความตายไม่พ้นคนเราเกิดมาไม่ถึง100 ปีตายหมดเก่งไงก็ตายฉลาดไงก็ตายโง่ไงก็ตายรวยยังไงก็ตายจนยังไงก็ตายอย่างไรอย่างไรก็ต้องตายหนีไม่พ้นไม่ว่าพระว่าโยมเงินทองก็มาแก้ความตายไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็มาแก้ความตายไม่ได้ลูกหลานเราก็แก้ความตายไม่ได้ตัวเราเองก็แก้ความตายไม่ได้

นี่เห็นจึงน่ากลัวกลัวอันนี้กลัวเกิดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแต่เกิดที่คนเรายังไม่กลัวนะเพราะไม่ได้พิจารณาถ้าไม่มีญาณอย่างรู้ไปถึงอดีตตชาติหรืออดีตที่เกิดมาจากครรภ์แม่เนี่ยเราไม่เกิดความกลัวหรอกแต่ผู้ปฏิบัติมีญาณเข้าไปอย่างรู้เรื่องความเกิดเนี่ยไปเห็นตั้งแต่ตนเองเกิดมาตั้งแต่ก้อนเลือดครั้งแรกมาเรื่อยๆๆๆมันเป็นการทรมานยิ่งไม่ต่างอะไรกับคนที่ติดคุกเลยมันอยู่แล้วก็เห็นสภาพความเป็นเด็กนี่จะต้องกระดกกระเดี้ยกว่าจะโตมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องทรมานที่สุดในสภาพร่างกายเราความเกิดก็จึงเห็นเป็นทุกข์มากอันนี้ญาณของพระพุทธเจ้ายังไปรู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มากเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไร

ยังไปรู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มากเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นก็กลัวเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหนีไม่พ้นศึกอะไรจะลบยากบ่ออะไรจะลึกเนี่ยบ่ออะไรจะลึกก็บ่อนี่นะบ่อของความอยากกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นบ่อลึกที่สุดบ่ออะไรจะลึกเนี่ยลึกจริงๆไอ้บ่อเหวบ่ออะไรมันยังได้ว่าลึกกี่ร้อยเมตรกี่กิโลอะไรอย่างนี้แต่ว่าลึกของจิตใจคนเราเนี่ยมันลึกเกินไม่มีใครสามารถจะยังได้แต่สรุปรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นคำสอนหรือคำบังเพยของบัณฑิตมีธรรมะข้อเดียวเท่านั้นแหละที่จะยังได้ที่จะแก้ได้ที่จะทำให้เบาบางได้ถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำให้เราเบาบางได้ความโลภเบาบางความโกรธเบาบางความหลงเบาบางคนที่จะเบาบางได้ก็พวกปฏิบัติกรรมฐานพวกที่พิจารณาปล่อยละวางเราจะไปดูถูกคนนั่งกรรมฐานนะว่าเขาไม่ดีเขาดีเขาเดินตามทางพุทธเจ้าแล้วเขาปฏิบัติตามอริยสาวกแล้วถือเขาจะชั่วบ้างนิดหน่อยก็อภัยให้เขาอย่าไปจับเอาข้อเสียมานั่นเพราะคนที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคือคนเห็นโทษเห็นทุกข์ที่อยากจะหนีโทษทุกข์ของความคิดนึกตัวเองเพื่อจะมุ่งไปสู่ความดีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องพยายามให้เข้าใจตัวเองให้มากคือจะต้องแก้ปัญหาตัวเองให้ได้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปเข้าใจคนอื่นผิดคนเราโดยมากเราไปยึดอย่างนั้นไปเห็นคนอื่นไม่ดีแต่ไม่ได้มองตัวเองเลยสักครั้งเดียวเนี่ยมองตัวเองก็ว่าดีทุกอย่างอย่างเงี้ยสังคมจึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายปัญหาครอบครัวจึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเป็นคนเห็นเข้าข้างตัวไม่เห็นเข้าข้างตัวดีแล้วก็เห็นเข้าข้างญาติพี่น้องเห็นข้างตัวเองดีไปหมดธรรมะจึงเป็นผงแคะจึงเป็นธรรมะจึงเป็นเครื่องแคะจิตใจตัวเองเหมือนกับผงเข้าตาสามารถช่วยตัวเองได้เราไปให้คนอื่นมาแก้เราก็ไม่เหมือนตัวเองแก้นะสมมติว่าพระจะอธิบายอะไรให้โยมฟังถ้าโยมฟังแล้วก็เข้าใจเดียวแต่โยมไม่สามารถจะปฏิบัติต่อไปได้ไม่สามารถจะทำจิตใจสงบได้มันก็เหมือนกับผงเข้าตาที่เข้าแล้วเข้าอีกอยู่นั่นเองจะวานให้คนอื่นแค่อยู่เรื่อยมันก็ไม่แก้อะไรได้เราต้องเพียรเข้าใจหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าไว้เป็นอุบายที่จะแก้ตัวเองได้เช่นเรามีกระจกของเราไว้แล้วอย่างเงี้ยหรือเรารู้วิธีที่จะแก้ตัวเองได้อย่างเงี้ยเราก็มาส่องดูตัวเองว่าอันใดมันไม่ดีอะไรมันบกพร่องกุศลธรรมอะไรที่เรายังไม่สร้างไว้เราก็ทำทานที่เรายังไม่ได้ให้เราก็เพียรให้ทานศีลยังไม่ได้รักษาก็พยายามรักษาให้ดีขึ้นสมาธิยังไม่ทำให้มั่นคงยังไม่สงบก็พยายามทำให้สงบเพียรบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนก็นึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้แล้วก็จะทำต่อไปอีกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลเราทุกคนในเมื่อไม่ตกอยู่ในความประมาทให้รู้จักโทษทุกข์ของชีวิตที่เราจะทำให้ดีขึ้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องช่วยทุกคนได้เลยธรรมะเชื่อเลยว่าพระก็ดีทายกทายิกาแม่ชีพระภิกษุสามเณรเนี่ยถ้าได้ฝึกสมาธินะไม่ต้องไปให้ใครแก้เลยมันจะแก้ของตัวเองแต่ว่าสมาธิต้องพยายามละโลภโกรธหลงนะไม่ใช่สมาธิเห็นแก่ตัวสะสมเป็นเรียกว่าไม่ใช่ประเภทธรรมะแบบว่าธรรมะขี้โกรธสันโดษขี้ของั้นไม่ได้พอกรรมฐานแล้วก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากให้เขามาถวายมากๆงั้นไม่ได้สะสมถ้ากรรมฐานสะสมไม่ใช่กรรมฐานกรรมฐานที่ต้องพยายามทำทานชักชวนตัวเองทำทานชักชวนคนอื่นรักษาศีลชักชวนคนอื่นภาวนาให้ละโลภกดลงไม่ใช่กรรมฐานละขี้โกรธและสันโดษละขี้ขออาตมาไม่เอาอะไรละนุ่งจีวห่มจีวรเก่าๆสูบยาใบจากญาติโยมมาโอ้สงสารจังหลวงพ่อนี่จนเหลือเกินเอาจีวรใหม่ๆมาห่มเอาบุหรี่ราคาดีๆมาถวายเอาเราต้องสันโดษในฐานะของเราที่จะไม่ทำให้ศาสนาเนี่ยเศร้าหมองเลย

0: วนมากคนเราพอปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็เกิดวิปัสสนูกิเลสเข้าใจผิดด้วยตนเองได้ตนเองถึงก็เลยกลายเป็นคนโลภมากเป็นคนที่ไม่ยอมอภัยให้ใครใครมาว่าไม่ถูกก็เกิดความโกรธชุนเฉียวอะไรเงี้ยเป็นตัวเป็นตนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเขาก็เลยไม่ศรัทธาเริ่มใสผู้ปฏิบัติธรรมแต่ความจริงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นการสำลอกออกมาจากความไม่ดีเขาเรียกว่าไอ้ที่สำลอกออกมาหมายถึงว่าคนกินยากินของที่ผิดซึ่งอยู่ในท้องแล้วเนี่ยเอาน้ำประยงมาให้กลืนแล้วสามารถอาเจียนออกมาเนี่ยคายพิษออกมาได้ เขาเรียกสำลอกออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีไม่จะกลืนสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปฉะนั้นเรื่องธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นอุบายนำออกไม่ใช่นำเข้าฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าคนที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นคนมีเมตตามีการเสียสละไม่ใช่เป็นคนโมโหฉุนเฉียวอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะจะต้องพยายามใจเย็นลงสงบลงอย่างไรก็เกิดความละอายใจตัวเองเกิดความเกรงกลัวต่อโทษทุกข์มันก็จะทำให้เราดีได้เหมือนกันฉะนั้นเชื่อเลยว่าชาวพุทธเราเนี่ยถ้าได้ปฏิบัติกรรมฐานนะจะต้องสงบใจอย่างมากจะต้องมีความสุขในชีวิตอย่างมากแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างมากแล้วก็สามารถจะแก้ตนเองตัดสินตัวเองเมื่อแก้ตนเองตัดสินตัวเองเข้าใจในชีวิตตัวเองก็สามารถจะเข้าใจในชีวิตคนอื่นสามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยไปพัฒนาบ้านเมืองลูกหลานตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ฉะนั้นที่สมมติอาตมาอยู่กันเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยอยู่กันกับพระเนี่ยอยู่กันในวัดเนี่ยอยู่กันเป็นร้อยๆเนี่ยก็อยู่ด้วยธรรมวินัยถึงเวลาก็สวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นกลางวันทุกคนก็รู้จักหน้าที่คุมใจตัวเองไม่ไปว่าใครไม่ไปกระแทกกระทันใครไม่ไปทำให้ใครต้องเจ็บช้ำน้ำใจทุกคนก็มีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้บิณฑบาตกลับมาก็ฉันแบ่งกันมีอะไรก็ไม่เคยหมกกันไว้มีอาหารอะไรก็มาแบ่งเทออกจากบาตรหมดไม่มีใครหมกเอาไว้ฉันองค์เดียวก็มีความสุขมากสังคมนี้ก็เหมือนแก้ปัญหาได้ในตัวเสร็จถ้าลองสิองค์โน้นก็อยากได้อย่างโน้นองค์นี้ก็อยากได้อย่างนี้กักตุนกันผู้ปกครองก็คงหนักใจตอนนี้เราก็ต้องมามองผู้ปกครองว่าผู้ปกครองนั้นเสียสละหรือเปล่าไอ้ที่ลูกศิษย์ทำได้นี่เพราะอะไรเพราะผู้นำเขาไม่เอาผู้นำเขาแบ่งปันกันผู้ติดตามก็เลยแบ่งปันเราจะไปบังคับให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นคนเสียสละแต่ตัวเองไม่เคยเสียสละเลยสังคมนั้นมันจึงแก้ไม่ได้นะตนเองไม่สามารถจะแก้ตัวเองได้ก็เลยแก้คนอื่นไม่ได้ถ้าเราอยากให้ทานให้คนอื่นให้ทานเราก็ต้องให้ทานเราอยากให้คนอื่นมีศีลเราก็ต้องรักษาศีลเราอยากให้คนอื่นภาวนาเราก็ต้องภาวนาเราต้องการให้สังคมเราสงบเราก็ต้องเป็นผู้นำทางสงบเราไม่ต้องการให้อบายมุขเกิดในบ้านเราในครอบครัวเราในบ้านเมืองเราก็ต้องไม่มีอบายมุขเราก็ต้องไม่กินเหล้าเมายาเราก็ไม่ต้องมีการเล่นการพนันไม่มีการเราก็ต้องสำรวมตัวเราพอเราแก้ตัวเราเป็นผู้นำได้นะลูกหลานก็เกรงใจจะเป็นผู้นำระดับชาติระดับโลกก็แก้ตัวเองก่อนแต่เรายังมีอบายมุขเรายังไม่สงบเลยเรายังไม่เคยขัดสมาธิได้เลยเนี่ยจะไปว่าคนอื่นไม่สงบไม่ได้จะไปว่าบ้านเมืองวุ่นวายไม่ได้ตัวเรายังวุ่นวายอยู่ตัวเรายังแก้ตัวเองไม่ได้จะไปว่าใครฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนมา 2,000 กว่าปีเนี่ยแก้ตัวเองก่อนคนบางคนบอกเฮ้ยคนนั่งกรรมฐานไม่เอาอะไรเลยแล้วจะช่วยบ้านเมืองได้อย่างไรถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้จะรู้เลยว่าแก้ตัวเองแล้วจะแก้สังคมได้เพราะอะไรสังคมก็เป็นผู้เดินตามอยู่แล้วเราเป็นคนไม่วุ่นวายทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับเรามันก็ปล่อยไม่วุ่นวายไปเลยเราวุ่นวายทุกคนก็วุ่นวายใครจะสงบอยู่ได้นะเมื่อเจอกับคนจู้จี้จุกจิกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย ฉะนั้นเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นหลักสมาธิที่ต้องให้ทุกคนลองฝึกทำปฏิบัติกัน5นาที10นาทีถ้าฝึกที่บ้านไม่ได้ก็ไปวัดนะไปวัดให้พระท่านแนะนำวิธีทางสงบก่อนหรือว่าใครที่เข้าใจเรื่องสมาธิให้เขาคุมให้เราก็เรียกว่าคุมนั่งตามท่านบอกก่อนเดี๋ยวยังโยมฟังรายการมุมสงบเนี่ยโยมก็ทำตามเหมือนก็เรียนกรรมฐานเนี่ยเหมือนกับสะกดจิตนะคือสะกดกิเลสตัวเองเวลาเราฟังพระเนี่ยเราต้องคล้อยตามท่านบอกให้เห็นอะไรก็นึกเห็นนั้นกำหนดเห็นผมก็นึกเห็นผมเห็นนึกว่าเห็นจะไปนึกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นเห็นควันก็นึกก็ควันเห็นหนังก็นึกเห็นหนังเห็นนึกสว่างก็นึกสว่างแล้วใจเนี่ยมันคล้อยตามเหมือนถูกฝึกไปทีละน้อยน้อยนั่นแหละจิตของเราจะเป็นสมาธิได้ง่ายพอเราบอกว่าเห็นไหมไม่เห็นนึกอะไรไม่ออกเราก็ค้านนะครับเราเอาจิตที่มันยังไม่ยอมรับมันก็เลยเป็นอันว่าสมาธิก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะจิตเราไม่คล้อยตามเรียกว่านำจิตไม่ไปจิตมันสวนทางเราท่านบอกให้สงบเรากลับไม่สงบเราบอกให้ละความคิดนึกท่านกลับเรากลับไปคิดนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือมันสวนทางกับคำสอนฉะนั้นเราต้องพยายามไม่สวนทางต้องคล้อยตามเรื่อยเรื่อยเรื่อยจิตมันก็จะว่างจะสงบไปตามการฝึกสมาธิก็เป็นไปอย่างนี้เหมือนกับพุทธเจ้าเทศน์ในสาวกฟังจนบรรลุธรรมก็เพราะสาวกฟังแล้วปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าไปทุกคำพูดเลยมันก็เลยได้สมาธิเลยจิตก็เลยตั้งมั่นได้นึกอะไรก็เห็นอันนั้นให้พิจารณาอะไรก็พิจารณาได้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอย่างไรก็เห็นไปหมดเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามที่ท่านสอนพุทธเจ้าท่านสอนตั้งกายขึ้นมาก่อนตั้งสติขึ้นมาแล้วก็สอนไปอนิจจังไปสอนให้เห็นทุกข์แล้วก็ไปอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็ดับในที่สุดเห็นสังขารเราเนี่ยดับไปในที่สุดแล้วก็ผู้ที่ฟังก็เห็นเป็นจริงไปด้วยเนี่ยอันนั้นจึงว่าคล้อยตามไปจริงจิตจึงได้บรรลุได้เรียกว่าเป็นญาณนำญาณไปแต่ว่าคนฟังสมัยนี้เขาไม่ค่อยคล้อยตามเวลาให้นั่งสมาธิก็จิตมันก็ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพอจะสงบได้จริงๆก็หลับซะอีกแล้วอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาอ้าวหมดซะแล้วอะไรมันไม่พอดีสักทีน่ะพอเอาจริงเอาจังก็ฟุ้งซ่านซะอีกอะไรเงี้ยมันต้องพอดีมันต้องเอาจิตเนี่ยไปตามที่บอกนั้นให้เห็นทุกอย่างแล้วเราก็จะสามารถที่จะสงบได้ใน5นาที10นาทีท่านี้ก็ดีแล้วคนเราให้ฝึกได้จะสมาธินี่ฝึกได้ตั้งแต่5ขวบไปยันอายุ80หรือ101คนที่สติยังดียังไม่หลงลืมน่ะฝึกได้ทุกคนเมื่อตอนเด็กๆเราไม่ได้คิดอะไรมากนะพออายุมากแล้วมันคิดมากมันคิดตามตัวคิดตามวัยแล้วมันยิ่งคิดมากขึ้นทำอะไรไม่ได้มันยิ่งคิดมากคนเราน่ะแต่ว่าคนตกงานจึงมีปัญหานะคนตกงานกับคนที่ว่างงานคนตกงานคนว่างงานและคนปลดจากงานพวกที่ปลดเกษียณ60ไปแล้วนึกจะกลายเป็นคนเหี่ยวเฉาหรือว่ากลายเป็นคนคิดมากเพราะเคยอยู่กับงานเคยอยู่กับสังคมเคยมีเพื่อนมีอะไรพูดคุยอยู่ทุกวันเคยทำงานอารมณ์มันก็เลยอยู่กับงานแต่พอเลิกทำงานแล้วก็กลายเป็นคนคิดมากเลยเนี่ยบางคนแก่วูบเลยตกวูบบางคนแต่ทีนี้ถึงว่าบัณฑิตตกงานจึงได้มีความฟุ้งซ่านบางคนคิดไม่ดีไปในทางที่ไม่ดีเลยก็มีฉะนั้นธรรมะนี่จะเป็นคนแก้อารมณ์ตัวเองทำให้คนไม่คิดมากคนตกงานก็ดีคนผิดหวังอะไรก็ดีผิดหวังในเรื่องความรักก็ดีผิดหวังในการประกอบอาชีพตัวเองก็ดีถูกโกงถูกหลอกถูกลวงอะไรเนี่ยถ้าเอาธรรมะเข้ามาประดับจิตใจแล้วมาเข้ามาตั้งไว้ในใจเนี่ยทำให้สงบทุกวันเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้ทุกคนเลยไม่ต้องคิดผิดเลยไม่ต้องคิดกินยาตายฆ่าตัวตายทำให้ใจมันตายซะก่อนทำให้ความวุ่นวายมันตายซะก่อน นั่นแหละเป็นการแก้ตัวเองผงเข้าตาแล้วแคะได้มีความรู้ก็สามารถเอาความรู้ของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาแก้ตัวเองได้ว่าจะพูดนิดเดียวนะเนี่ยว่าจะมีปัญหาสักครึ่งชั่วโมงเกินมาแค่10นาทีแล้วญาติโยมก็คงจะต้องการฟังปัญหาก็ต่อไปนี้ก็นิมนต์ท่านตุใจนำปัญหามาได
1: ้โยมสุภางามวงถามว่าบุคคลที่เกิดมาในชาตินี้ไม่มีบุตรเลยสักคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นคนมีบาปมากจริงไหม
0: อิจฉานะอิจฉาริษยาไม่อยากให้เมียน้อยมีลูกเพราะตัวเองเป็นเมียหลวง เป็นเมียหลวงแล้วก็คนโบราณคนพราหมณ์ก็ถือว่าถ้าว่าลูกไม่มีเนี่ยมันไม่มีใครรับมรดกตายแล้วสมบัติก็จะเข้าหลวงหมดนะก็เลยต้องยึดตระกูลไว้ก็เลยไปบอกกับภรรยาหลวงว่าจะขอภรรยามาใหม่เพื่อจะให้มีลูกรับมรดกพอในหลวงก็คงจะเกรงใจสามีสมบัติสามีเนี่ยก็เลยไปขอเมียน้อยมาให้ก็เกิดมีลูกขึ้นมาก็เลยแกล้งทำหาหมอมาช่วยทำครรภ์เพื่อมันรักษาไอ้ครรภ์ให้ดีอ่ะแล้วก็เลยทำให้ครรภ์นั้นตกก็เลยเมียน้อยรู้ก็เลยพยาบาลนะ
2: ครับ
0: ก็มันที่ว่าแต่ว่าตอนหลังก็ได้ดีนะฮะเมียหลวงก็ได้ดีมาเกิดเป็นนางยักษิณีเนี่ยกินลูกกันไปกินกันมาตอนนางเมียน้อยก็พยาบาลว่าถ้าฉันเกิดมาชาติใดจะขอกินลูกแกมีลูกฉันจะกินแกมันเป็นการแบบคนเราพยาบาทมันก็คิดผิดๆนะแต่พอไอ้เมียหลวงตายไปก็ไปเป็นแม่ไก่ไอ้เมียน้อยตายไปก็ไปเป็นแมวแล้วก็พอไก่ออกไข่ก็แมวก็มากินไข่เสร็จ แล้วก็ไอ้แมวไอ้ไก่ก็พยาบาทว่าแกมากินลูกฉันถ้าแกชาติหน้าถ้าแกฉันเกิดเป็นแกมีลูกฉันจะกินลูกแกบ้างก็เลยไอ้เจ้าแมวก็มาเกิดเป็นกวางไอ้เจ้าไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือเสือก็เลยมากินลูกกวางเรื่อยพอกวางมีลูกเมื่อไรแม่เสือต้องมากินลูกหมด อันนี้ไอ้เจ้ากวางก็เลยพยาบาทขอกินลูกแกบ้างไอ้กวางก็เลยมาเกิดเป็นนางยักษิณีกวางเป็นนางยักษิณีก็ไอ้เจ้าคนนี้มีลูกเมื่อไรก็มาจะมากินน่ะพอดีก็มาเจอกันก็เลยทุนนี้ก็มาอาบน้ำน่ะเอาลูกวางที่สระแล้วก็นางยักษิณีก็จะมาเอาลูกคนนี้ไปกินแล้วก็เกิดแย่งกันขึ้นมาคนทั้งหลายก็มาห้ามแล้วก็ตัดสินไม่ได้ผลที่สุดก็มีสมณะโคดมองค์เดียวที่จะแก้ไขได้เรื่องไปให้เข้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยถ้าเอาลูกของใครก็เอาวางไว้ใครแย่งไปได้คนนั้นก็เป็นลูกคนนั้นนางยักษิณีก็โดนคว้าขาเนี่ยไอ้ทางแม่ก็คว้าแขนผลสุดไอ้เด็กมันก็ร้องสิพอร้องแรงๆขึ้นมาไอ้แม่ก็มีความรักสงสารลูกก็เลยปล่อยลูกกลัวลูกจะแขนขาฉีกตายไอ้นางยักษ์ไม่ใช่ลูกตัวเองก็ดึงเต็มที่จะเอาให้ได้ผลสุดก็พระเจ้าก็เลยเทศนาให้กวางก็รู้ว่านางยักษ์เนี่ยคนนี้ไม่ใช่แม่หรอกเป็นคนที่เป็นแม่ปลอมก็เทศนาให้เห็นว่าการพยาบาทนี่มันเป็นทุกข์พระเจ้าก็ถอยอดีตให้ขวางนางยักษ์ก็เลยสลดใจไม่เลยปลงตกก็เลยฟังธรรมพระเจ้าก็เลยบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็เลยเอาลูกคืนให้นางยักษ์นางยักษ์ก็อุ้มบางกอดบางจูบบางมีพอบรรลุเป็นโสดาบันก็มีความรักเด็กเลยรักเหมือนลูกตัวเองกิจกรรมนั้นก็ระงับกันเพราะว่ามันการหมุนเวียนในการพยาบาทเนี่ยกินลูกกันไปกินลูกกันมา แต่สมัยนี้ก็เกิดจากกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่เกิดจากกรรมเบียดเบียนฆ่าลูกคนอื่นคือบางคนก็เอาไอ้พวกปลาพวกไก่พวกสัตว์เนี่ยที่มันยังท้องอยู่ในครรภ์เนี่ยเอามาต้มมาแกงกินมาฆ่ามันให้มันตายอย่างเงี้ย

0: มันนี้ก็ทำให้เราหาลูกไม่ได้เหมือนกันเราไปทำลายชีวิตสัตว์ที่ยังตายเนี่ยให้ตายในครรภ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกรรมพวกประเภทตอนก็เหมือนกันนะพวกกระเทยนะฮะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายพวกเนี้ยแล้วก็ตอนหมูตอนงูตอนควายตอนคนตอนอะไรเนี่ยกรรมมันจะทำให้กลับมาเกิดเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนไม่มีเพศสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนตายด้านอะไรต่ออะไรประเภทที่ไม่สมในความรักไม่สมในทางโลกนะฮะมันจะเป็นกรรมทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นพุทธเจ้าท่านสอนตรงเรื่องนี้เห็นเลยว่าก็ที่ไหนก็มีลองสังเกตดูเถอะการคนไม่ดีเนี่ยทำอะไรเนี่ยผลจะต้องมาให้ปลายมือทุกคนคนผิดศีลผิดธรรมคนเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคือไม่ต้องละไม่ต้องให้พระเทศละสังเกตดูเถอะชาวบ้านทุกทั่วไปเนี่ยที่ฟังธรรมเนี่ยสังเกตว่าคนชั่วที่ทำอะไรอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยลองสังเกตดูเถอะมันจะเป็นผลร้ายมาให้ทีหลังในครอบครัวตัวเองชีวิตตัวเองตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องผลกรรมจริงๆคนเราแค่ไม่มีศีลแค่ตกอยู่ในอบายมุขเนี่ยมันจะให้ผลเร็วหรือเกินเนี่ยฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องกรรมทำไว้แต่อดีตฉะนั้นเราก็ถ้ารู้แล้วเราฟังธรรมพุทธเจ้าหรือเรื่องปฏิบัติอริยสัจ4เนี่ยให้รู้จักอริยสัจ4ปฏิบัติตามองค์ศีลองค์มรรคเนี่ยสามารถที่จะแก้กรรมพวกนี้ได้สามารถที่แก้กรรมพวกนี้ได้ทุกอย่างเลย
1: จับและรวมถึงคนคุมกำเนิดด้วยทุกอย่าง
0: ครับเหมือนกันฮะพวกคุมกำเนิดนี่ก็เหมือนกันต่อไปก็ต้องถูกคุมเหมือนกันตนเองอยากอะไรก็ไม่ได้เลยครับคราวนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องเพศนี่แหละเพศหญิงเพศชายเนี่ยแล้วก็กรรมพวกนี้จะต้องมีปัญหาเงี้ย บางคนผู้ชายขอไปฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องอะไรฆ่าตัวตายเพราะเรื่องนี้เองฆ่าตัวตายกินยาตายเพราะว่าไม่สามารถจะมีความสุขอย่างครอบครัวได้เลยไม่อยู่เลยตายซะเลยเพราะอำนาจกรรมเมื่อก่อนมีรุนแรงแต่ว่าไปทำให้คนอื่นต้องเสียหายกรรมมันก็เลยมาให้ผลชาตินี้เลยถ้าให้เด็กตายในครรภ์เราก็ต้องตายในครรภ์เลยทำให้เขาหมดเพศหมดความสุขในอารมณ์ทางนี้มาปิดสวรรค์ปิดนิพพานเขาจะมาเกิดเห็นดูเดือนดูดาวเราก็ห้ามเขาเกิดอะไรเงี้ยผลที่สุดมันก็เป็นเรื่องกรรมผลที่สุดก็เป็นบาปเป็นกรรมคนสมัยนี้คิดแล้วก็น่าอนาถใจรู้สึกว่ามันไม่หาทางพ้นจากบาปได้ยากเหลือเกินอาชีพอะไรมันก็จะต้องทำบาปที่สุดทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็ต้องให้มันพอดีนะพยายามหาหลักธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยปรับปรุงแก้ไขไม่งั้นมันจะสร้างเกิดมาสร้างกรรมสร้างเวรจริงๆเลยมันจะไม่ได้อะไรไปเลย
1: ต้องเข้าใจนะว่าการที่เราจะคุมกำเนิดได้เนี่ยจะต้องเป็นบาปเหมือนกันมีส่วน
0: ก็ที่จริงเรา
1: การปิดกั้นใช่ไหมครับ
0: ครับที่จริงคนเรียนรู้มันก็คุมมันได้กำเนิดไม่ต้องไปตอนไม่ต้องไปอะไรหรอกถือศีลอุโบสถได้คุมกำเนิดแล้ว
1: คุมกำหนัดนะ
0: ครับคุมกำเนิดได้คุมกำหนัดได
1: ้
0: ผมจิตใจเราเนี่ยคนเรามันก็สันโดษนิดหน่อยมันก็คุมได้แม้บางคนสามีตายตั้งแต่อายุ30กว่าๆนี่มีลูกยังเลี้ยงลูกอยู่เป็นโสดได้ตลอดเขาก็คุมจิตใจของเขานะเพื่อความรักลูกไม่อยากจะแต่งงานใหม่ตัวสามีมาก็ไม่ดีเท่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รักลูกตัวเองเขาก็ไม่ยอมแต่งงานเขาก็รักกับลูกไอ้ลูกก็เห็นใจพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยรักตัวเองแล้วก็ว่านอนสอนได้บางคนเขาก็ดีแต่บางคนคุมไม่ได้มีทิ้งกว้างกว้างโอ้กลายเป็นคนเหลวแหลกเลยก็มีเพราะคุมกำหนัดไม่ได้เนี่ยก็เลยมีปัญหาครอบครัวบ้านแตกสิแหลกขาดเป็นพิษภัยกับสังคมทางรัฐบาลก็เลยไม่อยากเอาอย่างไรจัดทำอะไรให้คนเราลงมันใจแตกแล้วในจิตใจมันไม่มีหลักแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไม่สามารถที่จะเอามาฝึกเป็นคนดีได้เข้าวัดก็อยู่วัดไม่ได้คนพวกนี้ครับได้เดียวเข้าวิกกินเหล้าเมายาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องละอุดหูเลยอันนี้มันก็เหลือวิสัยเหมือนกันที่จะแก้มีพวกนี้อย่างเดียวให้ได้เงินให้ได้กินได้ใช้อย่างเดียวไม่ได้คิดถึงด้านศีลธรรมเลยไม่คิดถึงเรื่องบาปและไม่เชื่อว่าไอ้กรรม

0: เองทำไว้เลยคือไม่ยอมรับกรรมไม่ยอมพิจารณากรรมแต่ความเป็นจริงมันเรื่องของตัวเองเนี่ยทำไว้เนี่ยผลมันจึงออกมาแต่เราไปโทษคนอื่นธรรมะเนี่ยเป็นการสอนให้เห็นตัวเองแก้ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทุกข์อะไรเลย
1: ครับก็สองคำถามว่าบุคคลที่เกิดมาในชาตินี้มีแต่โรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นประจำชาติก่อนก็คงจะไปสร้างกรรมอะไรไว้หรือเปล่า
2: หมด
3: ครับโรคภัยไข้เจ็บนี่ท่านว่าคงจะเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์นะเศษกรรมการที่เราฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยทำให้เป็นคนขี้โลกเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เกิดมาก็เป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์และก็ไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปนะเป็นคนที่สมทรงด้วยเป็นคนที่มีบุคลิกดีแต่ถ้าหากว่าเบียดเบียนสัตว์แล้วก็จะทำให้เป็นคนที่อ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปเตี้ยเกินไปอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมที่เราได้ทำให้สัตว์ต้องลำบากต้องทุกข์ยากต้องเจ็บปวดเพราะเราครับ
0: ไอ้ที่อ้วนคนไปคงจะขังสัตว์เลี้ยงสัตว์ให้กินดีอ้วนตอนนี้เลยอ้วนเลยนะ
3: ครับ
0: เลี้ยงให้กินดีซะอ้วนเลยไอ้พวกที่ผอมๆนั่นคงจะทรมานสัตว์ให้อดอยากพอกลับมาชาตินี้เลยผอมเสียหน้าเกลียดเลย
3: ครับทีนี้มีปัญหาว่าบางคนก็ว่าเอ๊เราไปเอานกซื้อนกที่เขาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะที่เขาขังไว้ในกรงเนี่ยเอามาเลี้ยงต่อซื้อปลาที่เขาขังไว้ในกรงในบ่อมาเลี้ยงต่อมันจะเป็นบาปไหมสมมติว่าถ้าปล่อยมันไปก็อาจจะไปถูกกัดตายถูกอะไรตายถูกแมวจับบ้างถูกหมาจับกินบ้างอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยมันจะเป็นบาปไหมครับควรจะปล่อยมันไปให้มันตายตามยถากรรมดีหรือว่าเลี้ยงมันไว้ดี
0: เราก็ต้องพิจารณานะถ้าสัตว์ตรงว่าอย่างเช่นว่านกขุนทองเนี่ยฮะตรงว่านกขุนทองเนี่ยที่สารพัดดีเนี่ยเขาเลี้ยงชาวบ้านเขาเลี้ยงนะฮะเขาเลี้ยงแล้วมันเชื่องมากมันเชื่องแบบประเภทหากินไม่เป็นแต่ก็มาเลี้ยงไว้แต่เล็กเขาก็เลยมาปล่อยวัดไอ้ปล่อยวัดก็ปล่อยไม่ได้เพราะปล่อยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันก็จะวนอยู่ตำกรงก็เลยต้องขังกรงแต่แล้วลุงพ่อทั้งวานก็บอกว่าต้องขังมันไปเงี้ยเลี้ยงมันไปเถอะมันเป็นไรท่านก็เห็นว่าอนาคตของมันเนี่ยจะต้องอยู่กับกรงอย่างนี้เรื่อยไปปล่อยก็ไม่ได้แต่ท่านอาจารย์ตำรวจบอกว่าก็จะไปขังมันทำไมต้องสารมันปล่อยมันอาจารย์ตำรวจก็ปล่อยเลยให้ไม่ขี้ปล่อยพ่อบอกจะไปปล่อยมันเลยขังไว้ก็เป็นนั้นว่าไอเสียงข้างขังมันเป็นการทรมานใช่ไหมไอเสียงข้างขังเป็นการทรมานก็เลยปล่อยแต่อะไรมันก็ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่อย่าโยมฟังแล้วเลยไปขังสัตว์กันไว้หมดถ้าปล่อยไปแล้วมันไปได้นะฮะกินรอดไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องหาทางให้มันเก่งก่อนแล้วค่อยถ้าให้มันค่อยๆเก่งไปทีน้อยๆแล้วมันก็เข้าป่าไปได้ฮะทีนี้มันก็ไปปล่อยปุ๊บเลยนะฮะพอปล่อยปุ๊บแมวก็กินปุ๊บเลยไม่ไปไหนอ่ะไม่รู้จักกลัวแมวแมวก็เลยตะคุบกินตายเลยในวันนั้นคือถ้าเราจะปล่อยเราต้องพยายามให้มันเก่งก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาเอามาแดงๆแล้วเราก็ปล่อยเลยมันก็ตายเลยที่วัดสังฆทานก็เลี้ยงไว้หลายตัวไปซื้อนกไอ้ที่เขาขังไว้อ่ะแต่จริงเราเลี้ยงเพื่อจะปล่อยได้นะถ้าเราเลี้ยงเพื่อจะขังไม่ให้อิสระนี่เป็นบาปจะเป็นสัตว์อะไรก็สุดแล้วแต่จะเป็นสัตว์มีปีกหรือไม่มีปีกสัตว์น้ำเราเลี้ยงเพื่อจะให้มันปล่อยมันไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเลี้ยงจะไว้ดูเล่นไว้ขังมันยันตายอยู่ในกรงเรานี่เป็นบาปเหมือนสร้างคุกสร้างตารางใส่ตัวเองดังที่หลวงพ่อลีนะฮะพ่อลีท่านนั่งกรรมฐานท่านเป็นโรคปวดท้องท่านก็เก่งสามารถที่ใครเป็นอะไรอะไรหลวงพ่อลีแก้ได้หมดแต่หลวงพ่อลีไม่สามารถจะหายจากโรคปวดท้องได้ท่านก็เลยว่ามันเป็นอย่างไรเข้าสมาธิหายออกจากสมาธิเป็นโรคนี้ทรมานท่านมากเหลือเกินท่านก็เลยไปดูอ๋อ ไปนั่งกรรมฐานเห็นกรรมปรากฏว่าไปเห็นนกอยู่ในกรงแล้วก็ปรากฏว่าท่านไปเลี้ยงนกในกรงไว้ชัดแต่ก่อนเลี้ยงนกในกรงแล้วนกมันเลยลืมหุ่นคุณข้าวมันนกมันเลยอดตายไอ้นกอดตายในกรงก็เลยกรรมอันนั้นมาทำให้ท่านปวดท้องยันตลอดชีวิตไม่ทราบก็เลยรู้ว่าโรคนี้รักษาไม่หายแต่ถ้าว่านกมันเกิดว่ามันอดเราเกิดสงสารมันปล่อยมันไปเนี่ยไปตายข้างนอกเราก็ไม่เราก็สามารถจะรักษาโรคของเราหายได้ยาเยียวยารักษาหายได้เพราะกรรมอันนั้นมันอโหสิกรรมได้หรือว่าตัดกรรมได้แต่เราทรมานสัตว์ให้ตายในกรงเนี่ยมันไม่เป็นอโหสิกรรมแล้วฉะนั้นท่านจึงยอมรับกรรมอะกรรมอันนี้ท่านไม่หมดเลยยอมให้มันเป็นตลอดไปฉะนั้นบางคนเราที่เป็นโรคไม่หายนี่ก็คงจะต้องทำตลอดชีวิตแต่ถ้าว่าถือมันจะไม่หายก็เราก็ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องตัดกรรมเหมือนกันแม่มันแล้วก็สามารถจะเบาได้เราจะไปเลี้ยงขังสัตว์จนถึงตายไม่ได้นะเราต้องหาทางปล่อยมันพิธีวัดก็ตายหลายตัวเหมือนกันผมยังนึกสังเวชอยู่มันไปเอามาแต่เล็กๆอ่ะแต่ว่าที่จริงโครงการเราจะเลี้ยงปล่อยทั้งหมดคือจะไปปล่อยที่ทองผาภูมิพอมันเก่งกล้าแล้วเราก็ไปปล่อยทองผาภูมิปล่อยให้มันอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยให้มันอิสระอยู่ในป่าพวกนกยุงก็ดีที่นี่ก็มาขังไว้หลายตัวก็มันยังเล็กๆอยู่ประกาศว่าจากที่แคบไปสู่ที่กว้างแล้วก็กว้างเรื่อยๆไปพวกหมูหมีนี่เราก็มาเลี้ยงไว้นะที่วัดสังฆทานเนี่ยแต่ตอนนี้ว่าเอาไว้ปล่อยป่าประกาศว่าเราก็เลี้ยงปล่อยทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ทำไมเลี้ยงกักขังเลี้ยงมาตายก็เราเป็นกรรมอันนี้ถ้าเลี้ยงปล่อยไม่เป็นไรฮะให้มันไปตายนอกกรงอย่าให้ตายในกรงก็เลยกันฮะจะหมดกรรมได
3: ้ญาติโยมก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าการที่เราไปเลี้ยงกักขังสัตว์เนี่ยทรมานสัตว์ไปทำให้มันเจ็บปวดหรือว่าทำให้มันอดอยากก็เป็นบาปเป็นกรรมทำให้เกิดโรคเหมือนอย่างหลวงพ่อลีเนี่ยท่านขังเลี้ยงสัตว์เอาไว้ลืมคุณข้าวก็เลยตายเพราะถ้าอดข้าวเลยกลายเป็นกรรมอันนั้นเลยทำให้เป็นโรคกระเพาะได้มัน
0: ก็เลี้ยงนกเขาครับเลี้ยงนกเขาพวกนักเลี้ยงนกเขานี่โดยมากขังตายนะครับ
3: ขังตาย
0: ครับเลี้ยงกันเยอะในเลี้ยงนกเขาเนี่ยมันน่ารักในนกเขาเสียงมันเพราะนี่ครับก่อนบวชผมก็เลี้ยงไว้เยอะเลยผมพอจะบวชผมปล่อยหมดเลยปล่อยมันเลยนกนี่ปล่อยหมดแล้วญาติๆเอาไปเลี้ยงผมยังตามมาขอปล่อยอีกกลัวจะเป็นกรรมผมพอเข้าห้องเสร็จแล้วผมก็ตามมายังกรุงเทพเนี่ยญาติเอามาเลี้ยงที่บางกอกเนี่ยนกเขาผมก็มาขอให้ปล่อยมันก็ไปไม่ได้มันจะบินอยู่ตรงนั้นเองแต่ก็บอกอย่าขังมันเลยเปิดกรงทิ้งไว้ให้มันก็ไปเองคือเรากลัวจะมีกรรมต่อไปนะเพราะเราให้กับมาเลี้ยงนะตอนนั้นเราปล่อยหมดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอีตัวก่อนเราไม่ได้ปล่อยแล้วก็มานึกเข้าห้องก็มานึกปรากฏเอ้ยเรานี่ปล่อยสัตว์ไม่หมด
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

าทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ก็จะไปคิดสึกขาลาเพศหน้าให้ตัดสินใจให้มันดีโลกอันนี้มันทุกข์มันวุ่นวายมันเบียดเบียนกันแย่งชิงกันทำมาหาเลี้ยงชีพมันจึงเป็นเหตุให้คนนั้นประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปมากมายก็เนื่องมาแต่คนมันมีจำนวนมากคนมีจำนวน

ส่วนมากก็เป็นผู้มีจิตเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณมีความกำหนัดยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละมันจึงได้แสวงหากามคุณเหล่านี้ต่างคนเราแสวงหามันก็ไปขัดแย้งกันเข้าเมื่อขัดแย้งกันเข้ามันก็เกิดโทสะพยาบาทขึ้นมันก็เบียดเบียนกันทำทุกข์ให้แก่กันให้พากันพิจารณาดูไม่ว่าแม่ชีแม่ขาวไม่ว่าภิกษุสามเณรก็มีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าการบวชอยู่นี่นะความทุกข์มันเบาลงกลัวครองเรือนต้องให้เทียบกันดูอย่างนั้นมันจึงรู้ได้มันจึงมีใจมั่นอยู่ในพรหมจรรย์การเป็นนักบวชนี่เป็นมีทุกข์เบาลงอย่างไรก็มันเบาภาระลงไปเพราะว่าการอยู่ครองเรือนมันต้องสร้างบ้านสร้างเรือนมันต้องขวนขวายสะสมอะไรต่ออะไรสารพัดไม่สะสมก็ไม่ได้ทีนี้เพราะชีวิตมันเป็นอยู่กับของเหล่านั้นดังนั้นแหละมันจึงเป็นทุกข์หลายกว่านักบวชถ้านักบวชนี่เรียกว่าสละทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วความมักใหญ่ไฟสูงก็ไม่เอาความปรารถนาความร่ำรวยก็ไม่เอาท่านนะความรักสวยรักงามความรักสวยรักงามแล้วหาเครื่องประดับประดาหาเครื่องตกแต่งร่างกายอันนี้สารพัดก็ไม่เอานี่มันก็ปงภาระอันหนักกันลงได้เยอะแยะเลยการเป็นนักบวชเป็นงั้นนั่นแหละพากันพิจารณาให้มันเห็นการที่ผู้ที่ดิ้นรนไปแสวงหาความสุขในกามคุณมันก็ได้อยู่หรอกความสุขมีอยู่บ้างแต่มันสุขชั่วคราวหนึ่งผู้มีปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าความสุขชั่วคราวมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ให้พิจารณาดูให้มันเห็นผู้ที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เบื่อหน่ายดังนั้นการเป็นนักบวชนี่นะต้องเป็นผู้มีความคิดอันสุขุมลุ่มลึกต้องมีเหตุมีผลปรากฏในใจเสมอดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนั่นความผูกพันอยู่ในกามคุณเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์นั่นแหละเมื่อไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์หมายความว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ครองเรือนพระองค์แสดงไว้อย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงเมื่อปัญญาชนมาพิจารณาดูแล้วก็ย่อมเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นั้นเป
เป็นผู้สละบ้านเรือนออกมาบวชอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นความคิดที่มีเหตุมีผลเมื่อยังหนุ่มยังแน่นอยู่มันก็หลงกว่าเมาไปเป็นธรรมดามันก็เมาไปตามสมมุตินิยมของโลกเพราะยังไม่ได้ฟังธรรมยังไม่ได้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องหมุนไปตามโลกเป็นธรรมดาแต่นี่ผู้มีบุญวาสนาบารมีเมื่อบุญบารมีมากระตุ้นเตือนใจก็บันดาลให้ได้เข้าวัดเข้าวาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงได้รู้ซึ่งในคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้ความว่าการที่จะอยู่ในบ้านในเรือนนี้ไปจนล้มจนตายมันก็มีแต่ทุกข์อ้าวลูกหลานกระทําในสิ่งที่ไม่พออกพอใจลูกหลานกระทําชั่วช้าเร็วซ้ำให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าเมื่อลูกหลานทำไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ปล่อยพ่อแม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อเราพิจารณาดูหลายเรื่องหลายราวเข้ามาใส่กันแล้วมันน่าเบื่อนั่นแหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสละบ้านเรือนออกบวชก็เพราะท่านมีปัญญาท่านพิจารณาเห็นเหตุผลในการอยู่ครองเรือนว่ามันมีแต่ทุกข์หลายกว่าทุกข์เมื่อเอาบวกลบคูณหารกันดูแล้วดังนั้นพวกเราที่มาได้บวชได้เรียนในพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วจึงสมควรที่จะมีความคิดอันสุขุมลุ่มลึกอย่าไปคิดเห็นแต่ตื้นตื้นไปเฮ็ดคิดเห็นแต่ตื้นๆมันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ให้ถือเอาว่าที่ล่วงมาแล้วนั้นเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนเป็นบทสอนให้รู้ว่าถ้าจะผูกพันอยู่ในกามคุณเช่นนี้แล้วก็จะไม่พ้นทุกข์สักทีเกิดมาชาติใดพบใดก็จะมาผูกพันซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เอ้าไปผูกพันซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้ทำชั่วก็พร้อมเพียงกันทำชั่วลงไปทำดีก็พร้อมกันทำดีบัดนี้เมื่อได้เสวยผลก็เอ้าเหมือนกันได้เสวยทุกข์เหมือนกันเสวยสุขเหมือนกันแล้วสุขทุกข์เหล่านี้มันก็เป็นบ่วงคล้องจิตใจให้ติดอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงรู้แจ้งแทงตลอดความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตว่าทุกขาชาติปูนับปูนังการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์มากพระองค์เจ้าจึงสรุปลงอย่างนี้แล้วจึงตรัสเป็นภาษิตที่ไว้ดังนั้นเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ก็ลองพิจารณาดูสิมันจริงอย่างที่พระองค์ตรัสไว้หรือไม่ถ้าผู้ใดไม่พิจารณาอย่างนี้นี่มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกอันนี้อันเรื่องมันนะเพราะบางทีมันก็ไปพิจารณาเห็นแต่แง่ความสุข
ความไม่มีโรคเบียดเบียนร่างกายสมบูรณ์กินได้นอนหลับเท่านี้แล้วก็ถือว่าตนมีความสุขเมื่อไปติดความสุขอย่างนี้แล้วมันจิตใจมันก็เพลินไปเรื่อยแล้ววันนี้นะนึกว่าตนมีกำลังวังชาสามารถที่จะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์มันก็ไปอย่างนั้นเลยดังนั้นการทำความเพียรจึงชื่อว่าผู้ทำความเพียรจะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินกินพอประมาณนอนพอประมาณเหลือเวลาไว้ทำความเพียรเป็นเช่นนั้นบางคนก็อาจคิดว่าไม่เห็นว่าไปหน้ามาหลังอะไรนั่งภาวนาก็แค่นั้นแหละนั่งไปใจก็สงบลงก็อยู่แค่นั้นไม่เห็นได้อะไรนี่คนส่วนมากว่าจะไปจนมุมอยู่ตรงนี้แต่แล้วต้องนั่งภาวนาต้องให้นานๆดูสิบะนี้ถ้าถือว่าตนนั้นมีจิตใจสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอย่างนี้นะแล้วลองนั่งภาวนาให้นานๆไปกว่านั้นมันนั่งไปนานๆไปมันเจ็บมันปวดมันอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วจิตใจเป็นยังไงบะนี้จิตใจจะรู้เท่าอาการของร่างกายที่มันเป็นขึ้นมานั้นไหมต้องสังเกตดูจิตใจของตัวเองถ้าหากว่ามันไม่รู้เท่ามันก็จิตใจนี่ก็วุ่นวายแล้วเดือดร้อนแม่เจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินไม่มีอุบายที่จะสอนจิตตัวเองให้รู้เท่าทุกข์เหล่านั้นนั่นแหละแต่ถ้าใครนั่งภาวนาแล้วมันเฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนั้นล่ะลองปฏิบัติตามที่แนะนำนี่ลองดูเดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะเมื่อเห็นทุกข์ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนน่ะนี่แหละขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้ง4รวมเรียกร่างกายจิตใจอันนี้นะมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะรู้ไหมมันเป็นทุกข์ถ้าหากว่าร่างกายนี่มันเที่ยงเรานั่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดนานปานใดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ร้อนไม่หนาวนั่นแหละก็เพราะเหตุว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่งไปนั่งมามันก็ปวดขึ้นมาร้อนขึ้นมาหนาวขึ้นมาอะไรสารพัดแต่มันจะแปรปวนไปนี่เราก็รู้สิบัดนี้นะนี่ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายถ้าจิตใจวันไหวตามร่างกายนั้นก็รู้ลักษณะอาการของความไม่เที่ยงของจิตเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์การที่จิตหวั่นไหวไปมานั่นแหละชื่อว่าจิตเป็นทุกข์การที่ร่างกายแปรผันหวั่นไหวไปมานั่นแหละชื่อว่าร่างกายเป็นทุกข์แต่ทุกขลักษณะของร่างกายมันเป็นได้เพียงลักษณะอาการเท่านั้นแต่ไม่มีผู้เสวยทุกข์นั้นจิตต่างหากเป็นผู้เสวยทุกข์นั้นเราต้องแยกออกจากการดูอย่างนี้ดังนั้นร่างกายนี้ถึงจะมันจะวิบัติแปรปรวนยังไงถ้าจิตรู้เท่าปงวางตามสภาพจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้นมีแต่ร่างกายอย่างเดียวแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจนี่แหละการปฏิบัติธรรม
เมื่อไม่เห็นทุกข์ก็พยายามให้ทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วก็สอนจิตให้รู้เท่าทุกข์นั้นจริงอยู่บางคนไม่เจ็บไม่ป่วยกินได้นอนหลับนั่งภาวนาไปมันก็เฉยๆไปไม่เห็นทุกข์เห็นภัยอะไรอันนั้นแหละเราต้องนั่งให้นานๆเมื่อนั่งไปนานๆแล้วมันก็เห็นทุกข์แล้ววันนี้นะมันก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็เห็นได้เลยวันนี้นะมันเป็นงั้นเพราะมันเห็นได้อย่างนี้ทำไงอ่ะเอาก็เมื่อมันรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปเดือดร้อนกับมันก็ปล่อยให้มันแปรผันไปตามเรื่องของมันจิตก็เป็นแต่ผู้รู้อยู่เท่านั้นเองจิตมีหน้าที่รู้เท่าอาการของร่างกายที่มันแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหากว่าอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้ก็มีแต่จิตใจนั้นตั้งมั่นอยู่แล้วก็กำหนดรู้เท่าความเป็นไปของร่างกายนี่ตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นเองเพราะว่าบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดจะออกจากร่างนี้ก็ไม่ได้จิตนี้ถ้าบุญเก่ายังให้ผลอยู่บุญเก่านี่ก็หล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปอยู่ยึดกายกับใจให้อาศัยกันอยู่ได้ดังนั้นน่ะแม้นว่าจะได้พบกับความแปรปรวนความทุกข์ทนทรมานของร่างกายอย่างไรอย่างไรมันก็หนีจากร่างกายนี้ไปไม่ได้เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่หมดขอให้เข้าใจตามนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าไว้นั่นแหละทรงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงไปเรื่อยๆไปเพราะระวังครับมันไม่ได้แต่จะไปฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้ก็ไม่ถูกเป็นกรรมเป็นเวรเหตุนั้นจึงกำหนดรู้เท่ามันเท่านั้นเองถ้ากรรมวิบากผลหลังนั้นตามมาสนองให้เจ็บให้ป่วยอย่างรุนแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายก็ต้องนึกถึงกรรมเวรของตัวเองนี่แต่ชาติก่อนตนคงได้ทำกรรมชั่วเวรชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมากรรมเวรนั้นจึงได้ตามมาสนองเอามาบีบคั้นร่างกายอันนี้ให้ชำรุดทรุดโทรมแปรปรวนไปแต่จะให้ตายก็ไม่ให้ตายให้ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นเมื่อรู้ว่ากรรมเวรของตัวเองทำมามันตามมาสนองเอาเช่นนี้แล้วก็เราจะได้อดทนอดกั้นต่ออำนาจแห่งกรรมเวรนั้นๆไม่หวั่นไหวก็เมื่อตนทำมันมาแล้วนี่จะเอาไปโยนทิ้งที่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งกรรมทั้งหลายนั้นถึงคราวมันให้ผลแล้วมันต้องให้ผลไปอย่างนั้นจะทำยังไงมันก็ไม่ดับดังนั้นเราก็จึงมีแต่ความอดทนอย่างเดียวกับรู้เท่าว่าไอ้กรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายมันสนองมันก็สนองแต่ร่างกายเท่านั้นเองมันไม่สนองจิตใจเมื่อใจมีคุณธรรมมีปัญญามีบุญกุศลเป็นที่พึ่งอยู่แล้วบาปกรรมนั้นมันก็สนองจิตไม่ได้แต่ดังนั้นจิตนั้นมันจึงอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากกรรมเวรอันนั้นได้เพราะจิตที่ฝึกฝนให้มีคุณธรรมอันมั่นคงอยู่ในใจแล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะว่ารู้ว่าเป็นกรรมเป็นเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนไม่ใช่มีใครมาทำใ
ร่างกายอันนี้ทรุดโทรมวิบัติแปรปรวนไปต่างๆนานา

อนุภาพแห่งกรรมเวรที่ตนทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาเราไม่ต้องไปเชื่อผีสางเทวดาอินพรหมยมยักษ์อะไรมาลงโทษลงกรนำทุกข์มาให้แก่ตนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีไม่มีใครทำอะไรให้ใครหรอกแต่ละที่อื่นก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่อเช่นนั้นเพราะมันไม่มีมูลความจริงไอ้ความจริงแท้แล้วมันเกิดจากการกระทำของตัวเองโดยตรงอย่างนี้นะ

จากการกระทำของตัวเองโดยตรงอย่างนี้นะผู้ใดมารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะพ้นจากกรรมเหล่านั้นพ้นสิเพราะว่าไม่ทำมันอีกนี่เมื่อรู้ตัวแล้วว่าทำอย่างนั้นเป็นกรรมชั่วไม่ดีแล้วก็อธิษฐานใจเว้นแล้วไม่ทำมันแล้วอย่างนี้นะภาวนาฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับฝึกปัญญาให้เฉลียวฉลาดขึ้นเรื่อยๆไปเมื่อปัญญาบังเกิดยิ่งๆขึ้นไปแล้วจิตนี่มันก็รู้ยิ่งขึ้นไปหมายความว่างั้นรู้เมื่อมันรู้ยิ่งแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างหลอดไฟฟ้าอย่างนี้แหละหากว่าไส้มันก็ไม่เสียสวิตช์มันก็ไม่เสียอย่างนี้แล้วกดสวิตช์เข้าไปไฟวิ่งเข้าไปสู่หลอดไฟส่องแสงสว่างออกมาในบริเวณนั้นก็ย่อมสว่างอยู่นั่นเรื่อยไปอะไรผ่านไปในแสงสว่างนั้นก็เห็นได้ชัดเจนเลยอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละญาณความรู้ของบุคคลผู้ฝึกฝนให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ย่อมรู้อยู่ตลอดไปเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันรู้ว่าทุกดีก็ดีชั่วก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เป็นแต่สภาวะธรรมสภาวะธาตุอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็ยังปรากฏอยู่แต่ก็ปรากฏในลักษณะอาการแห่งความไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่ใช่อย่างอื่นใดทำไมมันจึงไม่เที่ยงอย่างนั้นก็เพราะเหตุปัจจัยมันล่อยหลอลงไปเหตุปัจจัยที่บำรุงรูปกายอันนี้เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงดังนั้นจึงทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมไปก็เราต้องพิจารณาให้รู้เท่าให้รู้แจ้งอย่างนี้นะเมื่อเหตุปัจจัยคือบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนยังอยู่ร่างกายอันนี้มันก็ยังเป็นปกติอยู่ได้กินได้นอนหลับเดินเหินไปมาไหนก็ได้โรคภัยอันร้ายแรงก็ไม่ค่อยเบียดเบียนเพราะไม่มีกรรมตนไม่ได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าตนไม่มีกรรมเวรได้หนหลังมาตามสนองมันก็มีโอกาสให้ได้ทำความเพียรฝึกฝนจิตใจเต็มที่เลยคนไม่มีโรคพระพุทธเจ้าถึงตรัสด้วยว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นแหละแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่นะสำหรับเกิดแก่ผู้มีปัญญาแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้ได้ทำความเพียรจนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้เบื่อหน่ายสิอยู่ๆแล้วก็เจ็บป่วยไข้เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ขาดสายอย่างนี้นะแล้วเมื่อภาวนาอยู่กำหนดพิจารณาอย่างนี้มันไม่เบื่อจิตอยู่ได้ยังไงอ่ะอย่างไหนมันก็เบื่อเมื่อเบื่อแล้วทำยังไงอ่ะเบื่อแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพไม่ถือว่าเป็นของเราเป็นร่างกายมันวิบัติแปรปรวนอันนี้ก็สภาวะธาตุสภาวะธรรมมันปฏิบัติแปรปรวนไปเท่านั้นเอง

ไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในธาตุเหล่านั้นเลยไอ้จิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันต้องพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้มันไม่เห็นอยู่เนี่ยจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าจิตนั้นอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นแล้วเพราะว่าสมาธิเมื่อมันตั้งมั่นลงไปแล้วมันไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายนั่นน่ะก็ชื่อว่าจิตนั่นอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นถ้าจิตเป็นสมาธิด้วยแล้วทั้งมีปัญญาสอนด้วยทั้งมีปัญญาสอนจิตตัวเองสอนตัวเองได้อย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อตนเองสอนตนเองได้เท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งสูงขึ้นมันก็กล้าหาญขึ้นไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อพยาธิภัยมรณะภัยที่คุกคามอัตภาพร่างกายอันนี้อยู่จุดประสงค์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทตามที่เป็นจริงแท้แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยสอนให้คนฉลาดให้คนมีปัญญาให้มีใจหนักแน่นตั้งมั่นตามรู้เท่าร่างกายสังขารตามเป็นจริงอยู่เสมออันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นทางพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นจะพ้นทุกข์คำว่าดับทุกข์ทางใจก็ดับอย่างนี้เองนะก็เมื่อเราละตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้มีอายุยั่งยืนนานไม่อยากตายง่ายอยากให้มีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผุดผ่องสวยสดงดงามอยู่เสมอไปไอ้ความอยากเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลใดไม่ภาวนาไม่พิจารณาไม่ละความอยากเหล่านี้ละมันก็เป็นทุกข์ละใจแบบนี้เบ่งกันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทีนี้เราภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนเห็นแจ้งในนามรูปตามเป็นจริงอย่างว่านี้ละก็ปลงวางลงไปอย่าไปถือว่าเราเป็นอะไรร่างกายมันแปรปรวนไปก็ให้กำหนดรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปหาทางแตกดับเท่านั้นแหละไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตเรื่อยไปอย่างนี้นะแต่บางคนมาพูดให้ฟังว่าภาวนาไปแล้วมันมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้มีอาการกระตุกตามเส้นบอกมีอาการคล้ายๆกับว่าความรู้สึกแล้วมันหมุนเวียนเหมือนกับฟงจักรอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเนี่ยอันนี้แหละก็เมื่อเราฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตว่าอาการที่มันเป็นเหล่านี้มันเรื่องของร่างกายร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วอาการที่มันเป็นนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราก็จะไปเดือดร้อนกับมันทำไมอาการมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละอาการให้เกิดความสุขอย่างหนึ่งอาการให้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนี่มันก็มีสองอาการเท่านี้เองที่มันทำให้ที่จิตใจหลงไหลเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อรู้เท่าว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเรื่องของสภาวะธาตุสภาวะธรรมมันแปรปรวนไปต่างหากเมื่อรู้เท่าอยู่ในเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้
มันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจก็เห็นจิตคือความรู้สึกอันนี้เป็นกลางต่อร่างกายสังขารนี้อยู่อย่างนั้นหลังจากที่มันใช้ปัญญาซักฟอกจิตนี่เข้าไปบ่อยๆเข้าแล้วจิตนี่ปล่อยวางความยึดถือแล้วความรู้สึกอันนี้มันก็เป็นกลางเลยวันนี้นะมันก็เป็นกลางมันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังไม่เอียงไปข้างแห่งความสุขไม่เอียงไปข้างแห่งความทุกข์ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์สุขใจก็ไม่สุขแบบนี้นะสุขถ้าไปยึดถือความสุขเดี๋ยวความสุขนั้นหายความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสอนไม่ให้ยึดเอาทั้งสุขไม่ยึดเอาทั้งทุกข์ทำได้อย่างนี้แล้วจิตมันก็เป็นกลางมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยแบบนี้นี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตัณหาดับไปจากจิตแล้วทุกข์ทางจิตก็ดับหมดเลยอันนี้มันเป็นความจริงแท้ๆต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเช่นนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละตัณหาอยากให้ร่างกายนี่สมบูรณ์สุขก็ไม่ว่าไม่อยากอยากให้มันแตกมันดับไปก็ไม่เอาแต่ว่ากรรมมันตกแต่งมาอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมนั้นๆจิตก็มีหน้าที่รู้เท่าตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นอันนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องฝึกตนที่จะต้องทำความภาคเพียรพยายามเพราะว่าจิตนี้ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพยายามฝึกฝนตนไปอยู่เนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดได้แต่ความสงบอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าจะพิจารณาอย่างไรอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงภาวนาไปก็มันซื่อๆอยู่เนี่ยอันนี้แหละขอให้พากันเข้าใจต้องหาเรื่องให้มันคิดให้มันพิจารณาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเอ้ามันยังไม่เห็นทุกข์ก็นั่งภาวนาลงไปให้นานๆแล้วมันเจ็บมันปวดขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาแล้วแบบนี้นะนั่นนี่แหละทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เลยก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละนั่งไปนานๆมันจึงแปรผันหวั่นไหวไปเจ็บโน่นปวดนี่อะไรต่ออะไรนี่ถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แปรปรวนอย่างนั้นเลยจะนั่งอยู่นานจะเท่าไรมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเล่าร้อนอะไรเลยนี่เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอย่างนี้เราถือเอาเหตุนี่แหละสอนจิตเข้าไปดังนั้นอย่าไปถือว่าเป็นของเราถ้าไปถือมั่นในของไม่เที่ยงจิตใจผู้ถือมั่นนี่ก็เป็นทุกข์มันนี่จะเดือดร้อนแล้วเป็นงั้นก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี่เรื่อยๆไปเมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วเห็นลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนเราเขาเลยในขณะนี้ในปัจจุบันนี้แหละจิตนี่มองเห็นมองดูอวัยวะร่างกายส่วนใดๆก็ล้วนแต่เป็นของว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลย
ก็เมื่อมันมองเห็นเป็นของว่างอันนี้แล้วมันจะไปยึดถือเอาทำไมบะเนี่ยที่มันยึดถือนั่นก็เพราะมันเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริงอย่างนี้แหละอย่างเช่นชาวโลกนี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะก็ต้องไว้ผมยาวตัดผมสั้นไม่ได้ถูกตำหนิตีเตียนก็ได้จำเป็นต้องหมุนไปตามโลกบางคนนะทั้งที่ไม่พอใจนะก็ลำบากแล้วเกินนะเห็นบางคนนะผมยาวแล้วนอนหนึ่งมันก็ตกลงมาปกหน้าผัดซิดขึ้นไปคอเอียงอยู่อย่างนั้นแหละดูแล้วโอ้ยทนทุกข์ทรมานเหลือเกินนะอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละพระองค์ก็โกนผมนะทิ้งไปซะเลยมันให้ผู้มาขอบวชกับพระองค์ก็แล้วต้องโกนผมทิ้งตามพระองค์ไปก็ภาระของร่างกายนี่ก็เบาไปเป็นอย่างๆไปเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ผู้ที่ยังหมกมุ่นอยู่ในกามคุณมากไม่กล้าตัดสินใจลงได้ไม่กล้าตัดผมนี้ทิ้งได้อย่างนั้นก็กลัวโลกเขาจะนินทาเอากลัวเพศตรงกันข้ามจะไม่รักจะไม่ชอบใจจะต้องประดับตกแต่งต้องดัดต้องแปลงให้มันทันสมัยอยู่เสมอแล้วการดัดผมแต่ละทีต้องเสียเงินเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยท่านเมื่อมายึดถือร่างกายสังขารนี้ด้วยความยินดีพออกพอใจแล้วมันก่อให้เกิดทุกข์ในภายหลังมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ให้พึ่งเข้าใจว่าอันใดมันเป็นภาระอันหนักมันทำให้เป็นทุกข์ใจแล้วเราต้องจัดการมันกับสิ่งนั้นเลยนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปนะนั่นแหละจึงเป็นผู้สันโดษมากน้อยเป็นผู้ไม่สะสมบริขารเครื่องใช้สอยต่างๆได้มามากก็แจกให้ผู้ไม่มีไปตัวเองก็ใช้สอยพอประมาณเท่านั้นมันก็ภาระอันนั้นมันก็เบาจากจิตใจคือความห่วงเห็นในวัตถุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เบาบางจากจิตใจไปนี่สำหรับผู้เป็นนักบวชนี่นะเพราะว่านักบวชนี่เป็นคนผู้เดียวไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีผัวนั่นแหละไม่มีบุคคลที่สองที่สามจะพึ่งหาเลี้ยงหาดูต่อไปมีตัวคนเดียวนี่นะมีตัวคนเดียวเท่านี้มันก็ต้องจำกัดบริหารเครื่องใช้สอยเฉพาะตัวพอประทังชีวิตไปได้วันคืนไปเท่านั้นนี่มันก็เบาลงไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภาราหาเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาราหะโรจปุกโลแต่บุคคลก็ยึดถือภาระไว้ภาราดานังดุขังโลเกการยึดถือภาระอันหนักเป็นทุกข์ในโลกภารานิเคปนังสุขังการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิขิปิตวาคลุงภารังขั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอันยังภารังไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้
สมูรังตันหั่งอบุยหะเป็นผู้รื้อถอนตัณหากับทั้งมูลรากได้แล้วนิพพาโตปรินิพพุโตติเป็นผู้หมดอยากดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แลพระศาสดาแสดงว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนควรเอาไปคิดไปกรองแม้ว่าผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ก็ตามเมื่อเอาธรรมะคำสอนอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ไปพิจารณาเข้าไปอย่างนี้นะแล้วมันก็จะได้ปลงภาระอันหนักที่ตนเคยแบกเคยหามานั้นได้อยู่บ้างเช่นภาระอันหนักที่ผู้ที่ชอบดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหรือชอบสูบบุหรี่ก็ตามนี้พิจารณาดูแล้วมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรมีแต่ก่อให้เกิดทุกข์ฝ่ายเดียวเห็นอย่างนี้ก็ตัดมันทิ้งซะเลยไม่บริโภคมันแล้วนี่มันก็ปงภาระอันหนักอย่างหยาบๆได้เลยมันเป็นอย่างนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมันเหมาะสมกับบุคคลทุกระดับเลยแล้วการที่สะสมผ้านุ่งผ้าห่มไว้มากมายกายกองเพื่ออวดกันอะไรหมู่นี้ผู้ที่พิจารณาเห็นภาระอันหนักเหล่านี้แล้วก็จะไม่สะสมให้มากเกินประมาณเลยไม่ต้องไปคิดอวดกันแข่งขันประชันหน้าอะไรกันเลยให้นึกว่าการแสวงหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับประดาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาระอันหนักเป็นทุกข์หลายผู้ที่มาเห็นทุกข์อันเกิดจากการสะสมอย่างว่านี้แล้วมันก็สละออกไปได้แล้วก็ใช้สอยประดับตกแต่งตัวเอาแต่พอสมมาสมควรใครจะนินทาหรือสรรเสริญก็แล้วแต่เมื่อตนนั้นมันปงภาระเหล่านี้ออกไปแล้วมันสบายใจเบาใจอย่างนี้นะตนได้ความสุขใจเพราะอันนี้แล้วใครจะว่าไงก็ช่างมันก็ไม่หวั่นไหวแหละมันเป็นอย่างนั้นอันทำคำสอนพระพุทธเจ้านี้ถ้าผู้ที่เข้าใจปฏิบัติตามแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ทำทุกข์ให้เบาลงไปจริงๆเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนขอให้พิจารณาดูไอ้ที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยผู้รู้ผู้ฉลาดเกิดขึ้นในโลกเพราะอะไรล่ะก็เพราะคนส่วนมากนะมันไม่รู้ไม่ฉลาดไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไม่เห็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นไม่มีปัญญาอุบายที่จะดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเลยแล้วความพยายามความฝึกตนปฏิบัติตนให้ถูกทางก็ไม่รู้ทางที่ถูกต้องหมายความว่างั้นนะนี่เหตุด้านมนุษย์มันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้จึงติดอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์เหล่านี้เมื่อพระศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก่อนอื่นในอริยสัจธรรมทั้ง4พระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้ได้เห็นทุกข์เป็นเบื้องต้นเลยนั่นแหละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์สุดท้ายการที่จิตมายึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์รวบยอดเลยแบบนี้พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในทั้ง5นั้นมีโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นผู้มีปัญญาเหนือกว่าเพื่อน

เมื่อฟังพระธรรมจักรกับพระสารสูตรไปท่านพิจารณาตามไปเมื่อพระองค์เจ้าแสดงจบลงปัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลท่านทั้งสี่นั้นยังไม่ได้บรรลุเพราะอินทรีย์ยังไม่แก่พอแต่ก็ได้บรรลุวันต่อๆมาเรื่อยมาตัวลำดับนี่แหละขอให้ถือเอาใจความแห่งพระพุทธศาสนาให้มันได้ใจความคืออะไรก็คือทุกข์นี่เองเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตนี้ไม่มีทุกข์ชีวิตนี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนแล้วโอ้ผู้ที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยศาสนาก็ไม่มีศาสนาใดๆก็ไม่มีเลยในโลกนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นก็เพราะชีวิตนี้มันประกอบไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการดังที่เรารู้เราเห็นเราผ่านกันมาสัมผัสกันมาแล้วนะดังนี้โดยเฉพาะความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นะอันนี้มันเป็นทุกข์ประจำขันจริงๆอันนี้เป็นงั้นแต่บุคคลผู้ที่ประมาทสะสมตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจตัณหามันปิดบังจิตใจไว้มันมองไม่ให้มองเห็นกองทุกข์เหล่านี้เลยมันตัณหามันให้มองเห็นแต่การประดับตกแต่งแต่ภายนอกสวยๆงามๆสีสันวันนะหลากหลายประดับตกแต่งร่างกายสีแดงก็มีสีดำก็มีสีขาวก็มีสีกุหลาบก็มีไอ้คนหนึ่งๆนะผ้านุ่งผ้าห่มไม่รู้ว่ากี่สีเครื่องทองของหยองต่างๆประดับประดาเข้าไปเรื่องอลามทั่วตัวไอ้คนที่หลงที่เมาเห็นเขาแล้วก็ชอบอกชอบใจก็ผูกพันเข้าไปเป็นอย่างนี้แหละแท้ที่จริงแล้วนะไอ้เรื่องหมู่นั้นมันคล้ายๆเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหมือนพรานเบ็ดนั่นแหละเขาเอาเหยื่อเกี่ยวใส่เบ็ดแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำแกว่งไปแกว่งมาปลาเห็นเข้าก็นึกว่าเป็นอาหารอันบริสุทธิ์ก็ไปงับเอาเสียเบ็ดก็เกาะปากไปไปก็ไหนก็ไม่ได้แต่เลยถึงซึ่งความตายอันมนุษย์เราก็เป็นเช่นนั้นแหละไปหลงสมมุติอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านั้นแล้วก็ไปผูกพันเข้าไปเมื่อผูกพันเข้าไปแล้ววันนี้ก็ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเองเพราะว่าอันใดก็เป็นแต่ของไม่เที่ยงบัดนี้หาได้มาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปหมดไปแล้วหาใหม่อยู่อย่างนั้นมันจะไม่ให้เป็นทุกข์ยังไงเล่าเรื่องนี้ก็เมื่อพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงทรงสอนให้พุทธบริษัทมองเห็นทุกข์ให้เห็นความเกิดนี่แหละมันเป็นทุกข์นะถ้าความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์อะไรต่างๆนะก็ไม่มีเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละตัณหาอุปทานเสียชื่อว่าเป็นผู้ละต้นเหตุแห่งความเกิดพยายามฝึกฝนจิตใจอันนี้เข้าไปอย่าให้มันอยากได้อะไรในโลกนี้พูดสั้นๆนะนั่นนะอย่าให้มันยึดถืออะไรว่าเป็นของเราของเขาเลยในโลกนี้อย่างนี้นะสอนใจเข้าไป
สิ่งใดได้มาถึงควรที่จะสละก็สละได้เลยถึงเวลาสละก็สละมันออกไปได้สละออกไปก็เหมือนเดิมมีอยู่ก็เหมือนเดิมความรู้สึกนั้นไม่ขึ้นไม่ลงอะไรเลยสละออกไปแล้วก็ไม่เสียดายเมื่อเวลามีอยู่ก็ไม่ผูกพันกับมันไม่ถือว่าเป็นของเราถือว่าเป็นสมบัติของโลกเพราะว่ามันแตกดับไปมันก็อยู่กับโลกนี่ไม่ไปไหนแม้แต่ร่างกายนี่แตกดับไปก็ไปอยู่กับโลกนี้ไม่ไปไหนพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วแม้จะมีสมบัติมากมายก่ายกองก็ไม่เดือดร้อนแล้วผู้นั้นก็รู้จักจำแนกแจกทานรู้จักใช้จ่ายเงินทองนั้นให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนักบวชก็เหมือนกันหากว่ามีอัติเลกลาภร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็มีจิตสม่ำเสมอไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงกับลาภกับยศกับสรรเสริญเยินยอต่างๆเหล่านั้นผู้ฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นถึงเข้าใจไอ้ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตให้สงบอบรมปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อลาภยศสรรเสริญอะไรปรากฏมาชื่นชมยินดีกระตือรือร้นสะสมเข้าไว้เกิดความสนิหวงแหนขึ้นมาไม่ยอมใช้จ่ายสมบัติเหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องคล้องอยู่ในวัฏสงสารมากมายไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีอย่าว่าแต่คฤหัสถ์เลยแม้แต่นักบวชนี่มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะถ้ามันมีจิตคล่องอยู่อย่างว่านี่ไปไม่รอดแล้วตกกระป๋องไปเลยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคึกโคมมาต่างๆอยู่หมู่นั้นนะปรับสการะเนี่ยเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันฆ่าเจ้าของเองให้ตายทั้งเป็นเลยมันเป็นงั้นเรื่องมันอะอ้าวบุคคลผู้ที่ไม่มีลาภมียศกับน้อยเนื้อต่ำใจถ้าตนไม่มีลาภไม่มียศไม่ได้รับความสรรเสริญเยินยอจากคนทั้งหลายเห็นผู้อื่นสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญเยินยอต่างๆก็น้อยอกน้อยใจอันนี้เรียกว่าเมื่อตนไม่มีลาภมียศก็จิตแฟบลงไปอันนี้มันก็เป็นเครื่องคล้องอยู่ในโลกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะต้องพยายามทำจิตให้หนักแน่นในเข้มแข็งมีปัญญารู้เท่าโลกธรรมทั้ง8ประการนั้นให้ได้โลกธรรมหมายความว่าธรรมที่มีอยู่ประจำโลกใครเกิดมาก็ต้องมาเจอทางนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาก็มีอยู่ตรงนี้ลาภยศสรรเสริญความสุขความทุกข์ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมจากความสุขเสวยความทุกข์ต่างๆนี่เรียกว่าธรรมประจำโลกพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดมาธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่นั้นใครเกิดมาเนี่ยต้องได้มาพบความมีลาภความเสื่อมลาภเป็นต้นเหล่านี้ได้อยู่เสมอแหละเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้รู้ว่าโลกกระทำมีลาภเป็นต้นเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาควรรู้เท่าตามเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในสิ่งที่
ให้เกิดความพอใจต่างๆ

อย่ายินร้ายในสิ่งที่ไม่ให้เกิดความพอใจต่างๆถ้าฉะนั้นทำยังไงทำใจยังไงก็ทำใจเป็นอุเบกขาแล้วอยู่ในระหว่างความมีลาภมียศเป็นต้นและความไม่มีลาภไม่มียศเป็นต้นเหล่านี้นะจิตก็อยู่ในระหว่างกลางเลยเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมได้รับความสุขความสบายเป็นความสุขอันบริสุทธิ์ไม่ได้อิงอาศัยวัตถุต่างๆดังกล่าวมานั้นเป็นความสุขอันเกิดจากความสงบจิตจากตัณหาดังกล่าวมานั้นนั่นแหละอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานโดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้ใจดวงเดียวเท่านี้เองเนี่ยเป็นแก่นแห่งชีวิตร่างกายนี้เป็นของแตกของดับเราทำความดีอะไรก็เพื่อที่จะยกจิตตรงนี้ออกจากกองทุกข์ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายเมื่อมันแก่เท่าชรามาแล้วร่างกายมันก็ทรุดโทรมโรคภัยก็เบียดเบียนร่างกายก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่เป็นปกติจิตใจที่ครองอยู่ในร่างกายอันนี้จึงได้รับความกระทบกระเทือนเพราะว่าจิตตรงนี้เป็นธรรมชาติรู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อจิตดวงนี้ไม่รู้เท่ามันก็จึงกระวนกระวายเป็นทุกข์เกิดร้อนถึงรู้เท่าได้มันก็ยังปรากฏเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละคือว่าอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่อขันห้านี้มันแปรปรวนอยู่อย่างนี้จิตนี่มันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันรู้เท่าแล้วมันหนักไม่หวั่นไหวเท่านั้นเองนะแต่ความรู้สึกนั้นมันมีอยู่แต่มันเพียงแต่ไม่หวั่นไหวเท่านั้นเองมีแต่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติดับสัญญาเวทนาเสียแล้วนั่นแหละจึงไม่รู้สึกต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ดังนั้นเราต้องรู้ไว้หน้าที่ของผู้รู้ทั้งหลายนั้นต้องอดต้องทนอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่อดทนชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้ผู้ยังไม่รู้แจ้งท่านผู้รู้แจ้งแล้วท่านอดทนเพราะขันธ์ทั้ง5อันนี้มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราของเขามันจึงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดากฎธรรมดาของมันเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วได้เป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนไปในท่ามกลางก็แตกดับไปในที่สุดที่เรียกว่ากฎธรรมดา

0: สังขารที่บังเกิดขึ้นที่มีจิตครองก็ดีไม่มีจิตครองก็ดีก็มีสภาวะอย่างเดียวกันดังนั้นต้องหมั่นพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ต่อเนื่องกันมันก็ไม่รู้ยิ่งขึ้นไปได้ผู้บำเพ็ญมรรคนี่มันต้องพยายามพิจารณาต่อเนื่องกันไปอย่าให้ความหลงเข้ามาครอบงำดังนั้นขอจงพากันมีสติกำหนดพิจารณาทำใจให้ตั้งมั่น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่นั่งที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปให้เป็นทานแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไปโดยเขาได้ยินมาว่าพวกเทพชั้นดาวดึงส์มีอายุยืนมีวรรณะผ่องใสงดงามมากไปด้วยความสุขดังนี้แล้วเขาจึงคิดอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วขอให้เราเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพชั้นดาวดึงส์เขาตั้งจิตนั้นไว้อธิษฐานจิตนั้นไว้อบรมจิตนั้นไว้จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่ำคือกามคุณห้าอันเลวเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้คือไม่อบรมเพื่อต้องการมรรคผลอันยอดเยี่ยมย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ข้อนี้แลเรากล่าวสำหรับบุคคลผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับบุคคลผู้ทุศีลความตั้งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นจิตบริสุทธิ์จากสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรค
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: ทางนั่งอยู่ทางไกลโน้นด้วยหรืออาจจะฟังในหน้าจอจอโทรทัศน์ที่ท่านถ่ายทอดไปก็อาจไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านถ่ายทอดปัจจุบันหรือเปล่าเออได้นั่นเจ้าหน้าที่พยักหน้าว่ากำลังถ่ายแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามให้ถือว่าท่านอาจารย์ไพฑูรย์ขันติโกเราก็ได้บอกให้ทราบเป็นเบื้องต้นพอก็เก้ามาจากจังหวัดบนราชธานีก็เป็นสาขาวัดหนองพะพงที่35เราใช้ชีวิตเป็นสมณะเป็นสามเณรอยู่กับหลวงพ่อชามาตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ปศ2504จนกระทั่งบัดนี้หลวงพ่อชาท่านก็ได้จากเราท่านทั้งหลายไปละสังขารไปแล้วเกือบ30ปีแล้วหลวงพ่อจากไปก็เคยอยู่ร่วมกับท่านมาด้วยการเวลาอันยาวนานพอสมควรหลวงพ่อสนองสมัยท่านมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆมาทำนักอยู่มาปฏิบัติธรรมอยู่มาเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นี่แต่ครั้งใหม่ๆโน้นก็เคยมากราบเยี่ยมท่านอยู่แต่ในช่วงระยะกลางๆก็ได้ไม่ค่อยได้มาเพิ่งได้มาช่วงท่านมรณภาพไปนี่บ่อยขึ้นจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ธรรมะนี่วันนี้ท่านพระเจ้าหน้าที่พิธีกรท่านก็บอกว่าให้เวลาหลวงพ่อประมาณ16:30ว่างั้นตั้งแต่15:00ถึง16:30เพราะว่าอยู่พักแรมอยู่ที่นี่ เฉพาะคืนนี้พรุ่งนี้ก็จะไปพูดธรรมะต่อที่สวนโมกพูดย่อๆคือสวนโมกจำลองที่หลังสวนจตุจักรสวนรถไฟเรียกว่าย่อส่วนมาจากชัยยาก็พูดแบบภาษาบ้านเราก็ว่าสวนโมกย่อมาที่นี่มาไว้ที่กรุงเทพว่าจะไปพูดธรรมะที่นั่นบอกว่าประมาณบ่าย2โมงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะกลับอุบลมาคราวนี้มีเวลาเท่านี้ท่านให้เวลาเท่านี้มาแต่ธรรมะที่กำลังจะบรรยายต่อไปนี่เห็นท่านเจ้าภาพพระเจ้าหน้าที่ที่นี่เอาบรรยายกรรมฐานอันว่าหลวงพ่อบรรยายกรรมฐานไปเลยว่าไงอาตมาก็ตอบว่าผมจะบรรยายแต่ว่าไม่แน่มันสไตล์การบรรยายทักษะเทคนิคของการบรรยายก็มันจะไม่ตรงกับหลายๆองค์ก็อาจเป็นได้ก็จะพยายามบรรยายทำความเข้าใจให้กับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้เข้าใจในธรรมะก็แล้วกันโดยรวมคือธรรมะแต่โดยย่อธรรมะก็ไม่ใช่ของอยู่ไกลธรรมะโดยรวมก็คือเป็นเรื่องของกายกับใจอันนี้ของรูปกับนามชื่อหนึ่งว่ากายกับใจชื่อหนึ่งว่ารูปกับนามนี่คือย่อส่วนคำว่าธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจได้สนใจตั้งใจในขณะที่กำลังฟังพระอาจารย์ไพฑูรย์บรรยายย่อส่วนเข้ามาไม่ใช่เรื่องมากคือเรื่องสองอย่างคือกายกับใจท่านี้กายกับใจมันเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่บวชเป็นวาสกวาสิกาท่านทั้งหลายจะมาที่นี่หรือไม่มาก็ตามแต่ก็มีกายกับใจด้วยกันทั้งนั้นรูปกับนามด้วยกันทั้งนั้นแต่ข้อที่ควรจะศึกษาควรจะรู้ควรจะเข้าใจก็คือเราท่านทั้งหลายยังไม่รู้จริงตามเป็นจริงของคำว่ากายกับใจยังไม่รู้จริงตามเป็นจริงของคำว่ารูปกับนามนี่คือปัญหานี่คือข้อมูลที่ท่านทั้งหลายควรจะสนใจควรจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างท่องแท้รู้ตรงรู้จริงตามความเป็นจริงเรื่องของกายกับใจ นี้กายคืออะไรก็เป็นกรรมบรรยายกายคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาหรือรูปคืออะไรคือสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาซะก่อนแต่ที่จริงมองไม่เห็นได้ด้วยตามันก็ยังเป็นกายมันก็ยังเป็นรูปอยู่แต่นั่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆบรรยายไปบรรยายในคำว่าสิ่งที่มองเห็นด้วยตานั่นคือกายสิ่งที่มองเห็นด้วยตานั่นคือรูปนี่ซะก่อนแต่ลึกไปกว่านั้นคือมองไม่เห็นก็เป็นรูปมองไม่เห็นก็เป็นกายยังมีออกจะบรรยายต่อไปจนกว่าจะหมดเวลา แล้วท่านทั้งหลายคงจะค่อยๆเข้าใจเช่นกันแต่ทีนี้อันติดหนึ่งเรื่องติดสองหนึ่งว่าไปแล้วเรื่องกายหรือเรื่องรูปที่บอกสองอย่างคือกายกับใจอันที่บอกว่าใจคืออะไรใจคือรู้ต้องจำสูตรมันให้ได้จำประเด็นมันให้ได้จำโจทย์มันให้ได้ตั้งโจทย์ตั้งกระทู้ตั้งเรื่องสร้างเรื่องของมันใจพูดภาษาให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจง่ายก็คือใจคือรู้ใจแปลว่ารู้แต่อาจจะ เป็นคำหลายคำเป็นชื่อหลายชื่อคำว่าใจตัวเดียวชื่อว่ามโนก็คือใจชื่อว่าพุทโธก็คือใจชื่อว่าสติก็คือใจชื่อว่าจิตก็คือใจชื่อว่าวิญญาณก็คือใจนี่นะมันหลายชื่อคือคิดดูสังเกตการดูฟังไปสังเกตการไปฟังไปคิดไปฟังไปค้นคว้าไปใส่ใจที่จะรู้ใส่ใจที่จะเข้าใจในคำพูดในคำบรรยายดังกำลังบรรยายอยู่หน้าบัดนี้ต้องจำสูตรไว้ให้ได้ใจคือรู้ย่อส่วนมาพูดตัวเดียวคือรู้กายคือไม่รู้สองอย่างนี่สองอย่างเห็นไหมกายกับใจรูปกับนามสองอย่างทีนี้จะค่อยๆบรรยายขยายความต่อไปให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการฟังธรรมมีประโยชน์อย่างยิ่งการบรรยายธรรมนี่มีประโยชน์อย่างยิ่งมีคุณ

ภาพมีคุณค่ามีความสามารถอันใหญ่หลวงเราจะเห็นที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่เลยที่สุดถ้าเราเป็นนักคิดสักหน่อยเป็นนักสังเกตการสักหน่อยเราจะคิดเห็นว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วท่านก็ไปบรรยายธรรมไปแสดงธรรมไปเทศน์ไปชี้แจงไปแนะนำคำเหล่านี้แก่ใครแก่พระนักบวชพระยกนนท์ห้ารูปเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้า

พระยกนนท์ห้ารูปเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระห้ารูปนักบวชห้ารูปเป็นผู้ออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเย่าเรือนแล้วออกแล้วบวชแล้วห้ารูปนี้สนใจที่จะรู้ความจริงอย่างแรงกล้าจ่ออยู่แล้วมีศรัทธาอยู่แล้วมีความดันสูงอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นมีความต้องการสูงมีศรัทธาอันเปี่ยมเปี่ยมเลยทีเดียวท่านพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วถ้าเราคิดสักหน่อยทำไมท่านไม่โปรดชาวบ้านแถวนั้นแถวใกล้ใกล้ใกล้ๆต้นโพใกล้ๆริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราทำไมไม่โปรดที่นั่นทำไมมันไม่บรรยายธรรมทำไมไม่แสดงธรรมที่นั่นนี่ถ้าเราคิดเราก็จะเห็นความจริงคืออะไรเหตุผลคืออะไรความเป็นไปได้คืออะไรความเป็นไปไม่ได้คืออะไรเราจะรู้เราจะเข้าใจเป็นไปไม่ได้คืออะไรเพราะว่าชาวบ้านยังไม่พร้อมยังไม่มีศรัทธายังไม่มีความรู้ความเข้าใจคำว่าตัดสรุปธรรมหรือว่ารู้ธรรมหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงจนถึงระดับที่เรียกว่าอนัตตานี่ยังไม่เข้าใจในคำเหล่านี้ในรสชาติเหล่านี้เขาไม่มีศรัทธาเขายังหนาเขายังทึบเขายังปกปิดอยู่ด้วยกิเลสทั้งหลายด้วยกามคุณทั้งหลายกามคุณห้าทั้งหลายกระแสแห่งโลกกระแสแห่งโลกิยะโลกิยธรรมยังครอบงำอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวถึงไม่ไปพูดเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เข้าใจไปแสดงธรรมกับคนบ้านแถวนั้นรอบๆข้างนั้นก็ไม่มีใครมองไม่เห็นว่าใครจะรู้เราได้ใครจะเข้าใจเราได้ไม่มีพอรู้พอเห็นพอคิดได้อย่างนั้นก็คิดเห็นแต่นักบวชห้ารูปคือที่เรารู้กันก็คือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแต่ห้ารูปแต่ก่อนก็นั่งห้อมร้อมพระสิทธัตถะอย่างนั้นรอฟังธรรมรอคำบรรยายจากผู้ตรัสรู้ธรรมคือพระอรหันต์แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงยังอยู่ในลักษณะของการภาคเพียรพยายามบากบั่นบึกบึนอดทนค้นคว้าอย่างเอาจริงเอาจังแต่ยังไม่เห็นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจในคำว่าตรัสรู้ธรรมหรือเห็นธรรมจนถึงระดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราท่านทั้งหลายเรียกว่าอนัตตารูปังอนัตตาวิญญาณังอนัตตายังไม่ถึงระดับโน้นดูใจตัวเองดูความรู้ตัวเองยังไม่มีวันเดียวก็คิดว่านั่งห้อมล้อมเฝ้าอยู่นั่นแหละพอเฝ้าไปหลายปีไม่ใช่หลายเดือนหลายปีซะด้วย ก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายคลายความเพียรคลายความบากบั่นมุมานะที่จะนั่งรอนอนรอนั่งคอยนอนคอยไม่คอยแล้วไม่รอแล้วไปดีกว่าพวกเราอย่างนั้นถ้าจะตัดรู้ก็ตัดแล้วนานแล้วนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางแล้วออกบิณฑบาตมาฉัน

ื่อนพรีแล้วไม่ใหญ่แล้วอย่างนี้อย่างนี้บำรุงกิเลสต่างหากเล่าอย่างนี้พากันคิดเอาเองนะอัญญวัคคีย์คิดเอาเองคิดแบบชาวบ้านธรรมดา คิดแบบนักบวชทั้งหลายที่เขาคิดกันในยุคก่อนที่จะตรัสรู้ต้องทรมานต้องอดทนต้องเอาจริงถึงจะตรัสรู้ธรรมนี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากๆซะแล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกพวกเราไปเถอะเลยชวนกันไปแต่อาตมาสังเกตดูว่าคิดดูว่าเอ้าทำไมไม่มีองค์ไหนค้านเพื่อนบ้างโอ้ยไม่ไหวนะเราไปมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีนี่เราหนีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่พระธรรมดาลูกชายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แท้ๆนี่แล้วจะปล่อยแล้วจะทิ้งไว้อย่างนี้โอ้ยมันเสียหายมากคุณทำไมไม่ห้ามกันสักคำบังสักองค์บังอย่างนี้ก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันทั้งห้ารูปเอาไปก็ไปสิพวกเราเงี้ยผมก็คิดจะไปนานแล้วผมไม่ออกปากคุณออกปากก่อนก็ดีแล้วเงี้ยผมทนมานานแล้วดีเลยไปเลยพวกเราก็เลยหนีจากพระสิทธัตถะที่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นโพแต่จริงๆก็คงไม่นั่งอย่างเดียวหรอกก็ชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถมีนั่งมีนอนมียืนมีเดินอิริยาบถทั้งสี่นี่เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเน้นหนักในรูปลักษณะของคำว่านั่งใต้ต้นโพแต่ส่วนอื่นปล่อยไว้ไปยังใหญ่ไว้ยังไม่เขียนไม่เขียนต่อเป็นงั้นเพราะนั้นพุทธองค์ถึงจะได้ทราบข่าวว่าปัญจวัคคีย์ไปรวมตัวกันบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทราบข่าวว่าเป็นอย่างนั้นนักบวชเคยไปที่นั่นเคยอยู่ก็ได้ไปบรรยายไปเทศไปชี้นำพี่นำปัญจวัคคีย์ทั้งห้านักบวชห้ารูปก็ได้ตรัสรู้ธรรมรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงมีอัญญาโกณฑัญญะเป็นองค์ที่หนึ่งแต่วันต่อมาภิกษุทั้งห้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมนั่นคือผลของการบรรยายธรรมนี่จะบอกมาที่นี่บอกไปแล้วว่าการบรรยายธรรมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ในขณะเดียวกันก็คือผู้ฟังก็มีผลมากมีอนิสงส์มากมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สำหรับผู้ฟังธรรมมีตัวอย่างดังกำลังกล่าวถึงพระพุทธองค์กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นที่มาเป็นต้นเป็นบุคคลตัวอย่างในยุคก่อนโน้นที่ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเพื่อให้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเพิ่มศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นคือการฟังธรรมนั่นคือการบรรยายธรรมได้ผลเช่นนั้นได้ผลเช่นนั้นที่กำลังนำมากล่าวอยู่ในบัดนี้เป็นงั้นเพราะฉะนั้นเรื่องกายกับใจวกมาพวกมันใหญ่ที่ตั้งประเด็นไว้ตั้งกระทู้ไว้ตั้ง
สร้างเรื่องไว้เนี่ยใจนี่มันมีลักษณะเกิดดับเพราะรู้นี่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่รู้อย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนรู้อะไรก็ตามนั่นคือใจถ้าไม่รู้เนี่ยยังไม่มีใจหรอกเหมือนอะไรเหมือนก้อนหินมันไม่มีรู้ก้อนหินมีใจไหมไม่มีใจเพราะมันไม่มีรู้นะดินน่ะมีไหมมีใจไหมไม่มีใจเพราะมันไม่มีรู้เพราะมันไม่รู้ที่นั่นนี่ลักษณะของการบรรยายชี้แจงเปรียบเทียบทำความเข้าใจเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจว่าใจคืออะไรซะก่อนใจคืออะไรซะก่อนอาตมาบอกแล้วใจคือรู้เดี๋ยวนี้มีใจไหมทุกคนมีรู้ไหมถ้าจะให้ตอบก็ทุกคนมีรู้นั่นคือทุกคนมีใจเพราะมีรู้แต่ในขณะที่คนที่เขาตายใครก็เห็นคนตายก็รู้คนตายคนตายมีใจไหมถ้าจะถามเราท่านทั้งหลายก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันคนตายไม่มีใจเพราะอะไรเพราะไม่มีรู้เน้นหนักเข้าไปว่ารู้ใจคือรู้เราฟังอยู่เราจะทราบซึ่งเราจะรู้แน่ชัดแน่ใจว่ารู้คือใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ใจนั่นในขณะคนตายสนิทแล้วไม่มีรู้นั่นคือไม่มีใจเพราะฉะนั้นใจคือรู้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่มีรู้นั่นมีใจเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ากายกับใจมีในเมื่อคนยังไม่ตายถ้าคนตายแล้วมีอะไรมีแต่กายแต่ใจไม่มีแล้วในขณะที่ตายมีแต่กายมีแต่รูปอย่างนี้รูปกับนามนามไม่มีแล้วนามไม่เห็นแล้วในขณะที่เห็นอะไรเห็นแต่รูปรูปกับนามนี่เป็นคู่กันชื่อสมมติชื่อคู่นี้คู่หนึ่งก็ว่ากายกับใจในขณะที่ตายไม่มีรู้นั่นคือไม่มีใจมีแต่กายอันหนึ่งรูปอันหนึ่งบอกว่ารูปชื่อหนึ่งว่ารูปชื่อหนึ่งว่ากายแต่อันเดียวกันเนี่ยอันหนึ่งว่านามอันหนึ่งว่าใจเห็นไหมนามนั่นคือใจใจนั่นคือนามเป็นชื่อเพราะว่าหลายคนอาจไม่ทราบซึ่งไม่ลึกซึ่งในคำศัพท์คำนามในชื่อในสมมุตินี่หลงในชื่องมงายในชื่อไม่เข้าใจในชื่อนี่อย่างนี้ก็เลยงงองค์หนึ่งว่าใจองค์หนึ่งว่านามว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นี่เห็นไหมลังเลแล้วลังเลนั่นแหละคือวิจิกิจฉานั่นนะลังเลนั่นก็คือฟุ้งซ่านลังเลนั่นคือไม่สงบลังเลนั่นคือไม่เป็นสมาธิใจไม่มั่นแล้วใจไม่เดียวแล้วใจมากใจแล้วหลายใจแล้วไม่ตั้งใจมั่นไม่มีลักษณะเป็นอันเดียวไม่แน่ใจพูดภาษาก็บอกว่าใจไม่มีสมาธิใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะเห็นไหมความเห็นมันไม่ตั้งมั่น เพราะไม่เข้าใจคำว่าใจหรือนามนามก็คือใจใจก็คือนาม นี้เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งคือคนนอนหลับใครก็เคยนอนหลับทั้งนั้น
นั่งอยู่นี่อยู่ไหนก็ตามเคยหลับไหมหลับสนิทมีใจไหมอย่างนี้นี่คือข้อบรรยายนี่คือคำเปรียบเทียบนี่คำชี้แจงนี่คือคำชี้ให้เห็นชี้ให้เห็นเห็นจริงตามเป็นจริงจะใครก็ตามตัวเราเองก็ตามลูกหลานของเราก็ตามสามีภรรยาในขณะที่หลับเขารู้ไหมในขณะที่หลับสนิทไม่รู้ถ้ารู้อยู่หลับไม่ได้หลับไม่เป็นไม่ใช่หลับใครก็ตามถ้าหลับคือไม่รู้ไม่รู้เอาเลยไม่รู้อะไรนั่นจึงมีชื่อว่าหลับหรือนอนหลับหลับแล้วถ้าไม่รู้นั่นจับไว้ให้ได้จับคำพูดคำบรรยายสังเกตคำสังเกตชื่อที่กำลังบรรยายอย่างนี้แต่หลับสนิทแล้วไม่รู้นั่นคือไม่มีใจพูดอย่างนี้ไม่มีใจในขณะที่หลับสนิทเพราะไม่รู้ก็เลยไม่มีใจแล้วไปเทียบกับคนตายทีนี้ในเมื่อตายสนิทมีรู้ไหมไม่มีรู้นั่นแหละคือไม่มีใจเราจะรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งว่าถ้าได้รับคำบรรยายนี้เราจะเข้าใจโอ้อย่างนี้เองใจเป็นอย่างนี้เองมันจะถึงบังอ้อมันจะสรุปความรู้สึกของเราถ้าผู้บรรยายถูกตรงตามสัจธรรมที่มันเป็นอยู่จริงที่มันกำลังเป็นอยู่ที่มันกำลังเป็นไปเราก็จะทราบซึ้งได้ว่าโอ้จริงอันนี้ขอให้ผู้บรรยายจริงเถอะขอให้ผู้บรรยายจริงตรงตามสิ่งที่กำลังเป็นอยู่สิ่งที่กำลังใจเป็นอยู่สิ่งที่กำลังกายเป็นอยู่สิ่งที่กำลังนามเป็นอยู่สิ่งที่กำลังรูปเป็นอยู่รูปนามกายใจเป็นอยู่เช่นไรอธิบายตรงไหมอธิบายถูกไหมนี่คือส่วนที่เป็นประโยชน์นี่คือส่วนที่สำคัญกว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าอย่างนี้เพราะนั้นเราก็คงจะจับได้ว่าใจที่บอกว่าใจคือรู้ในเมื่อนอนหลับสนิทไม่มีใจในเมื่อตายสนิทไม่มีใจเทียบเคียงออกไปอีกเหมือนก้อนหินเนี่ยไม่มีใจเหมือนดินเหมือนทรายไม่มีใจเหมือนโลหะเหล็กวัตถุต่างๆไม่มีใจเพราะไม่มีรู้นะเราจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าโอ้ใจคือรู้แล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรสิ่งเหล่านั้นคือกายสิ่งเหล่านั้นคือรูปสิ่งที่ไม่มีใจนั่นคือรูปอะไรคือรูปเอ้าก้อนหินก็คือรูปดินทรายดินหรือทรายก็คือรูปวัตถุต่างๆก็คือรูปโลหะต่างๆคือรูปแม้แต่รถยนต์เครื่องบินเรืออย่างนี้นั่นคือรูปใกล้ตัวเข้ามาหรือติดตัวซะเลยคือรูปคือเสื้อผ้านี่คือรูปนี่ใกล้เข้าไปอีกใกล้เข้าไปสุดๆผมก็คือรูปขนก็คือรูปเล็บก็คือรูปหนังก็คือรูปเนื้อก็คือรูปเลือดก็คือรูปลึกเข้าไปโน่นกระดูกก็คือรูปอย่างนี้มันเป็นรูปอย่างนี้นะอยู่ในตัวเรามีกระดูกไหมมีกระดูกทุกคนแต่ไม่อยากเพ่งนะไม่อยากเพ่งไม่อยากเล็งไม่อยากดูไม่อยากจะคิดดูว่าในตัวเองมีกระดูกคิดดูหน่อยไม่คิดแล้วอันนี้ไม่คิดนี่คือไม่ได้ทำกรรมฐานนะเมื่อกี้นี่พระท่านบอกไว้หลวงพ่อเทศกรรมฐานทั้งหน่อยนี่กำลังมกมานะคุณกำลังมกมาหากรรมฐาน นั่น
นี่แหละกรรมฐานตั้งไหมล่ะตั้งใจอยู่ที่กรรมฐานไหมล่ะทำงานไหมล่ะกรรมงานที่จะต้องทำเพ่งดูไหมในกายเพ่งดูไหมในรูปแยกรูปออกดูไหมล่ะนี่รูปภายในรูปภายนอกคือก้อนหินต้นไม้ภูเขาโลหะวัตถุในรูปภายนอกใกล้เข้ามาคือเสื้อผ้ารูปภายนอกเสื้อผ้าแว่นตารองเท้าสร้อยแหวนนั่นรูปภายนอกแต่มันใกล้แล้วนะอย่างนี้ไปถึงผมสินี่ผมก็ยังเป็นรูปภายนอกอยู่นะขนก็รูปภายนอกนะเล็บก็รูปภายนอกผมอยู่นอกผิวหนังจริงๆเนี่ยต้องศึกษาตามจังหวะตามขั้นตอนตามความถี่ความห่างความใกล้ความไกลบ่อยๆเนืองๆเราจะเข้าใจความจริงว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรว่ากายคืออะไรใจคืออะไรแล้วทั้งหมดนี้มันคือกายกับใจทั้งนั้นทั้งหมดนี้มันคือรูปกับนามมันไม่ใช่ตัวอัตตาตัวตนแต่อย่างใดนั่นคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายกำลังต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงว่าไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครของฉันหรือของคุณแต่เป็นหน้าที่ของความเป็นใจหน้าที่ของความเป็นรูปเป็นหน้าที่ของความเป็นนามเป็นหน้าที่ของความเป็นรูปนามกายใจนี่มันจะเห็นเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของเขาเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ถึงบังอ้อที่เรียกว่าอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาเวทนาคือนามนั่นแหละนี่นะรูปังก็คือรูปสัญญาอนัตตาก็คือนามนั่นแหละสังขารอนัตตาก็คือนามนั่นแหละวิญญาณังอนัตตาก็คือนามนั่นแหละนามแยกออกมีเท่าไหร่แยกออกจากหนึ่งเป็นสี่คืออะไรคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณสี่อย่างนี้รวมพูดก็ว่านามรูปกับนามรูปอันที่หนึ่งรูปบอกไปแล้วรูปังอนัตตานั่นคือรูปนี่คำหนึ่งเองว่ารูปังอนิจจังนี่เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังเห็นไหมสวดทุกวันเราท่านทั้งหลายก็สวดในรูปลักษณะนี้มันก็ว่าพร้อมกันสวดพร้อมกันว่าพร้อมกันให้มันดังสนั่นในหมู่ชนหมู่กลุ่มของเราในที่ประชุมมันดังก้องเลยนั่นเป็นเสียงบอกนั่นเป็นเสียงเทศนั่นเป็นคำบรรยายที่เขียนไว้แล้วมาบรรยายพร้อมกันฟังพร้อมกันเพื่อจะเข้าใจพร้อมหรือไม่พร้อมก็จังตามแต่แล้วแต่ความรู้ความสามารถของใครจะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจมากหรือน้อยเมื่อไรที่ไหนอย่างไรมันเป็นสิทธิบุคคลที่จะเข้าใจแต่ธรรมะนั้นดังก้องอยู่ทุกกาลเวลาไม่มีลักษณะนี้ควรศึกษาควรจะรู้ควรจะเข้าใจให้ได้นะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอยู่ในกายของเราแยกต้องแยกดูภาวนาดูค้นคว้าดูให้มันรู้กายเป็นกายมันรู้รูปเป็นรูปเป็นจิตวิทยาเป็นทักษะเป็นเทคนิคเป็นวิชาการเป็นหลักวิชาการที่จะแนะนำตัวเราเองให้เข้าใจสอนตัวเราเองให้เข้าใจ

ฝึกฝนนิสัยใจคอของเราให้เปลี่ยนนิสัยที่จะรู้ว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นกูเป็นฉันเป็นข้าพเจ้านั่นเป็นของเก่านั่นเป็นของโบราณนั่นเป็นของชาวบ้านนะเป็นของชาวบ้านสวดธรรมจักรยิ่งแปลชัดละเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่จะเป็นของอริยเจ้าว่างั้นนะเป็นลักษณะถ้ารูปสวดแปลออกมาเป็นลักษณะเป็นคำโมเป็นของชาวบ้านเป็นปุถุชนิโกเป็นของระดับคนชั้นปุถุชนว่างั้นอะไรคือกายเป็นกูรูปเป็นกูนี่นามเป็นกูเป็นฉันเป็นข้าพเจ้านั่นเป็นระดับโลกิยธรรมไม่ใช่โลกุตรธรรมนั่นเป็นระดับอัตตาไม่ใช่ระดับอนัตตาเนี่ยมันคำแตกกันแตกต่างอยู่ที่นี่ต่างกันอยู่ที่นี่เพราะนั้นอาตมาพูดบ่อยกับร่างกายนี่เป็นวิธีที่จะชัดเจนที่จะพูดหรือเคยชินที่จะพูดมีนิสัยที่จะพูดว่าร่างของเราเหมือนกับถุงบรรจุอะไรบรรจุเลือดบรรจุเนื้อบรรจุกระดูกใหญ่คือเลือดคือเนื้อคือกระดูกเห็นมองใหญ่ๆใช่ไหมถุงคืออะไรถุงได้แก่หนังนั่นแหละคือถุงหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบว่างั้นแต่หนังหุ้มนี่เมื่อเป็นหนังขาดด้วยถุงนี่ก็ถุงขาดด้วยมีรูขาดเป็นหนังขาดเป็นถุงขาดขาดอยู่มีกี่จุดโอ้มี9จุดตัวขาดอยู่ตั้ง9จุดหนังเนี่ยจะว่าให้ฟังก็ได้9จุดคืออะไรบ้างมันขาดที่ไหนขาดที่เราเรียกว่าตานี่2จุดแล้วใช่มั้ยตา2ดวงนี่หนังมันขาดนี่ถุงขาด2แล้วนะ4ที่นี่4คือหูนี่หู2ข้างเห็นมั้ยนี่ถุงขาดอีกแล้วถุงเป็นรูแล้วถุงมีตำหนิแล้วนะ4รูแล้วนะ4 6คืออะไรคือจมูกทั้งสองนี่เป็นรูนะมันขาดแล้วนะรูโบแล้วนะอันนี้6แล้วนะ7ที่ไหนปากนี่เห็นไหมอยู่บนหัวเนี่ยมันขาดมากที่สุดเลยมี7รูมี7ที่มี7ป่องนี่คือเป็นวิธีการที่จะแนะนำตัวเองที่จะสอนตัวเองที่จะนำพาตัวเองให้รู้ให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นรูมันเป็นของไม่น่าเอาไม่น่าเป็นน่าเกลียดโสโครกมีปัญหามีทุกข์มากมีโทษมากบ่อยๆสิคิดบ่อยๆสิจงใจบ่อยๆสิมีเจตนาบ่อยๆสิมีกรรมฐานทำบ่อยๆสิงานนี้ทำบ่อยๆสิอย่างนี้นั่นบ่อยๆนี่คือความเพียรนั่นนี่7ข้างบนนี่7ที่ศีรษะชัดเจนมี7รู7ปองขาดอยู่ที่ข้างล่างโดยชัดเจนข้างล่างก็มี2ที่มี2จุด2รูทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่พูดหยาบแต่พูดตามภาษาธรรมะความจริงให้เราท่านทั้งหลายได้คุ้นกับพระกรรมฐานคุ้นกับความจริงคุ้นกับสัจธรรมเคยกับสัจธรรมถ้าเราคุ้นเคยภาษาระดับชาวบ้านระดับชาวโลกระดับโลกิยะภาษาโลกิยะปัญญาเราก็ไม่เลื่อนชั้นตัวเองกระเถิบตัวเองให้สูงขึ้นไปสู่ระดับโลกุตรธรรมตามที่เหนือกว่า
ทำที่เหนือกว่าชาวบ้านทำที่เหนือกว่าชาวโลกจึงบอกโลกุตรธรรมธรรมที่พ้นโลกเหนือโลกไปแล้วจากโลกไปแล้วจากกิเลสคือข้าศึกอย่างนี้เป็นต้นนะคนต้องรู้เข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็หนีไม่ได้มันก็พ้นไม่ได้มันเกิดนิพพิตาเบื่อหน่ายไม่ได้มันก็ไม่ปล่อยมันก็ไม่วางมันก็ยึดถือไว้ต่อไปทนุถนอมไว้ต่อไปมันมีตัวต่อไปมันเห็นแก่ตัวต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ว่างมันก็ไม่ปล่อยมันก็ไม่วางเพราะนั้นปราชญ์บัณฑิตในยุคก่อนจึงแนะนำเราท่านทั้งหลายรู้จักทำกรรมฐานทำกรรมฐานทำด้วยใจ เหมือนกำลังกล่าวอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะกล่าวต่อไปจนถึงเวลา4 ทุ่มครึ่งว่างั้น นี่ลักษณะนี้ลองกำหนดดูเป็นถุงไหมถุงเลือดไหมเวลาไปโรงพยาบาลนี่หมอเขาเจาะเลือดเขาฉีดยาเอาเข็มมาแทงแต่งเลือดออกแล้วเห็นไหมเอาสำลีมาชับกับแอลกอฮอล์แปะไว้แทงเอาเลือดไปตรวจแทงเอาเลือดแทงเข้าไปผิวของถุงที่เราเรียกว่าผิวหนังถุงเลือดพอแทงเข้าไปก็เห็นเลือดไหลออกมานั่นแสดงว่าคำธรรมะเทศพระว่าไว้เป็นถุงเลือดมันน่าจะจริงไหมหรือมันจริงไหมอย่างนี้มันสมจริงสมจังไหมเราจะเห็นตามเป็นจริงว่าเห็นเลือดถ้าเลือดนี่เราพอใจไหมเลือดสดๆนี่เราขยะขยงไหมเลือดคนเลือดมนุษย์นี่แหละพอใจไหมดีไหมชอบใจไหมเลือดอย่างนี้ต้นถ้าถามใครก็ไม่พอใจถ้าปล่อยไว้นานเลือดนี่ก็ต้องบูดเน่ามีกลิ่นเหม็นคุ้งไปเลยทีเดียวไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่น่าดูไม่น่าเข้าใกล้ในลักษณะอย่างนี้เราต้องเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปสัมผัสบ่อยๆเนืองๆนี่คือลักษณะของคำว่ากรรมฐานกรรมฐานเหล่านี้ในเลือดผสมอยู่ด้วยกับเนื้อก็มีอยู่ทั่วตัวเนื้อในเนื้อเข้าไปคือกระดูกใหญ่ๆคือกระดูกนี่ภาษาดั้งเดิมที่เราพูดก็คือธาตุสีมันคุ้นหูมากเกินไปมือเลยไม่สะดุดฟังแล้วก็เฉยๆทำแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยกระตุ้นความรู้สึกที่จะให้คิดอะไรจะหาเรื่องหาวิธีพูดแปลกๆใหม่ๆสู่กันฟังบ้างเราก็สะดุดความรู้สึกเป็นการกระตุ้นตัวเราสะกิดตัวเราให้ลุกขึ้นมาดูเอ๊ะพูดแปลกพูดใหม่คำศัพท์อย่างนี้คำพูดอย่างนี้ไม่ค่อยได้ยินอย่างนี้นี่มันแทงใจจริงแล้วสะดุดความรู้สึกแล้วลุกขึ้นมาดูลุกขึ้นมาทำมาคิดซะบ้างไอ้ในขณะที่คิดนั่นแหละคือหัวคิดหัวมันทำงานถ้าหัวไม่คิดหัวไม่สะดุดไม่ทำงานไม่ทำงานก็ขี้เกียจจะมีอยู่วิจินเหรอเขายากจนคนแค้นเดี๋ยวก็ไปชอบไปโกงเขาไปรักขโมยเขาไปจี้ไปปล้นเขาซะเองเรื่องก็ตามมามากมายใหญ่หลวงกว่าเก่าบาปหลายใหญ่หลวงกว่าเก่าความทุกข์ทรมานมากมายไปกว่าเก่าเพราะอะไรเพราะเกิดจากความขี้เกียจขี้คร้านนั่นจะทิ้งออกมาทางนอกมันรูปลักษณะนี้ข้อนหัวก็เช่นกันหัวนี้ต้องทำงานหัวนี้ต้องคิดหัวนี้ต้องขยัน

นะถ้าหัวไม่ทำงานหัวไม่ขยันก็อดอยากอดอยากปากแห้งเหมือนเขาว่าเลยนะโอ้ยอดอยากปากแห้งวันนั้นอดอยากปากแห้งก็เพราะขี้เกียจได้หัวไม่ทำงานทำงานแต่มือไม่พอทำงานแต่ขาไม่พอทำงานปากแต่ปากไม่พอต้องทำงานด้วยใจด้วยเพราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันต้องเข้าใจให้เต็มรูปแบบเข้าใจถูกต้องเข้าใจให้เป็นจริงตามความเป็นจริงเนี่ยกายกับใจมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วมันอยู่ด้วยกันนี่แหละไอ้นี่นี่มันออกมาอย่างนี้นี่เราจะเห็นว่าเรานี่คือถุงเลือดถุงเนื้อถุงกระดูกที่เรียกว่ารูปหรือที่เรียกว่ากายทุกคนมีลักษณะนี้ไปดูท่านทั้งหลายอ่านประวัติของครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระกรรมฐานทั้งหลายท่านก็จะเน้นหนักวกมาที่กายที่ร่างที่กายที่กายกายมันเหมือนกับวัตถุดิบกายมันเหมือนกับทุนได้ทุนลงทุนเหมือนกับเรามีทุนลงทุนจะค้าจะขายจะทำอะไรลงทุนมีตังลงทุนทุนอันนี้คือกายนี่เป็นทุนเราจะพัฒนาเราจะลงทุนแบบไหนจะเข้าใจธรรมะให้รู้ธรรมะให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงเพราะมีกายเพราะท่านยังเน้นหนักที่กายให้ทำกายให้ดูที่กายนั่นค้นคว้าที่กายนี่ถ้ายุคใหม่ยุคเราในปัจจุบันเนี่ยการจะบรรพชาอุปสมบทมีพระอุปัชฌาย์เข้าไปอุปสมบทบวชในพระศาสนาอุปัชฌาย์ให้อะไรนี่นั่นข้อมูลที่เราเอามาเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยอุปจาให้กรรมฐานว่างั้นนะกรรมฐานนั่นคืออะไรกรรมฐานคือกายโดยรวมคือกายไม่ได้บอกถึงใจเลยนะบอกกรรมฐานนี่บอกเฉพาะกายภายนอกเท่านั้นผมคือกายขนคือกายเล็บคือกายฟันคือกายหนังคือกายเกศาโลมานขาทันตาตะโจนั่นคือกายเพราะนั้นที่อาตมากำลังบรรยายว่ากายนี่คือทุนท่านทั้งหลายมีทุนแล้วที่จะลงทุนโดยรวมแต่เมื่อกี้นี้อาตมาไม่ได้ว่าผมขนเล็บฟันหนังแต่อาตมาบอกว่าหนังแล้วก็เลือดแล้วก็เนื้อแล้วก็กระดูกอย่างนี้มันก็ในแนวในหมู่เดียวกันในกลุ่มเดียวกันในกระกร้าเดียวกันในเข่งเดียวกันนะอย่างนี้นี่เข่งเดียวกันกับอะไรกับผมกับขนกับเล็บกับฟันกับหนังถ้าใส่เข่งก็เข่งเดียวกันก็ใส่กล่องก็กล่องเดียวกันนั่นแหละถ้าใส่รถก็อยู่10ล้อเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่18ล้อเดียวกันเห็นไหมไม่ได้หนีไปไหนนะแต่เป็นวิธีพูดหาเรื่องหาคำมาพูดให้มันสะดุดความรู้สึกของท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อให้มีความรู้อย่างกว้างขวางอย่างแตกฉานอย่างรอบรู้อย่างเข้าใจลักษณะนี้จะต้องเข้าใจได้สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วถ้าเราเพ่งไปที่จริงเล็งไปที่จริงมองไปที่ความเป็นจริงคือสัจธรรมที่เป็นจริงอยู่อย่างไรเห็นงั้นนี่นั่นคำหนึ่งที่อาตมาชอบมีนิสัยมีความเคยตัวเคยชินที่จะพูดว่าร่างกายของเราเหมือนกับถุงเลือดถุงเนื้อถุงกระดูกอันหนึ่งอันที่สองคืออะไรร่างกายนี่คือหุ่นยนต์สมัยนี้มีหุ่นยนต์มันเป็นหุ่นยนต์แต่ที่ท่านเขียนไว้ยุคก่อนท่านว่า

สรีระยนต์หุ่นยนต์ไม่ได้เขียนไว้เขียนไว้สรีระยนต์ร่างกายนี่เหมือนเครื่องยนต์คือสรีระร่างนี่ยนต์นะเป็นยนต์นะเป็นเครื่องยนต์นะนี่นี่พระยุคก่อนท่านว่ามาแล้วท่านเขียนไว้ด้วยว่าร่างกายนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นสรีระยนต์เห็นไหมอาจจะมาว่าเป็นตุ๊กตาเป็นซากศพเป็นหุ่นยนต์เป็นซากศพเป็นเหมือนซากศพเป็นเหมือนตุ๊กตาเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นเหมือนหุ่นกระบอกเห็นไหมเขาเชิดหุ่นกระบอกร่างกายนี้ถูกเชิดอยู่ใครเป็นผู้เชิดหุ่นก็ใจเป็นผู้เชิดคือรู้เป็นผู้เชิดมันก็หุ่นมันเคลื่อนไหวได้มันฟ้อนได้ลำได้ด้วยอะไรด้วยคนด้วยผู้เชิดหุ่นท่านทั้งหลายคนปรากฏเห็นในจอโทรทัศน์นั่นหุ่นเขาเชิดหุ่นบางคนอาจจะเห็นตัวจริงสดๆเลยเวลาเขาเชิดหุ่นใช่ไหมยกแขนก็ดียกขาก็ดีกอกหน้าเลี้ยวซ้ายแลขวาขึ้นลงอะไรทุกอย่างมีผู้บังคับมีผู้บังคับหุ่นมีผู้ชักใหญ่เชิดหุ่นหุ่นนั้นจึงเคลื่อนไหวไปมาในรูปในท่าทางต่างๆนี่ก็เช่นเดียวกันเราท่านทั้งหลายไม่รู้ไม่เข้าใจตามความจริงว่าถูกชักใหญ่ถูกเป็นตัวหุ่นให้ผู้ชักใหญ่ดึงหุ่นให้มันไปให้มันมาเข้าใจไงเป็นอย่างลืมตาอันนี้เอาถ้าท่านไปโรงพยาบาลไปหาแพทย์ไปตรวจตาแต่เขาจะว่าลืมตาขึ้นนั่นบอกให้ลืมตาขึ้นนั่นคือบอกภายนอกนั่นคือหมอตาบอกใช่ไหมแต่นั้นหมอภายนอกแต่หมอภายในที่ให้ลืมตาขึ้นแท้จริงคืออะไรที่ใกล้กว่านั้นชิดกว่านั้นคืออะไรคือใจคือตัวรู้คือตัวมโนคือตัวพุทโธนะคือตัววิญญาณเนี่ยเอาว่าไปได้หลายๆมันบังคับไปเอาลืมตาก็ลืมตานั่นใกล้กว่าที่ใกล้กว่าคือหมอนั่นกำลังเจาะอยู่นั่นเขาจะฉายไฟฉายใส่ตานั่นน่ะนั่นคือผู้บังคับบัญชาภายนอกแต่ผู้บังคับบัญชาภายในคือใจคือมโนคือพุทโธความรู้สึกของเราถ้าเราสังเกตถึงจะเห็นถ้าเราคิดดูสังเกตดูเทียบเคียงดูสังเกตการบ่อยๆหนึ่งเราจะเห็นเป็นตามเป็นจริงว่าเรานี่เป็นเพียงหุ่นเท่านั้นเองให้เขาเชิดเป็นหุ่นไว้ให้เขาเชิดบอกให้ลืมตาเราก็ลืมบอกอะไรบอกอ้าปากเสียถ้าหมอฟันเขาจะบอกอ้าปากถ้าตรวจภายในอ้าปากขึ้นอ้าเห็นไหมนั่นเป็นหุ่นไหมล่ะเอายกแขนขึ้นอันยกแขนเอาเหยียดแขนออกเอาเหยียดฝ่ามือออกนะนี่ลักษณะอย่างนี้ลักษณะคำว่าเชิดหุ่นนะร่างกายของเราเหมือนตัวหุ่นให้เขาเชิดนี่คือกรรมฐานนี่คือฟังกรรมฐานนี่คือบรรยายกรรมฐานนี่กำลังภาวนากรรมฐานนี่คือปฏิบัติกรรมฐานนะปฏิบัติกรรมฐานเราท่านทั้งหลายมาวัดสังฆทานเพื่อปฏิบัติกรรมฐานอยู่เดี๋ยวนี้ฟังอยู่นี่ก็ปฏิบัติไปในตัวปฏิบัติด้วยใจหูเราได้ยินคำบรรยายแต่ใจเรารู้นะนั่นคือปฏิบัติใจกำลังทำงานอยู่คำนะทำงานไปกับคำพูดกับตัวคำบรรยายแล้วทำงานไปด้วยไม่หนีงานไม่เลิกงานไม่หนีงานไม่ทิ้งงาน
แต่เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตที่จะทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของพ่อแม่ของครูอาจารย์ใครก็ได้ในรูปลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นโบราณบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นสรีระยนต์เป็นของใจท่านก็เปรียบไว้มีกี่ล้อเครื่องยนต์ของทุกคนมีสองล้อเหมือนกับรถจักรยานมีสองล้อมีสองล้อรถจักรยานมีสองล้อเราเครื่องยนต์เครื่องนี้ก็มีสองล้อเหมือนกันเวลาเราไปเราใส่ล้อมันหมุนที่เราบอกว่าขาฝ่าเท้าขาซ้ายขาขวาเนี่ยมันหมุนไหมล่ะเราเดินเนี่ยหมุนเนี่ยมันหมุนแบบนี้ไม่ใช่หมุนแบบนั้นแต่เราบอกว่าหมุนกันแล้วกันเพราะมันไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปล้อรถยนต์หมุนไปหมุนไปล้อรถจักรยานหมุนไปหมุนไปหมุนไปนะหมุนไปมันก็ไปไปด้วยเครื่องยนต์นะขาเรานี่ก็ไปด้วยเครื่องยนต์คือคำสั่งหัวใจคือใจเป็นเครื่องใหญ่เป็นตัวนำก็ก้าวไปนั่นคือสรีระยนต์ท่านว่าสรีระยนต์เครื่องยนต์มันหมุนไปมันหยุดได้ไหมหยุดเดินก็ได้มีเบรกเหมือนกันนั่งก็ได้บอกให้นั่งก็นั่งเห็นไหมบอกให้ลุกขึ้นก็ลุกขึ้นบอกให้นอนลงก็นอนลงบอกให้วิ่งก็วิ่งช้าก็ได้เร็วก็ได้ทำอะไรได้ทั้งหมดเลยใช้เป็นเครื่องใช้เป็นหุ่นยนต์สำหรับเป็นเครื่องใช้ของมนุษย์ก็เพ่งเข้าไปในลักษณะนี้เราก็จะค่อยรู้ค่อยเข้าใจตามความเป็นจริงคือมันจะเกิดเห็นความเป็นจริงเกิดนิพพิทาเบื่อในร่างกายเบื่อในรูปนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารเบื่อในรูปในนามเบื่อในรูปเวทนาในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณขยายความเบื่อแล้วเบื่อแล้วมันจะเอาไว้ไงมันจะทิ้งเท่านั้นแหละมันเบื่อถ้ามันเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันของสกปรกของโสโครกของมีภาระของมีปัญหานี่มีทุกข์มากนี่มีโทษมากจะไว้ทำไมมันก็จะทิ้งทิ้งว่าจะว่างว่างจากความเป็นตัวตนยึดถือว่าตัวกูของกูตัวฉันของฉันมันจะเว้นไปแต่มันลำบากหน่อยที่จะเข้าใจในระดับอย่างโน้นแต่จะเข้าใจไม่เข้าใจก็ธรรมะหลวงพูดให้มันเป็นธรรมะพูดบ่อยๆชนทั้งหลายก็จะเข้าใจทำบ่อยๆคิดบ่อยๆนั่นคือทำความเพียรเพียงลักษณะนี้มันยายมาเรื่องกาย ประกอบไปด้วยใจ ได้บรรยายทิ้งไว้บ้างว่าใจคือรู้นะกลับมาที่ใจทีนี้บรรยายกายนี่พอสมควรแต่มันก็บรรยายด้วยกันกลับมาที่คำว่ารู้รู้คือใจรู้ทั้งตาเห็นนี่ตาเห็นถ้าในชื่อที่เขียนไว้ในตำราที่เขียนว่าจักขุวิญญาณเห็นไหมนะถ้าตายังไม่เห็นรูปเลยวิญญาณยังไม่เกิดวิญญาณคือใจนั่นแหละวิญญาณคือรู้นั่นแหละวิญญาณคือพุทโธน่ะวิญญาณคือมโนน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าจักขุวิญญาณแต่ชื่อเขียนไว้ว่าวิญญาณจักขุวิญญาณว่านะรู้ว่าเห็นใช่ไหมเนี่ยรู้ว่าเห็นนั่นโอ้วิญญาณมันรู้ถ้ามันไม่รู้มันก็ไม่เห็นเหมือนอะไรเหมือนตารถยนต์มันเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะมันไม่มีรู้นะมันไม่ใช่ตาคนถ้าตาคนตาสัตว์ทั้งหลายตามธรรมชาติมันประกอบไปด้วยไม่รู้แต่มันประกอบมันเป็นส่วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันที่จะให้รู้เพ
พอตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองหรือใจเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองหรือพุทโธเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองหรือมโนเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองถ้าเราหลับตาอยู่ยังไม่เกิดจึงยังไม่บอกว่าจักขุวิญญาณเพราะยังไม่เห็นหลับตาไว้ยังไม่เห็นไหนละวิญญาณเนี่ยไม่เกิดวิญญาณลักษณะนี้ยังไม่เกิดนั่นวิญญาณประเภทนี้รู้ประเภทนี้พุทโธประเภทนี้มโนประเภทนี้อย่างนี้ยังไม่เกิดต้องแยกให้ถี่ต้องเข้าใจให้ถี่เข้าใจให้ละเอียดจึงจะเห็นถูกต้องตามเป็นจริงได้ทีละเล็กทีละน้อยนานเข้าจะรู้จริงตามความจริงมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติของมันเป็นลักษณะของมันก็ไล่ไปสิไล่ไปหูตาแล้วก็หูจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณเห็นไหมมันเพิ่งเกิดถ้าเสียงยังไม่มีในพูดห่างๆหยาบๆขณะนี้ยังห่างยังหยาบอยู่เสียงยังไม่มียังไม่มาเราก็ได้ยินเสียงไม่ได้ก็ยังใช้ว่าวิญญาณไม่ได้เพราะมันไม่ได้ยินจะว่าโสตวิญญาณไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้เพราะมันวิญญาณยังไม่เกิดพุทโธยังไม่เกิดมโนยังไม่เกิดนะเพราะยังไม่มีเสียงถ้ามีเสียงแล้วมันก็เกิดนี่มันดับเกิดดับอยู่อย่างนี้มันเร็วตาเห็นรูปมันก็เกิดดับเร็วมันใช้การเวลาสั้นมันก็ดับลงหูได้ยินเสียงมันก็เร็วเพราะใช้การเวลาสั้นก็ดับลงทำไมยิ่งเร็วมันเป็นหน้าที่ของมันเป็นสัจธรรมของมันเป็นธรรมชาติของมันที่จะเร็วเห็นแล้วก็ดับไปได้ยินแล้วก็ดับไปโดยเร็วอย่างนี้แล้วแต่เสียงจะอยู่นานเท่าไหร่แล้วแต่เราจะลืมตานานเท่าไหร่ถ้าหลับตาลงบ่อยแล้วลืมตาขึ้นมาขึ้นใหม่มันก็เกิดใหม่เป็นชาติใหม่แล้วเป็นวิญญาณตัวใหม่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิญญาณผู้ใหม่แล้วชื่อใหม่แล้วเมื่อกี้จักขุวิญญาณเห็นอะไรเห็นต้นไม้เดี๋ยวนี้เห็นอะไรโอ้เห็นภูเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เห็นอะไรโอ้เห็นแม่น้ำเดี๋ยวนี้เห็นอะไรโอ้เห็นไฟนี่นั่นวิญญาณก็ไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเกิดดับไปอย่างนี้นี่ลักษณะของการเกิดดับแล้วใครไม่เกิดดับอย่างนี้ใครไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ใครไม่เป็นอนิจจังอย่างนี้ใครไม่เป็นวัฏฏะอย่างนี้ใครไม่เป็นธรรมจักรอย่างนี้ธรรมจักรคือหมุนไปไม่อยู่คงที่นั่นคือลักษณะสัจธรรมที่มีอยู่กับทุกคนคนจะสนใจไม่สนใจไม่เกี่ยวแต่ธรรมะนี่ต้องไปเกี่ยวไปเกี่ยวกับคนทุกคนอย่างนี้แต่คนไม่รู้ว่าฉันเกี่ยวแล้วว่างั้นฉันเกี่ยวกับคุณอยู่นะคุณไม่เกี่ยวกับฉันเลยอันนี้คุณไม่รู้หรอมั้งคุณก็เกี่ยวกับฉันฉันก็เกี่ยวกับคุณไม่ใช่หรือนั่นคือความจริงนะคุณรู้ความจริงซะบ้างได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาพูดได้เขาจะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่เออเกี่ยวอยู่แล้วผมเป็นสัจธรรมสัจธรรมนี้ไม่ได้เบี่ยงต้องเกี่ยวนี่มันเป็นเกี่ยวก็ไล่มาจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณจมูกนี่มีกลิ่นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นนั่นวิญญาณยังไม่เกิดละยังไม่มาวิญญาณชนิดนี้วิญญาณตัวนี้วิญญาณชื่อนี้ยังไม่เกิดชาตินี้ยังไม่เกิดเดี๋ยวมาก่อนจะเกิดแล้วเดี๋ยวหอมแล้วเดี๋ยวเหม็นนะเป็นต้นนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าจะมองให้ลึกไปนั้นเฉยๆไม่เหม็นไม่หอมนี่ก็เป็นวิญญาณเหมือนกันเป็นชนิดหนึ่งหอมก็เป็นชนิดหนึ่งเหม็นก็เป็นชนิดหนึ่งเฉยๆไม่เหม็นนะไม่หอมนะนั่นก็ชนิดหนึ่งก็ไล่มาจากตานั่นนะตาเห็นนี่ก็ชนิดหนึ่งไม่เห็นก็ชนิดหนึ่งเหมือนกันนี่เห็นชนิดหนึ่งเห็นชนิดไม่เห็นนี่เป็นวิญญาณเหมือนกันถ้าไม่มีวิญญาณคือไม่มีรู้จะรู้ได้ยังไงว่าไม่เห็นนะได้ยินก็เช่นกันได้ยินเนี่ยก็ชนิดหนึ่งไม่ได้ยินอะไรก็ชนิดหนึ่ง
นั่นก็เป็นวิญญาณแบบหนึ่งฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามนะเพราะว่ารู้ว่าไม่ได้ยิน

ได้อย่างไรถ้ารู้ว่าไม่ได้ยินนั่นละคือรู้นั่นคือใจนั่นคือวิญญาณเช่นกันนี่มองให้ละเอียดศึกษาให้ละเอียดศึกษาให้ถี่ศึกษาให้ตรงตรงนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาตรงนี้คือสายกลางมันต้องตรงอย่างนี้ไม่ใช่ตรงแบบนอกๆไม่ตรงภายนอกตรงภายในตรงทุกการเวลาอย่างนี้เข้าใจให้เป็นถี่เข้าใจมันตรงเราท่านทั้งหลายเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมจะต้องให้มันตรงมองให้ตรงปฏิบัติให้ตรงไม่ต้องข้ามไปไม่ต้องสูงเกินไปไม่ต้องต่ำเกินไปไม่ต้องขวาเกินไปไม่ต้องซ้ายเกินไปซ้ายเกินไปไปพอดีไปตรงตรงจึงบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะจนมาถึงลิ้นนี่มันจะชัดเจนลิ้นมันสัมผัสมันกระทบจึงบอกว่าจักขุโสตคณะชิวหาวิญญาณเห็นไหมเดี๋ยวนี้เค็มไหมถ้าถามใครทุกคนตอบว่าเค็มได้ยังไงเกลือไม่อยู่ในปากชิวหาวิญญาณวิญญาณตัวชนิดชื่อว่าเค็มนั่นมันไม่มีมันยังไม่เกิดจะบอกว่าวิญญาณได้ยังไงวิญญาณตัวนี้ไม่เกิดที่มันเกิดอยู่เป็นวิญญาณอยู่เดียวนี่ในรูปแบบของกำบะลิ้นหรือปากนี่คืออะไรคือไม่เผ็ดไม่เค็มไม่ขมไม่หวานไม่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือเค็มหรือเผ็ดหรืออะไรก็ช่างมันไม่มีนั่นคือวิญญาณชนิดนี้มันกำลังมีอยู่กำลังเกิดอยู่กำลังเป็นปัจจุบันอยู่ปัจจุบันธรรมนี้ไม่มีปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันหวานเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันขมเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันเค็มเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันเปรี้ยวปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือไม่หวานไม่ขมไม่เผ็ดไม่เค็มไม่อร่อยหรืออะไรนั่นคือปัจจุบันในรูปลักษณะของที่ลิ้นที่ปากนั่นเข้าใจนี่เข้าใจตรงๆนี่ไม่มีใครว่างเว้นมันเกิดอย่างนี้มันก็ดับเกิดอย่างนั้นก็ดับเกิดอย่างนี้ก็ดับเกิดอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงเกิดอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงเกิดอย่างนี้ก็หมุนไปเกิดอย่างนี้ก็หมุนไปถ้าจะบอกหมุนคืออะไรหมุนชัดเจนคือธรรมจักรท่านบอกว่าธรรมจักรนั่นคือเป็นธรรมธรรมคือจริงจริงไหมล่ะหมุนไหมล่ะเค็มอยู่ตลอดไหมเดี๋ยวนี้หวานอยู่ตลอดไหมอร่อยอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดนั่นแหละคือหมุนนั่นแหละคือธรรมจักรนั่นแหละคือสัจธรรมมันหมุนนี่ธรรมจักรมันอยู่ในปากคนธรรมจักรมันอยู่ในตาคนธรรมจักรอยู่ที่หูคนธรรมจักรอยู่ที่จมูกคนธรรมจักรอยู่ที่ร่างกายของคนนั่นถึงจะเป็นธรรมจักรอย่างพระกรรมฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมและตรงเลิศถี่ไม่ใช่ห่างไม่ใช่ธรรมจักรอยู่บนนะที่ก็เขียนขึ้นพิมพ์ขึ้นหรือแกะสลักขึ้นเอาภาพมาปั้นขึ้นนั่นก็ให้เข้าใจไม่ใช่ไปตำหนินั่นธรรมจักรภายนอกนั่นธรรมจักรอย่างมองเห็นได้ด้วยตาอย่างเป็นรูปไม่ใช่ธรรมจักรอย่างเป็นน้ำคือมองไม่เห็นนี่ธรรมจักรอย่างนี้มองไม่เห็นทุกคนมีธรรมจักรไหมทุกคนเป็นธรรมจักรไหมถ้าจะให้ชื่อว่าธรรมจักรก็ทุกคนกำลังมีหมุนกำลังมีธรรมจักรทุกคนเข้าใจอย่างนี้ถึงจะตรงถึงจะชัดเจนถึงจะง่ายต่อการเข้าใจในหลักธรรมะง่ายต่อการเข้าใจที่จะสมชื่อสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของผู้ที่เป็นคำว่าพุทธบริษัทนั่นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าห่างกว่านี้โอ้ยังเลยมันอยู่ห่างละอยู่ไกลนะเข้ามาใกล้กว่านี้ได้ไหมอย่างนี้เข้ามาใกล้กว่านี้เราไม่จะรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงได้ด้วยการมาสัมผัสบ่อยๆมาถูกต้องบ่อยๆมาอยู่ใกล้บ่อยๆมาคุกเข้ากันบ่อยๆมารักคนกันอยู่บ่อยๆนี่นะลักษณะอย่างนี้นั่นมันจะเข้ามาอย่างนี้เรียกว่ากายไล่มาหมดเลยกายวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณ

นาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายกายวิญญาณรู้ไหมล่ะวิญญาณคือรู้รู้ไหมล่ะรู้ร้อนไหมเดี๋ยวนี้รู้หนาวไหมเดี๋ยวนี้รู้พอดีโอ้อากาศพอดีนั่นละวิญญาณนั่นละปัจจุบันโอ้อากาศมันร้อนไปดึกเข้าแล้วมันร้อนอย่างนี้นั่นละปัจจุบันนั่นละคือวิญญาณวิญญาณกำลังรู้อยู่ถ้าไม่รู้ว่าร้อนถ้าไม่รู้ว่าหนาวไม่ใช่วิญญาณแล้วไม่ใช่มโนแล้วไม่ใช่พุทโธแล้วพุทโธย่อส่วนเข้ามาก็คือแปลให้ใกล้แปลให้ตรงก็คือรู้พุทโธคือรู้คนตายไม่มีพุทโธคนนอนหลับไม่มีพุทโธคนตื่นนี่มีพุทโธเห็นไหม

นอนหลับไม่มีพุทโธคนตื่นนี่มีพุทโธเห็นไหมจึงบอกว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นว่างั้นน่ะเอาอธิบายสองอย่างเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นตามมาเหมือนกับดอกบัวมันบานถ้าไม่ตื่นจะรู้ได้อย่างไรนั่นเห็นไหมนั่นถ้าไม่รู้จะตื่นได้อย่างไรไอ้สินั่นต้องดูสิสองคำนี้อยู่สิขัดแย้งมันแย้งกันยังไงมันอะไรเป็นอะไรอะไรก่อนอะไรหลังเรามองยากนะมองไม่เป็นนะมองไม่ได้นะมันพร้อมกันนะอย่างนี้มันแค่บอกพร้อมกันพุทโธแปลว่าตื่นเรานอนหลับไหมเราเคยตื่นทุกคนไหมรู้กับตื่นนี่มาแล้วไอ้ชื่อว่ารู้นี่ชื่อมันชื่อว่าตื่นนี่ชื่อมันสมมติมันเป็นสมมติสมมติใส่อาการนั้นใส่อาการที่ตื่นอาการที่รู้คืออยู่บอกว่าผู้รู้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเบิกบานนี่ล่ะเอาเป็นลีลาเป็นลีลาในการบรรยายในการพูดในการชี้เห็นในการทำความเข้าใจประโยคต่อไปคือเบิกบานธรรมชาติของคนก็ได้สัตว์ทั้งหลายก็ดีถ้าลืมถ้าตื่นแล้วมันลืมตาลืมตาคือบานเบิกบานเบิกพระเนตรก็ยังเห็นไหมเบิกพระเนตรพูดเอาพระพุทธรูปเราเบิกไหมล่ะเบิกบานไหมเบิกบานตาไหมอย่างนี้ถ้าลืมตาก็บานดอกไม้ทั้งหลายมันเกิดใหม่มันดอกจุ้มตูมดอกจุ้มจูมเห็นไหมพอนานวันเข้าไปไงดอกไม้บานดอกบัวก็บานดอกลวนก็บานดอกอะไรก็บานเนี่ยมันบานเห็นไหมนี่เปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมเราตื่นขึ้นมาใหม่อาจจะไม่บานหรอกยังไม่ลืมตาพอรู้แล้วยังนอนอยู่ยังหลับตาอยู่ยังไม่บานนี่ตื่นกับรู้เนี่ยมีแล้วแต่ยังไม่บานพอลุกขึ้นมานั่งพอลุกขึ้นเอาบานแล้วทีนี้ลืมตาแล้วยืนก็ยิ่งลืมตาแล้วเดินไปก็ยิ่งลืมตาแล้วไม่ใกล้หลับตาแล้วไปห้องน้ำไปโน้นไปนี่ธุระอะไรก็ลืมตาละนั่นคือบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันเป็นภาษาเป็นสมมติบัญญัติที่จะบ่งบอกที่จะชี้ชัดให้เข้าใจชัดว่านั่นคือพุทโธคือรู้คือตื่นคือเบิกบานธรรมชาติของใครไม่เบิกบานธรรมชาติของใครไม่ลืมตาถ้าตื่นแล้ว 99.9% ต้องลืมตานั่นคือหน้าที่นั่นคือธรรมชาตินั่นคือสัจธรรมจึงแปลว่าเป็นผู้เบิกบานนี่อย่าเข้าใจจนเกินไปเข้าใจตรงๆเข้าใจพอดีเข้าใจอย่างมัชฌิมาปฏิปทารู้อย่างพอดีรู้อย่างตรงๆรู้อย่างมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้จึงจะสมชื่อสมศักดิ์ศรีความเป็นชาวพุทธที่เหมาะสมถูกต้องเป็นอย่างนี้มันอยู่ในรูปลักษณะแต่ไม่ได้อื่นไกลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับมันเป็นอยู่ของเขาเองใจนี่ก็ทำหน้าที่ของเขากายนี่ก็ทำหน้าที่ของเขาเราไม่เกี่ยวอย่างนี้ไม่มีเราอยู่ที่นั่นเพียงแต่มีเราอยู่ได้เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจมันเลยสะท้อนออกมาแบบเป็นเราเป็นกูเป็นอัตตาตัวตนเพราะยังไม่รู้ต้องรู้รู้จริงแล้วมันจะเห็นเป็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองเฉยๆนี่มันปวดเราไม่ปวดแล้วเราปวดเราเลี่ยงไปซ้ำเติมมันบอกว่าปวดเป็นทุกข์นี่ร้อนเป็นทุกข์เลี่ยงเสร็จเลยถ้าจะมองอีเวนเนี่ยเป็นทุกข์นี่ล่ะปวดหัวก็เป็นทุกข์ปวดฟันเป็นทุกข์ปวดท้องเป็นทุกข์อ้าวมินเมนะมินเมต่อการที่จะทำความเข้าใจผิดที่จะรู้ผิดที่จะเห็นผิดที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพิ่มขึ้นใช่ออกใช่อีกอย่างนี้นะถ้ามองไม่เป็นถ้าคิดไม่เป็นถ้ารู้ไม่เป็นถ้าเข้าใจไม่เป็นนี่ต้องมีคำเหล่านี้กำกับอยู่ด้วยขอให้เข้าใจเป็นคำศัพท์เหล่านี้ว่าเนี่ยถ้า

มองให้มันชัดเจนกว่านั้นเหนือกว่านั้นได้ไหมปวดหัวมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมปวดฟันมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมร้อนมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมหนาวเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมปวดหัวเข่าเป็นหน้าที่ปวดบั้นเอวเป็นหน้าที่ปวดปัสสาวะเป็นหน้าที่ปวดอุจจาระนี่เป็นหน้าที่ปวดท้องที่จะคลอดบุตรเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมแล้วทุกข์มันจะหายไปมันเห็นเป็นหน้าที่มันก็เห็นเป็นสัจธรรมเห็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของหน้าที่ของสัจธรรมหน้าที่ของธรรมชาติหน้าที่ของมนุษย์ที่จะเป็นอย่างนั้นที่จะร้อนที่จะหนาวถ้าเราเห็นเป็นทุกข์เราก็จะไปไล่ขับไล่สายส่งทุกข์หนีไปแล้วยิ่งจะผิดกันใหญ่ยิ่งจะโมหะใหญ่ยิ่งจะวิชาใหญ่เราจะกระพ้นทุกข์เท่านั้นไม่มีเราที่จะทุกข์และไม่มีเราที่จะพ้นทุกข์อย่างนี้มิพอดีกว่าเหรอมิตรงกว่าเหรอมิชัดเจนกว่าเหรอมิจะถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าเหรออย่างนี้มันก็พอดีทุกอย่างมันพอดีของเขาทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเขามึงก็แก่งั้นเป็นหน้าที่เจริญเติบโตเป็นวัยรุ่นวัยเด็กนี่เป็นหน้าที่เจริญโตเต็มที่แล้วเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นหน้าที่คนที่สุดก็ต้องตายไปตามหน้าที่ถ้าเราบอกว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อ้าวไปหาเรื่องเขาแล้วไปใส่ความเขาแล้วถ้ามองอย่างเป็นไงไปโทษเขาแล้วนี่ไปจับแพะแล้วไม่จับตัวจริงอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนี้ซะด้วยถ้าเข้าใจไม่ได้ถ้าเข้าใจไม่เป็นเข้าใจไม่ตรงถ้ามันชัดเจนไปกันโอ้มันเป็นหน้าที่แก่มันก็เป็นหน้าที่ผมดำเป็นหน้าที่ผมงอกเป็นหน้าที่ถ้าไม่เกลือยังไม่อยู่ในปากมันไม่เค็มมันก็เป็นหน้าที่เกลือเข้าในปากแล้วมันเค็มมันก็เป็นหน้าที่ดังนี้ไม่ชัดเจนกว่าเลยมะนาวมันอยู่ข้างนอกมันยังไม่ได้อยู่ในปากมันยังไม่เปรี้ยวเป็นหน้าที่แต่พอมันอยู่ในปากแล้วมันเปรี้ยวนั่นเป็นหน้าที่นี่คือเข้าใจตรงตามความเป็นจริงตามสัจธรรมแล้วเราจะไม่ตู่ใครจะไม่โทษใครเราจะว่างจากอัตตาตัวตนของเราในที่สุดเมื่อ รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงได้เอาเพราะฉะนั้นบัดนี้เวลาก็มาถึงจบพอดี16:30ตามเจ้าหน้าที่พิธีกรท่านนายไว้เพราะนั้นการบรรยายธรรมะในค่ำคืนวันนี้โดยพระอาจารย์ไพฑูรย์ขันติโกวัดสุพัทธมงคลอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจาก็คงสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการบรรยายไว้ที่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้จะให้พรโยมอาจารย์สมศักดิ์ถนอมให้พรให้พรก็มีให้พรให้ศีลให้ธรรมให้บุญมันเป็นแถวของมันนะให้พรให้ศีลให้ธรรมให้บุญเดี๋ยวนี้อยู่ที่สุพัทธมงคลกำลังสร้างวิหารหินนะยังไม่เสร็จนี่พรนี่บุญนี่ธรรมเหมือนกันบอกอาจารย์สมศักดิ์เนาะผมยังไม่เสร็จเด้อไม่ได้บอกโยมเด้อบอกอาจารย์สมศักดิ์แต่โยมได้ยินก็ไม่ว่าเด้อเอาหินทั้งแท่งเลยหินทั้งก้อนเลยสร้างวิหารหินมาเทศคราวก่อนโน้นสร้างพระเถระ9 รูปด้วยการแกะสกัด
หินก็เสร็จไปแล้วล่ะ9รูปก็มีศรัทธาสาธุชนที่มาฟังธรรมที่วัดสังฆทานนี่แหละเป็นเจ้าภาพให้หลายองค์กันแต่ท่านไม่ประสงค์จะออกนามเคยเอ่ยชื่อไม่เจอได้9องค์คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทองรัตน์อย่างนี้เป็นหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปัญญานันทะหลวงปู่ชาหลวงปู่กินรีและพระเถระทั้งหมด9รูปแกะสลักหินไว้ในร่มไม้รานธรรมเหมือนที่นี่แหละ9องค์ใครไปทางนั้นก็ไปแวะกราบไหว้ก็ได้แกะสลักหินไว้เลยเป็นธรรมชาติเพราะว่าศรัทธาที่นี่แหละเป็นเจ้าภาพให้สาธุ

ตั้งใหญ่ๆบึกบึนไว้เป็นถาวรวัตถุมันก็เป็นการสืบต่อศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งเป็นวัตถุศาสนาเหมือนกับเราไปประเทศอินเดียไปกราบไหว้สังเวชนิยกฐานสถานถ้าพูดแบบพื้นฐานบ้านนอกก็ว่าก้อนหินนั่นเองเป็นหลักฐานเป็นพยานเป็นพยานวัตถุว่าที่นี่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่นี่แสดงธรรมที่นี่ดับขันธปรินิพพานที่นี่ประสูติอย่างนั้นก็หลักฐานที่เป็นวัตถุก็คือก้อนหินพูดโดยรวมฟังกันง่ายก็คือก้อนหินเพราะฉะนั้นก้อนหินมีคุณค่ามีอิทธิพลมีอำนาจนะมีประโยชน์เพราะเราท่านทั้งหลายชาวพุทธไปทั่วโลกไม่ใช่ชาวพุทธก็ไปกราบไหว้ไปเคารพบูชาที่ประเทศอินเดียโน่นเป็นต้นเพราะนั้นประเทศใดเราก็พระทั้งหลายก็นำพาสร้างพุทธรูปใหญ่ๆสร้างเจดีย์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรามากมายเดี๋ยวนี้หลายเพราะว่ามีอย่างเอาอย่างมาจากโน่นต้นฉบับมาจากอินเดียเป็นการสืบต่อพระศาสนาถ้าสร้างบอบบางนิดหน่อยมันก็ผุก็พังไปเร็วศาสนาก็สิ้นสุดไปเร็วเพราะนั้นอาตมาสร้างเจดีย์หินสูง32เมตรก็เสร็จไปแล้ว 90% ทีนี้สร้างวิหารหินสูง9เมตรกว้าง10เมตรยาว12ก็ได้ 80% แล้วยังใกล้จะเสร็จแล้วเป็นการคิดว่าสืบต่อพระศาสนาก็เลยสร้างไว้อย่างนั้นนำพาสาธุชนทั้งหลายสร้างไว้

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็นเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐาน

เป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทธลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เอง

ฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารทำปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้มันก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโลมาขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นว่าสกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบุกสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายเป็นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิต

พยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนให้ใจตัวตรงไหนหายใจเราอย่าละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

ของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็ละกันให้เฉยก็ละกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิด

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
0: ธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิทิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินนาทานาเวรมณีติกาปะทัง

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนัก

0: ปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดมมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวที หลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เรื่องการดำเนินชีวิตเริ่มต้นจากการทำงานของเราใหม่เริ่มมารับงานใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงจากเก่ามาเป็นใหม่แต่ก็ต้องนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันถ้าพูดกันตามธรรมะแล้วมันก็ไม่มีเก่าไม่มีใหม่มันเป็นเพียงค่าสมมติที่เราปรุงแต่งขึ้นมาว่าอันนั้นเก่าอันนี้ใหม่เท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วอะไรมันก็มาจากความเป็นจริงของธรรมชาติจากดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเองดินก็ไม่มีเก่าไม่มีใหม่น้ำก็ไม่มีเก่าไม่มีใหม่ไฟก็ไม่มีเก่าไม่มีใหม่ลมก็ไม่มีเก่าไม่มีใหม่ถ้าเราไปพูดกันตามสภาพของธรรมชาติแล้วใครจะว่าไฟนี่มาจากเมื่อไหร่ลมนี่ไม่มีมาจากเมื่อไหร่น้ำนี่มีมาจากเมื่อไหร่ดินนี่มีมาจากเมื่อไหร่ก็ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าอายุมันยืนยาวนานแค่ไหนจะว่าเก่าว่าใหม่ก็ไม่ทราบกำหนดการไอ้สิ่งที่เราทราบมันว่าเก่าว่าใหม่เนี่ยหมายถึงรู้ว่ามันมีอายุยืนแค่ไหนยาวนานแค่ไหนเหมือนเราปลูกบ้านอายุ20-50ปีแล้วเนี่ยเราก็รู้อ๋อบ้านนี้เก่าปลูกมา50ปีแล้วมันแตกมันร้าวแล้วหรือ100ปีแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าบ้านนี่มันเก่าตรงที่เรารู้ว่ามันอยู่มานานนั่นเองรู้ต้นตอของมันว่ามันสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็แสดงความเก่าความชรามันปรากฏให้เราดูเหมือนกับบ้านเก่าผ้าเก่าของเก่าๆเนี่ยอันนี้จึงบอกได้ว่ามันเก่ามันใหม่ก็เป็นเพียงของที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแต่ความเป็นจริงแล้วปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะต้องมองไปดูธรรมชาติตัวเดิมมองไปดูธรรมะธรรมชาติตัวเดิมว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยที่จะมาประกอบกับร่างกายเราเนี่ยก็มาจากดินน้ำไฟลมวัตถุธาตุทั้งหมดที่เป็นบ้านเรือนรถลาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ไม้สอยเนี่ยมันก็มาจากดินน้ำไฟลมไอ้มาจากของที่เราไม่รู้มันเก่ามันใหม่นั่นเองพอมาประกอบกันแล้วมันก็เป็นรูปพอแข็งก็เป็นธาตุดินเหลวก็เป็นธาตุน้ำอ่อนไหวก็เป็นธาตุลมไอ้ที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมทั้งหมดแต่ว่าจิตนี้ไม่ได้จิตนี่เป็นธรรมธาตุ จิตนี่เหนือกว่าดินน้ำไฟลมเป็นความคิดนึกที่จับต้องไม่ได้ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาพิจารณาจึงเห็นเรื่องของจิตใจฉะนั้นตอนนี้เป็นนักปฏิบัติเราก็จะต้องรู้ว่าในร่างกายและสังขารโลกนี่มีที่ตั้งคือเบื้องต้นก็คือดินน้ำไฟลมแล้วธาตุที่5ก็คือธรรมธาตุคือหรือมโนวิญญาณมโนธาตุก็คือความคิดนึกความคิดนึกนี่อยู่เหนือธาตุทั้ง4มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ธาตุทั้ง4นี้แปรสภาพไปเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าในถึงที่สุดแล้วก็ถูกกฎของธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปถึงเป็นธรรมชาติอีกต่อไปมันก็จะต้องสลายตัวได้อีกฉะนั้นบุคคลเราก็ควรจะพิจารณาหาทางเพื่อดับทุกข์และพ้นทุกข์ก็ควรจะไม่หลงลืมว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนไปในที่สุดฉะนั้นเมื่อเรามารับทำการทำงานใหม่ๆนี่เราก็ควรจะไม่หลงลืมหน้าที่ของเราเราอายุเข้า50กว่าแล้วสมมุติเนี่ยนะเรามารับงานใหม่คน60ก็พ้นวัยไปแล้วปลดเกษียณกลายเป็นคนธรรมดาไปแล้วเนี่ยแต่ว่าคนพอมอบหน้าที่ตำแหน่งให้เขาแล้วตนเองก็พ้นไปแล้วตอนนี้คนที่พ้นไปแล้วก็เตรียมตัวเข้าวัดเข้าวาหาที่พึ่งบางคนก็ไปหาที่บ้านไปทำสวนหรือบางคนก็ไปอยู่ที่สงบอะไรอย่างนี้บางคนก็ไปฝากตัวเป็นอะไรลงอะไรลงชลาน่ะคิดจะไปเข้าอยู่กับคนชลาบางคนก็ไปวัดก็สุดแท้แต่ละบางคนก็อยู่กับลูกกับหลานโยมก็เห็นธรรมะแล้วว่าเมื่อก่อนเราก็มีตัวมีตนมากมายเคยยึดถือว่าเรามียศมีตำแหน่งใหญ่โตโหฐานทุกคนจะต้องยอมรับเคารพเราแต่ตอนนี้ธรรมะมันปรากฏแล้วว่าเราไม่มีอะไรคนที่เคยเคารพเคยบูชาเคยเอาอกเอาใจเราก็ไม่ติดตามเรามาแล้วตอนนี้เราถ้าเรามีปัญญามีสติเราเห็นธรรมะว่ามันไม่เที่ยงอะไรเลยโลกนี้มันไม่จริงจังอะไรกับเราเลยมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศเราเห็นแล้วว่าทุกคนไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตนเองนะจึงพุทธเจ้ายังบอกตนเป็นที่พึ่งของตนตนนั่นแหละควรเป็นที่รักของตนตอนนี้คนอื่นที่ว่ารักเราติดตามเราเขาก็ไม่ตามมาแล้วไม่มารับใช้เราเหมือนเมื่อก่อนแต่แล้วตัวเราเท่านั้นเองที่ยังหวังความสุขที่ยังเห็นตัวเองอยู่เราก็จะรู้เลยว่าไม่มีใครจะรักตัวเองเท่ากับตัวเองตอนนี้คนที่ทำงานต่อไปก็ต้องเข้าใจว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นบทแบบอย่างนั้นเราก็จะต้องมีการหมดวาระการทำงานเราอายุ50กว่าแล้วอีกสักวันหนึ่งอีกพอถึง60เราก็ต้องปลดเกษียณเราก็ต้องถูกดุลออกไปตามวาระการก็เราก็เป็นคนไม่มีความหมายเหมือนกันต่อไปก็แต่บางคนเขายังดีนะเขาออกไปแล้วก็ยังทำงานนะให้ช่วยเหลือสังคมอะไรต่ออะไรได้อีกแต่บางคนก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์ออกไปก็ไม่เป็นประโยชน์แต่คนที่อยู่ทำงานเป็นประโยชน์ออกไปก็เป็นประโยชน์ตอนนี้เราก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจว่าเรามารับตำแหน่งหน้าที่นี่ก็อย่าลืมตัวเขาเอาอกเอาใจเราก็อย่านึกเลยว่าการที่เขาเอาอกเอาใจประจบสพเราเนี่ยจะเป็นความถูกต้องทุกอย่างหรือจะเป็นความดีทุกอย่างต้องให้นึกว่าสักวันหนึ่งไอ้สิ่งอันนี้มันก็ต้องหมดไปไอ้การที่ถูกประจบสพถูกที่คนเอาใจว่าเราเป็นนายใหญ่นายโตสักวันหนึ่งพอเราอายุหมดเกษียณไปแล้วทุกคนเขาก็ไม่สนใจเราเหมือนกันเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตายว่างั้นเถอะเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราจะทำความดีไม่หลงคำป้อยอไม่หลงคำสรรเสริญยามดีก็เราก็มีพี่มีน้องมีญาติมีบริวารมากมายแต่เราเมื่อยามผิดพลาดไปก็ไม่มีใครติดตามไปช่วยเราทุกคนก็ยังต้องตีตัวออกห่างเราเช่นคนตายเนี่ยให้รักกันเท่าไรเวลาตายใส่ลงแล้วไม่มีใครอยากตายตาไม่มีใครอยากไปนอนกอดอยู่กับเราแน่นอนทุกคนก็เหม็นทุกคนก็ไม่อยากเข้าใกล้ทุกคนก็เกลียดกลัวทั้งที่รักกันแสนรักทั้งที่นอนเบียดกันได้เนี่ยพอเราหมดลมปุ๊บนี่จะไอคนที่นอนเบียดกับเราเนี่ยจะออกห่างไกลที่สุดเลยเนี่ยอันนี้มันเกิดความเกลียดความกลัวขึ้นมาดูสิคนที่เคยที่นอนอยู่ด้วยกันใกล้ๆติดๆเนี่ยมันจะเกลียดกลัวกันที่สุดเลยล่ะเ พอเราหมดลมแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมใจว่าเออจริงแล้วนะเรารักกันอยู่ไม่ได้หรอกไอ้ความรักเนี่ยมันไม่จริงหรอกพอหมดลมแกหมดลมฉันก็ต้องหนีแกเหมือนกันต่างคนต่างแยกแตกจากกันไม่มีอะไรเลยแน่นอนที่ว่ามันจะเป็นของเราการทำงานทำการเราก็อย่าไม่ลืมอย่า

ลืมตัวเราเอายศตำแหน่งเนี่ยทำให้เป็นบุญกุศลเราเป็นนายคนเราก็เอานายเนี่ยเอาความเป็นนายเนี่ยทำให้มันเป็นนายที่ถูกต้องไม่ใช่เอากิเลสมาทำเป็นนายถ้าเรากิเลสมาทำเป็นนายเนี่ยมันไม่งามมันไม่ดีเลยคนเอากิเลสทำเป็นนายเป็นไงเอาทิฏฐิเข้ามาเป็นนายเอามานะเข้ามาเป็นนายเอาความโลภเข้ามาเป็นนายเอาความโกรธเข้ามาเป็นนายเมื่อเรามีความโลภความโกรธมีทิฏฐิมานะมาเป็นนายมันก็เบียดเบียนผู้อื่นเอาหน้าที่อันนั้นไปในทางถูกต้องก็จริงทางเลือกอำนาจก็จริงแต่ว่าเอาไปใช้บีบบังคับคนอื่นทำให้เกิดทุกข์ทำให้ระส่ำระสายทำให้เป็นทางที่ผิดได้ผลที่สุดเราก็เอากิเลสเป็นนายเป็นนายคนก็จึงปลดเกษียณเมื่อไรปลดเกษียณแล้วจึงจะรู้ว่าอ๋อความเป็นนายคนนั้นไม่ถูกต้องหมดหน้าที่ไปแล้วโดยมากคนเราเอากิเลสเป็นนายจะมากกว่าเอาทิฏฐิมานะเข้ามาทำงานแข่งดีแข่งเด่นกันถือดีถือเด่นกันไอ้บางคนแล้วบางทีเอานายมาจากที่อื่นมาเป็นนายตนเองเป็นรองอยู่ก็ยังไม่ยอมยังมีทิฏฐิมานะที่จะแข่งข้ออยู่เรื่อยอะไรเงี้ยถือว่าตนเองดีตนเองถูกอันนี้ก็ทำให้ทำงานทำการเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ทำให้ไม่เกิดความสุขกับสังคมได้ฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยว่าสักวันหนึ่งลาภยศสรรเสริญนี่ก็ต้องหลุดไปจากเราเช่นเดียวกันมันเป็นวาระหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเป็นกองกรรมสารจักรขอให้ปลงเถอะอย่าได้คิดว่าเราจะนั่งเก้าอี้ก็ตัวนี้อยู่ได้ตลอดชีวิตไม่อยู่หรอกมันมีวาระที่จะหมดไปได้นะถ้าเป็นพระหนึ่งนี่อาตมาเชื่อไม่มีใครมาชิงตำแหน่งพระแน่นอนเลยถ้าเราไม่มีหน้าที่อะไรนะความเป็นพระเนี่ยเราเป็นได้ตลอดชีวิตเลยไม่มีใครมาชิงตำแหน่งพระแน่นอนเป็นพระก็เป็นอย่างเงี้ยนะไม่มีใครมาแย่งเราไปแน่มันน่าภูมิใจจริงๆการเป็นพระตำแหน่งความเป็นพระเนี่ยไม่มีใครแย่งจริงๆมันไม่มีการปลดเกษียณเป็นได้ตลอดชีวิตการรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยไม่มีการปลดเกษียณมันเป็นได้ตลอดชีวิตเป็นได้ยันตายและไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งเราตำแหน่งอื่นยังมีคนแย่งนะมีคนอยากได้แต่ไอ้อยากได้นั่นเนี่ยสุขที่สุดมันก็ทุกข์ที่สุดเมื่อเราได้ลาภนั้นก็ต้องเสื่อมไปเรามียศเป็นเจ้าเป็นนายคนสักวันหนึ่งเราก็ต้องหมดยศพออายุ60นี่เราเตรียมตัวได้แล้ว50นี่เราก็เตรียมแล้วคนเราพออายุถึง50เข้าวัยเลข10เลข50แล้วเตรียมตัวเถอะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องหมดไปสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้เคยหวังเคยมีก็จะค่อยเสื่อมสิ้นไปในที่สุดถ้าญาติโยมคิดอย่างนี้ญาติโยมจะไม่มีทุกข์เลยนะช่วงระยะ10ปีเนี่ยเราจะทำความดีได้เยอะเลยถ้าเราไม่ตายเสียก่อนแต่ถ้าตายซะแล้วเราก็หมดโอกาสทุกคนเนี่ยพอเรามาเป็นนายคนอายุ50เนี่ยเราเตรียมเอาความเป็นนายเนี่ยไม่ให้กิเลสเป็นนายเราไม่ให้ความโกรธเป็นนายเราไม่ให้มีความอิจฉาริษยาเป็นนายเราไม่มีทิฏฐิมานะความถือตัวสำคัญว่าตัวเองดีตนเองเด่นกับคนอื่นนั้นไม่เอากิเลสมาเป็นนายเราแล้วเราจะทำความดีมากเอาศีลธรรมเนี่ยมาเป็นนายเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาทางด้านประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาเป็นนายจิตใจของเราเมื่อเราเอาทางดีมาเป็นนายแล้วก็สามารถที่จะนำยศตำแหน่งหน้าที่ของเราเนี่ยไปทำงานได้ประโยชน์มากกับสังคมกับชาติศาสนาที่จะบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองได้ แต่โดยมากคนเราพอมาเป็นนายแล้วก็เอากิเลสมาเป็นนายตัวเองเสียมากกว่าไม่มีเหตุผลที่จะทำความดีได้ไปตกอยู่ในสรรเสริญเสียหมดเลยคนเราเนี่ยมันตายสรรเสริญนะการสรรเสริญเยินยอว่าเราดีจริงๆมันก็จริงๆมันไม่ดีตรงที่เขาชมเชยหรอกเรานี่รู้ตัวเองอยู่ว่าดีชั่วแค่ไหนบางคนก็ติดชอบให้เขาสรรเสริญชอบให้เขาชมเชยว่าเป็นนายผลสุดก็เป็นนายที่ดีไม่ได้พอตกอยู่ในสรรเสริญแต่แล้วก็ลืมตัวในยศในตำแหน่งหน้าที่ที่เรารับไว้แล้วเนี่ยขอให้เอาทำเป็นประโยชน์เถอะถ้าเราแม้มองไม่เห็นทางก็ให้สนใจเรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้าแล้วนำธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าเราเอาแต่โลกีย์อย่างเดียวนะ
เราเอาตำแหน่งหน้าที่ทำงานการเนี่ยเราไม่สามารถเอาโลกุตระธรรมเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้ได้เนี่ยเอาแต่โลกีมาทำงานอย่างเดียวมันเหนื่อยไม่มีประโยชน์อะไรทำยันตายก็ไม่ได้อะไรออกมาเดี๋ยวทำยันตายเราตายแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่ของโลกีก็เป็นของภาระหนักแบกทุกข์ทั้งนั้นบุญกุศลก็ไม่เคยได้สร้างเลยได้แต่ของโลกีไปชาติหน้าก็ไม่มีอะไรติดตัวไปก็กลายเป็นคนมีบาปหนักเป็นคนมีกรรมหนักมีโลภหนักมีโกรธหนักมีหลงหนักก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นเราต้องพยายามมองเห็นทางที่เราจะเอายศตำแหน่งเนี่ยทำให้เป็นเกิดบุญกุศลเกิดกุศลได้อย่าไปหลงลืมคำป้อยอคนโน้นไปจบสอพออะไรเราอย่างนั้นพอนายใหม่มามันก็วิ่งตอมแข้งตอมขาเราอย่างนี้เนี่ยพวกลูกน้องทั้งหลายพวกริ้วร้อนอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนายเก่าไปมันก็ไม่ไปวิ่งตามนายเก่าหมดเกษียณไปแล้วพอนายใหม่มามันก็จ้องกันจะเข้าหาอะไรคราวเนี้ยเขาจะประจบสอพอเพื่อให้นายรักเพื่อไม่ให้นายรังเกียจเพื่อให้ตนเองมีงานการดีอยู่ต่อไปคนเรานี่ต้องเอาธรรมะนะจึงจะช่วยกันได้ไม่งั้นมันก็มีลักษณะอย่างเงี้ยพอนายใหม่มาก็อ้าวหุ้มล้อมล้อมกันงานก็ไม่เป็นงานไม่เป็นงานเป็นการที่ถูกต้องความยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราต้องเอาศีลธรรมความยุติธรรมอะไรผิดก็ว่ากันผิดอะไรถูกก็ว่ากันถูกไม่ใช่คนผิดไปทำเป็นถูกคนถูกไปทำเป็นผิดเพราะอะไรเพราะถูกใจตัวเองเราต้องเอาถูกศีลถูกธรรมผิดแล้วก็พิจารณาความผิดคนไหนมันขี้เกียจคนไหนมันทำการงานไม่ดีแต่มันดีอยู่ประจบแล้วก็พยายามให้มันไปอยู่ข้างหลังนั้นย้ายมันขึ้นหน้าถ้าขึ้นหน้ามันจะพาเราเขวมันชอบฟ้องคนโน้นฟ้องคนนี้ไอ้พวกนายไอ้คนขี้ฟ้องเนี่ยเอามันไปไว้อยู่ไกลๆเลยอย่าให้ได้ยินมันไอ้คนที่ฟ้องที่ประจบเจ้านายเนี่ยทำให้การงานในสังคมนี่เสียหายมากทำให้คนเราเข้าใจผิดผู้หลักผู้ใหญ่ก็กลายเข้าใจผิดกันเยอะแยะเลยเพราะพวกประจบสอพอพวกประเภทชอบชี้แจงเจ้านายเจ้านายก็หูเบากันเพราะไม่มีหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็โดยมากจะเชื่อคนฟ้องมากกว่าอันนี้เราก็เลยกลายเป็นคนที่เสียผู้หลักผู้ใหญ่ไปเสียมากมายเพราะเป็นคนไม่หูหนักเป็นคนไม่มีเหตุผลไปเชื่อคนฟ้องไปเชื่อคนว่าอันนี้เราต้องพยายามเราต้องดูคนไอ้ประเภทเอาคนดีมาใช้เป็นคนใกล้ๆชิดเราสิเลือกเอาคนที่รักสงบคนมีศีลธรรมคนมีมารยาทดีคนประเภททำงานทำการจริงๆเนี่ยนั่นแหละไปเอามันมาเป็นเลขาไปเอามาเป็นหัวหน้าไปยกย่องคนอย่างนั้นมาสิบ้านเมืองจะได้เจริญได้อย่าไปเอาพวกประเภทดีแต่ปากดีแต่ประจบสอพลอนายไหนมาก็มันก็เข้าติดหมดไอคนที่ไม่ดีมันกันเอาไว้อยู่ข้างนอกหมดดีไม่ดีมันหาทางการแกล้งให้ตกงานไปได้ก็มีเสียชื่อเสียเสียงก็มีอย่างนี้เนี่ยเจ้านายจะต้องพัฒนากันแต่ยังว่าเนี่ยคนเรานิสัยไม่ถึงก็ลำบากความเป็นนายคนก็ไม่มีศีลธรรมก็กลายเป็นคนประเภทเดียวกันก็มันก็ไปกันด้วยกันหมดเนี่ยอยู่ในวงสังคมของอิจฉาริษยากันแกล้งชิงดีชิงเด่นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยอย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมน่าเสียดายเวลาที่เรามาเป็นมนุษย์ที่ดีควรจะแสวงหาความดีให้ได้นะอันนี้น่าเป็นห่วงมากที่ว่าทำอย่างไรเนาะที่พวกเราจะได้นายเจ้านายที่ดีที่มีศีลธรรมที่เป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนไม่หลงลืมตัวไม่ตกอยู่ในลาภในยศเมื่อมียศแล้วก็ไม่นำยศนั้นมาใช้ผิดเมื่อมีลาภแล้วก็ไม่ลืมหลงแต่ว่าเป็นคนมีสติคุ้มครองตัวเองคล้ายๆว่าดูตัวเองอยู่เรื่อยว่าเราดีอย่างไรชั่วอย่างใดงานการที่เรามารับหน้าที่นี่ก็ถือว่าเราเหมือนมาแสดงละครฉากหนึ่งต่อไปมันก็จบกันไอ้เราก็ไม่สามารถที่จะมานั่งอยู่ที่ตรงนี้ได้หรอกต่อไปมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นวาระอย่างอื่นไปแต่คนเรามันมีกิเลสนั่นทีมันไปได้อะไรมันก็ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับไอ้พวกลิงนั่นแหละไอ้พวกลิงมันยึดถั่วเม็ดเดียวอ่ะมันกำอะไรมาได้มันก็ไม่ยอมให้หลุดละเพราะอะไรเพราะมันยึดว่าอันนั้นเป็นของมันเพราะมันขาดปัญญาพิจารณาพอตกหล่นลงไปแล้วมันเสียใจเลยนะพอตกหล่นแล้วมันเสียใจเลยเนี่ยเขาก็ลิงเอาถั่วไปกินไอ้มือก็ไอ้ถั่วก็อยู่ในปากทั้งสองปากอันนี้เคยเล่าบ่อยถั่วอยู่ในปากทางโน้นอยู่ทาง
มันเอาถั่วใส่ปากไปเต็มปากทั้งสองข้างเดี๋ยวว่าลิงมันจะกินอะไรมันก็ต้องใส่ไว้ในแก้มให้เต็มแล้วก็ถือไปทั้งสองมือนะก็อบวิ่งไปขึ้นกินบนยอดไม้แล้วก็ปล้นเอาเม็ดถั่วขึ้นมากินทีละเม็ดทีละเม็ดถ้าเกิดได้มันขยับปากไอ้เม็ดถั่วมันหล่นลงมาน่ะหล่นลงมามันก็ตกลงไปในป่าพื้นดินน่ะมันเสียใจนี่โอ้โหเม็ดถั่วมันหล่นลงไปในป่ามันทิ้งถั่วที่มือมันออกคายที่ปากออกมาลงมาหาถั่วเม็ดเดียวเนี่ยความเสียดายของมันเนี่ยถึงว่าลิงมันไม่มีปัญญาน่ะมันเสียดายสิ่งที่เสียไปแล้วน่ะไอ้ที่อยู่ต้องเยอะแยะมันน่าจะเสียดายมันน่าจะรักษาไว้มันกลับไม่รักษาเสียใจไอ้ถั่วเม็ดเดียวเนี่ยคนเราโดยมากจริงๆมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าเสียไปนิดเดียวกับเสียใจกลับมาคิดจริงกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ที่จริงมันมีอยู่เยอะแยะแต่ไม่เสียดายกลับไปเสียดายกับสิ่งที่มันหมดไปเพียงเล็กน้อยฉะนั้นเราจะทำงานทำการมีหน้าที่อะไรก็ควรเอาหน้าที่และการงานเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ในสังคมเถอะอย่าหลงลืมความเป็นคนดีเลยขอให้เอาความเป็นคนดีนั้นใส่ในใจไว้ขอให้เอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปใช้ธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะคำธรรมดานะกรรมฐานเป็นนายคนต้องนั่งกรรมฐานเป็นถ้านั่งกรรมฐานไม่เป็นเป็นนายคนไม่ดีหรอกเพราะอะไรไม่มีสมถะไม่มีความสงบไม่ยั้งความโกรธได้ไม่ยั้งความโลภไม่ยั้งความอิจฉาริษยาเป็นคนหูเบาได้เป็นนายคนเนี่ยอาตมาว่าต้องเป็นสมถะต้องเป็นนักกรรมฐานอย่างน้อยนั่งวันละ5นาที10นาทียังดีถ้าหากว่าเจ้านายในประเทศไทยเราเนี่ยรู้จักนั่งสมาธิแล้วนะอาตมาว่าคอร์รัปชันไม่มีคนโกงกินไม่มีเด็ดขาดพระก็ดีโยมก็ดีลงมานั่งกรรมฐานได้มันกิเลสมันบางลงมันก็ไม่อยากจะโลภไปเอาอะไรมันนึกว่าตายแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเอาไปทำไมล่ะเอาแค่กินแค่ใช้อนุเคราะห์สังคมให้ดีกรรมฐานเนี่ยมันทำให้คนกิเลสเบาบางนะกิเลสพออยู่กับโลกได้ทำให้โลกเป็นสุขคนไม่มีกรรมฐานในกิเลสมันเหนือโลกกิเลสมันหนากว่าโลกมันมีกิเลสมากแล้วมันก็ทำให้โกงทำให้อยากได้อยากโน่นอยากนี่มันลืมตัวลืมตายเลยตอนนี้ก็เลยทำให้เบียดเบียนคนอื่นทำให้สังคมอยู่ไม่เป็นสุขแต่เอาอยู่กับโลกเนี่ยมันต้องมีสมถะไว้บ้างฉะนั้นถ้าว่าเราจะให้ดีนะเราต้องหัดฝึกใจเราข่มกิเลสให้เป็นบ้างตัดความโลภความโกรธไปแล้วก็จะทำงานทำการได้ดีมากเป็นนายคนก็เป็นนายอย่างดีที่สุดจะมีเมตตามีพรหมวิหารทำตัดสินตัดความอะไรก็ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่ามีจิตใจที่เป็นธรรมมีจิตใจที่ไม่โอนเอียงไปในทางคนผิดมองว่าคนไหนคนดีคนชั่วคนไหนคนผิดคนถูกมันเกิดปัญญามองเห็นทะลุปุปลงไปเองสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยทำให้เป็นนายที่ดีได้แต่คนไหนรังเกียจสมถะภาวนาแล้วเหมือนไม่เข้าถึงพุทธเจ้านั่นเองเพราะการเป็นศาสนาพูดเป็นพุทธเจ้าได้ก็ท่านเรียนรู้เรื่องกรรมฐานฉะนั้นถ้าหากว่าญาติโยมคนใดเข้ามารับหน้าที่การงานที่เป็นเจ้าเป็นนายคนก็ให้สนใจเรื่องการเข้าวัดถือศีลควางธรรมกันไว้บ้างให้ปฏิบัติธรรมะกันไว้บ้างอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของการสรรเสริญเยินยอลืมตัวโอ้โหเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเนี่ยมันเสียหายมากนะมันก็เป็นกองกรรมกองเกียรติอะไรนึกแล้วเออวันนี้เขาเลี้ยงรับต้อนรับเราแหมคนโน้นก็อวยพรให้เราดีคนนี้ก็อวยพรให้เราดีเธอจงเป็นคนโชคดีแหมเราก็ดีใจว่าเรามาเป็นใหญ่ซะแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเราก็เคยเลี้ยงรับคนอื่นมาเราก็เคยเลี้ยงส่งคนอื่นมาเมื่อเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็เลี้ยงส่งแล้ววันนี้เขาเลี้ยงรับเราแล้วนะเดือนนี้เขาเลี้ยงรับเราอีกสักวันหนึ่งเขาก็เลี้ยงส่งเรามันก็แค่นั้นนะเหมือนสัตว์ประเลยนั่นแหละเราจับคนอื่นเข้าโรงได้ต่อไปเขาก็จับสัตว์ประเลยเข้าโรงต่อไปอีกไอ้สัตว์ประเลยก็ไม่พ้นความตายเหมือนกันพระมาติกาบางสกุลมาติกาบางสกุลเขาสักวันหนึ่งเขาก็มาติกาบางสกุลเราเหมือนกันมันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันหลวงพ่อลุงเนี่ยมานั่งมาติกาโยมทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งพระอื่นก็มาติกาเราเหมือนกัน
มันก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไม่แน่นอนเราต้องพิจารณาเรามานั่งมาติกาโยมบางสกุลโยมเนี่ยต่อไปเขาก็ต้องมาติกาบางสกุลเราก็ต้องตายเหมือนกันแต่เราเป็นสัตว์เปรย์จับคนอื่นใส่ลงจับใส่ลงได้เนี่ยได้เงินได้ทองเราก็ชอบใจอยากเป็นสัตว์เปรย์สัตว์เปรย์บางวัดก็รวยเลยนะตำแหน่งไอ้อะไรชั้นเอกชั้นโทยังสู้ไม่ได้เงินเดือนน่ะแต่สักวันนึงเขาก็จับสัตว์เปรย์ก็ต้องถูกอีกพวกสัตว์เปรย์นะก็จับเราใส่ลงเหมือนกันมันก็ต้องมีที่สุดของเขาเหมือนกันคนเราเนี่ยจะลืมหลงตัวเองอยู่ก็ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เขาเลี้ยงส่งเราเขาเลี้ยงรับเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเลี้ยงส่งเรามันก็จงตรงที่เราเลี้ยงส่งเขาไปเอาไปคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะได้เป็นเจ้านายที่ดีจะได้ไม่ลืมไม่หลงความดีจะได้เข้าวัดเข้าวานายเข้าวัดเข้าวาลูกน้องก็เข้านะนายนั่งกรรมฐานลูกน้องก็นั่งกรรมฐานนายกินเหล้าลูกน้องก็กินเหล้านายเล่นไพ่ลูกน้องก็เล่นไพ่นายเที่ยวครับเที่ยวบาร์ลูกน้องก็เที่ยวครับเที่ยวบาร์นายเอาอย่างไรลูกน้องมันก็ตามอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้านายดีลูกน้องมันยังเลวก็มันก็เรื่องของลูกน้องแต่ถ้าขอให้นายดีอย่างเดียวนายมีธรรมะธรรมโมลูกน้องมันก็คนมีธรรมะธรรมโมก็จะเข้ามาช่วยเราทำงานเราก็จะได้แต่คนดีอันนี้ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราจะลืมตัวนะคิดว่าโอ้เขาเลี้ยงต้อนรับเราก็ภูมิใจดีใจแต่ก็ให้นึกไว้เถอะนะว่าสักวันหนึ่งเขาก็เลี้ยงส่งเราออกจากประตูสำนักงานนี่เหมือนกันเราก็ต้องไปเป็นตาแก่ยายแก่คนที่ไม่มียศไม่มีตำแหน่งไปนั่งเฉานั่งเศร้าอยู่ที่บ้านเหมือนกันน่ะถ้าไม่มีนั่งไม่มีธรรมะแล้วก็เศร้าทุกคนเนี่ยแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้ตมาถามโยมที่ปลดเกษียณเป็นไงโยมตอนนี้หมดพ้นตำแหน่งหน้าที่แล้วเขาเลี้ยงส่งกันแล้วเป็นไงโยมบอกดีนะฉันอยากจะได้มานานแล้วพ้นทุกข์สักทีดีแล้วโยมว่าโยมพ้นทุกข์นี่โยมดีแล้วพอออกจากงานแล้วโยมว่าพ้นทุกข์ได้นี่แสดงว่าโยมทำใจได้บอกทำใจมานานแล้วอยากจะพ้นมานานแล้วเนี่ยคนที่เข้าวัดเขาคิดอย่างนี้นะคนที่เข้าวัดบอกว่าพอพ้นตำแหน่งหน้าที่แล้วอยากจะพ้นมานานแล้วติดงานติดการมาไม่มีเวลาเข้าปฏิบัติธรรมะตอนนี้พ้นหน้าที่พ้นตำแหน่งสบายใจแล้วกลับโล่งใจนี่พูดโดยใจจริงนะไม่ได้พูดแบบประเภทมายาประเภทที่ปากว่าอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งแต่บางคนบอกว่าเราก็อยากจะทิ้งหน้าที่แต่ที่จริงใจอยากอยู่เรื่อยเลยปากบอกอยากจะพ้นแต่ว่าที่จริงใจน่ะอยากจะอยู่ในตำแหน่งนายศนั้นมันเสียดายเหลือเกินน่ะมันใหญ่ซะจนไม่อยากจะทิ้งน่ะแต่บางคนที่เข้าวัดแล้วจะเห็นโทษเห็นทุกข์ว่ามันเราทำไปตามหน้าที่ตามตำแหน่งเท่านั้นเองเราก็รู้การวาระสักวันหนึ่งเราก็จะต้องทิ้งหน้าที่นี้ต้องหมดไปสิ้นไปตามกาลเวลาก็ทำใจเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้มันก็ไม่มีอะไรก็เป็นสุขสงบได้ฉะนั้นบุคคลที่พ้นตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วก็ที่อาตมาได้พูดไปแล้วก็ให้เข้าวัดเข้าวากันหรือหาอะไรเป็นกิจกรรมเพื่อการแก้เหงาแก้ทุกข์ของเราแต่ว่าเชื่อว่าคนที่มีธรรมะแล้วก็คงจะชอบใจที่พ้นตำแหน่งหน้าที่ไปได้อยากจะเข้าปฏิบัติได้เต็มที่แต่คนที่ทำงานต่อไปก็ให้เตรียมใจว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะไม่หลงยศหลงตำแหน่งหน้าที่อันนี้ว่าเป็นของเรามันไม่เป็นของเราแน่นอนเราเพียงอาศัยสวมหัวโขนไว้เท่านั้นเองอ่ะเหมือนละครโรงหนึ่งเขาใส่หัวยักษ์เราก็เต้นแบบยักษ์เขาใส่หัวลิงเราก็เต้นแบบลิงแสดงบทบาทเป็นลิงใส่หัวหนุมานใส่หัวพระลักษมณ์พระรามอะไรมันก็เต้นไปตามบทบาทตัวเองแต่พอถอดหัวโขนแล้วมันก็เป็นคนธรรมดามันก็ไม่เต้นไม่รำอะไรแล้วฉะนั้นตำแหน่งและยศหน้าที่เนี่ยเหมือนหัวโขนเราได้รับตำแหน่งแล้วเราก็ต้องเต้นไปตามหน้าที่ของเราแต่ก็อย่าลืมนะว่าตำแหน่งยศนี่มันจะสวมอยู่ที่เราตลอดไปมันก็ต้องถอดเหมือนกับหัวโขนเหมือนกันถ้าคิดได้อย่างนี้มันจะดีนะข้าราชการทุกคนเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีธรรมะธรรมโมหน้าเคารพหน้าศรัทธาหน้าเลื่อมใสหน้ารักมากเหลือเกินแม้บางคนพอได้เป็นใหญ่หน่อยนี่ลืมคนธรรมดาเลยมองคนข้ามไปหมดเลย
จะใช้ใครจะว่าใครจะด่าใครใช้อำนาจไปหมดเลยเนี่ยใช้อำนาจ

ก็ทำให้คนนี้เดือดร้อนฟังดูแล้วเหมือนคนไม่ตายนั่นเองคนลืมตายนั่นเองคนลืมก็เรียกว่าคนลืมตัวน่ะแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วโลกนี้เขาสมมติกันไว้ทางนั้นเลยยศตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาสมมติกันทางนั้นเป็นการดำรงชีวิตกันไปวันๆหนึ่งไม่มีอะไรหรอกสักวันหนึ่งเราก็ต้องพ้นหน้าที่นี้ไปเราก็เกรียมใจได้ทุกคนก็ถ่อมตัวถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านคนเราถ้าลองรู้จักถ่อมตนได้คนนั้นก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าเคารพคนที่ยกหูชูหางยกตัวเองว่าตนเองเก่งตนเองวิเศษคอยมองคนอื่นต่ำกว่าตัวมองตัวเองสูงกว่าอื่นนั้นเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่าเคารพอะไรเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณสมบัติ

เคารพอะไรเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณสมบัติพูดดีอะไรคนที่ฉลาดนั่นจะเป็นคนที่ถ่อมตนเป็นคนไม่ยกตนข่มท่านที่จะมีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรก็เป็นคนน่ารักอยู่นั่นเองไม่ลืมตัวอยู่นั่นเองถือว่าเรามารับหน้าที่ที่ดีก็พยายามทำใจให้ได้อันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับเรียกว่าถูกเลี้ยงต้อนรับนี่ก็ขอให้นึกว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องถูกเลี้ยงส่งต่อไปแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจทำงานให้ดีเป็นมีศีลธรรมจะได้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไปได้ทำงานให้เหมือนพระโพธิสัตว์นะทำงานหน้าที่เหมือนพระโพธิสัตว์เป็นร่มโพร่มใจทำงานเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้ทำงานไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวทำงานเพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นมีความสุขยิ่งขึ้นไปโลกนี้จึงจะอยู่กันสงบสุขอยู่กันโดยธรรมะวันนี้ก็พูดในเรื่องหน้าที่และการงานให้ญาติโยมฟังไปบ้างเล็กน้อยแล้วก็ทุกคนก็คงจะเข้าใจนะเราก็บอกแล้วลาภยศจันทร์เสริญนี่อับหับเอาไปไม่ได้เป็นของอยู่กับโลกเราก็ทิ้งไว้กับโลกมันเมื่อเรามีแล้วเราก็บริโภคประกอบให้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นบุญกุศลของเราเป็นบุญวาสนาบารมีที่เราได้มาสร้างเราเคยทำบุญไว้ดีเราจึงได้มาเป็นเจ้าคนนายคนแต่เราจะทำดีต่อไปก็ต้องเอาธรรมะนั่นเนี่ยเป็นเจ้านายของเราเราก็จะมีประโยชน์อย่าได้เอากิเลสตัณหามาเป็นเจ้านายก็จะทำให้เราทำบาปทำกรรมได้มากต่อไปนี้เราก็เตรียมทำ ความดีที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตเราต่อไปนี้ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเตรียมตัวเข้าสู่มุมและต่อไปนี้ก็ให้ตั้งใจสงบใจโยมบางคนบอกว่าให้นั่งอย่างเดียวท่านไม่เห็นสอนให้เดินความจริงกรรมฐานนี่นะก็ที่วัดเนี่ยสอนทั้งนั่งสอนทั้งเดินสอนทั้งยืนสอนทั้งวิธีการกินการนอนแต่ว่าเราสอนด้วยการทางที่ไม่เห็นตัวกันก็จำเป็นต้องสอนวิธีที่มันง่ายกับการกระทำคือการนั่งนั่นเองฉะนั้นว่าเราจะเดินก็เดินได้เดินด้วยการภาวนาว่าเวลาเราเดินนี่เราเอามือจับไว้ที่ข้อมือของเราแล้วก็กำหนดที่ขวาเท้าที่ขวาที่เท้าของเราที่ส้นเท้าเวลาขวาขาเราจะก้าวนี่เรากำหนดที่ขวาเท้าที่ยกขึ้นแล้วก็ก้าวไปแล้วก็วางลงแล้วพอเอาเท้าขวาวางลงสัมผัสพื้นเราก็รู้ว่านี่เรามีสติสัมผัสกับพื้นเย็นและเย็นอ่อนแข็งหนักเบาอย่างไรกระทบพื้นเมื่อทำความรู้สึกชัดแล้วก็มากำหนดที่ขวาซ้ายอีกขาซ้ายกำหนดขายกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เมื่อวางเท้าซ้ายเรียบร้อยแล้วก็กำหนดความรู้สึกมาไว้ที่ขาขวาสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆไปเรียกขวาพุทธแล้วก็ซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทพุทโทเรื่อยไปจะเดินเร็วจะเดินช้าก็พุทโทนี่เป็นวิธีสอนเดินแบบภาวนาถ้าเราไม่ภาวนาก็ได้ทำไมจะต้องพุทโทฉันไม่ต้องพุทโทก็ได้ได้เดินให้มีสติก้าวไปรู้วางลงรู้เท้าซ้ายก้าวรู้เท้าขวาก็ก้าวก็นึกสัมผัสรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ภาวนาเป็นเครื่องผูกมัดใจให้รู้ว่าเราก้าวไปเท้าขวาหรือเท้าซ้ายฉะนั้นการเดินจงกรมเดินไปสัก10วาหรือ5วาเดินไปแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวกลับช้าๆแล้วก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทการเดินจงกรมใช้ขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วเดินช้ากับพุทธโทเรื่อยไปกำหนดรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ฝ่าเท้าของเราสัมผัสยกขึ้นก้าวไปอันนี้ถือว่าเป็นการเดินทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้

พระสมัยก่อนเดินสำเร็จก็มีนั่งสำเร็จก็มีนอนสำเร็จก็มียืนสำเร็จก็มีการสำเร็จกรรมฐานหรือธรรมะนั้นไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวเดินก็เป็นวิธีที่ทำให้จิตใจของเราสงบมีสมาธิได้เร็ววิธีการเดินเริ่มต้นก็เดินอย่างนี้เหลือบตาลงต่ำเหลือบตาลงประมาณ3ศอกอย่ามองไปไกลเหลือบตาลงต่ำเอามือกอดหน้าอกหรือเอามือจับประสานกันแล้วก็ก้าวขวาพุทธซ้ายโทเราจะไปคิดอะไรให้จิตอยู่ที่การก้าวอย่างเดียวถ้าลืมก็พุทโธไว้จะเหลียวซ้ายก็เหลียวแค่แอกเกียนก็เรียกว่าโบราณเรียกว่าเหลียวแค่แอกเกียนหมายถึงว่าเหลียวแค่ตรงแขนชี้เดี๋ยวเหมือนเรายืนกลางแขนน่ะเรายืนกลางแขนเราน่ะเหลียวไปแค่แขนเราซ้ายเหลียวก็รู้ว่าเหลียวทางซ้ายจะเหลียวทางขวาก็รู้ไม่มองไปไกลเหลือบตาลงต่ำนี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจศีลสังวรศีลสังวรอย่างไรศีลสังวรก็สำรวมในศีลก็จะยึดจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้ระลึกถึงการเคลื่อนไหวมีศีลอยู่ในกายใจของเราศีลสังวรอินทรีย์สังวรเนี่ยเมื่อทำไปได้จะทำให้เกิดภาระกำลังเร็วอินทรีย์ห้าเนี่ยจะเกิดมีกำลังทางปฏิบัติได้มากทำให้เกิดมีการขนลุกขนชันตัวหนักตัวเบามีจิตใจพองโตหรือว่าเบาอะไรอย่างนี้เรียกว่าเกิดพละเกิดกำลังเกิดความสงบขึ้นดังที่ญาติโยมได้เคยที่ได้ทำบางครั้งว่าสว่างทางดวงตาอะไรเกิดพละกำลังทางจิตที่ทำให้สงบขึ้นการเดินจงกรมเป็นวิธีการเดินที่ง่ายและก็เป็นการทำให้ร่างกายของเรานี่มีเลือดลมสะดวกบางคนเป็นโรคก็สามารถหายโรคได้บางคนก็เป็นไอ้เท้าเป็นหนอนะเท้าเป็นหนอหมอบอกให้รักษาพยายามอย่าเดินเท้าเปล่าแกก็ไปแต่โรงพยาบาลอยู่เรื่อยผลที่สุดมันนึกว่าเป็นกรรมเก่าแกก็เลยไปเดินจงกรมไปเดินอยู่โน่นที่เขาสารพัดดีบนหอประชุมเดินไปเดินมาเดินจนโรคหนอนั้นหายได้ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอพอไปหาหมอข้างหลังหมอเขานึกแปลกใจว่าทำไมหายได้ธรรมดาโรคแบบนี้มันจะไม่หายสำหรับคนอายุมากๆธรรมะก็ช่วยรักษาโรคได้เหมือนกันที่จริงคนนั้นไม่ได้คิดจะรักษาโรคคิดตั้งใจจะปฏิบัติเมื่ออายุมากๆเพราะทำอะไรก็ไม่สะดวกพอไปเดินจงกรมจริงๆเข้าเดินจนหายโรคได้ฉะนั้นเราก็พยายามวิธีการปฏิบัติเนี่ยเป็นการแก้ไขโดยบังเอิญก็มีเรียกว่าบุญกุศลนํามาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็มีให้สําเร็จโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็มีทําความดีนี่ก็ความดีก็จะให้ผลบางคนกินยาโรงพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่หายพอมาอยู่ถือศีลอุโบสถทำกรรมฐานอยู่ที่วัด3วัน7วันกลับไปไม่ต้องกินยาก็มีอันนี้ถือว่าเป็นการหมดกรรมเป็นการแก้กรรมเฉพาะตนวิธีการทำใจให้สงบเราก็พยายามสํารวมจิตของเราให้มีสมาธิพยายามนึกน้อมมาที่ตัวเองเวลาเราหายใจเข้าเราก็นึกว่าพุทเวลาหายใจออกเราก็นึกว่าโททำสติให้ติดต่อกันนึกอยู่ที่ใบหน้าตัวเองเห็นอาการกายของเราเคลื่อนไหวเราก็รู้เวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาเราจะลืมตาเราก็รู้จะหลับตาเราก็รู้หลับมืดเราก็รู้ว่าหลับมืดหลับสว่างก็รู้ว่าสว่างมีความรู้แล้วก็ให้ทำใจเป็นปกติให้ทำใจเฉยให้รู้อยู่ตรงนั้นสว่างก็รู้ว่าสว่างอยู่ตรงนั้นมืดก็รู้ว่ามืดอยู่ตรงนั้นคือไม่ทำความตื่นเต้นให้มีสติธรรมดาและจิตมันก็จะสงบต่อไป
แต่ถ้าหากว่ามีอะไรแล้วเราทำความตกใจและตื่นเต้นมันก็ทำให้ความสงบนั้นหายไปฉะนั้นเราต้องพยายามทำสมาธินี่ต้องคนจิตละเอียดพยายามมีสติประคับประคองพระพุทธเจ้าท่านอุปมาสมาธิหรือมีสตินี่เปรียบเหมือนบุรุษที่เอาน้ำมันใส่ถาดอยากเอาน้ำมันใส่ถาดเต็มถาดแล้วก็กระเทือนไว้บนศีรษะคนอินเดียเขาใช้ศีรษะไปไหนเขาใช้ศีรษะทูลไปเขาไม่ใช้มือถือหรือแบกหามอย่างคนบ้านเราหรอกเขาใช้ศีรษะเนี่ยมีน้ำมันแล้วมีน้ำแล้วมีอะไรน้ำเป็นปี๊บๆเนี่ยเขาก็เอาศีรษะเขาก็เทือนไปได้เขาจะแบกน้ำด้วยศีรษะแบกแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบตรงกับการกระทำของคนเมืองอินเดียว่าการทำสมาธิและสติเนี่ยต้องประคองไว้ดุจดังบุรุษหรือสติเอาน้ำมันที่ใส่บนถาดเต็มบนถาดเสมอขอบถาดพอดีพูดว่าถาดญาติโยมคงจะเข้าใจแล้วก็เอาศีรษะกระเทินบนศีรษะแล้วก็เดินไปเพื่อจะนำน้ำมันนั้นไปสู่บ้านอีกบ้านหนึ่งก็ต้องเดินระวังอย่างที่สุดถ้าหากว่าบุรุษและสตรีนั้นไม่ระวังเดินทำกายโยกโครงก็น้ำมันนั้นก็จะหกมาลดตัวเองฉะนั้นการที่บุคคลที่เอาน้ำมันมาใส่บนศีรษะนั้นต้องประคับประคองมีสติรอบคอบอย่างเดียวต้องพยายามค่อยๆเดินขวาพูดซ้ายโถเลยว่าเราเดินค่อยๆเดินประคองสติหรือว่าเวลาสมาธิเกิดเราก็ต้องพยายามประคองคือไม่ยอมให้น้ำมันนั้นหกลดตัวเองได้แต่ถ้าเราเดินไม่ได้มีการระวังสำรวมน้ำมันก็สามารถที่จะหกลดให้กายของเราเปื้อนได้ฉะนั้นการทำสติการทำสมาธิพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนกับคนเอาน้ำมันกระเทินไว้บนศีรษะตัวเองก็ต้องค่อยๆเดินค่อยๆนั่งค่อยๆนอนค่อยๆยืนให้มีสติพิจารณาติดต่อกันอย่าไปทำอะไรโดยที่ทำแบบหยาบต้องทำแบบละเอียดกรรมฐานต้องมีสติดีต้องประคับประคองจิตของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเราก็จะเริ่มสงบเย็นลงพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยว่าสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทำสติให้ติดต่อกันแล้วจิตของเราก็จะสงบได้เวลาภาวนาเราก็พยายามติดต่อกันให้จิตของเรานี่ไม่ให้คิดออกนอกกายนอกใจให้ระลึกรู้อยู่ว่าผมขนเล็บควันหนังพิจารณาอยู่ในกายอาการ32มีเกสาคือผมโรมาคือขนหน้าขาคือเล็บทันตาคือควันตะโจคือหนังพิจารณาผมขนเล็บควันหนังควันหนังควันเล็บขนผมพิจารณาน้อมไปย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเรานี่จะไม่คิดถึงคนอื่นพอใจเราไม่คิดถึงคนอื่นนั่นเนี่ยใจเราเข้าสู่มุมสงบแล้วแต่ใจเรายังคิดถึงเรื่องคนโน้นคิดถึงเรื่องคนนี้นึกถึงใบหน้าคนโน้นคนนี้ก็ถือว่ายังไม่สงบฉะนั้นถ้าเรานั่งเห็นใบหน้าตัวเองเหมือนเราดูตัวเองในเงากระจกชัดฉะนั้นถือว่าจิตเราเริ่มสงบได้แล้วเราก็พยายามพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าเราเนี่ยมีลักษณะอย่างใดหายใจออกมีลักษณะอย่างใดร้อนเย็นหยาบละเอียดพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกอยู่ที่สองช่องจมูกเวลาหายใจเข้าเราก็นึกว่าพุทเวลาหายใจออกเราก็นึกว่าโทนึกอยู่อย่างนั้นการทำสมาธิก็ให้นึกติดต่อกันพอลืมตัวไปคิดอย่างอื่นแล้วก็พุทโทกลับมาใหม่มีสติเข้ามาที่ตัวเองใหม่การที่เห็นกายเห็นใจตลอดเวลานั้นถือว่าได้เห็นได้รู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะรอบรู้ในกองสังขารร่างกายเราได้ก็พยายามน้อมเข้ามาที่ตัวเองอย่ามองไกลตัวเองเราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจ
จะกินจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำอะไรก็ทำโดยการรู้ตัวทำโดยการมากำหนดไว้ที่กายใจของเราอันนี้ว่าเป็นการฝึกสติปัฏฐานที่ถูกต้องถ้าเราทำอะไรขาดสติเสียแล้วจิตใจของเราก็ร่องลอยไปคิดเรื่องอื่นไปเกิดโลภโมโทสันวุ่นวายใจจิตของเราก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิขาดกำลังเมื่อไม่มีสติสมาธิปัญญาก็ไม่เห็นไม่เห็นว่าเราทำผิดทำถูกทำดีทำชั่วอย่างไรฉะนั้นเมื่อเราก็มากำหนดกายของเราเคลื่อนไหวในยาบททั้งสี่เมื่อมีสติสมาธิก็เกิดเมื่อมีสมาธิปัญญาก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรทำผิดไปบ้างอะไรทำถูกไปบ้างการสำรวจจิตใจของเราก็จะมีขึ้นฉะนั้นต้องพยายามให้กำหนดน้อมมาดูที่กายมาดูที่จิตให้เห็นอยู่ตลอดเวลาจิตเราคิดอะไรแล้วก็พุทโธไปพยายามละเรื่องเก่าๆอดีตที่แล้วมาเนี่ยมันเป็นของเก่าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นของเก่าคนเรามาคิดผิดๆพยายามจะคิดแต่เรื่องอดีตพออายุมากแล้วไม่มีเรื่องอะไรก็มาคิดแต่เรื่องอดีตเอาอดีตมาเพ้อฝันใหม่มาคิดตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวตอนวัยที่ตนเองเจ็บป่วยตอนอายุมากเราก็ไม่คิดแล้วปัจจุบันไม่มีไปคิดแต่เรื่องอีตอนอดีตที่แล้วมาทำอย่างโน้นทำอย่างนี้แล้วก็เอาอดีตมาคุยเมื่อเป็นอดีตมาสู่จิตใจแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองขุ่นมัวไม่รู้ของจริงไม่สงบเพราะขาดอารมณ์คิดนึกปัจจุบันไม่เห็นการกระทำที่อยู่ปัจจุบันนี่ไปเอาดีเอาชั่วที่อดีตมาคิดนึกก็ทำให้ใจของเราไม่ดีเขาเรียกว่าคิดอดีตในหมายถึงคนเมื่อสมัยก่อนนั้นรวยเป็นลูกเศรษฐีมีเงินมีทองใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้ใช้เงินทองมันสิ้นเปลืองไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวแล้วทุกวันนี้คนที่เป็นอดีตก็เหมือนถึงว่าเมื่อก่อนเคยเป็นคนเศรษฐีร่ำรวยแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นเนื้อประดาตัวเหลือแต่ตัวเองก็กลับเวลาเจอกับใครก็ชอบเอาแต่เรื่องความรวยมาคุยว่าฉันมีเงินเท่านั้นมีเงินเท่านี้คุยไปคุยมาเมื่อก่อนเคยเป็นลูกเศรษฐีเคยรวยแต่เดี๋ยวนี้มันจนก็กลับเอาเรื่องเก่ามาคุยคนก็เกิดความรังคาญเกิดความรังเกียจว่าในปัจจุบันนี้เราไม่รวยแล้วเราก็ต้องคุยเรื่องปัจจุบันคุยเรื่องความจริงว่าขณะนี้ฉันเนี่ยไม่มีอะไรแล้วจะต้องทำมาหากินที่เนื้อประดาตัวยอมรับความจริงว่าเราจนแล้วเราจะต้องเจียมจนเราจะต้องทำให้มันรวยต่อไปอีกให้ได้คือจะไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดเอาเรื่องเก่ามาคิดคนเราไปมัวเอาเรื่องเก่ามาพูดมาคิดก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองกลายทำให้เป็นเรื่องน่าเบื่อน่ารำคาญกับผู้ฟังแม้แต่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรออกมาอันนี้ลักษณะคนที่ไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นจึงต้องพยายามตัดอดีตที่แล้วมาให้หมดไปไม่เก็บมาพูดไม่เก็บมาคิดไม่เก็บเอามากระทำที่ไม่ดีฉะนั้นอนาคตเราก็ไม่นึกถึงคนเราบางทีน่ะคิดอนาคตมากไปหวังวาดภาพอนาคตแล้วก็ทำตามอนาคตผลที่สุดแล้วก็ผิดหวังในชีวิตเพราะไม่มีการอารมณ์ปัจจุบันเรียกว่าไม่ทำจิตให้เป็นปัจจุบันไม่ทำจิตของเราให้มีสมาธิเสียก่อนเมื่อจิตของเรามีสติมีสมาธิแล้วอนาคตก็ต้องดีเมื่อปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็ต้องดีเมื่อปัจจุบันจิตใจของเราวุ่นวายไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปฏิบัตินี้เพื่อสติเพื่อสมาธิให้เกิดขึ้นในปัจจุบันจะกินจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ให้รู้ตัวเองซะก่อนอย่าให้จิตไปคิดถึงคนอื่นอย่าไปกังวลถึงเรื่องคนอื่นเราแก้ที่ตัวเองก่อนเราทำใจเราให้ดีเสียก่อนพอใจเราดีเราจะอยู่กับใครคนนั้นก็พลอยดีไปด้วยคนนั้นก็พลอยเป็นสุขไปด้วยแค่เขาคุยกับเราเขาก็สบายใจแค่เขาเห็นหน้าเราเขาก็เป็นสุขใจหรือว่าบางทีเขาคิดถึงเราเขายังเป็นสุขใจก็มีเพราะอะไรเพราะใจเราดีอย่างพุทธเจ้านะโยมไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปได้ยินไม่ต้องไปได้ฟังเพียงแต่นึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง
บางคนขนลุกขนชันเลยมี